0: ทรัพยากรป่าไม้โดยคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วยืนยันว่าได้กำชับหน่วยงานให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคต
1: ทำไงให้เอาคืนโดยเร็วที่สุดแต่ว่าลักษณะของการทำผิดกฎหมายเนี่ยมันโครงสร้างเดียวกันแอบใช้ทรัพยากรของรัฐแอบใช้พื้นที่ของรัฐในการทำประโยชน์แล้วก็มีการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้กระทำผิดกฎหมาย
0: ขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเร่งด่วนในการบริหารจัดการที่ดินทำกินโดยกำชับให้มีการจัดรูปที่ดินเพื่อรับรองสิทธิทำกินของราษฎรอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและปกป้องการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมอย่างเด็ดขาดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นฐานในการเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนข้ามชาติไม่ให้เข้ามาฉวยโอกาสครอบครองทรัพยากรของประเทศสำหรับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่รวมกว่า 121,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติทานเสด็จเกาะพะงันรวมกันกว่า 26,000 ไร่ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบการบุกรุกพื้นที่ในขณะที่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะงันกว่า 3,400 ไร่ที่ผ่านมามีการดำเนินคดีแล้ว4คดีและปัจจุบันยังไม่พบการบุกรุกใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่รายละเอียดโครงการต่างๆที่ใช้เงินจากพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทให้ประชาชนเข้าถึงและร่วมตรวจความโปร่งใส
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรณีที่พรรคการเมืองตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงิน 400 ล้านบาทหรือพรก.กู้เงินยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใสเป็นนโยบายหลักเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบโดยรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยมอบหมายนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหาหรือปัญหาซ้ำรอยจากการใช้เงินกู้ซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลขณะที่ความคืบหน้าการใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทขณะนี้ยังไม่มีการเสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณาเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆให้แล้วเสร็จก่อน
4: ความโปร่งใสแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องการอยู่ในนโยบายรัฐบาลว่าเราต้องการให้เปิดเผยข้อมูลเดี๋ยวจะมีการขึ้นเว็บไซต์ได้กำชับบอกท่านปลัดในฐานะจะเป็นประธานกรรมการกันกรองทุกโปรเจกต์จะมีการโปร่งใสและก็เปิดเผยจะไม่ให้เกิดปัญหาแน่เหมือนในอดีตปัญหาในอดีตมีปัญหาเยอะมากนะครับในเรื่องพรก.กู้เงินในอดีต
3: ด้านนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้มีสัญญาณชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะขยับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทของรัฐบาลจะช่วยดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวเพิ่มได้อีกร้อยละ 0.6 แต่ก็มีความน่ากังวลว่าระดับหนี้สาธารณะจะขยับเข้าใกล้กรอบเพดานที่ร้อยละ 70ภายใน 1-2 ปีซึ่งจะทำให้พื้นที่ทางการคลังสำหรับรองรับวิกฤตฉุกเฉินลดน้อยลงโดยธปท.เสนอแนะให้รัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมุ่งเป้ากระตุ้นกำลังซื้อเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าและ SME เพื่อเก็บงบประมาณส่วนที่เหลือไว้สำรองรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจในอนาคตปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: กระทรวงแรงงานเร่งสร้างความเข้าใจหลังรัฐบาลเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับการจ้างแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า จากกรณีที่ทางการเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงตามฤดูกาลภายใต้ระบบ MOU จาก4จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามเป็นระยะเวลา1ปีถึงวันที่31ธันวาคมนี้หลังพบว่าแรงงานไทยบางส่วนหลบหนีในจ้างเกินกว่า120กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการติดตามรายละเอียดและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับลักษณะการจ้างงานระยะสั้นตามฤดูกาลแรงงานบางส่วนเมื่อเดินทางไปถึงแล้วอาจตัดสินใจออกจากระบบการจ้างงานเดิมส่งผลให้กลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายและกระทบต่อภาพรวมของแรงงานไทยทั้งระบบโดยเฉพาะแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเกาหลีใต้โดยพร้อมยกระดับมาตรการดูแลแรงงานและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำว่าเกาหลีใต้ถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญของไทยทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการจึงต้องรักษาความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประเทศปลายทางอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานไทยให้มีคุณภาพและสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างอย่างถูกต้องขณะเดียวกันแรงงานที่เดินทางไปทำงานก็ต้องเคารพกติกาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางเพื่อรักษาโอกาสของแรงงานไทยในอนาคต
2: กระทรวงพาณิชย์เตรียมหามาตรการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมสนับสนุนการผลิตข้าวคุณภาพดียกระดับสู่ข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นนายกรณิตโนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายหลังมีการนำเสนอข่าวชาวนาในตำบลหนองปลาไหลจังหวัดพิจิตรสะท้อนปัญหาราคาข้าวที่นำไปขายอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาท50สตางค์ถึง5บาทซึ่งจากการพูดคุยพบว่าเกษตรกรมีเจตนาสะท้อนปัญหาราคาข้าวในภาพรวมและต้องการให้ภาครัฐเห็นถึงความยากลำบากของเกษตรกรโดยเฉพาะในกรณีข้าวที่มีคุณภาพต่ำมีสิ่งเจือปนจำนวนมากหรือมีความชื้นสูงอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวเป็นสัญญาณสำคัญที่ต้องเร่งดูแลนำไปสู่การกำหนดแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมุ่งเน้นการให้ความรู้เพื่อลดต้นทุนพัฒนาคุณภาพผลผลิตและยกระดับสู่การทำข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นตลอดจนส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมมากกว่าการใช้มาตรการแทรกแซงราคาเพียงอย่างเดียวพร้อมกันนี้กรมการค้าภายในได้กำชับให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์รับซื้ออย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเรื่องการชั่งน้ำหนักป้ายราคาและการหักค่าความชื้นและสิ่งเจือปนเกินจริงโดยหากเกษตรกรพบพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทันทีผ่านสายด่วน1569
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าได้ออกประกาศแจ้งเตือน54จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในวันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลซึ่งคาดว่าจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและในกรณีที่สถานการณ์รุนแรงอาจพิจารณาห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดทั้งนี้ปภ.ได้กำชับไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเตรียมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงประชาชนสามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่หมู่11โรงเรียนบ้านคลองแงะตำบลน้ำขาวอำเภอจะนะ จังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจังหวัดยะลาที่หมู่หนึ่งโรงเรียนบ้านโต๊ะพรานตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดพังงาที่หมู่สองโรงเรียนบ้านหินร่มตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริงการแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งกระทำความผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
5: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยคณะผู้ติดตามได้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐเดินทางโดย Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ9ปีโดยมีนายหานเจิ้งรองประธานาธิบดีของจีนให้การต้อนรับทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้โดยหัวข้อการหารือจะครอบคลุมประเด็นการค้าระหว่างกันสถานการณ์สงครามอิหร่านไปจนถึงกรณีที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลว่าเขาจะขอให้ประธานาธิบดีสีผู้นำที่มีความโดดเด่นช่วยเปิดประเทศเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ได้แสดงฝีมือและนี่จะเป็นคำขอแรกของเขา
2: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างน้อย800ลำโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตะวันตกของยูเครนในช่วงเวลากลางวันทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและมีผู้บาดเจ็บอีกหลาย10คนผู้นำยูเครนยังกล่าวหาว่ารัสเซียจงใจโจมตียูเครนในช่วงเวลาเดียวกับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการโดยรัสเซียพยายามดึงดูดความสนใจโดยแลกกับชีวิตพลเรือนชาวยูเครนและโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การโจมตีทางอากาศของรัสเซียเพราะโดยปกติแล้วรัสเซียจะส่งโดรนและขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายตามเมืองต่างๆของยูเครนในเวลากลางคืนตลอดระยะเวลากว่า4ปีที่ผ่านมา
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฝรั่งเศสสั่งกักตัวผู้โดยสารและลูกเรือกว่า 1,700 คนบนเรือสำราญ Ambition สัญชาติอังกฤษซึ่งจอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองบอกโดสทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสหลังมีรายงานพบผู้โดยสารวัย92ปีเสียชีวิตและอีก50คนมีอาการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ขออภัยครับเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบการระบาดของโนโรไวรัสซึ่งทำให้เกิดโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบชนิดติดต่อได้ง่ายอย่างไรก็ตามยังไม่ตัดความเป็นไปได้เกี่ยวกับอาหารเป็นพิษด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฝรั่งเศสยืนยันว่าเหตุการณ์บนเรือสำราญ Ambition ไม่มีความเชื่อมโยงกับการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย8รายและเสียชีวิตอีก3ราย
2: นายอันดีอัมรานสุไลมานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปริมาณข้าวคงคลังของอินโดนีเซียในเวลานี้อยู่ที่ราว5ล้าน3แสนตันและคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น5ล้าน5แสนตันซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์นายอัมรานยังกล่าวเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ภาคเกษตรกรรมของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.67 เป็นร้อยละ 5.7 ในช่วงการบริหารประเทศของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตซึ่งสูงสุดในรอบ25ปีและอาจสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมนักวิ่งจากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยณัฐนัยโตทรัพย์ปณัฐธรเจริญสุขธนกฤตพรหมสอนและณัฐวัฒน์เกตรการวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นที่1ด้วยเวลา 42.08 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเฉลี่ยเงินเป็นของจังหวัดน่าน 42.16 วินาทีและเหรียญทองแดงชลบุรี 42.30 วินาทีได้วิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของทีมนักวิ่งจากพัทลุงประกอบด้วยรัตวดีวัตรุจีกริตสุภาวรรณคงนินกริติกาพิชพัฒน์และนิชาพัฒน์หนูนุชเข้าอันดับ1ที่เวลา 47.23 วินาทีเฉลี่ยเงินเป็นของกรุงเทพมหานคร48.18 วินาทีเหรียญทองแดงกำแพงเพชร 49.51 วินาทีสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร75เหรียญทองอันดับ2เชียงใหม่21เหรียญทองและอันดับ3นครสวรรค์19เหรียญทองศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบแรกหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมบุษนันท์ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกตบเอาชนะอุนตานิฮูด้ามืออันดับ21ของโลกจากอินเดีย2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรุ่นน้องอย่างดาตวีมินเกตเลี้ยงที่เอาชนะโกจินเหวยจากมาเลเซีย2-1เกมส่วนพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะรุ่นพี่อย่างสุภนิดาเกตทองมืออันดับ15ของโลกไปได้2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเดวิก้าซีฮักจากอินเดียด้านชายเดี่ยวรอบแรกวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะยูไคโอคิโมโตะมืออันดับ35ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปหลังการแข่งขันกุลวุฒิวิทิศสารกล่าวว่าตอนนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับลมในสนามโดยปีนี้ก็อยากจะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้งศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบรองชนะเลิศเกมเล็ก2ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามบุรีรัมย์สเตเดียมแพ้ให้กับยะโฮดารูทักซิมจากมาเลเซีย1-2แต่ยังมีประตูรวมจากนัดแรกเอาชนะไป4-3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะพบกับเซรังงอ FC จากมาเลเซียมีกำหนดแข่งขันแบบเย่าเยือนในวันที่20พฤษภาคมในวันที่27พฤษภาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3ในช่วงวันที่14-18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลัง แรงบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่15-18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.8 เมตรและเวลา 18:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30 เซนติเมตรและเวลา 23:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.
12: 1นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่านสี่แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่ารับประกันรับรองรับประกันมี2ความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงรับว่าจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้นเช่นสินค้าทุกชิ้นในร้านนี้รับประกันว่าเป็นของแท้หากลูกค้าพบว่าเป็นของปลอมหรือของเลียนแบบทางร้านยินดีคืนเงินให้ อีกความหมายหนึ่งหมายถึงยืนยันว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเช่นภาพยนตร์เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างไปมหาศาลแต่ผมไม่รับประกันว่าดูแล้วจะสนุกคำว่ารับประกันความหมายหลังนี้ใช้ว่ารับรองก็ได้คำว่ารับรองอีกความหมายหนึ่งหมายถึงแจ้งว่าเป็นของแท้โดยมากมักใช้แก่บุคคลหนังสือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือจดทะเบียนเป็นเครื่องรับรองเช่นเขาลงนามรับรองในสำเนาทะเบียนบ้านว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่2ชาได้แพร่หลายจากประเทศจีนซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของชาไปยังประเทศ

0: 1652ถึง1654ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
4: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
3: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
4: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
3: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
5: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันซึ่งจะมีพื้นที่ใดบ้างนั้นเช้านี้ไปรับฟังรายละเอียดจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: ท่านรองครับทราบว่าในวันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคมครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนภัยเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากรวมทั้งมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันด้วยอยากสอบถามครับว่าฝนที่ตกหนักครั้งนี้เนี่ยเกิดจากอะไรและมีพื้นที่เสี่ยงจุดไหนในประเทศบ้างครับ
7: ครับขออนุญาตย้อนนิดนึงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็ประเทศไทยเนี่ยมันมีสภาพอากาศหลายๆปัจจัยที่จะเกิดครับหนึ่งก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นที่จะเข้ามาแล้วก็ลมฝ่ายใต้ลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็พัดเข้ามาเติมด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เลยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอากาศแปรปรวนนะครับแต่ในรอบพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับถึงวันที่18เนี่ยมันจะเป็นอีกแพทเทิร์นนึงเลย
6: ครับ
7: คือเป็นแพทเทิร์นของลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่จะพัดเข้ามาด้วยสาเหตุมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณมหาสมุทรอินเดียครับอยู่ใกล้ๆกับศรีลังกา มันก็จะเป็นตัวที่ดึงให้ลมเข้าไปเลี้ยงเขามากขึ้นลมที่เลี้ยงเขามันก็เลยเหวี่ยงเข้ามาประเทศเราเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะพัดเอาความชื้นพัดเอาเมฆพัดเอาฝนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยมากขึ้นนะครับด่านแรกเลยในช่วงวันแรกที่จะเกิดตัวฝนตกหนักเลยก็คือโซนพื้นที่ที่รับลมมรสุม
6: ก็
7: คือทิศที่ลมมันปะทะโดยตรงฮะก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกไล่ตั้งแต่ภูเก็ตระนองพังงานะครับไล่มาถึงกาญจนบุรีมาถึงภาคเหนือที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายโซนเนี้ยครับมันก็จะมีการตกของฝนมากขึ้นนะครับแล้วบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นมีฝนสะสมได้ในช่วงแรกนะครับเนื่องจากว่าโซนเนี้ยมันเป็นโซนเทือกเขาสูงนะฮะการเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือเกิดน้ำที่มันไหลในดินถล่มเอ่ยอะไรเอ่ยพวกนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคตะวันออกดูเหมือนจะไกลจากอันดามันนะฮะแต่จริงๆภาคตะวันออกมันคือรับลมมรสุมที่โดนพัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้าไปเติมนะครับภาคตะวันออกก็เลยจะมีฝนเพิ่มขึ้นบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีตราดนะครับโซนนี้จะได้รับผลกระทบในช่วงแรกเมื่อวันถัดไปตัวหย่อมเนี้ยมันขยับเข้ามาตอนกลางของมหาสมุทรอินเดียมันก็ยิ่งให้ลมทวีกำลังแรงขึ้นฝนก็จะขยับเข้ามาแล้วก็ตกเติมซ้ำจุดเดิมอีกต่อเนื่องแล้วก็ขยับเข้ามาในพื้นที่ด้านในกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกหรือภาคอีสานโซนจังหวัดอีสานด้านล่างนะครับจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์บุรีรัมย
6: ์
7: ภาคกลางบางส่วนที่อยู่ติดกับทาง

0: นั่นฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ภาคเหนือที่ขยับเข้ามาด้านในเนี่ยมันก็ยังมีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
1: ครับ
0: อีกวันถัดมา16เริ่มเขาอยากเข้ามาในประชิดตัวประเทศพม่านะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนี่ครับมันก็จะทำให้ฝนเติมเข้ามาอีกฮะแล้วก็แรงขึ้นอีกด้วยลมก็จะแรงขึ้นอีกตามเข้ามานะครับ17เนี่ยเริ่มขึ้นมาเป็นอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ฝนก็ยังอยู่ในแอเรียในโซนนี้และก็ขยับพื้นที่ด้านในเข้ามาอาจจะเป็นภาคเหนือฝั่งจังหวัดน่านฝั่งจังหวัดพิษณุโลกกรุงเทพภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครภาคอีสานรวมไปถึงภาคอีสานที่อยู่ทางฝั่งทางด้านเหนือนะครับขอนแก่นอุดรหนองคายโซนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้ววันที่18จะขยับเข้าไปอยู่ในประเทศลาวแต่ตัวรัศมีของหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็ยังคงครอบคลุมเกือบทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยตอนบน
1: ครับ
0: และก็ทำให้ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันพัดเข้ามาทางภูเก็ตทางระนองตราดต่อเนื่องตลอดช่วงฝนก็จะเยอะขึ้นฝนสะสมในบางจุดที่เราทำโมเดลดูเนี่ยมีเกือบ200มิลนะครับเช่นจังหวัดพังงาจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตโซนเนี้ยจะมีฝนเยอะมากๆนะครับรวมถึงกาญจนบุ
1: ร
0: ีราชบุรีแม่สอดจังหวัดตากโซนเนี้ยจะมีฝนที่อยู่เกินกว่า100มิลนะครับซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงเวลานี้ไว้ด้วย
1: ครับผมท่านรองครับจากที่เราได้พยากรณ์อากาศไว้เบื้องต้นเนี่ยครับเราได้ประสานกับหน่วยงานไหนบ้างครับเพื่อเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ครับ
0: จริงๆเรามีประชุมออนไลน์ทุกวันถ้าเป็นสภาวะปกติ10โมงเราจะมีประชุมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องแต่ในช่วงที่เป็นวิกฤตช่วงนี้นะครับกรมก็จะตั้งศูนย์ติดตามสภาพอากาศในช่วงวิกฤตขึ้นมาอีก
1: ค
0: นหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีการประชุมมีการติดตามในทุกๆชั่วโมงกับหน่วยเหล่านี้มีการประสานข้อมูลกันมากขึ้นแล้วก็ประเมินรายชั่วโมงเลยว่าฝนที่สะสมนะฮะที่ตรวจได้ด้วยเรดาร์เนี่ยว่ามันมีการสะสมมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ลาดเชิงเขาหรือในที่จุดที่มันเคยน้ำท่วมเป็นประจำนะฮะพอตกนิดหน่อย60มิล70มิลในน้ำป่าไหลหลากแล้วในโซนนี้เราก็จะไฮไลท์เป็นพิเศษ
1: ครับ
0: แล้วก็ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมถึงปภ.นะครับหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะไปประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือบ้างละถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมานะครับหรือให้ประชาชนเนี่ยได้จัดเตรียมอย่างน้อยๆเขาจะได้จัดเตรียมข้าวปลาอาหารหรือสิ่งที่จําเป็นนะครับเผื่อมีเหตุขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้หยิบไปใช้ในช่วงนั้นเลยเพื่อจะยังชีพได้ในระยะหนึ่งก่อนที่หน่วยงานภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือ
1: ครับจริงๆก็กันไว้ดีกว่าแก้นะครับได้รับคำเตือนมาก็ป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าครับผม
0: ใช่ครับ
1: ครับจากที่ฟังท่านรองเล่าเนี่ยครับการพยากรณ์อากาศในรอบนี้สามารถระบุได้เป็นวันๆเลยว่าวันนี้หย่อมความกดอากาศดังกล่าวเนี่ยจะเคลื่อนไปที่จุดไหนบ้างจุดไหนจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างอันนี้เกิดจากการที่เราใช้แพลตฟอร์ม Tomorrow.io ในการติดตามสภาพอากาศให้แม่นยำขึ้นด้วยไหมครับ
0: ตัวนี้เราได้ทำโมเดลนะครับเป็นนำร่องไปในพื้นที่ภาคใต้จากเคสหาดใหญ
1: ่
0: นะครับท่านรัฐมนตรีเองท่านก็ได้ลงไปติดตามนะครับว่ามันมีการที่จะไฮไลท์แอเรียหรือพื้นที่ที่จะมีอิมแพคจริงๆในช่วงนั้นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกทางหาดใหญ่ ทางจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้ไปทำทดสอบดูว่าผลของการพยากรณ์ลักษณะของนาวคาสติ้งที่ใช้ข้อมูลเชิงดาวเทียมที่มาเพิ่มความละเอียดเข้าไปเนี่ยหรือ AI เข้าไปด้วยเนี่ยมันสะท้อนผลที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างดีนะครับที่เราทดลองใช้มาเนี่ย3เดือน4เดือนเนี่ยเนี่ยตอนนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีต่อเนื่องโดยที่ขยายพื้นที่ออกไปในพื้นที่ที่มันเสี่ยงมากขึ้นพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็นำโมเดลของตัวที่เคยทำตัวโปรโตไทป์ที่หาดใหญ่มาเนี่ยเอาไปขยายผลในพื้นที่ต่างๆซึ่งรอบนี้เราก็ใช้คาดว่าจะใช้ประสิทธิภาพของระบบนี้อย่างเต็มที่เพื่อประเมินแล้วก็วัดผลว่าผลที่ได้เนี่ยมันมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยๆแล้วก็จะได้เทสอีกครั้งนึงก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนจริงจังในใกล้ๆนี้ครับซึ่งกรมก็น่าคาดว่าจะประกาศเข้าดูฝนในวัน2วันเนี้ยนะครับซึ่งก็ฝนก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยจุดที่ฝนตกบ่อย ฝนตกสะสมนานๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ง่ายครับ
1: ครับผมสุดท้ายครับท่านรองครับขอให้ท่านช่วยย้ำเตือนประชาชนครับในพื้นที่เสี่ยงต่างๆทั่วประเทศขณะนี้ให้ติดตามการพยากรณ์อากาศผ่านช่องทางหลากหลายเพื่อดูแลตนเองครอบครัวที่พักอาศัยแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมให้ปลอดภัยครับผม
0: ครับข้อมูลสภาพอากาศเมื่อก่อนอาจจะเข้าถึงยากนะครับกว่าจะเข้าไปดูได้เนี่ยโอ้โหต้องหลายช่องทางตอนนี้ค่อนข้างง่ายมากมือถือทุกมือถือสามารถที่จะมีแพลตฟอร์มของกรมเองหรือของหน่วยที่นำข้อมูลของกรมไปประชาสัมพันธ์เนี่ยที่แต่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายและเราก็มีข้อมูลที่เป็นลักษณะของเรียลไทม์นะครับเราข้อมูลมีข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศที่ครอบคลุมทั้งประเทศนะฮะประชาชนสามารถที่จะเข้าไปติดตามการเกิดฝนการเคลื่อนที่ของฝนหรือพฤติกรรมของฝนนะครับในการตกในบริเวณใดๆได้ด้วยตัวเองนะฮะถ้าเขาประเมินแล้วเทียบกับน้ำหรือเทียบกับเหตุการณ์ที่เขาเห็นในบ้านเขาเองเนี่ยจากข้อเท็จจริงที่เขาเห็นเนี่ยกับฝนที่ตกที่มันมีทิศทางการไหลในภูเขาลงมาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะประเมินข้อมูลเหล่านี้ได้ตัวเองนะครับผม
1: สรุปสั้นก็คือให้ประชาชนเนี่ยใช้ทั้งข้อมูลจากภาครัฐแล้วก็สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประกอบกันไปเพื่อที่จะได้ป้องกันเอาไว้ก่อนจะได้ปลอดภัยนั่นเอง
0: เวลาหน่วยงานภาครัฐดูจะดูเพิงเชิงพื้นที่ขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: อาจจะเป็นมองเป็นจังหวัดเป็นอำเภอแต่ระดับหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านจะรู้มากกว่าเช่นน้ำมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วน้ำมันเริ่มไหลมาในคลองข้างบ้านเนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วนะแต่เขาเห็นเรดาร์ตรวจอากาศจากของกรมเนี่ยอยู่ตรวจได้แต่ฝนที่ตกบนเขา
1: ครับ
0: ทิศทางการไหลมาทางบ้านเขาเนี่ยเขาก็สามารถประเมินได้เลยว่าฝนตรงนั้นมันตกอยู่2วัน3วันละยังไงน้ำก็มา
1: ครับ
0: ก็จะได้ข้อมูลหรือการตัดสินใจล่วงหน้าเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมหามันไม่เกิดมันก็ไม่เป็นไรเหมือนท่านว่าแต่ถ้ามันเกิดแล้วอพยพไม่ทันเนี่ยมันก็จะมีความเสียหายครับ
1: ครับถูกต้องเลยครับก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับติดตามสภาพอากาศแล้วก็ระมัดระวังภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้มาบอกเล่าเตือนภัยให้เราได้ฟังกันโอกาสหน้าถ้าเกิดมีช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับเพื่อความยินดีครับก็มีออนไลน์แล้วก็มีพรุ่งนี้จะเปิดศูนย์เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะไลฟ์สดจะมีการแชร์ข้อมูลต่างๆพื้นที่ไหนที่มันมีนัยยะสำคัญเราก็จะไฮไลท์ลงไปแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนเป็นพื้นที่ไปนะครับ
1: ครับผมก็ขอให้ประชาชนทุกคนติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมิติกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนโยบายสาธารณะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: ปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นเหตุผลที่ทุกภาคส่วนจะต้องผนึกกำลังร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าววุฒิสภาในฐานะตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัติจึงร่วมมือกับมูลนิธิอโชกาผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคมประเทศไทยจัดกิจกรรม Youth Voice for Eco Law ผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิทธิสิ่งแวดล้อมณอาคารรัฐสภาเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมิติของกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนโยบายสาธารณะพร้อมฝึกคิดวิเคราะห์และออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนในสังคมนายนรเสพปรัชญากรสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภากล่าวว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจกฎหมายนโยบายการพัฒนาและสิทธิของประชาชนในระดับฐานรากดังนั้นการเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและออกแบบข้อเสนอเชิงนโ โยบายจึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แต่เป็นกระบวนการสร้างความเข้าใจต่อโครงสร้างอำนาจและกลไกของรัฐที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง
5: ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแบบเชิงปัจเจกหรือปัญหาเฉพาะประเด็นอีกแล้วมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐเกี่ยวข้องกับกฎหมายเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาที่มันขาดความสมดุลแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนสิทธิมนุษยชนมันเพราะฉะนั้นการจัดโครงการแบบนี้แล้วก็มีเด็กๆเยาวชนที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันออกแบบนะครับในเรื่องของตัวกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มที่ดีที่น้องๆจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเป็นจุดเริ่มน้องๆเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นที่จะกระทบกับวิถีชีวิตคุณภาพชีวิตเข้าไปในอนาคตอีกหลายสิบปีด้วยนะครับ
4: ขณะเดียวกันบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่กลางที่เปิดรับฟังเสียงของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายในระยะยาวการที่เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการนิติบัญญัติการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายด้วยตนเองจะช่วยสร้างพลเมืองที่มีความตื่นรู้ทางสังคมและเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศไม่อาจเกิดขึ้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงลำพัง
5: ผมคิดว่ามันก็จะเป็นต้นทุนความรู้ให้เขาเองให้เขาช่วยเอาไปวิเคราะห์เวลาเจอนักการเมืองที่เวลามานำเสนอนโยบายเสนอกฎหมายเขาก็จะมีความรู้เท่าทันว่านโยบายแบบไหนกฎหมายแบบไหนที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเขาเรื่องไหนดีไม่ดีแล้วก็ผมคิดว่าการส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองการมีส่วนร่วมในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่ฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเราควรจะต้องเปิดพื้นที่ให้มากขึ้นเรื่อยๆให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจเข้ามาร่วมนะครับ
4: ตลอดกิจกรรมเยาวชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติและภาคประชาสังคมในประเด็นสิทธิสิ่งแวดล้อมมลพิษทางอากาศกฎหมายประมงสิทธิเด็กและการวิพากษ์นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐก่อนร่วมกันพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไม่ได้เริ่มต้นจากตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียวหากเริ่มต้นจากการสร้างพื้นที่ที่ทำใหเยาวชนเชื่อว่าเสียงของพวกเขามีความหมายต่ออนาคตของประเทศอย่างแท้จริงชวิสาประทุมมารายงาน
3: กรุงเทพมหานครนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แก้ปัญหามลภาวะทางกลิ่นในพื้นที่โดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและยังวางแผนยกระดับสู่การเป็นศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในอนาคตรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: ในเมืองใหญ่ที่มีประชากรอยู่รวมกันหนาแน่นอย่างกรุงเทพมหานครมลภาวะทางกลิ่นจากขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่รอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชที่ประชาชนในพื้นที่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนให้แก้ไขมาเป็นเวลานานซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ปรับแนวทางแก้ไขปัญหาในปัจจุบันเป็นเชิงรุกด้วยการปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเข้มงวดพร้อมเล่าว่าการจัดการในขณะนี้จะเน้นไปที่การเปลี่ยนโรงงานให้เป็นระบบปิดติดตั้งประตูอัตโนมัติความเร็วสูงใช้ระบบแอร์ล็อกเพื่อป้องกันการรั่วไหลของกลิ่นอย่างเด็ดขาดพร้อมเพิ่มมาตรการตรวจวัดกลิ่นอัจฉริยะหรือ e-nose มาใช้ตรวจวัดความเข้มข้นของกลิ่นขยะให้ครอบคลุมทั้งในพื้นที่ของโรงงานและชุมชนโดยรอบส่งผลให้สถิติการร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนในพื้นที่ผ่านระบบ Traffic Fondu ลดลงกว่าร้อยละ51เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา
8: ตอนเราก็มีการปรับปรุงให้อาคารเป็นระบบปิดแต่ก่อนไม่ระบบเปิดเพราะนั่นขยะมาเทก็จะมีกลิ่นพุ่งออกมาแล้วก็มีการติดตั้งประตูเปิดปิดอัตโนมัติจะปลูกต้นไม้โดยรอบ200ต้นขยะอย่างหนึ่งที่เป็นขยะตัวสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหากับพี่น้องชุมชนข้างเคียงก็คือตัวขยะ MBT 800ตันหลักการคือเอาขยะมาแล้วก็ไปหมักเอาเกิดแก๊สคือเราให้หยุดการดำเนินการให้ปรับปรุงมันก็มีการปรับปรุงไป10รายการนะมีการปรับปรุงอาคารให้เป็นระบบปิด 100% เลยติดตั้ง e-nose นะจำนวน5จุดที่มันเป็นตัวที่สามารถวัดกลิ่นโดยใช้ตัวเซนเซอร์ดีเทคได้ว่ากลิ่นนี่มันแรงไม่แรงแค่ไหนไม่ได้รู้ว่ามันเหม็นไม่เหม็น
7: นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้วางแผนแก้ไขปัญหามลภาวะทางกลิ่นในระยะยาวพร้อมพัฒนาให้พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งนายพรพรหมวิกิตเศรษฐ์ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารด้านความยั่งยืนได้เล่าว่ากรุงเทพมหานครเตรียมพัฒนาพื้นที่กว่า50ไร่สู่การเป็นสวนป่านิเวศด้วยการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อใช้เป็นกำแพงกันกลิ่นตามธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่หน่วงน้ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเมืองอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
9: ก็ต้องถือโอกาสในการวางแผนสำหรับอนาคตเลยว่าโรงขยะที่เคยก่อกลิ่นเหม็นให้กับชาวบ้านที่อยู่แถวบริเวณเขตประเวศเขตอ่อนนุชเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่สีเขียวที่จะคืนสู่กับสังคมได้ก็มีแนวคิดว่าอยากให้มันแนวทางป้องกันธรรมชาติการปลูกต้นไม้ช่วยเรื่องการเป็นกำแพงกันกลิ่นได้ฝุ่นได้เป็นพื้นที่รับน้ำอย่างที่เราทำไปแล้ว50ไร่เปิดดีไซน์ให้มีพื้นที่สำหรับวิ่งออกกำลังกายได้แล้วก็เป็นพื้นที่เรียนรู้สอดคล้องกับในหลายๆโรงเนี่ยก็มีศูนย์เรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนเรื่องขยะได้รับการร่วมมือภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาช่วยดีไซน์หรือว่าควรจะปลูกต้นอะไรบ้างก็จะเริ่มเห็นพวกสัตว์นะครับเรื่องความหลากหลายชีวภาพเนี่ยก็กลับมาในพื้นที่ของอ่อนนุชแล้ว
7: จะเห็นได้ว่าการดำเนินการปรับปรุงศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชถือเป็นการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยพร้อมวางรากฐานระบบนิเวศการจัดการเมืองที่เน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่ยึดถือคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นเมืองที่น่าอยู่และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางประเด็นทางการค้าและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นรอบโลกติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
10: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมกับบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งถือเป็นการเยือนประเทศจีนครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ในรอบ9ปีโดยผู้นำสหรัฐและจีนจะพบหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญอาทิการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่เผชิญกับความตึงเครียดจากสงครามการค้าซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโลกผันผวนและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตพลังงานอย่างรุนแรงเนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าประเด็นการที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันและกรณีที่ศาลฮ่องกงตัดสินให้นายจิมมี่ไหลนักธุรกิจสื่อสายประชาธิปไตยชาวอังกฤษเชื้อสายจีนรับโทษจำคุก20ปีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติจะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือระหว่างการพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในครั้งนี้ด้วยด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่ารัฐบาลจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อแสวงหาเสถียรภาพที่มากขึ้นท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และประเด็นการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องส่วนนายหลินเจียหลงรัฐมนตรีต่างประเทศของไต้หวันคาดหวังว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนจะไม่ส่งผลกระทบต่อจุดยืนของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าทางการไต้หวันมีความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับสหรัฐที่เหนียวแน่นและรัฐบาลสหรัฐเน้นย้ำมาโดยตลอดว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันจะไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้บรรดานักวิเคราะห์มองว่าการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่สหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงต่างๆกับจีนได้โดยเฉพาะประเด็นทางการค้าและประเด็นแร่หายากหรือแร่เอิร์ธนอกจากนี้ยังเชื่อว่าผู้นำสหรัฐต้องการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกดดันให้อิหร่านยอมบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซส่วนผู้นำจีนต้องการใช้โอกาสในการพบหารือกันครั้งนี้โน้มน้าวให้ประธานาธิบดีทรัมป์ยุติการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการทหารแก่ไต้หวันเนื่องจากสหรัฐเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญที่สุดของไต้หวันอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
11: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ
12: ่ผมบันแก้วฉ่ำเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆแหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของราชการไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมพ์ที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดอื่นที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการอย่างนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติหน้าที่มีให้ทุจริตได้มากครับผม
11: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กๆส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
5: เรากัสโก้มีคำตอบ
4: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
5: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก
2: ้กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
6: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
7: ์รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
8: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าพฤหัสบดี14พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
8: ครับ
9: วันนี้มีข่าวใหญ่ๆหลากหลายเลยครับตรวจหัวข่าวดูเรื่องพรก.กู้เงินมีความคืบหน้าโสพลส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้วโสพลคือประธานสภาตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญไหมแล้วมีหัวข่าวตามมาว่าจับตาศาลถกพรก.ฝ่ายประชาธิปัตย์ปชป.ผวากู้เงิน400,000 ล้านจะซ้ำเติมวิกฤตฝ่ายรัฐบาลเอกนิติยันคุมเข้มกู้400,000 ล้านอีกข่าวหนึ่งที่อึกทึกครึกโครมนายกนำบุคคลก่อพงันพบ27นอมินียึดโฉนด150 ล้านสกัดทุนต่างชาติฮุบที่ดินสั่งล้างใหญ่ฮุบที่คนไทยส่วนข่าวแก้รัฐธรรมนูญกลับมาเป็นข่าวอีกทีหนึ่งหนูรับนับหนึ่งใหม่โยนสภากลับไปเริ่มใหม่ฝ่ายพรรคประชาชนซัดนายกกับครม.ไม่จริงใจเรื่องแก้รัฐธรรมนูญข่าวแรนบริดจ์ยังมีอยู่ลิซ่าเย้ยพิพัฒน์ร้อนตัวปมอาม่านี่เรื่องของการกว้านซื้อที่ดิน เอามีเรื่องของการสั่งสินค้าออนไลน์กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือน7ข้อก่อนช็อปออนไลน์มีข่าวเศรษฐกิจรัฐบาลกับเอกชนพลิกฟื้นจัดตั้งกรอ เดี๋ยวมาดู
8: เรื่องไทยกับกัมพูชาเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้มีข่าวตื่นเต้นมาจากชายแดนสุรินทร์ครับว่ากัมพูชายิงปืนตลอดแนวในพื้นที่โอสเม็ดเอากองทัพภาคที่2ก็ออกมาชี้แจงว่าทหารกัมพูชายิง11นัดไม่ใช่หวังผลทางทหารแต่เป็นเรื่องของการขาดวินัยขณะเดียวกันโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชามาลีโสเจียตาก็ออกมาแถลงปฏิเสธเหมือนกันครับบอกว่าไทยบิดเบือนใส่ร้ายกัมพูชาอย่างร้ายแรงอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้มันมีโลกโซเชียลเอาคลิปออกมาเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยสั่งให้เปิดด่านนายกหนูก็ออกมาตอบโต้เลยครับบอกว่าไม่ใช่นั่นมัน AI ครับเรื่องของชาวจีนที่ชื่อหมิงเฉินซันตอนนี้เขารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจากการเกิดการชักกระตุกตำรวจคุ้มกันเข้มหมิงเฉินสกัดแผนบุกโรงพยาบาลชิงตัวกรมราชทัณฑ์เผยอาการหลังจากได้ยาต้านพิษเริ่มมีสติแล้วประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไหมเนี่ยตำรวจก็ยืนยันว่าตรวจสอบแล้วไม่พบพัวพันนักการเมืองโยงอยู่เบื้องหลังมีข่าวสาวร้องทนายตุ๋นอ้างประธานศาลฎีกาให้ช่วยประกันญาติสูญเงินไป3ล้านครับเอาอีกข่าวหนึ่งแห่ร้องช่างรับเหมาก่อสร้างโกงสร้างบ้านให้ฟันผิดคดีอาญาเบี้ยวหนีทิ้งงานเหยื่อระทมทุกข์บางรายถึงกับฆ่าตัวตายคุณจบาบ
9: อ้าวเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดช่วงหน้าครับ
8: สักครู่ครับ
10: กัสโก้นำเทคโนโลยีโดรนช่วยสำรวจตรวจจับความร้อนลดความเสี่ยงให้โรงงานปัญหาที่มองไม่เห็นอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่คาดไม่ถึงความร้อนจากอุปกรณ์ชำรุดต้นเหตุที่มาของไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และความเสียหายแก่อุปกรณ์ระบบการผลิตกัสโก้ขอเสนอโซลูชันจับร้อนก่อนพังตรวจสอบความผิดปกติที่มองไม่เห็นของเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบโซล่าภายในโรงงานด้วยกล้องเทอร์โมสแกนและโดรนสำรวจอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูงพร้อมสรุปรายงานผลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคตเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบแผงโซล่าเซลล์ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาหรือติดตั้งบนน้ำเพื่อหาจุดเสียสแกนระบบท่อน้ำประปาท่อน้ำเสียและหอถังเก็บน้ำหารอยรั่วซึมที่ตรวจสอบได้ยากสร้างแผนผังโรงงานด้วยการวัดพื้นที่ด้วยระบบดิจิตอลช่วยให้วางแผนการใช้ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัยในการสำรวจพื้นที่สูงและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรหรือระบบต่างๆในโรงงานให้ทีมบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยดูแลพื้นที่ของคุณกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจGUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 กัสโก้เจมส์และสอนและพาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
11: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
12: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
13: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
11: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop พอเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
6: ยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
9: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
10: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
11: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
12: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
13: การประปานครหลวง
14: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
13: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ร่วมสนับสนุน
15: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
16: ในบรรดาปัญหาที่มันหมักหมมฝังลากลึกในประเทศไทยสังคมไทยผมคิดว่าปัญหาเรื่องนอมินีในเมืองท่องเที่ยวจุดท่องเที่ยวเป็นปัญหาใหญ่ที่หมักหมมถมทับมายาวนานนอมินีก็คือต่างชาติเข้ามาลงทุนในกิจการต่างๆโดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแต่ให้คนไทยถือครองตามกฎหมายต่างชาติเป็นเจ้าของตัวจริงก็กอบโกยเงินที่ได้รับจากธุรกิจท่องเที่ยวส่งกลับไปประเทศเขาบรรดาโรงแรมพูลวิลล่าที่พักร้านอาหารธุรกิจให้เช่ารถให้เช่าเรือเช่าเครื่องเล่นริมหาดเกือบทั้งนั้นแผ่นดินไทยคนไทยแทบจะไม่ได้อะไรจากรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวอันนี้เป็นปัญหาที่รู้กันมายาวนานแล้วพวกที่พอมาทำธุรกิจฝังลากลึกนานเข้า ก็เหิมเกริม มันเหิมเกริมถึงขนาดหลงคิดว่าที่ดินบริเวณที่ถือครองนั้นเป็นชายหาดของพวกมันเป็นอาณาจักรของพวกมันคนไทยห้ามเข้าถ้าจะเข้าต้องจ่ายค่าผ่านทางอะไรเหล่านี้นี่เป็นปัญหาหมักหมมที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นอยู่มาจนถึงตอนนี้ถามว่าทำไมมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ตอบแบบกำปั้นทุบดินว่าเงินครับเงินตัวเดียวทำผิดให้เป็นถูกได้เงินที่จ่ายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายคือเรื่องสำคัญผมเห็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณพูนพงษ์นายนาภากรท่านให้ข้อมูลวันก่อนว่าจะขยายผลไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่นภูเก็ตมีบริษัทต่างชาติร่วมลงทุน 11,626 รายสัดส่วน 39% ของบริษัทที่มีอยู่ทั้งหมดในจังหวัดนี่โดยต่างชาติที่ลงทุน5อันดับแรกได้แก่รัสเซียจีนอังกฤษออสเตรเลียกระบี่มีบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุน749รายสัดส่วน20กว่าเปอร์เซ็นต์โดยต่างชาติที่ลงทุน5อันดับแรกได้แก่อังกฤษสวีเดนฝรั่งเศสอเมริกันอิตาเลียนพังงาก็เยอะเหมือนกันนะมีบริษัทต่างชาติร่วมลงทุน346รายสัดส่วน 20% 5อันดับแรกเยอรมันอังกฤษสวีเดนฝรั่งเศสอเมริกาเนี่ยใกล้เคียงกันทั้งนั้นนะหัวหินมีบริษัทที่ต่างชาติร่วมลงทุน 2,081 รายสัดส่วน 51%5อันดับแรกก็เหมือนกันอังกฤษสวีเดนฝรั่งเศสนอร์เวย์แล้วก็ที่พัทยามีบริษัทต่างชาติร่วมลงทุน 19,910 รายสัดส่วน 59% 5อันดับแรกจีนอังกฤษรัสเซียอินเดียเยอรมนีแล้วอธิบดีก็บอกว่าท่านนายกได้สั่งการโดยตรงให้จัดการปัญหานี้ให้สิ้นซากฉะนั้นภาพที่เราได้เห็นภาพเห็นข่าวก็คือภาพที่นายกลุยไปที่ก่อพงันข้ามไปภูเก็ตเมื่อวานนี้บุคคลก่อพงันพบนอมินียึดโฉนด150ล้านสกัดทุนต่างชาติฮุบที่ดินตำรวจสอบเส้นทางเงินพร้อมบุกภูนวิลล่าผิดกฎหมายนี่เรื่องใหญ่ที่คิดว่าจะต้องล้างกันให้สิ้นซากทีนี้ถ้าเจาะไปที่พฤติกรรมบางจุดของฝรั่งมังค่าต่างชาติพวกนี้ผมเห็นบทความของรอดงามแม้นเปลวสีเงินเขาบอกว่าดีครับที่นายกอนุทินให้ความสำคัญกับเรื่องคนต่างชาติโดยเฉพาะพวกยิวอิสราเอลที่เข้ามาถือครองที่ดินบนเกาะสมุยพะงันและอีกหลายพื้นที่ในไทยกลายเป็นอาณาจักรยิวเข้ามาแทนที่จะสำนึกและสอนลูกหลานว่านี่เหมือนแผ่นดินไทยประเทศไทยที่มีบุญคุณนะเขาให้อาศัยก็ควรต้องเคารพให้เกียรติประเทศของเขานะแต่เปล่าเลยตรงกันข้ามลูกหลานยิวในไทยวันนี้เริ่มออกสายออกลายเนรคุณท่านคงเห็นภาพที่เผยแพร่ในโซเชียลแล้วนะครับภาพจากภูเก็ตเด็กยิวเห็นธงชาติไทยบนเสาก็กระเยาะกระแย่งจะดึงลงมาแต่ธงมันอยู่สูงก็ยังไม่ไหวพยายามปีนขึ้นไปหวังดึงธงชาติไทยลงให้ได้มันส่อถึงอะไรครับก็ส่อถึงว่าลึกๆในใจพวกยิวหวังยึดครองแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินพันธสัญญาจึงปลูกฝังให้เด็กยิวคายตะขาบพิษต่อแผ่นดินไทยตั้งแต่หัวเพิ่งขึ้นขนนี่บางจุดบางที่มันเป็นหนามยอกอกมาถึงขนาดนี้ทีนี้กลับมาที่ ประเด็นเจาะไปที่พังงานที่ว่าบุคคลพังงานพบ27นอมินียึดโฉนด150ล้านเนี่ยดูรายละเอียดตรงนี้คือเมื่อวานเนี่ยก่อนที่นายกจะไปถึงพื้นที่ในตอนบ่ายนะตอนเช้าเนี่ยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาได้นำทีมปฏิบัติการนำหมายค้นจากศาลจังหวัดเกาะสมุยเข้าตรวจค้นวิลล่าหรูหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่7บ้านฉลกหลำตำบลเกาะพะงันที่สุราษฎร์เป็นที่ตั้งของบริษัทชื่อเทเลอร์วิลล่าจำกัดขณะเข้าตรวจสอบพบชายชาวอิสราเอล1คนแสดงตัวและยอมรับว่าเป็นหนึ่งในการกรรมการบริษัทพยายามจะชี้แจงว่าเขาดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายจากการตรวจสอบพบว่าที่นี่มีห้องพักให้บริการรวม6หลังประกอบธุรกิจโรงแรมแบบที่พักระยะสั้น 3-5 วันอัตราค่าที่พักวันละ 30,000 บาทแล้วกำหนดว่าต้องเข้าพักอย่างน้อย3คืนจากข้อมูลเจ้าหน้าที่ระบุว่าบริษัทแห่งนี้จดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อปี2564มีคนไทยร่วมถือหุ้นครั้งนั้น3คนเดิมเนี่ยเข้ามาเช่าที่ดินระยะ30ปีพื้นที่เกือบ3ไร่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทและการถือหุ้นจนขณะนี้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นชาวอิสราเอลทั้ง7คนนี่บางตัวอย่างที่รองผบ.ตร.ไปตรวจค้นและได้ข้อมูลมารายงานกับนายกนายกเมื่อวานนี้ก็ได้พูดกับสื่อพูดกับพี่น้องประชาชนที่มาต้อนรับนายกบอกว่าพี่น้องต้องไม่ยอมให้ใครมายึดถือครองที่ของพี่น้องทุกคนหน้าวินราหน้าโรงแรมของใครไม่มีสิทธิ์บนชายหาดเป็นของทุกคนต้องทำให้เป็นระเบียบที่สุดต้องทำให้เป็นระเบียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลจัดโซนนิ่งให้ตรงไหนทำให้ได้ที่จะไม่ทำให้ธรรมชาติเสียหายเราทำเต็มที่ผ่อนสั้นผ่อนยาวกระทรวงทรัพยากรโดยกรมป่าไม้กรมอุทยานมีหลักดำเนินการอยู่เราสามารถร่วมมือกับท้องถิ่นท้องที่เทศบาลอบต.ที่จะจัดสรรพื้นที่ให้พี่น้องได้ทำกินแต่การจัดสรรต้องตกถึงพี่น้องโดยตรงไม่ใช่จัดให้คนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบริษัทใดบริษัทหนึ่งให้ถือครองแล้วขอแล้วซอยย่อยให้พี่น้องอย่างนี้ผิดวัตถุประสงค์และจะไม่เกิดขึ้นนี่นายกเมื่อวานนี้ก็อินกับเรื่องนี้มาก บอกชาวบ้านว่าขอโทษที่มาแก้ปัญหาช้าไปน่าจะเข้ามาแก้ปัญหาตั้งนานแล้วฉะนั้นหลังจากวันนี้ไปก็คอยดูว่าจะเอาจริงเอาจังกันมากน้อยแค่ไหน
15: ครับ
16: นี่เอาเริ่มต้นด้วยเรื่องนี้ก่อนคุณประภพ
15: ครับ ทีนี้มาเรื่องไทยกัมพูชาคือช่วงค่ำๆของเมื่อวานนี้นะครับมีข่าวมาจากชายแดนจังหวัดสุรินทร์ว่าทหารกัมพูชาเนี่ยยิงปืน11นัดในพื้นที่โอสเม็ดบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงครับซึ่งหลังจากนั้นหลังจากที่เป็นข่าวโดยเฉพาะในโซเชียลนี้นะครับคนก็ตกใจว่าเอาอีกแล้วเหรอจนกระทั่งกองทัพภาคที่2ครับชี้แจงมาผ่านทางโซเชียลเหมือนกันครับว่าตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วคาดว่าเป็นการทำของทหารกัมพูชาที่ขาดระเบียบวินัยแล้วก็ใช้ปืนยิงออกมาเป็นระยะจุดเริ่มต้นของการยิงเนี่ยอยู่ที่เนิน278ทิศตะวันออกของช่องจอมแล้วก็ไล่ยิงไล่แนวยิงลงมาตามพื้นที่ตะวันออกของถนนเข้าสู่โอสเม็ดแต่ละจุดมีการยิง 1-2 นัดรวมทั้งหมด11นัดด้วยกัน จากการประเมินสถานการณ์คาดว่าลักษณะการยิงไม่ได้เป็นการยิงต่อเนื่องเป็นชุดหรือมีลักษณะมุ่งหวังผลทางยุทธวิธีเพราะเป็นการยิงกระจายเป็นจุดๆและไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนส่งผลให้สถานการณ์โดยรวมยังอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิดกับนี่ของกองทัพภาคที่2นายกกลับจากภูเก็ตมาถึงดอนเมืองช่วงประมาณ5ทุ่มนักข่าวก็ถามเหมือนกันครับซึ่งนายกได้ผายมือไปที่เสนาธิการทหารบกพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดซึ่งเดินตามหลังมาแล้วก็บอกว่ารับทราบแล้วเสทบรายงานแล้วถามว่าได้สั่งการอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมแนวชายแดนไหมคุณอนุทินบอกว่าเขาอยู่ฝั่งของเขาไม่ได้มายั่วยุเราอย่างชัดเจนหรือมาแสดงอะไรซึ่งเราก็ได้ยินเสียงปืนแล้วพลเอกชัยพฤกษ์ก็กล่าวเสริมว่าเรายิงตอบโต้ไป2นัดเสร็จแล้วก็เงียบกันไปนี่ทางนายกรัฐมนตรีฝ่ายพลโทหญิงมาลีโสเจียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาทางนั้นก็แถลงเหมือนกันครับบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีมูลความจริงว่าทหารกัมพูชายิงปืน11นัดนี่นะมาลีบอกว่าไม่มีมูลความจริงเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการบิดเบือนใส่ร้ายกัมพูชาอย่างร้ายแรงครับอันนี้ก็ตามสไตล์มาลีครับจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีเหตุการณ์ต่อเนื่องนะครับจบกันไปตั้งแต่ช่วงค่ำแล้วทีนี้อีกประเด็นหนึ่งเมื่อวานเนี่ยมันมีเรื่องคลิปเสียงในโซเชียลโดยอินฟลูเอนเซอร์กัมพูชานะครับเอามาลงในโซเชียลเนื้อหาเนี่ยในทำนองที่ว่านายกอนุทินเนี่ยจะสั่งการให้มีการเปิดด่านก่อนบินไปพังงานนักข่าวก็ถามเรื่องนี้ก่อนนะครับนายกบอกว่านั่นมัน AI ชัดๆเพราะผมไม่ได้พูดเก่งแบบนั้นอย่าไปเชื่อแล้วก็ตั้งคำถามว่าเหตุใดถึงมีการใช้วิธีการเริ่มที่จะไม่เข้าท่ามากขึ้นทุกวันแล้วอันนั้นไม่น่าเชื่อถือผมไม่เคยพูดยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านแน่นอนครับแล้วก็พูดถึงเรื่อง MOU นะเรื่องที่ว่าฮุนเซนสั่งห้ามกัน

0: แทนว่าจะใช้กลไกการบังคับให้มีการประนอมข้อพิพาทก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการอื่นๆถือว่าได้มีการรับรู้กันแล้วว่านั่นคือท่าทีของฝ่ายกัมพูชาส่วนของเราท่าทีของไทยก็จะใช้กระบวนการของอันครอสแล้วก็เจรจาในรูปแบบไหนก็ยังไม่ได้ตั้งรูปแบบขึ้นมาเพราะเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรทั้งสิ้นกับคุณปั๊ม
1: นี่ครับนี่สองเรื่องพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: กัสโก้และเจมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนความยั่งยืนไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการลงมือทำอย่างจริงจังบริษัท Global Utility Service จำกัดหรือ GASCO และบริษัทเจม Environmental Management จำกัดหรือเจม2องค์กรชั้นนำด้านการจัดการน้ำสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3หรือ Green Industry GI3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดพลังงานลดของเสียและการใช้เทคโนโลยีสะอาดอย่างมีระบบพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมยั่งยืนที่การพัฒนาธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม GASCO และเจมภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ของทุกคน GASCO พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจGUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสอนและพาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
4: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
3: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
7: เรา GASCO มีคำตอบ
6: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
7: เรา GASCO มีคำตอบเพราะเรา GASCO คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรา GASCO
8: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจGUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
9: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
10: ปรึกษา Exim Bank สิ
9: Exim Bank เหรอ
10: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
9: Exim Bank
10: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
11: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุด
13: เราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟ

0: ฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
1: ์กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
3: กลับเข้าสู่รายการก็ต่อครับคุณสุภาพ
4: ข่าวต่อเนื่องเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านสรุปว่าเมื่อวานประธานสภาโสภณสารามได้ส่งคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วครับเรื่องที่สองพรรคประชาชนเขาแถลงว่าพรรคประชาชนเตรียมยื่นยัตติตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาการใช้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าได้เตรียมการไว้แล้วแต่ประธานสภาจะบรรจุหรือไม่ต้องติดตามแม้วันนี้รัฐบาลยืนยันว่าไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญและจะปกป้องเงินทุกบาททุกสตางค์ที่กู้มาเอาไปใช้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนแต่ก็ยังมีคำถามที่ยังไม่ได้ตอบจากรัฐบาลและนายกว่าสุดท้ายแล้วเงินก้อนที่สองที่บอกว่าจะไปชดเชยเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเร่งด่วนเนี่ยมันคุ้มค่าจริงไหมอยู่ที่รัฐบาลจริงใจแค่ไหนที่จะให้ฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบความเห็นของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตนายกอภิสิทธิ์ถือว่าเป็นความเห็นที่มีเหตุมีผลและน่าฟังควรแก่การรับฟังคุณอภิสิทธิ์บอกว่าที่ไม่เห็นด้วยกับออกพ.ร.ก.กู้เงินเพราะเห็นว่ายังมีวิธีอื่นที่จะช่วยประชาชนได้ดีกว่าคือ 1. ลดภาษีหรือยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันน้ำมันดีเซลจะลดเหลือ33 บาทต่อลิตร2. ลดต้นตอปัญหาต้นทุนการผลิตสินค้าก็จะใช้เพียง1 ใน 3ของที่รัฐบาลจะกู้ของก็จะถูกลงนี่ข้อ1ข้อ2การเก็บภาษีลาภลอยจากโรงกลั่นน้ำมันน้ำมันก็จะลดลงเหลือลิตรละ30 บาทสร้างรายได้ข้าวรัฐมากขึ้นเศรษฐกิจมั่นคงขึ้นรัฐบาลจะใช้200,000 ล้านสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า EV หรือโซลารูฟจะสร้างมูลค่าเพิ่มน้อยมากยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศ หรือนำเข้าสูงถึง3นำเข้าสูง3สนับสนุนทำน้ำมันไบโอดีเซลแบบ B20 และ B50 เพิ่มสัดส่วนใช้น้ำมันปาล์มผสมในไบโอดีเซลและใช้เงินลงทุนกับผู้ประกอบการยานยนต์ปรับแต่งเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับ B20 และ B50 ก็จะพึ่งพาน้ำมันดีเซลน้อยลงช่วยชาวสวนปาล์มได้มากขึ้น 4. การออกพรบ.โอนงบประมาณที่ค้างท่อพอมีเม็ดเงินมาเติมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเห็นด้วยกับรัฐบาลเข้าใจว่าประชาชนเดือดร้อนแต่ต้องมั่นใจว่ามีวิธีการแก้ไขถูกกฎหมายชอบด้วยรัฐธรรมนูญถูกหลักเศรษฐศาสตร์โดยที่ไม่กู้เงินที่สร้างความเสี่ยงต่อประเทศเพิ่มสร้างความไม่เพื่อความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติและฉวยโอกาสทำโครงการเพื่อประโยชน์และไม่ชอบส่อรั่วไหลหรือเพื่อประโยชน์ทางการเมืองหรือหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของสภาถ้ารัฐบาลฟังพวกเราแล้วเปลี่ยนใจว่าถึงมีอำนาจกู้เงินเพราะมีกฎหมายนี้อยู่แต่ไม่กู้แล้วไปทำตามข้อเสนอแนะไปข้อเสนอแนะแนะนำคือลดราคาน้ำมันเก็บภาษีลาภลอยลดราคาสินค้าให้ประชาชนใช้เงินเท่าที่จำเป็นดูแลสวัสดิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกพรบ.โอนงบให้เรียบร้อยจะดีกับประเทศที่เดือดร้อนเพราะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ต้องไปสร้างหนี้ให้ลูกหลานในอนาคตนายกไม่ต้องมาขับรถพุ่งพวงเองหลังจากนั้นคุณกรก็ออกมาพูดเรื่องกำไรของไทยออยเรื่องการเก็บภาษีลาภลอยลงกันน้ำมันอะไรพวกนี้เป็นต้น
3: ครับ
4: แต่ว่าน้ำหนักมันจะอยู่ที่ข้อเสนอแนะของคุณอภิสิทธิ
3: ์ครับ
4: ครับ
3: อ้าวทีนี้มาฟังเรื่องของนายหมิงเฉินซันคนจีนอายุ31ปีนะครับเอาแบ็คกราวด์สั้นๆอีกนิดเดียวคือเขาประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำที่ชลบุรีทีนี้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบจะมาช่วยคนในรถเจอปืนครับเขาก็ขยายผลไปค้นที่พักหรูที่พัทยาคราวนี้ล่ะครับเรียกได้ว่าคลังแสงเลยล่ะครับเจอทั้งปืนทั้งระเบิด C4 M16 ระเบิดสังหารครับทีนี้ก็ถูกดำเนินคดีคราวนี้ตำรวจเนี่ยมาให้ข้อมูลว่าเขาไม่ได้มีอาวุธเพื่อที่จะมาก่อเหตุในประเทศไทยหรอกแต่ว่าในเฉินเนี่ยเป็นกระเป๋าเงินของเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาแล้วที่สะสมอาวุธเอาไว้เยอะๆเนี่ยก็เพื่อเตรียมที่จะถล่มกันกับสแกมเมอร์คู่อริที่นั่นไม่ได้เกี่ยวกับคนไทยหรือในประเทศไทยนะครับทีนี้ที่ไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยตำรวจก็จะพาตัวไปฝากขังที่เรือนจำแล้วแกก็เกิดช็อกวูบหมดสติถึงขั้นต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์รายงานเมื่อวานเนี่ยว่าอาการดีขึ้นแล้วหลังจากที่หมอเขาฉีดยาต้านพิษให้มีปฏิกิริยาตอบสนองดีขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ตอนนี้ก็เฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาล24ชั่วโมงโดยร่วมกับทางตำรวจนะครับเอาทีนี้ข้อมูลจากทางฝ่ายตำรวจโดยโฆษกสำนักงานตำรวจพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณบอกว่าจากพยานหลักฐานทั้งหมดพบความเชื่อมโยงชัดเจนว่านายหมิงเฉินเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาส่วนที่มีกระแสข่าวว่านายหมิงเฉินรับงานสังหารในกัมพูชาเนี่ยตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลในทุกมิติและก็ยืนยันข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่พบการเชื่อมโยงกับนักการเมืองไทยนะครับยืนยันจากหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่พบข้อบ่งชี้ว่าเครือข่ายนี้มีเป้าหมายจะมาก่อวินาศกรรมในประเทศไทยหรือเตรียมนำอาวุธไปก่อเหตุทำร้ายคนในประเทศไทย จากการขยายผลเดิมมีผู้ต้องหาเพียงในหมิงเฉินคนเดียวแล้วก็มีผู้ต้องหาเพิ่มอีก5คนรวมทั้งหมดเป็น6คนคาดว่าจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกในระยะต่อไปครับคุณธบับครับ
4: ฉะนั้นก็เอาเป็นว่าหลักๆคือไม่ได้เตรียมจะมาก่อการร้ายไม่ได้เตรียมจะมาสังหารใคร
3: ครับ
4: อันนี้ก็ต้องอย่างที่บอกว่าเราต้องเคลียร์ให้ชัดเพราะว่าการเจอกระสุนอาวุธคนคนเดียวครอบครองอยู่แบบนี้ได้เนี่ยมันไม่ปกติถ้าเราไม่เคลียร์ให้ชัดเจนถ้าต่างชาติคิดว่านี่เป็นการสะสมอาวุธเพื่อก่อวินาศกรรมเป็นผู้ก่อการร้ายแฝงตัวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและประเทศไทยก็ไม่รู้เรื่องการข่าวก็ไม่รู้เรื่องที่จับได้เนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นเหตุบังเอิญลดความไอเหตุบังเอิญแบบนี้มันเคยเป็นเหตุให้จับผู้ต้องหาสำคัญได้มาหลายครั้งแล้วนะเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วมันมีคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นที่ซอยสวนอ้อยถนนนครราชสีมาตรงกันอยู่ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลวชิระพอก่อเหตุแล้วคนร้ายก็หนีตำรวจก็พยายามตามจับยังไงก็ไม่รู้เบาะแสว่าหนีไปทางไหนสุดท้ายขึ้นมาคดีก็เงียบๆไปมันผ่านไปนานแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมีคนขี่มีคนซ้อนท้ายไปติดไฟแดงอยู่ตรงสี่แยกแถวๆนั้นน่ะ
3: ครับ
4: ระยะที่รอไฟแดงเนี่ยรถตำรวจรถจราจรรถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจมีตำรวจขับหนึ่งนายซ้อนท้ายหนึ่งนายมาจอดเทียบอยู่ใกล้ๆกับรถมอเตอร์ไซค์ของไอ้ของคนนั้นนะคุณธราพงศ์ทีนี้ตำรวจก็เห็นว่าเอ๊ะไอ้มอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยมันขับมาได้ยังไงยังแบนตะและแตะอย่างนั้นเนี่ยตำรวจก็หันไปมองหน้าแล้วก็ชี้โบชี้เบไปจะส่งสัญญาณว่าเฮ้ยยังแบนนะแล้วตำรวจก็คุยกันมองไปที่ไอ้สองคนนั้นว่ามันจะเอายังไงมันจะเอายังไงมันทิ้งรถจักรยานวิ่งหนีทั้งคู่เลยคุณดาราพงศ์สุดท้ายกันมาตำรวจก็เอ๊ะทำไมมันต้องวิ่งหนีก็ตามไปรวบตัวมาได้สอบไปสอบมากลายเป็นว่าเป็นผู้ต้องหาคดีที่มันเงียบไปแล้วเนี่ยอันนั้นก็บังเอิญคุณดาราพงศ
3: ์ครับ
4: เพราะตำรวจอยากจะส่งสัญญาณชีโบชีเบไอ้นั่นเห็นตำรวจมองมาเลิกลักกูหนีก่อนดีกว่า
3: ครับ
4: ที่สุดก็จับได้ถ้าไม่บังเอิญอย่างนั้นจับไม่ได้หรอกคราวนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่บังเอิญว่ารถคว่ำนะจับไม่ได้พอจับไม่ได้มันก็ชวนให้สงสัยว่าไอ้ที่ให้การว่าประกอบอาวุธปืนซีโฟไว้แล้วแล้วจะเดินทางไปข้ามไปกัมพูชาแล้วก็มีอาวุธเพื่อที่จะไปสู้รบปรบมือกับพวกแก๊งสแกมเมอร์พวกเดียวกันที่มันอยู่กันคนละฝั่งคนละฝ่ายเนี่ยอันเนี้ยต้องมีพยานหลักฐานให้มันชัดเจนไม่งั้นแล้วถ้าต่างชาติคิดว่านี่คือการเตรียมเสบียงไว้ก่อการร้ายอันนี้เราจะเสียชื่อเสียหายคุณธราพงศ
3: ์ใช่ครับ
4: ดูข่าวอื่นต่อ
3: ข่าวเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งไปร้องกับนักข่าวว่าถูกทนายช่อโกงนี่นะครับผู้หญิงคนนี้เอาสมมุตินามตามท้องเรื่องว่าชื่อสายอายุ24ปี เป็นชาวอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับเอาหลักฐานการคุยการสนทนาระหว่างครอบครัวของเธอกับทนายความคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงครับซึ่งเธอได้จ้างให้ช่วยคดีพี่ชายกับพี่สาวที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำที่จังหวัดชัยภูมิตอนนี้คดีนั้นอยู่ในชั้นอุทธรณ์นะครับให้วิ่งเต้นเพื่อช่วยในการประกันตัวและช่วยคดีด้วยผู้หญิงคนนี้ทนายเนี่ยนะครับอ้างว่ารู้จักกับระดับประธานศาลฎีกานะครับรู้จักกับผู้บริหารระดับสูงของกรมราชทัณฑ์รู้จักกับเจ้าของสำนวนและองค์คณะในคดีทั้งหมดแต่ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นนี่2ล้านบาทครับแล้วถ้าต้องการให้ลบประวัติคดีออกเนี่ยให้ประวัติขาวเนี่ยเพิ่มมาอีก1ล้านครับก็รวมเป็น3ล้านครับก็เชื่อจนกระทั่งโอนเงินให้เขาเรียบร้อยนะครับสุดท้ายคดีเงียบหายไปแล้วก็ติดต่อก็ไม่ได้บ่ายเบี่ยงมาตลอดอ้างว่าจะไปว่าความคดีในต่างจังหวัดมั่งอะไรมั่งนี่นะครับก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่โรงพักษ์สภ.สีชมพูจังหวัดขอนแก่นแล้วทั้งข้อหาผิดพ.ร.บ.คอมและข้อหาฉ้อโกงแต่ที่มาร้องสื่อเนี่ยเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมฉะนั้นให้ได้เป็นข่าวไว้ก่อนครับคุณสุภาพครับ
4: เรื่องช้อปปิ้งออนไลน์ที่ถูกหลอกก็ถูกหลอกไปที่พยายามจะหลอกต่อก็หลอกไปที่พยายามจะเตือนก็เตือนไปวันนี้คุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาบอกว่าทางกรมขอแนะนำนักช้อปออนไลน์ที่นิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้ระวังจะตกเป็นเหยื่อสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะสินค้าปลอมและสินค้าไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจจะก่ออันตรายต่อสุขภาพและชีวิตแล้วก็แนะนำ7ข้อเป็น7ข้อที่ควรระวังก่อนตัดสินใจซื้อได้แก่1ให้ตรวจสอบฉลากและการรับรองจากหน่วยงานต่างๆเช่นเลขทะเบียนอย.หมายเลขและเครื่องหมายมอก.และเครื่องหมายการค้า2ให้ตรวจสอบข้อมูลสินค้าทั้งชื่อสินค้าวันผลิตวันหมดอายุผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้ขายประเทศแหล่งกำเนิดและแหล่งผลิตสินค้าตลอดจนตรวจสอบประวัติร้านค้าว่าเปิดมานานหรือไม่ 3. ตรวจสอบส่วนประกอบของสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานไม่มีตำหนิ 4. มีนโยบายคืนสินค้าคืนเงินชัดเจน 5. ราคาสมเหตุสมผลไม่ถูกเกินไปเมื่อเทียบกับราคาปกติที่ขายในท้องตลาด 6. การออกใบเสร็จหรือหลักฐานการสั่งซื้อ7ตรวจสอบข้อมูลรีวิวสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อซึ่งมีจุดตรวจควรระวังเป็นพิเศษเช่นการโฆษณาตัดสินใจซื้อซึ่งมีจุดตรวจควรระวังเป็นพิเศษเช่นการโฆษณาหรืออ้างสรรพคุณเกินจริงการจัดแฟลตเซลลดราคาอย่างหนักในระยะเวลาจำกัดมากการเร่งรัดให้โอนเงินการปิดบังข้อมูลร้านค้าผู้จำหน่ายการมียอดรีวิวแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้งนี้การจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือสินค้าปลอมมีโทษจำคุกและปรับตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นเท่านี้อันนี้ก็เตือนเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้หมายถึงว่าสินค้าปลอมคุณตุลา
3: บ
4: อกละเมิดลิขสิทธิ
3: ์ครับอ้าวเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกในที่ประชุมครม.เมื่อวันอังคารเนี่ยก็ได้มอบหมายกันแล้ววันนี้มีรายละเอียดครับว่าให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยใครมีหน้าที่ทำอะไรยังไงนะครับเจ้าภาพหลักนี่ก็คือกรมประชาสัมพันธ์ครับให้ไปประสานกับทางสำนักงานกสทช.เรื่องเกี่ยวกับการหาค่าใช้จ่ายเรื่องจ่ายลิขสิทธิ์เนี่ยแล้วก็ประสานกับทางภาคเอกชนด้วยนะครับกระทรวงการคลังก็จะมีหน้าที่ในการพิจารณาการยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างลิขสิทธิ์เนี่ย กระทรวง DE ก็จะรับผิดชอบด้านเทคนิค

0: การรับส่งสัญญาณสำนักงานอัยการสูงสุดก็จะดูเรื่องสัญญาให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้ก็จะไปดูเรื่องการป้องกันการเล่นการพนันกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงต่างประเทศจะร่วมกันดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ประสานกับทางบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติบริษัทไทยคมด้วยเพื่อขอสนับสนุนในการเชื่อมสัญญาณจากต่างประเทศมาประเทศไทยครับคุณธิวา
1: ครับมีหัวข่าวต่างประเทศให้ดูผ่านๆฟังผ่านๆทรัมป์เดินทางถึงปักกิ่งแล้วไปพร้อมกับคณะ CEO ใหญ่ของอเมริกันแล้วก็มีข่าวว่าเขาจะเรียกร้องสีจิ้นผิงเพื่อเปิดประเทศเปิดประเทศต้อนรับธุรกิจสหรัฐอีกหัวข่าวหนึ่งทรัมป์มั่นไม่ง้อจีนที่จะช่วยกล่อมอิหร่านยุติศึกพร้อมปากกล้าไม่สนมักกันชนที่เจอปัญหาเศรษฐกิจหนักขึ้นนี่เรื่องของประธานาธิบดีทรัมป์คุณ
0: ก
1: ระลาผม
0: ครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี่นะครับที่อำเภอกันทลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเขามีงานปลอบขวัญปลอบใจทั้งทหารและก็ประชาชนในเขตชายแดนที่อำเภอกันทลักษณ์จัดโดยกองทัพภาคที่2โดยการสนับสนุนของธนาคารออมสินครับเขาจ้างหมอลำคณะใหญ่คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับไปเปิดทำการแสดงที่อบต.เสาธงชัยโอ้โหคนเต็มสนามเลยคุณจุบาทั้งชาวบ้านทั้งทหารนะครับมาร่วมชมคอนเสิร์ตด้วยกันทหารเขาก็สนุกสนานฟ้อนรำหน้าเวทีประชาชนก็ฟ้อนรำหน้าเวทีคึกคักมากเขาจัดมาแล้วเมื่อคืนนี้เป็นเวทีที่3คณะเดียวกันนี่แหละครับก่อนหน้านั้นก็ที่อำเภอบ้านกรวดบุรีรัมย์แล้วก็มาพนมดงรักที่สุรินทร์เมื่อคืนนี้ที่กันทลักษ์ศรีสะเกษ อีกวันหนึ่งเนี่ยก็จะไปจัดอยู่ที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลครับทั้งกองทัพภาคที่2ภาคเอกชนเขาร่วมกันจัดครับชาวบ้านมีความสุขมากคุณสุภาพ
1: ครับผมตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงที่คนมันมีความทุกข์ความเครียดเนี่ยนะอะไรที่เป็นช่องทางให้ได้ระบายความทุกข์ระบายความเครียดเนี่ยโอ้มาแรงทั้งนั้นนะคุณธราพงศ์
0: ครับ
1: ดูเบิร์ดกาฮาร์ทที่บอกว่าจะแสดงเป็นรอบสุดท้ายคอนเสิร์ตเนี่ยเปิด2นาทีบัตรเกลี้ยงเลยคุณธราพงศ
0: ์ครับ
1: ความรู้สึกอารมณ์คนที่บอกว่ามันคงเซ็งไม่มีปัญญาจะไปดูอะไรไปไม่ใช่
0: ครับ
1: มันตีกลับ
0: ครับ
1: มันตีกลับ
0: ครับนำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: ส ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมย้ำทหารตรึงกำลังล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิง11นัดแนวชายแดนโอสเม็ดใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมย้ำทหารตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าได้รับทราบรายงานกรณีทหารกัมพูชายิง11นัดตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์แล้วจากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งของกัมพูชาไม่ได้มายั่วยุไทยแบบเห็นชัดเจนหรือแสดงอะไรเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์ก็เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดตามแนวชายแดนซึ่งจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้ส่วนโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงควบคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดระบุฝ่ายไทยจะรวบรวมหลักฐานการละเมิดแถลงการร่วมของกัมพูชาเพื่อดำเนินการต่อไป
11: พลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุแจ้งเตือนทุกอำเภอระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้
12: นายธนวัฒน์เดืองเดชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทางจังหวัดจึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากหรืออยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดงดเข้าพื้นที่ท่องเที่ยวเช่นน้ำตกหรือถ้ำหากมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่วนชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงที่คลื่นลมแรงห้ามออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดพร้อมเฝ้าระวังแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและให้ทุกอำเภอเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนทำประกันภัย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได
4: ้ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึง
2: power.com หรือโทร1631
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได
4: ้ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆ ออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนก้านาฬิกา12นาทีสวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เจอกันค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่14เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะแล้วก็ติดตามทางเพจนะคะที่QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะวันนี้ในส่วนของใครที่เข้าไปเติมน้ำมันตั้งแต่เช้านี้ราคาน้ำมันก็ขึ้นมานะคะใช้คำว่าขึ้นอีกแล้วอ่ะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเวลาลงเราก็จะบอกว่าลงเนาะแต่เวลาขึ้นเนี่ยจริงๆเขาเตือนมาตั้งแต่เมื่อค่ำที่ผ่านมานะคะแต่ว่าผลที่จะมีก็ตั้งแต่เวลาตีห้าของวันนี้ค่ะวันนี้ก็เลยจะได้เห็นปั๊มปตท.บางจาก PT Caltex แล้วก็เชลนะคะไม่ว่าจะเข้าปั๊มไหนราคาก็จะขึ้นมานะคะแก๊สโซฮอล์95ตอนนี้ก็จะมาราคา44บาท5สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา37บาท5สตางค์แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา32บาท99สตางค์แก๊สโซฮอล์91ราคา43บาท68สตางค์แก๊สโซฮอล์95พรีเมียมจากปั๊มปตท.นะคะ51บาท54สตางค์ต่อลิตรค่ะเบนซิน95นะคะราคา53บาท64สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลวันนี้ไปที่41บาท45สตางค์ค่ะวันนั้นยังเห็นหลุด40วันนี้วิ่งมา41นะคะและดีเซล B20 34บาท45สตางค์ดีเซลพรีเมียมของปั๊มปตท .61 บาท25สตางค์ค่ะดีเซลพรีเมียมของปั๊มบางจาก61บาท25สตางค์นะคะแล้วก็ในส่วนของดีเซลพรีเมียมปั๊มเชล49บาท84

สตางค์ค่ะดีเซลพรีเมียมคาลเท็กซ์ก็ราคาเดียวกับปตท.บางจากนะคะ61.25 บาทดีเซลพรีเมียมเนี่ยที่ถูกเนี่ยจะเป็นปั๊มเชลนะคะแต่ว่าถ้าเป็นราคาอื่นก็จะเท่ากันนะคะถ้าเป็นดีเซลเนี่ยว่าเขาก็จะราคาเดียวกันหมดทุกปั๊มเลยนะคะแต่ถ้าพรีเมียมเนี่ยตอนนี้ก็เป็นปั๊มเชลนะคะที่ราคาถูกสุดค่ะคุณผู้ฟังเติมอะไรอะตอนนี้เลือกจะเติม E20 ไว้ก่อนเลยบางท่านเติมไม่ได้นะคะต้องเติมดีเซลแล้วก็ดีเซลพรีเมียมก็ว่ากันไปเพราะว่าถ้าดูราคาตอนนี้ถ้าไม่นับ E85 นะก็จะเป็นE20 อะที่ราคาถูกสุดนะคะ E85 นี่คือ32.29 บาทแต่ E85 เนี่ยปั๊ม PT ก็ไม่มีนะมีแต่ปั๊มปตท.กับบางจากนะคะที่ขายอยู่ในเวลานี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นราคาน้ำมันที่ขึ้นมาเมื่อเช้านะคะส่วนสภาพอากาศวันนี้ค่ะยังคงมีฝนตกหนักนะคะ60-70%นะคะผู้ฟังกรมอุตุเนี่ยเขาคาดการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะวันนี้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงบางแห่งฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของประเทศนะคะกทม.มีฝนตก60%ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุด37 องศาวันนี้ยังหนักอยู่นะคะกรุงเทพมหานครนะคะภาคเหนือค่ะอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็จะมีฝนตก70%ของพื้นที่วันนี้ภาคเหนือตกหนักหน่อยนะคะระวังเรื่องของฟ้าแล้วก็ลมกระโชกแรงฟ้าผ่าอะไรเงี้ยต้องระวังเป็นพิเศษเราจะย้ำเตือนทุกครั้งนะคะส่วนภาคอีสานค่ะจะมีฝนตก60%ของพื้นที่ภาคกลาง60%ของพื้นที่ภาคตะวันออก60%ของพื้นที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะถ้าเป็นฝั่งอันดามันตกหนักกว่านะคะตก70%ค่ะฝั่งอ่าวไทยตก60%ของพื้นที่นะคะอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของสภาพอากาศนะคะในวันนี้ค่ะก็ยังอยู่ในช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูฝนแต่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะเช้าวันนี้มีประเด็นข่าวทหารกัมพูชายิง11 นัดตลอดแนวโฮสเมดอ่ะมาอีกแล้วว่าแล้วช่วงนี้มันก็จะมีข่าวมาเรื่อยๆเรียงๆนะคะแล้วก็ที่สุดแล้วก็เริ่มเห็นภาพละกองทัพภาค2รายงานนะคะตั้งแต่18:40 นว่าได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารีทหารกัมพูชาใช้อาวุธปืนยิงแนวพื้นที่โฮสเมด11 นัดในหลายจุดโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงพรบค่ำขณะที่สภาพอากาศเริ่มมืดครึ้มแล้วก็มีฝนตั้งเค้าค่ะก่อนหน้านั้นวันเดียวกัน9 โมงเนี่ยก็พบตรวจชาวต่างชาติลักษณะเป็นชาวตะวันตกไม่ทราบสัญชาติเดินเข้าใกล้กับบริเวณแนวลวดหนามทางโฮสเมดเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการยิงเตือน2 นัดนะคะตามมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะของเรายังมีประเด็นอยู่เลยนะคะสำหรับเรื่องของไทยกับกัมพูชาเพราะว่ามีคุณลุงคนหนึ่งไปหาของป่าแล้วก็โดนทางกัมพูชานี่จับไปนะคะต้องไปขึ้นที่ศาลกัมพูชามันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นที่นายกเมื่อวานก็พูดถึงนะคะกองทัพภาค2ก็พูดถึงค่ะกเมนอ้างว่าจับคนไทยหาของป่าเพราะล้ำเขตแดนแย้มว่าพร้อมปล่อยตัวด้วยเหตุผลมนุษยธรรมลุงโยดนี่แหละนะที่โดนจับไปอะนะเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจของบ้านเราตอนนี้ก็ยังคงตามดูนะคะเรื่องมาตรการต่างๆนี่ก็คงรอไปสัปดาห์หน้าเลยความเคลื่อนไหวนะมาตรการของรัฐวันอังคารที่19 พฤษภาคมนะคะ19 พฤษภาคมข่าวเศรษฐกิจตอนนี้นายกเมื่อวานเนี่ยไปลงพื้นที่ภาคใต้นะที่เกาะพังงันภูเก็ตสังกวาดล้างนอมินีคนไทยต่างชาติที่ฮุบที่ดินเกาะพังงันแล้วก็บอกว่าไปก็ไปเห็นกับตาวิลล่าเถื่อนแล้วก็มีอิสราเอลเป็นเจ้าของด้วยอันนี้คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเจอลงพื้นที่หาดฟรีดอมนะคะประชาชนก็มาร้องเรื่องถูกผู้มีอิทธิพลชาวต่างชาติด้วยแล้วก็คนไทยเป็นนอมินีเยอะนะคะคุณผู้ฟังมีชื่อว่าเป็นเจ้าของหุ้นเป็นเจ้าของรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเขาเองอะทำงานอยู่ในบริษัทรับเงินประกันสังคมเงินเดือนเข้าก็ไม่เท่าไหร่นะคะไม่ได้ดูว่าจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือว่าเจ้าของรีสอร์ทมันไม่สอดคล้องกันอะก็เลยรู้เลยว่าเป็นนอมินีมีชื่อแทนต่างชาติรับจ้างเพราะว่าลิขสิทธิ์เนี่ยนายกยังออกมาพูดอยู่นะคะว่า49%นะของทางด้านไอ้ต่างชาติเนี่ยเมื่อวานนี้กระทรวงพาณิชย์
เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยตอนนี้เขาเสนอครม.เห็นชอบถอด9ธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพรบ.ต่างด้าวและยืนยันนักลงทุนต่างชาติยังต้องขออนุญาตอยู่นะคะมีการถอด9ธุรกิจออกจากบัญชีพรบ.ต่างด้าวมีธุรกิจกฎหมายเฉพาะหน่วยงานเฉพาะกำกับดูแลธุรกิจบริการโทรคมนาคมธุรกิจศูนย์บริหารเงินธุรกิจการให้กู้ยืมในรูปแบบต่างๆที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันธุรกิจการบริการเป็นตัวแทนผู้ค้าที่ปรึกษาผู้จัดการกองทุนธุรกิจซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้วก็กลุ่ม2ให้บริการเฉพาะบริษัทในเครือกลุ่มนะคะพวกบริการจัดการด้านธุรการด้านทรัพยากรบุคคลสารสนเทศเหล่านี้เป็นต้นนะคะไปดูข้อมูลค่อนข้างที่จะยาวนะธุรกิจเหล่านี้นะที่ถอดออกจากบัญชีนี้นะก็จะมี9ธุรกิจด้วยกันเขาจะเสนอครม.พวกธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมการให้บริการเฉพาะผู้รับสัมปทานธุรกิจให้เช่าพื้นที่บางส่วนเพื่อติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการให้บริการทางการเงินจำหน่ายสินค้าอันนี้ก็ถอดไปแต่ไงก็ตามแม้จะถอดธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพรบ.การประกอบธุรกิจของต่างด้าวพ.ศ.2542แต่ว่านักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยก็ถ้าประสงค์จะตั้งบริษัทต้องขอจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะก็ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแลเหมือนเดิมเช่นธุรกิจโทรคมนาคมก็ต้องขออนุญาตจากสำนักงานกสทช.เหล่านี้เป็นต้นค่ะยืนยันว่าก็คำนึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นหลักแต่ถอดพวกนี้ไป9ธุรกิจนะคะเผื่อว่าใครสนใจก็ไปดูได้นะมีสาระสำคัญที่ขึ้นมานะคะส่วนเรื่องของเงินเฟ้อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาพูดถึงเมื่อวานนี้ตอนนี้ก็บ้านเราพอเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางมาดูเหมือนว่าจะไม่จบง่ายๆนะคะตอนนี้ทุกสายตาก็จับจ้องการเจอกันระหว่างสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะคะของจีนไม่รู้ว่าจะออกมันทิศทางไหนยังไงก็เป็นความหวังว่าเขาจะคุยกันหาทางออกในความขัดแย้งตะวันออกกลางนะคะเพราะว่าพอราคาน้ำมันมันพุ่งสูงขึ้นแบบนี้ก็กังวลกันละเรื่องของเงินเฟ้อเมื่อวานบ้านเรามีคุณดอนนาครทัพค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาพูดในเรื่องนี้นะคะว่าสงครามตะวันออกกลางถือว่ามีผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีสงครามปี69อาจจะเห็น GDP โตขึ้นเป็น 2.3% จากเดิม 1.5 ค่ะแต่ตอนนี้คาดว่าจะกลับมาโตได้ประมาณ 1.5% ภายใต้ภาวะเงินเฟ้อที่แนวโน้มพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องในปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 4-5% มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงจุดนโยบายการเงินจึงเปลี่ยนแปลงไปค่ะจากที่ต้องกังวลเงินเฟ้อด้านขาต่ําเปลี่ยนเป็นเงินเฟ้อขาสูงแทนขณะที่เศรษฐกิจเติบโตไม่ได้ดีมากนักนะคะตัวเลข GDP ที่คาดว่าจะโต 1.5-2% ปีนี้ได้รวมผลกระตุ้นจากเม็ดเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังแล้วนะคะกนง.เขาประเมินผลโครงการไว้ในรอบการประชุมล่าสุดแม้เม็ดเงินจะสูงกว่าที่คาดการไว้เดิม300,000 ล้านเป็น400,000 ล้านบาทมองว่าผลลัพธ์ไม่ได้แตกต่างกันนะคะช่วยดัน GDP บวกขึ้นมาประมาณ 0.6% นะคะ 0.6% มิติผลกระทบต่อเงินเฟ้อมันเพิ่มเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าอุปสงค์ในประเทศมันยังเปราะบางอยู่กำลังซื้อของผู้บริโภคก็ยังต่ำยังมีต่ำอยู่นะคะซึ่งจากผลของโครงการในอดีตที่เคยทำมาอย่างเช่นคนละครึ่งเนี้ยเขาก็พบว่าไอ้มาตรการเหล่านี้มันไม่ได้ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญผู้ประกอบการตอนนี้เมื่อมักที่จะเลือกโปรโมชั่นแล้วก็ตั้งราคาที่จูงใจเพื่อรักษาแรงซื้อมากกว่าการปรับขึ้นราคาแต่ก็ต้องติดตามการส่งผ่านราคาไปยังสินค้าอย่างใกล้ชิดนะคะว่าจะมีการเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเงินเฟ้อจะสูงขึ้นต่อไปอีกสักพักหนึ่งเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นค่ะแต่เขามองว่าเป็นการสูงแบบชั่วคราวในปี2570จะปรับลงเป็นการสูงขึ้นประมาณ1 ปีเท่านั้นสถานการณ์จะขึ้นอยู่กับสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านว่าจะยุติลงเมื่อไหร่ปัจจุบันยังมีแนวโน้มยืดเยื้ออยู่ค่ะความเสี่ยงทางการคลังจากการกู้เงินเพิ่ม400,000 ล้านบาทอาจจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับเข้าใกล้เพดานที่70%ภายใน1-2 ปีด้วยนะคะผลกระทบตอนนี้ก็คงจะต้องรอดูว่าสถานการณ์มันจะไปสิ้นสุดตรงจุดใดนะของบ้านเราตอนนี้มันมิติทางไอ้เขาเรียกว่าพายุอ่ะมันมาถาถมเข้ามาเยอะเลยแต่ว่าก็รับว่าของเราอาจจะเผชิญกับเงินเฟ้อสูงแตะไปที่5%ก็เสี่ยงนะคะธนาคารแห่งประเทศไทย
5%แต่ว่าปีหน้าก็จะค่อยๆลดลงแต่ก่อนที่จะถึงปีหน้าก็ต้องลุ้นปีนี้ก่อนถูกไหมแล้วเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องของคนไทยอายุต่ำกว่า30 ปี50%เป็นหนี้นี่มีเป็นประเด็นข่าวที่คนให้ความสนใจกันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะนอกจากคนอายุต่ำกว่า30 ปีเป็นหนี้เสียตั้ง50%เนี่ยคนเกษียณยังแบกหนี้ต่อด้วยวินัยการเงินก็ออกมาเป็นภาพนั้นนะคะมันแตกต่างจากเกาหลีใต้นะอย่างที่เล่าให้ฟังเกาหลีใต้ก็หนี้เพิ่มขึ้นนะคะไทยก็เพิ่มขึ้นแต่เกาหลีใต้เขาเพิ่มขึ้นเพราะเขาซื้อบ้านซื้อสินทรัพย์อะไรพวกนี้การลงทุนนะแต่ของเราเป็นบัตรเครดิตซื้อรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเยอะยังหนักอยู่นี่เป็นหนี้อันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยมาสถานการณ์หนี้ของคนไทยเป็นหนี้นานด้วยภาพรวมประเทศอื่นเขาเป็นหนี้เหมือนกันแต่เขาเป็นหนี้บ้านนะต้องเทียบกับประเทศอื่นเขาสูงกว่าเราเกือบหมดเลยก็ต้องให้ความสําคัญกับการแก้หนี้นะคะช่วงนี้แก้หนี้ก็มันมีหลายมิติอะแก้หนี้เริ่มที่ตัวเราอะไรที่เคยใช้จ่ายหนักก็ลดนะคะเพิ่มรายได้ขายสินทรัพย์และกู้เงินที่ดอกต่ำมาโปะหนี้ที่ดอกสูงไปสองแก้หนี้ติดต่อเจ้าหนี้โดยตรงเข้าใจว่าคนใช้หนี้นอกระบบอาจจะกังวลแต่หนี้ในระบบมีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ตามกฎหมายเขามีหน้าที่ช่วยลูกหนี้ควรจะปรับโครงสร้างหนี้ลดดอกลดค่างวดก็เกิดขึ้นได้และสามหาตัวช่วยเพิ่มค่ะมีมาตรการแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ติดต่อช่องทางแก้หนี้นะคะผู้ช่วยผู้ว่าการแบงก์ชาติยังแสดงความเป็นห่วงต่อกรณีหนี้เสียว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองมีหนี้เสียซึ่งบางคนกู้มาจับจ่ายใช้สอยมันทําให้รุงรังเวลาที่ไปกู้เงินใหม่ทําให้กู้ไม่ได้การปรับตัวคือต้องทําให้ตัวเองเบาที่สุดและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการรายจ่ายยิ่งตอนนี้มีโปรแกรมเอาของมาก่อนจ่ายทีหลังอ่ะแม้กระทั่งส้มตํายังผ่อนจริงนะในเว็บไซต์ของชิ้น90 บาทยังผ่อนเลยอันนี้จะกังวลมากๆมันก็จะทําให้พฤติกรรมของใครอะไรก็ผ่อนไปหมดหารู้ไหมว่าที่ผ่อนอ่ะดอกมันสูงมากนะคะโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีชีวิตติดแพลตฟอร์มที่การทําให้วินัยการเงินเขาเสียไปน้องๆนักเรียนนักศึกษานี่ติดหนี้กันเยอะนะคะด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคือเป็นหนี้กยศ.นี่ก็ไม่นับนะมันก็ด้วยนะแล้วทีนี้น้องก็ไปใช้ชีวิตในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มนี้ก็จะให้ผ่อนสินค้าแล้วก็กู้เงินได้ด้วยนะคะเด็กก็จะต้องเขาก็ด้วยความเคยชินเขาก็จะกู้ในนั้นนะอย่างเช่นช้อปปี้อะไรพวกนี้นะคะพอกู้มาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องนําเงินที่พ่อแม่ให้รายเดือนนะแทนที่เขาจะได้ไปกินข้าวเหมือนพวกเราสมัยก่อนเราก็จะไม่รู้จักอะไรพวกนี้ใช่ไหมเราก็ไปใช้จ่ายสมมติแม่ให้วันละ200สมมตินะคะตีตัวเลขกลมๆเดือนหนึ่งเขาก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ตัดเสาร์อาทิตย์ไปเดือนหนึ่ง6,000หรือบางคนเดือนหนึ่ง8,000แต่ถ้าเช่าหอด้วยอะไรเงี้ยแม่ก็ให้10,00015,000อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยหมื่นไม่เกิน15,000นอกนั้นอาจจะคนอาจจะให้มากกว่านั้นก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณเนี้ยเธอว่านะคะหกถ้ามีบ้านเองก็อาจจะให้เดือนละประมาณ9,0008,000 9,0008,000 ถึง 15,000แต่กลายเป็นว่าเงินตรงเนี้ยน้องๆก็เอาไปจ่ายหนี้ผ่อนโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างบางคนก็พ่อแม่ซื้อให้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่ารับจากที่แม่ไม่รู้ล่ะเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่เครื่องสำอางมาที่ผ่อนอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงแล้วก็กู้เงินได้ด้วยเพิ่งรู้ว่าในแพลตฟอร์มต่างๆมีเว็บไอ้อะไรนะให้กู้ด้วยอ่ะมันมีช่องทางให้กู้เงินแล้วลืมคำนวณดอกเบี้ยกันไปใช่ไหมลืมคำนวณดอกเบี้ยกันไปในยุคที่รายได้คงที่รายจ่ายสูงเช่นเนี้ยธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าช่วงนี้ต้องไม่เสียวินัยการเงินเด็ดขาดนะคะตอนนี้อย่าลองค่ะอย่าคิดว่าลองดูดีกว่าลองดูก็ไม่เสียอะไรคำนี้ต้องตัดออกไปนะคะในยุคแบบนี้มันไม่ใช่เวลาเพราะแม้จะมีรายได้คงที่เพราะว่ารายจ่ายสูงขึ้นค่าน้ำมันค่าอาหารสูงขึ้นแล้วแน่นอนถ้าคุณใช้จ่ายดีจะเหลือเงินออมเงินลงทุนจะใช้จ่ายก็ขอให้ใช้เวลาก่อนใช้จ่ายตกผลึกว่าต้องใช้หรือเปล่ายกตัวอย่างสมการการออมเงินที่ควรจะยึดไว้คือรายได้ลบเงินออมค่อยเป็นสิ่งที่เหลือมาใช้สอยแม้จะยากแต่ถ้าตั้งใจก็ไม่ยากค่ะถ้าออมได้1 ใน 3ก็คือดีไปได้ถึงเกษียณน่ะแต่บางช่วงที่ฝืดเคืองก็ลดลงมาได้ถ้าออมดีก็งดเว้นค่ะแล้วเมื่อพร้อมก็กลับมาได้ออมไว้ทั้งเกษียณแล้วก็ฉุกเฉินอย่างนี้ได้ตอนนี้
เอาจริงๆนะพูดกันแบบว่าตรงๆนะอย่าพูดถึงการออมเงินเลยชีวิตคนส่วนใหญ่ตอนนี้ต้องใช้เงินให้พอกับสิ้นเดือนหรือว่าพอกับรายจ่ายที่มันเยอะมากๆรายจ่ายมันมากกว่ารายรับเยอะเลยฉะนั้นต้องหาอาชีพเสริมค่ะ

ไปก่อนถ้ามันไม่เหนือบ่ากว่าแรงอะงานที่อาจจะไม่เคยทำเลยทุกอย่างมันมีจุดเริ่มต้นค่ะอันนี้พูดมันบอกตัวเองนะคะพอไปทำงานอยู่งานหนึ่งยังทำอะไรไม่เป็นเลยยังต้องใช้ชีวิตแบบแอบดูเด็กๆอ่ะเด็กๆที่เพิ่งจบใหม่เพราะว่าเขาจบมาสายตรงใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของอีกไอ้คอมไซเกี่ยวกับไอ้เรื่องของอะไรล่ะนักวิเคราะห์ธุรกิจอะไรเงี้ยมันก็เป็นงานคนละเรื่องกับสื่อสารมวลชนเลยเพราะทั้งชีวิตเนี่ยตอนนี้พูดไม่ได้แล้วว่าทําไม่เป็นสมัยก่อนเรามีทางเลือกเราสามารถเลือกได้เพราะว่าสื่อมันก็ไม่ได้แบบว่าแพลตฟอร์มต่างๆมันไม่ได้มาใช่ปะล่ะตอนนี้พอมันมีอะไรเปลี่ยนไปแบบนี้เราก็ต้องปรับเช่นเดียวกันนะคะก็ถึงถือว่าเป็นโอกาสนะถูกไหมเมื่อวานนี้ไปที่อะไรนะซีเจตอนนี้มันจะมีพวกไอ้เปิดร้านสะดวกซื้อแต่ซีเจเขามีเวลาปิดเนาะ4 ทุ่มเขาไม่ได้เปิด24 ชั่วโมงคล้ายๆกับพวกบิ๊กซีโลตัสไอ้ขนาดเล็กอะเอ็กซ์ตร้าของเขาอะแล้วก็ไปรอกาแฟแต่ว่าในมุมของกาแฟตรงนั้นอะเขาจะให้ผู้สูงอายุเป็นพนักงานนะคะผู้สูงอายุนั้นเลยดิฉันไปมา3 สาขานะพนักงานที่ชงกาแฟของซีเจจะเป็นผู้สูงอายุก็เลยแอบถามพนักงานที่เขาคิดตังบอกว่าอันนี้เขารับผู้สูงอายุเหรอแล้วเด็กก็บอกว่าใช่เขามีนโยบายรับคนเกษียณแบบว่าบางทีไม่ใช่บางคนก็อาจบางคนเขาอาจจะมีตังนะคะแต่เขาเบื่อที่จะอยู่บ้านหรือบางคนเขาจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเพราะเขายังมีหนี้อยู่ก็อย่างที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแบงก์ชาติพูดอะคนเกษียณไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นข้าราชการก็มีเงินบํานาญก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่คือคนทั่วไปอะเขาไม่มีอย่างงี้ไงรับเงินประกันสังคมก็เท่าไหร่เอง4,000 กว่าบาทก็ไม่พอใช้เพราะว่าบางคนลูกเขาก็ไม่ได้ดูแลเขาไม่อาจจะไม่มีหรือมีแต่เขาก็ไม่อยากรบกวนก็จะเป็นภาพนั้นก็จะช้าหน่อยแต่เราก็ไม่ได้หงุดหงิดนะแต่ช้ามาก ช้ามากแต่เราก็จะรู้สึกว่าอ๋อแต่เมื่อวานมันมีซื้อ1 แถม 1เนี่ยชา1 แถม 1อะไรเงี้ยนะกาแฟ1 แถม 1ทุกวันพุธอะไรเงี้ยดูป้ากับลุงเขาขายแล้วก็พิมพ์บอกกับเพื่อนว่าเออว่ะเดี๋ยวนี้เขามีอย่างนี้ด้วยเคยเห็นอเมซอนเหมือนกันนะคะร้านกาแฟอเมซอนบางสาขาก็จะมีคนสูงวัยอ่ะไปทำได้เหมือนกันค่ะจะมีแบบนี้เยอะนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าคือไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนรับเลยนะก็มีค่ะที่มาช่วยสังคมอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าดีนะอย่าว่าตาเกษียณอายุเลย60 อัพเลยที่หางานยากอายุ40 กว่าก็หางานยากเหมือนกันเอออายุ40 กว่าก็หางานยากวัยกลางคนก็ถ้าตกงานไปแล้วก็หางานยากเหมือนกันเขาจะหางานเพิ่มนะคะมันจะต้องเป็นแบบว่าคอนเน็กชันถูกไหมรู้ฟังเชื่อไหมอย่างบางท่านเนี่ยคือเกษียณไปแล้วใช่ไหมแต่คุณก็ได้รับการจ้างให้เป็นปีที่ปรึกษาบริษัทนั้นบริษัทนี้ที่ปรึกษาของโครงการนั้นโครงการนี้อาจจะเป็นฟรีแลนซ์ที่เข้ามาเป็นแต่ละจ็อบแต่ละงานไปแต่นั่นหมายความว่าเขามองเห็นความสามารถของเราไงเขาก็จ้างเราไปอย่างดิฉันงานล่าสุดที่มันเป็นงานเกี่ยวกับพวกคอมพวกไอเกี่ยวกับงานหลังบ้านงานขายอย่างนี้ใช่ปะล่ะมันก็จะคล้ายๆกับเราก็ต้องเริ่มใหม่นะคะแต่เราก็จะรู้สึกว่าเออเขาให้โอกาสก็ลองทำหน่อยลองไปดูถ้ารู้สึกว่าทําแล้วยังไงก็โหอายุมากแล้วสอนยังไงก็ไม่เข้าไม่ไปไหนเลยอันนี้ก็ต้องยอมรับตัวเองนะคะถ้าจะอยู่เพื่อรับเงินเดือนมันก็กระไรอยู่ไม่ก็นั่งคิดก็นั่งเครียดนะเชื่อว่าหลายคนถ้าสมมติว่าไม่เคยทําสิ่งนั้นมามันก็จะเครียดเชื่อว่าหลายคนถ้าสมมติว่าไม่เคยทําสิ่งนั้นมามันก็จะเครียดมันไม่ได้ไม่มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็ไม่ใช่ว่าง่ายหรือมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปก็ต้องมาทําความเข้าใจกันหมดอันนี้กําลังจะเล่าให้ฟังว่าเคสที่ว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับสิ้นเดือนมาจ่ายนี่ไอ้จ่ายนี่ไปเงินเดือนที่เหลือก็ไม่พอใช้ละอะไรเงี้ยแต่พอเรามีงานสำรองมาเงินที่เข้ามาใหม่ก็เราก็ยังได้แบบเอาไปใช้ในรายเดือนไปภาพหลายคนน่าจะเป็นแบบนี้กันเยอะแล้วนะคะแต่บางคนเป็นภาพนักลงทุนก็อาจจะมีโอกาสแล้วก็เป็นดวงที่ดีไปอยู่ในวง

การแวดวงตรงนี้ก็เลยทำให้ชีวิตติดปีกไปได้เลยก็มีเหมือนกันอายุน้อยร้อยล้านก็มีเหมือนกันนะคะอ่ะไปดูเรื่องของยอดค้าผ่านแดนกันหน่อยเมื่อวานนี้ทางกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยกรมการค้าต่างประเทศออกมาพูดถึงยอดค้าผ่านแดนจีนเวียดนามลาวจีนเวียดนามลาวไม่นับกัมพูชานะของกัมพูชาของเรานี่ตัดศูนย์ไปเลยนะคะจีนเวียดนามลาวไม่นับกัมพูชานะของกัมพูชาของเรานี่ตัดศูนย์ไปเลยนะคะเพราะปิดด่านพลิกตัวแรงมากค่ะมีนาคมพุ่งไป41.4%เลยนะมีนาคม69มูลค่าการค้ารวม178,320 ล้านบาทขยายตัว6.5%ค่ะเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแยกเป็นส่งออก93,261 ล้านบาทบวก1.6%นำเข้า85,059 ล้านบาทบวก12.4%ไทยได้ดุลการค้า8,203 ล้านบาทส่งผลให้ไตรมาสแรกปี69การค้าชายแดนแล้วก็การค้าผ่านแดนมีมูลค่ารวม478,897 ล้านบาทค่ะบวก2.5%เป็นการส่งออก256,886 ล้านบาทบวก0.4%นำเข้า222,011 ล้านบาทบวกมา5.1%และไทยได้ดุลการค้า34,879 ล้านบาทค่ะการค้าชายแดนกับ4เพื่อนบ้านนะคะประเทศเพื่อนบ้านมีนาคมลบ21.6%ส่งออกลบ19.8%นำเข้าลบ24.3%ไทยได้ดุลการค้า16,839 ล้านบาทโดยการค้าชายแดนไทยกับมาเลเซียสูงสุดบวกมา3.1%รองลงมาเป็นลาวค่ะลบ4.4%เมียนมาลบ7.4%ส่วนการค้าชายแดนไทยกัมพูชาเป็นศูนย์นะคะลบไป100%ค่ะสินค้าส่งออกชายแดนสำคัญมีนาคม69ได้แก่น้ำมันดีเซล6,045 ล้านบาทน้ำมันเสด็จรูปอื่นๆ1,922 ล้านบาทเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ1,617 ล้านบาทก็ทำให้ในไตรมาสแรกปี69ค่ะการค้าชายแดนรวม233,447 ล้านลบไป22.7%เป็นการส่งออก11,874 ล้านบาทบวก27.1%การนำเข้าลบ20%ค่ะด้านการค้าผ่านแดนในประเทศที่3นี่ที่ไปนะบวก41.4%ก็ถือว่าสูงมากนะคะผ่านแดนกับจีนสูงสุด19.7%รองลงมาก็คือเวียดนามสิงคโปร์ค่ะบวกมาตั้ง159.5%นะของเวียดนามนะสิงคโปร์บวก80.8%อันนี้คือการค้าผ่านแดนฉะนั้นการค้าผ่านแดนในเดือนมีนาคม69ก็เลยขยายตัวสูงไปที่41.4%ก็เป็นมูลค่าการค้าทะลุ100,000 ล้านบาทไปเลยโดยเฉพาะการนำเข้าก็ขยายตัวไปแล้ว47.4ในสินค้าสำคัญในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์พวกนี้ค่ะสำหรับการเปิดปิดจุดผ่านแดน26มีนาคมเชียงรายประกาศปิดจุดผ่อนปรนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สายและเชียงราย2แห่งก็คือจุดผ่อนปรนที่บ้านท่าสายลมจอยกับจุดผ่อนปรนที่บ้านเกาะทรายตำบลแม่สายเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนที่จังหวัดเชียงรายค่ะส่งผลให้จำนวนจุดผ่านแดนด้านเมียนมาก็เลยลดลงจาก21 แห่งเหลือ19 แห่งสายลมจอยนี่เจอหนักนะตอนที่น้ำท่วมหนักอ่ะพ่อค้าแม่ขายลำบากระบนกันมากแล้วตอนหลังมาก็มีเรื่องของการทำผิดกฎหมายชายแดนก็ปิดจุดผ่อนปรนตรงนั้นด้วยคนขายของไม่ได้เลยค่ะสายลมจอยตำบลเวียงพังคำเนี่ยค่ะอันนี้คือความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรายย่อยนะคนค้าขายอะไรพวกเนี้ยในเรื่องของการปิดด่านแต่ก็นั่นแหละอย่างของไทยกัมพูชาเนี่ยถ้าไม่เสด็จน้ํามันก็เปิดไม่ได้อะไม่งั้นมันก็หึ่มกันเหมือนเดิมก็จะต้องตกลงเงื่อนไขกันให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ต้องจริงใจต่อกันด้วยนะอ่ะส่วนเรื่องของสภาพเศรษฐกิจตลาดอสังหาริมทรัพย์อ่ะปิดท้ายเรื่องนี้ก่อนที่จะไปดูภาพการลงทุนนะคะเศรษฐีเทขายที่ดินลด50%ค่ะเศรษฐกิจฝืดแล้วก็หลบภาษีปรับใหญ่ในรอบ30 ปีด้วยนะคะจากวิกฤตต้มยำกุ้งถ้ารอบ30 ปีนะนับตั้งแต่ปี40-41นู่นน่ะบางทำเลขายไม่ออกกัดฟันหันราคา30-50%ย่านปุนวิถีอ่ะประกาศลดจากวาละ1.3 ล้านเหลือ1 ล้านบางแคเหลือวาละ150,000เศรษฐีแลนด์ลอร์ดอสังหาริมทรัพย์เทขายปล่อยเช่ายาวแปลงทรัพย์สินเป็นเงินสดบริหารสภาพคล่องลดภาระภาษีที่ดินปล่อยร้างจ่ายเพิ่ม2 เท่าครูรูออกมาบอกว่าเป็นโอกาสทองสำหรับผู้ซื้อมีตรงมีตังนะคะช่วงนี้เศรษฐีเขาเทขายที่ดินให้เขาซื้อไว้เนี่ยค่ะลดลงนะคะอันนี้คุยกับคนรวยตะกี้เราคุยกับคนส่วนใหญ่ของประเทศในเรื่องการหาเงินเสริมหา

0: งานเสริมอันนั้นอ่ะให้พอกับรายจ่ายแต่ละเดือนแต่นี้ฝากบอกเศรษฐีที่มีสตุ้งสตังทำเลที่ดินที่เศรษฐีเคยซื้อไว้ย่านปุณวิถีบางคงบางแคเนี่ยเขาปล่อยขายกันเยอะแล้วราคาลงไปเยอะคุณวสันต์คงจันทร์นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์นะคะบอกภาพรวมซื้อขายที่ดินเปล่าในพื้นที่กทมปริมณฑลเมืองใหญ่ปัจจุบันมีการเสนอขายยังไม่มีปิดดีลซื้อค่ะเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ประกอบการเลือกซื้อที่ดินแล้วก็ชะลอการลงทุนใหม่ประกอบกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เก็บเต็มอัตราเห็นการนําที่ดินเปล่าเสนอขายในตลาดจํานวนมากทั้งในหน้าและผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่เก็บเป็นแลนด์แบงก์ไว้นานมากก็ไม่มีแผนพัฒนากระทั่งบริษัทใหญ่ที่ไม่ได้ทําธุรกิจอสังหาโดยตรงยังนําที่ดินออกมาขายเพื่อบริหารจัดการพอร์ตกระแสเงินสดเลยบางแปลงต้องการปิดดีลเร็วก็ลดลงอย่างเช่นย่านสุขุมวิทใกล้ BTS ปุณวิถีประกาศขายกว่า7 ไร่ตารางวาละ1,300,000หรือไร่ละ520 ล้านนี่ไงถึงบอกว่าอันนี้คุยกับเศรษฐีไร่ละ7 ไร่นะเอา520 ล้านคูณ7จากนะจากแต่ก่อนตอนที่ไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจฝืดภาพก็คือตรงจุด BTS ปุณวิถีอะแถวที่ดิฉันไปจัดรายการน่ะแถวบางจากใช่ไหมแถวนั้นน่ะเขาประกาศขาย7 ไร่นะเขาประกาศขาย7 ไร่ตอนนั้นไร่ละ520เดี๋ยวฉันจะคูณก่อน7 ไร่3,640 ล้านค่ะ7 ไร่ตรงนั้นน่ะราคาตอนนั้นเขาขาย3,640 ล้านโอ้แพงเนาะแล้วตอนนี้ลดราคาจากตารางวาละ1,300,000เหลือวาละ1 ล้านก็จะตกจากไร่ละ520 ล้านก็ไร่ละ400 ล้านบาทเอง400 ล้านก็แพงอยู่นะ7 ไร่ก็2,800 ล้านไอ้ที่ดินที่ประกาศขายที่ใกล้กับ BTS ปุณวิถีอะค่ะ7 ไร่3,640 ล้านจะเหลือ7 ไร่2,800 ล้านก็ลบไปหมายถึงว่า840 ล้านบาทเขายอมราคาตัดหายไป840 ล้านย่านทองหล่อเนี่ยเดิมจะขาย2 ถึง 2.5 ล้านบาทต่อไร่เหลือ1,500,000 ถึง 1,700,000ถ้าเป็นรอบนอกนะอย่างบางแคเดิมขายตารางวาละ300,000ในปี67ปี68เหลือ250,000และล่าสุดปี69เหลือ150,000ค่ะจาก300,000น่ะลดครึ่งหนึ่งอะบางแคถือเป็นครั้งแรกในรอบ30 ปีที่มีการลดราคาที่ดิน30 ถึง 50 ปีนับจากวิกฤตต้มยำกุ้งที่ดินลดลง20 ถึง 30%เพราะว่าคนขายไม่ได้เขาก็ต้องการลดราคาลงซึ่งปัจจุบันสถานการณ์เป็นของผู้ซื้อมีอำนาจต่อรองมากกว่าในยุคตลาดอสังหาริมทรัพย์บูมราคาที่ดินเริ่มลดลงตั้งแต่กลางปี2568เป็นต้นมาแล้วค่ะมีแนวโน้มยังลดลงเรื่อยๆอีกนะคะบางคนบอกเอ้ยถ้าลดลงเรื่อยๆยังไม่เพิ่งซื้อสิค่อยซื้อปี70 80อย่าเพิ่งซื้อนี่คือไม่ใช่อะไรต้องหาตังก่อนนะคะการที่จะเอาเงินสดออกมาไปซื้อ3,000 กว่าล้านหรือว่า2,800 ล้าน800 ล้าน1,000 ล้านเนี่ยเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเราบอกแต่ราคาขายตอนนี้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ยังมีกำลังมากพอจะซื้อที่ดินอยู่ประมาณ3 ถึง 4 ไร่ใหญ่ๆใช่ถูกต้องที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เนี่ยต้องดูว่าแสนสิริเขาจะซื้อไปทำคอนโดไหมบมจ. AP Thailand บมจ. สุภาลัยบมจ. Asset-wise นะคะเนี่ย3-4 รายใหญ่ๆตอนนี้อีกปรากฏการณ์ที่เห็นคืออะไรแล้วไหมคนมีเงินเย็นเงินที่เย็นอ่ะเงินไม่ค่อยใช้อ่ะจะรับเงินจะรับขายฝากจำนองที่ดินเพราะได้ดอกเบี้ยดีกว่านำไปฝากแบงก์ถ้าเจ้าของที่ดินไม่มีเงินมาไถ่ถอนคืนก็ยึดเป็นทรัพย์สินได้ไม่ได้เป็นการซื้อเก็บไว้เหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะอันนี้เป็นบรรยากาศของตลาดอสังหาริมทรัพย์เขาเป็นบอกว่าปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์เขาเรียกว่าเป็นยุคเติบโตแบบ selective โลเคชันก็คือเลือกพัฒนาและเติบโตในบางทำเลเช่นแยกบางนาก็จะมีจุดมิกซ์ยูสแบงคอกมอลล์กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ก็เป็นย่านบ้านหรูใกล้สนามบินโรงเรียนนานาชาติศรีนครินทร์รามคำแหงมีนบุรีก็เป็นย่านฮาลาลพัทยาหัวหินภูเก็ตสมุยก็เป็นย่านต่างชาติอยู่ซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นบ้านหลังที่สองก็เป็นท่านผู้ประกอบการเลือกที่จะพัฒนาทำเลเหล่านี้มากกว่าแล้วเขาก็ทิ้งทำเลที่ดิฉันเล่าไปว่าก็ลงเยอะได้อีกอย่างหนึ่งจ่ายภาษีเยอะด้วยถ้ามีเวลาเดี๋ยวคุยเรื่องจ่ายภาษีแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะพักไปติดตามเรื่องของการลงทุนก่อนครู่เดียวค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: เก้านาฬิกากับอีก48นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้ไปดูภาพของการลงทุนกันหน่อยนะคะภาพของการลงทุนก็วันนี้ติดตามดูเมื่อวานสำหรับตลาดหุ้นไทยนั้นไปปิด 1517.26 จุดเพิ่มมา 33.70 จุดค่ะบวก 2.27% นะคะบวกแรงนะเมื่อวานจากตัวเดลต้าด้วยนะคะเป็นหุ้นที่ทำให้ดัชนีหุ้นไทยพุ่งบวกขึ้นมาแรงมูลค่าการซื้อขาย 67,660 ล้านค่ะนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ3,307ล้านบาทนะคะส่วนบรรยากาศการลงทุนตลาดเอเชียเช้าวันนี้เปิดมาก็ผสมผสานค่ะหุ้นญี่ปุ่นเปิดลดลงไป 8.65% นะคะตอนเปิดดัชนีหางเส็งฮ่องกงเปิดมาก็เป็นบวกได้ 1.70% มาแรงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หุ้นจีนค่ะบวกมา 0.32% ด้วยความเมื่อวานนี้ถ้าดูจากดัชนีดาวโจนส์ปิด49,693จุดค่ะลดลงไป67.36จุดหรือว่า 0.14% นะคะ S&P 500ปิดที่ 7,444.25 จุดค่ะเพิ่ม 43.29 จุดหรือว่าบวก 0.58% แล้วก็ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,402.34 จุดนะคะเพิ่มขึ้นมา 314.14 จุดหรือว่าบวก 1.20% ค่ะหุ้นฝั่งของนิวยอร์กนะคะแล้วก็ฝั่งยุโรปนะคะสำหรับบรรยากาศการลงทุนยุโรปเองก็แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ก็พุ่งขึ้นค่ะแต่ว่านักลงทุนก็ระวัง ท่ามกลางการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับสูงจากผลสงครามอิหร่านอยู่นะคะเมื่อคืนดาวโจนส์เนี่ยปิดลบก็ไม่มากนะคะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคค่ะเกี่ยวกับ AI นะคะก็มาช่วยบรรเทาปัจจัยลบจากข้อมูลเงินเฟ้อที่มันสูงกว่าคาดก็เป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเฟดจะเดินหน้าใช้นโยบายคุมเข้มทางการเงินนะคะเมื่อวานนอกจากนั้นหุ้นฝรั่งเศสนะคะก็ปิดเมื่อคืนนี้บวก0.35%ปิด8,007 จุดค่ะดัชตลาดหุ้นเยอรมนีปิด24,136 จุดบวก0.76%ฟุตซี่ร้อยลอนดอนปิด13,25 จุดลงไปบวกมา0.58%ค่ะส่วนน้ำมันดิบก็เมื่อคืนนี้ลงไปถ้าเป็นสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งเมื่อมิถุนายนลดไป $1.16หรือว่า1.14%ปิด101.02 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเบรนท์ส่งเมื่อเดือนกรกฎาคมลงไป2.14 ดอลลาร์หรือว่า1.99%ปิด105.63 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกนะคะทองฟื้นตัวจากการปรับตัวลงวันก่อนนะคะเพราะว่ากังวลตัวเลขเงินเฟ้อที่มันสูงกว่าคาดทำให้เฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะขณะเดียวกันก็นักลงทุนจับตาความคืบหน้าการประชุมสุดยอดระหว่างโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับสีจิ้นผิงนะคะที่จะจัดขึ้นกรุงปักกิ่งนี่เขาต้อนรับอย่างสมเกียรติมากนะคะเมื่อเช้าติดตามข่าวอ๋อแล้วเฟดเนี่ยเขาผ่านแล้วนะคะเควินวอชเป็นประธานเฟดคนใหม่เรียบร้อยละลงนามเรียบร้อยสัญญาทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนมิถุนายนเพิ่มมา20 ดอลลาร์0.43%เมื่อคืนปิด4,706.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนซ์นะคะแล้วก็ไปดูตลาดหุ้นเอเชียล่าสุดนิกกี้ค่ะปิดพักเช้า63,448.87 จุดเช้าวันนี้บวกมา176.76 จุดค่ะหรือว่า0.28%ตลาดหุ้นฮั่งเส็ง22 จุดนะคะ0.84%ยืนอยู่26,600ค่ะซึ่งให้คอมโพสิตจากจีนลบ29 จุดนะคะ0.70%ตลาดหุ้นออสเตรียก็ลงไปเล็กน้อยนะคะ0.10%เช่นเดียวกันนะคะส่วนฝั่งของเกาหลีใต้ค่ะตลาดคอสปิเกาหลีใต้นะคะวันนี้เป็นภาพบวก0.9% 70 จุดยืนอยู่7,914 จุดค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียฝั่งของเอเชียนะคะน้ำมันกับทองคำเนาะน้ำมันยังสูงอยู่นะคะเช้านี้ยังบวกต่ออีกค่ะล่วงหน้า24 เซนต์นะคะที่ในเม็กซ์ยืนอยู่101.26 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเบรนท์105.83 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลบวกอีก20 เซนต์เช่นกันส่วนทองคำโกลด์สปอตตอนนี้ลบไป7 ดอลลาร์นะคะหรือว่า0.17%ยืนอยู่4,698.90 ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนซ์นะคะราคาทองคำบ้านเราตามประกาศของสมาคมค้าทองคำค่ะประกาศไปแล้ว5 ครั้งครั้งแรกลบไป200ครั้งที่2บวกขึ้น50ครั้งที่3บวกขึ้น50ครั้งที่4ที่5ลบครั้งละ50ทำให้ราคาทองคำในเวลานี้ก็ลบไป200บาทต่อบาททองคำค่ะทองคำแท่งซื้อ71,600ขายออก71,800ทองรูปพรรณรับซื้อ71,160.48 บาทขายออก72,600ค่ะอ้างอิงโกลด์สปอตที่4,690 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แล้วก็เงินบาทอ้างอิงที่32.33 บาทอันนี้ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะจากบล.กรุงไทยเอ็กซ์ปริงมองว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ค่ะ14 พฤษภาคมแกว่งไซด์เวย์รอติดตามการพบกันของสหรัฐนะคะกับจีนค่ะพร้อมคณะผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในสหรัฐเดินทางไปด้วยนะคะก็จะเป็นปัจจัยที่ตลาดก่อติดความคืบหน้าการหารือประเด็นการค้าเทคโนโลยีแร่หายากอันนี้เหล่านี้จะมีผลต่อเซนติเมนต์ของตลาดทั่วโลกเลยถามว่ามีปัจจัยใหม่อะไรอีกไหมตอนนี้ก็ยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่แต่เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่1ปี69ของบริษัทจดทะเบียนก็ทำให้ดัชนีอาจจะเป็นภาพการแกว่งตัวไซด์เวย์เพื่อรอติดตามประเด็นต่างๆให้แนวต้าน1,525 จุดแนวรับ1,500 จุดค่ะอันนี้ก็คือบล.กรุงไทยเอ็กซ์ปริงนะคะหุ้นเด่นของ Innovate X ก็คือ KCE ค่ะปัจจัยกระตุ้นระยะสั้นจากโมเมนตัมหุ้นเทคสหรัฐกำไรปกติไตรมาส1ปี69ก็สูงกว่าคาดนะคะจากการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพส่วนกสิกรไทยมองตัวเด่นเป็น CPR นะคะแนะนำซื้อเป้า57.20 บาทค่ะเพราะกำไรไตรมาส1ปี69 9.1 พันล้านบาท กำไรของ CPO เนี่ยบวกมา20%นะคะปีต่อปีแล้วก็ไตรมาสต่อไตรมาสนี่บวกมา26%สูงกว่าคาดเลยค่ะจากรายได้อื่นแล้วก็การสนับสนุนโปรโมชั่นจากซัพพลายเออร์ที่ดีกว่าคาดแล้วก็ Financial Service มองตัว CRC นะคะเป็นตัวเด่นแนะนำซื้อราคาเป้า23 บาทค่ะกำไรปกติไตรมาส1ปี69ที่2.9 พันล้านบาทบวก6% Q on Q และบวก12% Year on Year ดีกว่าคาดมาตั้ง17%นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพการลงทุนอ่ะแตะไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยค่อยมาพูดมาต่อกันนะคะสำหรับเรื่องการลงทุนแล้วก็ประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจด้วยถึงเวลาพักแล้วค่ะเราจะไปติดตามนะคะในภาพรวมทั้งข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็สารคดีจากไทยเบฟนะคะแล้วก็เจอกันในช่วงหน้าค่ะ
5: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการ Metro More Go Green ที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัท Thai Beverage Recycle จำกัดหรือ TBR เป็นบริษัทในเครือของ Thai Beverage จำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMN ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste และภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ผมก็ได้
7: ป้าก็ได้
8: วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปใหม่โมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ซื้อเลย
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคลียร์ ียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับปตท.วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
13: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
12: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
11: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
12: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
11: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
14: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
7: ปตท.วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงยังคงต้องจับตาความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังไร้ข้อยุติ
15: ทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคาดการแนวโน้มสถานการณ์ตลาดน้ำมันระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569พบว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในตลาดโลกมีทิศทางปรับตัวลดลงโดยน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่105เหรียญ39เซนต์ต่อบาร์เรลและน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่156เหรียญ29เซนต์ต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอใหม่ของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งโดยระบุว่าไม่สามารถยอมรับได้ส่งผลให้ความหวังที่อุปทานน้ำมันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้ยังคงเป็นไปได้ยากด้านสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านได้มีการโจมตีเรือกองทัพสหรัฐบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนำไปสู่การตอบโต้ทางทหารต่อฐานยิงขีปนาวุธและท่าเรือสำคัญในเกาะเกสปตท.ยังประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันช่วงสัปดาห์หน้าว่าตลาดยังคงมีความผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและมาตรการตอบโต้ทางทหารที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมนพศรแก้วคำรายงาน
7: ผู้แสวงบุญชาวไทยในนครมักกะใช้เวลาก่อนพิธีฮัจจะเริ่มขึ้นทำการประกอบศาสนกิจภายในมัสยิดอันฮารอมขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียเปิดเผยตัวเลขผู้แสวงบุญจากทั่วโลกปีนี้มีกว่า 800,000 คน
16: ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจจ์ประจำปี2569ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบศาสนกิจณมัสยิดอันฮารอมนครมักกะ ประเทศซาอุดีอาระเบียโดยต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจทั้งการละหมาดอ่านอัลกุรอานการตอวาฟและการใส่แอร์ตลอดจนการขอดุอาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์โดยบรรยากาศในมัสยิดอัลฮารอมตลอดทั้งวันบรรดาผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกต่างหลั่งไหลเข้าสู่บริเวณรอบกะบะห์เพื่อประกอบศาสนกิจอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันผู้แสวงบุญชาวไทยบางส่วนได้เริ่มทยอยย้ายออกจากที่พักเดิมภายในนครมักกะไปยังที่พักแห่งใหม่ซึ่งสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางเข้าสู่พื้นที่การประกอบพิธีฮัจญ์ในช่วงวันสำคัญที่กำลังจะมาถึงเพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับความสะดวกสบายและสามารถเดินทางไปยังทุ่งอาราฟะมุสดาลิฟะและทุ่งมีนาได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยขณะที่มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของประเทศซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยข้อมูลของผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนมากกว่า 860,000 คนที่ได้เดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแล้วอัมรันเมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองมักกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
7: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 14-18 พฤษภาคมนี้
17: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าในช่วงวันที่14-18พฤษภาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยดังนั้นจึงขอให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาวะอากาศและเตรียมรับมือสถานการณ์เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและแผนเผชิญเหตุรวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงส่วนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยพงศิริศรีหานามสวทอมนัดเจริญรายงาน
7: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจ
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยSCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: สิบนาฬิกาสิบนาทีค่ะกลับมาติดตามกันต่อนะคะในภาพของการลงทุนไปดูเซ็นดีเด็กตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับในส่วนของตลาดหุ้นค่ะวันนี้บวกต่อนะคะเมื่อวานก็บวกแรง 2% กว่าๆวันนี้บวกมาอีกค่ะบวกมา6จุดยืนอยู่ 1,524.17 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายถือว่าหนาแน่นนะ 11,564 ล้านบาทหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1ค่ะ CPO 46บาทนะคะบวกมา2บาท25ค่ะบวก 5.14% นะคะสำหรับตัว CPO บวกแรงมากนะ 5.14% แล้วก็เดลต้าลบนะคะ3บาทยังอยู่328บาทค่ะ True 14บาท60ยังไม่เปลี่ยนแปลง KBank กสิกรไทย197บาท50บวก2บาท50ค่ะ GAF นะคะ59บาท75บวก75สตางค์ค่ะเมื่อเช้านี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของตัวเดลต้านะคะซึ่งโบรกเกอร์เขาเตือนให้ระวังว่าจะติดเทรดดิ้งหรือมีสิทธิ์ที่จะหลุดเซ็ต50กับเซ็ต100ได้นะคะร้อนแรงจัดค่ะสำหรับในส่วนของเดลต้าหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะตัวเดียวดันดัชนี30จุดหรือว่าคิดเป็นผลกระทบเกือบ 90% ของการปรับขึ้นโบรกเกอร์ก็เตือนแล้วค่ะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นคาดว่าราคามีลุ้นพุ่งต่อนะคะมีลุ้นพุ่งต่อไปถึงระดับประมาณ340ถึง350บาทแต่ว่าสิ่งที่จะติดเทรดดิ้งอัลเลอร์ทครั้งใหม่ได้อีกหากและอาจจะหลุดออกจากดัชนีเซ็ต50นะคะแล้วก็เซ็ต100ในรอบหน้าทันทีค่ะ Trinity จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ Trinity นี่มองว่าประเด็นเดลต้าเนี่ยที่เซ็นดิปปรับขึ้นแรงเมื่อวาน34จุดเนี่ยเป็นตัวเลขบวกจากหุ้นเดลต้าตัวเดียวเลย30จุดนะคะ34จุดที่ปรับมาแรงเป็นผลบวกมาจากหุ้นเดลต้าตัวเดียว30จุดคิดเป็นผลกระทบเกือบ 90% ของการปรับขึ้นทั้งนี้เกิดจากตัวหุ้นเดลต้าได้รับการปรับเพิ่มน้ำหนักในรอบนี้จากดัชนี MSCI ในฐานะเป็นตัวหุ้นที่สามารถปรับตัว outperform ได้นะคะสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนหุ้นตัวนี้อยู่อาจจะเป็นที่จะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าถ้าอิงจากข้อมูลราคาปิดเมื่อวานนี้ที่331บาทจะทำให้ความผันผวนขาขึ้นของตัวหุ้นในช่วง10วันทำการนี้ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับเทียบเท่ากับระดับก่อนหน้านี้ที่ติดเทรดดิ้งเลิศในครั้งก่อนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เพียงแต่ว่าหากนับผลกระทบของตัวหุ้นในช่วงเวลาเดียวกันยังพบว่าเนี่ยมันก็ยังคงมี positive impact ต่อดัชนีเซ็ตอย่างไม่มากนักนะคะด้วยเหตุผลนี้ค่ะประเมินว่าหากในระยะสั้นราคาหุ้นเดลต้ายังคงปรับขึ้นตามโมเมนตัมของหุ้นกลุ่มเทคทั่วโลกไปถึงระดับประมาณ340ถึง350บาทจนทำให้มันมีผลต่อเซ็ตมากขึ้นเนี่ยสำคัญก็มีโอกาสที่ตัวหุ้นจะเผชิญกับความเสี่ยงในการกลับเข้ามาติดบัญชีเทรดดิ้งอะเลอร์ทครั้งใหม่ค่ะอาจจะเกิดขึ้นจริงได้นะคะจะทำให้ตัวหุ้นเดลต้าหลุดออกจากดัชนีเซ็ต50และเซ็ต100ในรอบหน้าทันทีก็เสี่ยงว่าจะหลุดนะคะเสี่ยงว่าจะหลุดส่วนตัว CPL ที่เราเห็นบวกมาแรงนะคะเช้าวันนี้5%กว่าเปิดงบไตรมาส1ปังหนักมากเลยค่ะดีเลยอ่ะกำไรไป9,118ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นมา20.2%เซเว่นเนี่ยโกยยอดขายได้120,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะส่วนการบินไทยกำไรไตรมาส1ทะลุ10,000ล้านบาทแม้รายได้รวมลดแต่บุ๊กรายได้พิเศษกางแผนบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันไปต่อตอนนี้คือยังมีการประกาศผลประกอบการกันอยู่นะคะการบินไทยกำไรทะลุ10,000 ล้านหมื่นล้านของการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะรายงานผลประกอบการออกมาอันนี้รายได้รวมที่ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวทั้งสิ้น51,029 ล้านลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน596 ล้านบาทลบไป1.2%สาเหตุหลักมาจากรายได้จากกิจการขนส่งลดลง927 ล้านรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารลดลง879 ล้านหลักๆเลยจากปริมาณการผลิตและปริมาณการขนส่งที่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามรายได้ของผู้โดยสารเฉลี่ยต่อหน่วยรวมค่าธรรมเนียมชดเชยน้ำมันแล้วก็ค่าเบี้ยประกันภัยไม่รวมค่าน้ำหนักส่วนเกินยังสามารถรักษาระดับใกล้เคียงกับปีก่อนแม้จะได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทซึ่งก็สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารด้านราคาแล้วก็โครงสร้างรายได้ด้วยนะคะรวมถึงการแข็งค่าของเงินบาทด้วยค่ะมันก็มีผลแม้ว่าราคาน้ำมันเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยรวมทั้งค่าใช้จ่ายในส่วนที่แปรผันตามปริมาณการผลิตหรือปริมาณการขนส่งจำนวนเที่ยวบินแล้วก็ผู้โดยสารที่ลดลงก็ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวเท่ากับ13,747ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน86ล้านบาทคือบวกมา0.6%นะคะบริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน2,987ล้านบาทลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน494ล้านลบไป1.42%บริษัทมีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวสุทธิรายได้1,088ล้านสาเหตุหลักจากการยกเลิกสัญญาเช่าเครื่องบินผลกำไรของการวัดมูลค่าจากตราสารอนุพันธ์ส่งผลให้ไตรมาส1ปี69บริษัทมีกำไรสุทธิ1,107ล้านบาทค่ะ1,107ล้านบาทอันนี้คือการเปิดเผยผลประกอบการที่เข้ามานะคะช่วงนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายละใกล้จะจบละส่วนว่าอัพวันนี้กำไรไตรมาส1ปี69โต35%ค่ะจาก FX ลูกค้าใหม่รายได้น้ำนี่พุ่งรับ Data Center ชดเชยปิดซ่อมโรงไฟฟ้า GETCO 1นะคะบจ. WHA Utilitiesand power นะคะรายงานผลประกอบการออกมาก็มีหลายตัวนะคะเริ่มประกาศเอ้ยไม่ใช่ต้องเริ่มดีว่าจะมาปิดท้ายนะตัวใหญ่หลายๆตัวเลยล่ะอันนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดนะส่วนมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์ต่อภาพรวมของการลงทุนสำหรับวันนี้ค่ะไปดู CGSC วันนี้ประเมินเซ็นดิเด็กวันนี้แกว่งในกรอบนะมองว่าแกว่งในกรอบ1,500ถึง1,540จุดหลังตลาดอาจจะเผชิญแรงขายทำกำไรจากการปรับขึ้นแรงก่อนหน้านั้นค่ะจับตาประชุมสุดยอดผู้นำโดนัลด์ทรัมป์สีจิ้นผิงนะคะพร้อมกับแนะนำ CPO กับติดล้อเป็นหุ้นเด่นค่ะรับงบไตรมาส1ปี2,569ที่ออกมาดีกว่าที่คาดการนะคะอันนี้ก็เป็นหุ้นไอ้ภาพรวมของดัชนีหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์มุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์เช้าวันนี้ก็คือยังเป็นบวกต่อแต่หุ้นเดลต้านี่ลงนะเมื่อวานนี้ขึ้นเพราะหุ้นเดลต้าได้ตั้ง30จุดเลยแล้ววันนี้ยังเป็นภาพที่อาจจะต้องเผชิญกับแรงขายทำกำไรเพราะว่าวันก่อนหน้านั้น20จุดเมื่อวานอีกเพิ่มไปอีก 23 จุดเอ้ย34 จุดบรรยากาศการลงทุนของบ้านเราก็เลยสีเขียวช่วงนี้เป็นยืนเหนือ1,500 จุดได้เนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าเป็นเพราะเดลต้าเลยของบอลฟินันเซียไซรัสเนี่ยค่ะแนวโน้มตลาดวันนี้คาดว่าเซ็นเด็กจะแกว่งไซด์เวย์อัพค่ะทยอยไต่ระดับเข้ากรอบแนวต้านหลักโซน1,530ถึง1,545 จุดช่วงก่อนสงครามหุ้นกลุ่มเทคก็ยังคาดว่าได้แรงซื้อหนุนจากทีม AI บูมนะคะขณะที่ผลประกอบการบจ.ไตรมาส1ปี2026แข็งแกร่งแล้วก็ดีกว่าคาดเป็นปัจจัยที่สนับสนุนเข้ามาอีกภาพหนึ่งก็ไปบดบังประเด็นที่ต้องระมัดระวังคือทิศทางบอนด์ยิวและเงินเฟ้อที่มันพุ่งขึ้นนะคะที่กังวลกันอยู่มีผลประกอบการเข้ามาบดบังไปแล้วก็เฟดมีโอกาสที่จะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยด้วยซ้ำไปนะคะจะไม่ลงค่ะจะไม่ปรับลงแต่จะเป็นการปรับขึ้นนะคะในช่วงปลายปีหากเงินเฟ้อลากยาวส่วนโฟกัสตลาดในช่วง2 วันนี้คือการพบกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะคะที่วันนี้เขาไปที่จีนเนาะปักกิ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐนะคะที่จะหารือประเด็นการค้า AI แร่หายากรวมถึงตะวันออกกลางด้วยค่ะเขาคาดการณ์ว่าจะเห็นพัฒนาการเชิงบวกในแง่ความร่วมมือแล้วก็ลดข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่าง2 ประเทศทางด้านกำไรบจ.ไทยไตรมาส1ปี2026โดยรวมที่ดีกว่าคาด12%ส่งผลให้ EPS ปี2026ปัจจุบันก็อยู่ที่94 บาทไม่มีดาวไซด์ขณะที่ทางกระแสเงินทุนต่างชาติระยะสั้นเริ่มเป็นบวกค่ะไหลเข้าตลาดหุ้นต่อเนื่องมีโอกาสหนุนดัชนีขึ้นกรอบ1,550ถึง1,600 จุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางผ่อนคลายลงในครึ่งปีหลังคาดว่าจะได้เห็นเซกเตอร์ออกจากกลุ่มพลังงานเทคโนโลยีเข้าสู่กลุ่มโดเมสติกเพย์มากขึ้นกลยุทธ์ก็เลือกหุ้นที่มีแนวโน้มกำไรไตรมาส1ปี2026ของแข็งแกร่งแล้วก็แนวโน้มถูกกระทบจำกัดจากสงครามนะคะหุ้นเด่นวันนี้ก็จะเป็น CRC ค่ะแนะนำซื้อราคาเป้าหมาย23 บาทแนวรับ18.50 บาทแนวต้าน19.60 บาทค่ะส่วนบลดาวอ้อประเทศไทยคาดการดัชนียังคงผันผวนต่อนะคะแม้ดัชนีภาพรวมดูเหมือนปรับตัวขึ้นแรงแต่ก็เป็นการกระจุกตัวในหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะการขึ้นของการขึ้นลงของหุ้นเดลต้าที่มีน้ำหนักต่อดัชนีเกือบ20%นักลงทุนก็ยังคงชะลอการลงทุนเพื่อรอดูความชัดเจนจากปัจจัยสำคัญโดยเฉพาะผลของการพบกันของ2 ผู้นำสหรัฐกับจีนแล้วก็การประเมินท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาค่ะหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ล่าสุดออกมาสูงกว่าคาดการรวมถึงบริษัทจดทะเบียนต่างๆทยอยรายงานผลประกอบการในช่วง2 วันสุดท้ายนะคะปัจจัยในประเทศก็ความเคลื่อนไหวทางการเมืองกับมาตรการเศรษฐกิจรัฐบาลค่ะโสภณสารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านไปยังศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดเพื่อวินิจฉัยว่าการตราพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทมีลักษณะขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ประเด็นนี้รัฐบาลเขาก็ยืนยันว่าไม่น่าจะสะดุดนะคะน่าจะได้ไปต่อนะถ้าสะดุดมันยิ่งทำให้มาตรการของรัฐบาลที่จะออกมาในช่วงวิกฤตนี้ช้าไปอีกนะคะส่วนทางด้านฝ่ายค้านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์แถลงคัดค้านพรก.ฉบับนี้ค่ะมองว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงแล้วก็ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจเสนอให้รัฐบาลแก้ปัญหาผ่านการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเหลือลิตรละ33 บาทและเก็บภาษีลาภลอยจากกลุ่มบริษัทพลังงานแทนเกินการกู้เงินธนาคารแห่งประเทศไทยเตือนรัฐบาลไม่ให้ใช้มาตรการกระตุ้นการบริโภคในวงกว้างระบุอาจจำกัดความยืดหยุ่นทางการคลังเนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจเกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังดำเนินการต่อไปผลประกอบการไตรมาส1ปี2026ตลาดหุ้นไทยเข้าสู่ช่วง2 วันสุดท้ายแล้วนะคะจากรายงานผลประกอบการงวดไตรมาส1ปี2026ราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวตามงบที่ออกมาค่ะรวมไปถึงแนวโน้มไตรมาส2ปี2026ที่จะเริ่มเห็นผลกระทบจากสงครามผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นก็ประเมินกำไรไตรมาส1ปี2026ไว้ที่ 2.8 แสนล้านบาทบวก 3% ปีต่อปีมีกลุ่มโรงกลั่นที่ทำกำไรโดดเด่นเช่นบมจ.ไทยออยล์ที่กำไรไตรมาสแรกพุ่งขึ้นถึง 456% ก็เป็นการรับอานิสงส์ค่าการกลั่นแล้วก็ราคาน้ำมันฟันโฟลว์ตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้แล้วก็เงินบาทตลาดหุ้นนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ3,316 ล้านค่ะตลาดตราสารหนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ4,125 ล้านยูพันธบัตรอายุ5 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะ1.55%ค่าเงินบาทเมื่อวานปิดที่32.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะค่าเงินบาทก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆค่ะแล้วเขาก็มองภาพของค่าเงินบาท ในวันนี้นะในกรอบ32.25 บาทถึง32.50 บาทนะ32.25 บาทถึง32.50 บาทส่วนวันนี้ค่าเงินบาทที่เปิดตลาดมาค่ะเปิดมาเช้าวันนี้32.34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะมุมมองของนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนกรุงไทย Global Markets นะคะธนาคารกรุงไทยมองว่าแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อวานแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยด้วยซ้ำจากระดับปิดของวันก่อน32.35ตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาในเงินบาทก็ยังคงเคลื่อนไหวทิศทางไร้ทิศทางที่ชัดเจนในกรอบไซด์เวย์ระหว่างโซนแนวรับ32.30กับโซนแนวต้าน32.50แกว่งตัวในกรอบ32.30ถึง32.41เงินบาทที่มีจังหวะอ่อนค่าลงบ้างตามการทยอยการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ที่มาพร้อมกับการปรับตัวขึ้นของบอนด์ยู10 ปีสหรัฐแล้วก็จังหวะย่อตัวลงบ้างของทองคําหลังรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ของสหรัฐในเดือนเมษายนพุ่งสูงขึ้นในระดับ6%สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์อีกนะคะก็ทําให้ผู้เล่นในตลาดอาจจะกังวลต่อแนวโน้มการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟดมากขึ้นเขาประเมินว่าเฟดมีโอกาสราว39%อาจจะขึ้นดอกเบี้ยนะคะไม่ปรับลงนะปรับขึ้น1 ครั้งปีนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ก็ได้ถูกชะลอตัวลงเงินดอลลาร์ก็จะทยอยอ่อนค่าลงเล็กน้อยความหวังต่อแนวโน้มการหารือเจรจาทำกับสีจิ้นผิง14-15 พฤษภาคมอันนี้เป็นความหวังของทั่วโลกนะคะอาจจะไปช่วยคลี่คลายสถานการณ์ในตะวันออกกลางได้ขณะเดียวกันมีบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงของตลาดการเงินสหรัฐได้ลดทอนความน่าสนใจในการถือครองดอลลาร์เพิ่มเติมค่ะทำให้ราคาทองคำสามารถรีบาวสูงขึ้นกลับสู่โซน4,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แล้วก็ช่วยหนุนให้เงินบาททยอยแข็งค่าขึ้นบ้างในช่วงคืนที่ผ่านมาส่วนบรรยากาศในฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐพลิกกลับมาอยู่ในภาวะเปิดรับความเสี่ยงอีกครั้งนะคะแม้จะถูกกดดันโดยความกังวลต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหลังจากดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ของสหรัฐเนี่ยออกมาสูงกว่าคาดบรรดาหุ้นเทคใหญ่หุ้นธีม AI Semiconductor ก็ยังคงสามารถปรับตัวขึ้นนะคะเทสลาบวกมา 2.7% Nvidia บวกมา 2.3% ผู้เล่นตลาดก็ยังมีความหวังต่อการเจรจาทำกับสีจิ้นผิงที่อาจจะทำให้สถานการณ์ตะวันออกกลางทยอยคลี่คลายลงนะคะส่วนแนวโน้มค่าเงินแนวโน้มค่าเงินบาทเงินดอลลาร์ตอนนี้ไร้ทิศทางอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะเตือนผู้เล่นในตลาดให้รอประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐค่ะมียอดค้าปลีกเดือนเมษายนยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานแล้วก็แนวโน้มเงินบาทวันนี้มีมุมมองเดิมว่าเงินบาทเสี่ยงเผชิญชูเวลิกนะคะในระยะสั้นขึ้นกับพัฒนาการของสถานการณ์ตะวันออกกลางที่มีความไม่แน่นอนสูงทําให้ผู้เล่นในตลาดควรจะใช้กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะกลยุทธ์ออปชันที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงจากค่าเงินได้เป็นอย่างดีค่ะช่วงนี้ก็มองว่าเงินบาทเคลื่อนไหวไร้ทิศทางที่ชัดเจนกรอบไซด์เวย์ระหว่างโซนแนวรับ32.20ถึง32.30แล้วก็โซนแนวต้าน32.50ช่วงนี้เขาก็ยังฝากระมัดระวังความผันผวนของค่าเงินบ้างนะคะโดยเฉพาะฝั่งเงินบาทอ่อนลงในช่วงตลาดทยอยรับรู้รายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐเนื่องจากว่าหากรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังคงออกมาดีกว่าคาดอาจจะทำให้ผู้เล่นในตลาดอ่ะยังไม่กลับมาเชื่อว่าเฟดจะมีโอกาสลดดอกเบี้ยในปีนี้จนกว่าจะเห็นแนวโน้มการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เป็นรูปธรรมจนนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ก็มองว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอนสูงค่ะพร้อมจะขับเคลื่อนตลาดการเงินได้ทั้ง2 ทิศทางนะคะขึ้นกับพัฒนาการของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมองกรอบวันนี้32.25ถึง32.50อันนี้มุมมองของ KTB นะคะต่อเรื่องของค่าเงินส่วนปัจจัยต่างประเทศที่ดาโอมองที่ยังต้องจับตาเป็นพิเศษนะคะนอกจากเรื่องของสีจิ้นผิงพบกับโดนัลด์ทรัมป์ที่กรุงปักกิ่งโดยครอบคลุมการเจรจาการค้าสงครามอิหร่านไต้หวันและล่าสุดเจนเซนหวงอันนี้อินวิเดียได้เข้ามาร่วมการเยือนจีนในนาทีสุดท้ายเลยค่ะอันนี้น่าจับตามองส่วนทิศทางราคาน้ำมันแล้วก็สงคราม
5: ค่ะ
4: EIA คาดการราคาน้ำมันจะผันผวนมากขึ้นในปีนี้เนื่องจากปริมาณสำรองน้ำมันทั่วโลกลดลงในอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่สงครามตะวันออกกลางเริ่มต้นท่ามกลางการปิดช่องแคบฮอร์มุซอุปทานน้ำมันทั่วโลกลดลงเหลือ95.1ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนเมษายนการผลิตน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบียลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี1990เลยนะคะที่6.316ล้านบาร์เรลต่อวันค่ะความกังวลเรื่องเงินเฟ้อก็น่าสนใจจับตามองอยู่นะคะปัจจัยต่างประเทศแล้วก็มุมมองต่อตลาดหุ้นภูมิภาค UBS Morgan Stanley นะคะเขามองเชิงบวกต่อหุ้นจีนที่แข็งแกร่งกว่าคาดขณะที่ตลาดหุ้นอินโดนีเซียปิดร่วงกว่า2%หลังจาก MSCI ถอดหุ้นอินโดนีเซียออกจากดัชนีครั้งใหญ่ตลาดหุ้นอินโดปิดร่วงกว่า2%หลัง MSCI ถอดหุ้นอินโดออกจากดัชนีครั้งใหญ่เลยนะคะตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็อีเวนต์ที่เราได้เห็นภาพออกมาคือตอนนี้แม้ดัชนีจะได้อานิสงส์จากผลการปรับน้ำหนักของหุ้น MSCI ที่ออกมาบิดแบบผิดคาดก็ทำให้หุ้นหลายตัวนี้ก็วกกลับมาค่อนข้างแรงจนทำให้ดัชนีบวกขึ้นไปถึง33จุดค่ะแต่หากตัดผลของการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นเดลต้าออกไปดัชนีก็จะบวกเพียง3จุดเท่านั้นนะคะทิศทางตลาดวันนี้หากจะยืนยันจบรอบการปรับฐานดัชนีก็จะต้องรักษาโมเมนตัมบวกต่อจากวันก่อนให้ได้แล้วก็จะต้องเห็นแรงซื้อกระจายตัวไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างชัดเจนค่ะตอนนี้ก็แนะนำให้ชะลอการลงทุนหรือเก็งกำไรช่วงสั้นๆในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวมีข่าวสนับสนุนชัดเจนเช่นกลุ่มน้ำมันที่ได้ประโยชน์จากสงครามหรือหุ้นพื้นฐานดีที่ราคาปรับตัวลงมาลึกจนน่าสนใจนะคะหุ้นในพอร์ตแนะนำเรานำ CPF ออกแล้วก็นำกันกุล CPR PTT EP เข้ามาในพอร์ตหุ้นในพอร์ตก็จะเป็นกันกุล10% CPR 10% ปตท.สผ10% กัฟ10% True 10% KTB 10% SCB 10%แล้วก็ Advance อีก10%เทคนิคอลจะเป็น ITC กับ TFG นะคะส่วนบริษัทหลักทรัพย์ Kingford ประเมินแนวรับดัชนีวันนี้1,500แนวต้าน1,520ถึง1,530ค่ะกลับมายืนเหนือระดับ1,500จุดจากแรงหนุนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กับ ICT อีกแล้วนะคะแล้วก็คาดว่ายังทรงตัวรอรายงานงบบจ.ไตรมาส1ปี69รวมถึงผลการประชุมผู้นำสหรัฐกับจีนแนะนำเก็งกำไรระยะสั้นหุ้นที่รายงานเข้ารายงานเก็งกำไรนะไตรมาส1ปี69ออกมาดีกว่าคาดเช่น CPOCRC ไม่กะอ่ะมิสเตอร์ DRY แล้วก็ไอ TFG ที่ถูกนำเข้า MSCI Small Cap Index ก็มีโอกาสเข้า SET50 ในงวดครึ่งปีหลังปี69ส่วนกลุ่มปลอดภัยก็มองกลุ่ม

คะบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนที่รายงานกำไรปกติไตรมาส1ปี69ที่4.1พันล้านบาทซึ่งมากกว่าที่ฝ่ายวิจัยและตลาดคาด5%จากอัตรากำไรขั้นต้นแล้วก็การควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร SG&A ที่ดีกว่าคาดกำไรปกติเพิ่มขึ้น10% Q on Q แต่ลดลง7%ปีต่อปีนะคะส่วนแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส2ปี69ฝ่ายวิจัยคาดว่าจะยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากการอ่อนตัวของอุปสงค์กัมพูชารายได้จากผู้ป่วยไทยมีแนวโน้มซบเซาจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวมีการคาดการณ์ว่าจะได้รับการชดเชยบางส่วนจากการฟื้นตัวของผู้ป่วยตะวันออกกลางหลังจากสิ้นสุดเดือนรอมฎอนค่ะการเข้มงวดที่เพิ่มขึ้นด้านต้นทุนแล้วก็ SG&A ก็น่าจะช่วยจำกัดแรงกดดันต่ออัตรากำไรกลยุทธ์การลงทุนแนะนำถือหุ้น BDMS ให้ราคาเป้าหมายที่20บาทมองว่ากำไรไตรมาส1ปี69ที่ดีกว่าคาดน่าจะส่งผลบวกเล็กน้อยต่อราคาหุ้นเคลื่อนไหวในกรอบแคบที่18.2ถึง18.5 บาทในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแม้อุปสงค์ยังมีแนวโน้มอ่อนแอแต่ว่า BDMS ดูเหมือนจะเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมต้นทุนแล้วก็ SG&A เพื่อพยุงอัตรากำไรของเขาค่ะโดย BDMS จะจัดประชุมนักวิเคราะห์วันนี้ค่ะ14พฤษภาคมความเสี่ยงขาขึ้นได้แก่การฟื้นตัวของกัมพูชาและคูเวตการควบคุมต้นทุนที่ดีกว่าคาดขณะที่ความเสี่ยงขาลงจากเศรษฐกิจที่อ่อนแอก็เป็นการแข่งขันที่รุนแรงกว่าคาดการนะคะอันนี้เป็นผลประกอบการที่รายงานกันอยู่ช่วงนี้เป็นช่วง2 วันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะประกาศผลประกอบการเดี๋ยวมารวบรวมให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าผลประกอบการรวมเป็นอย่างไรบ้างแต่ก็ดีกว่าคาดแน่นอนแต่จะดีจะเท่าไหร่ยังไงนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะข่าวในแวดวงของบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นในช่วงนี้ก็จะมีเนี่ยแหละเรื่องของประเด็นการประกาศผลประกอบการแล้วก็รอติดตามสีจิ้นผิงกับทรัมป์เจอกันนะคะรอเจอกันหลายคนก็มองว่าทรัมป์จะพึ่งจีนเคลียร์ศึกอิหร่านไหมแต่ทรัมป์ก็บอกไม่พึ่งจีนในเรื่องนี้อยู่แล้วเอออันนี้ก็ไม่รู้ว่าเวลาคุยกันก็จะเป็นยังไงนะคะส่วนทองที่วันนี้เราเห็นราคาลงนะคะจริงๆเมื่อคืนนี้เป็นภาพบวกนะราคาทองเนี่ยเป็นมุมมองของทาง MTS Grow รายงานบทวิเคราะห์นะราคาทองคำยังทรงตัวบริเวณ4,680เหรียญนะคะก็เป็นลักษณะของการแกว่งตัวตามเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นถึงระยะกลางตลาดยังรอความชัดเจนจากการพบปะกันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานะคะทิศทางประเด็นช่องแคบฮอร์มุซที่ยังเป็นปัจจัยหลักที่ไปกำหนดทิศทางตลาดในระยะนี้การหารือระหว่างทั้งสองฝ่ายจะเริ่มขึ้นในวันนี้อาจจะเป็นตัวกำหนดทิศทางสินทรัพย์เสี่ยงราคาพลังงานแล้วก็บรรยากาศการลงทุนในระยะถัดไปทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐล่าสุด PPI สูงกว่าคาดยังมีนัยสำคัญเลยอยู่ที่6.0%สูงกว่าครั้งก่อนตั้ง4.3%นะตัวเลขรายเดือนรายปีปรับตัวแรงกันหมดแต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ4 ปีแล้วค่ะเงินเฟ้อที่ประกาศก่อนหน้านั้นอยู่ที่3.8สูงกว่าก่อน3.3สะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อยังเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องเงินเฟ้อที่ออกมาของสหรัฐเมื่อคืนภาพรวมดังกล่าวทำให้ตลาดเริ่มลดความคาดหวังต่อการที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยของเฟดในระยะสั้นซะแล้วนะคะและบางส่วนมองว่าเฟดอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องตลอดทั้งปีนี้ค่ะขณะเดียวกันราคาน้ำมันยังคงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ตลาดติดตามค่ะเช้านี้เบรนท์เคลื่อนไหวบริเวณ102.7ราคาน้ำมันตอนนี้มันยังทรงตัวเหนือระดับ100 เหรียญอยู่ต่อเนื่องเลยอาจจะเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้อนะคะทำให้ราคาทองเนี่ยเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ต่อไปอีกสัก2-3 เดือนเลยอะทางด้านกองทุน SPDR ยังคงสะสมทองต่อเนื่องเป็นวันที่5ค่ะเมื่อวันก่อนหน้าซื้อเข้ามา1.71ตันปัจจุบันถือครองที่1,039.99ตันขณะที่ตั้งแต่ต้นปีขายสุทธิประมาณ32ตันค่ะการวิเคราะห์ราคาทางเทคนิคราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแค่บริเวณ4,680ถึง4,720เหรียญมีแรงซื้อสลับแรงขายภาพรายวันยังสามารถทรงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญได้ประกอบกับระยะสั้นของราคาทองตลาดโลกแนวรับอยู่ที่บริเวณ4,670 4,640ขณะที่แนวต้านอยู่ที่บริเวณ4,740ถึง4,770เหรียญทองในประเทศเนี่ย
แนวรับอยู่ที่73,000เอ้ย

0: 71,300แนวต้าน72,300 บาทค่ะมุมมองของ MTS Go อันนี้พูดถึงแนวโน้มราคาทองคำนะคะผู้ฟังแนวโน้มราคาทองคำก็ยังผันผวนตามทิศทางราคาน้ำมันแล้วตอนนี้มันก็จะมีเรื่องของเงินเฟ้อด้วยใช่ไหมล่ะราคาทองคำวันนี้ร่วงแรกรอบไปสองร้อยรอบแรกร่วงไป250 บาทก็ต้องรอติดตามดูการขยับขึ้นขนาดขยับลงตลอดทั้งวันนะคะจะไปทิศทางไหนยังไงวันนี้14ใช่ไหมไปดูของมุมมอง YLG หน่อยวันนี้ก็ YLG เขาแนะนำบอกว่าเมื่อวานราคามันอยู่ในการพักตัวหลังจากดีดทดสอบแนวต้านเหนือ4,764ก็เข้าสู่ภาวะโอเวอร์บอทในทำฟาร์มขนาดเล็กวันนี้ก็ยังคงประเมินว่าหากพักตัวสามารถยืนเหนือ4,639ได้จะไม่เสียโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้นค่ะแนวต้านแรกของ YLG มองทองวันนี้บริเวณ4,773ถึง4,726แต่ว่าอย่างไรก็ดีการปรับขึ้นของราคาทองคำไม่ผ่าน4,773ถึง4,726จึงต้องระวังการพักตัวยังไม่จบนะคะกลยุทธ์การลงทุนเขาก็บอกให้เปิดสถานะซื้อหากราคาไม่หลุด4,660ถึง4,639ก็ขายทำกำไรถ้าไม่ผ่าน4,773ถึง4,726ผ่านได้ก็ชะลอไปช่วยกำไรที่ต้านถัดไปบริเวณ4,831ถึง4,890ตัดขาดทุนหากราคาหลุด4,639ค่ะเมื่อวานนี้ราคาทองก็ปิดลบไป26 ดอลลาร์โดยราคาทองได้รับแรงกดดันเพราะว่าสหรัฐนี่เปิดเผยตัวเลข PPI นะคะกับเงินเฟ้อออกมาเพราะว่าเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงอยู่เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทองคำได้รับแรงกดดันจากถ้อยแถลงของซูซานคอลลินส์ประธานเฟดสาขาบอสตันนะคะที่บอกว่าเฟดอาจจะพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อไม่ลดลงปัจจัยดังกล่าวหนุนดอลลาร์กดดันทองคำไปมากขึ้นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองนะคะเกี่ยวกับราคาทองวันนี้ของ YLG ของใครเห็นอ่ะเดี๋ยวฝากกันหน่อยนะคะก่อนที่ว่าเราจะพักเบรกกันไปฝากจากไทยประกันชีวิตหน่อยค่ะล่าสุดเนี่ยไทยประกันชีวิตมอบเงินการซื้อกรมธรรม์สมทบทุนปรับปรุงห้องผ่าตัดสิริราชนะคะก็เป็นการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตผู้ป่วยวาระครบรอบ40ปีรายการพบหมอสิริราชไทยประกันชีวิตค่ะเชิญชวนคนไทยร่วมสร้างคุณค่าควบคู่ความมั่นคงในชีวิตโดยทุกการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางเทเลเซลระหว่าง15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ไทยประกันชีวิตร่วมบริจาค100บาทต่อ1กรมธรรม์สมทบทุนปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชนะคะนับตั้งแต่ปี2529จนถึงปัจจุบันไทยประกันชีวิตร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลดำเนินการผลิตรายการสารคดีสั้นพบหมอสิริราชเผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง7HD มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านสาธารณสุขพื้นฐานมุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องโรคภัยใกล้ตัวแก่ประชาชนสอดคล้องตามเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจของไทยประกันชีวิตที่มุ่งเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิตประกันสุขภาพและก็การวางแผนการเงินส่วนบุคคลภายใต้แก่นการดูแลสังคมด้วยหัวใจและก็การเติมเต็มคุณค่าในการใช้ชีวิตเนื่องในวาระครบรอบ40ปีรายการพบหมอสิริราชในปี2569นี้ไทยประกันชีวิตจึงได้เปิดตัวโครงการพิเศษเชิญชวนคนไทยร่วมสร้างคุณค่าด้วยการส่งต่อโอกาสควบคู่การสร้างความมั่นคงความมั่นใจและความสบายใจในชีวิตโดยทุกการซื้อผลิตภัณฑ์ไทยประกันชีวิตผ่านช่องทางโทรศัพท์นะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ค่ะทุกการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือว่าเทเลเซลนะไทยประกันชีวิตจะร่วมบริจาค100บาทต่อ1กรมธรรม์นะคะโดยบริษัทกำหนดเป้าหมายในการร่วมบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเพื่อสมทบทุนปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชค่ะเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2535นะคะโดยให้บริการผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมงและช่วยชีวิตผู้ป่วยมาแล้วกว่า1ล้านรายแต่อย่างไรก็ตามจากการใช้งานห้องผ่าตัดยาวนานกว่า30ปีส่งผลให้อุปกรณ์และก็สภาพแวดล้อมบางส่วนเริ่มเสื่อมสภาพซึ่งการปรับปรุงห้องผ่าตัดนี้ก็จะรองรับความต้องการใช้บริการโรงพยาบาลสิริราชที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ ่ะเดี๋ยวถึงเวลาพักละพักก่อนครู่เดียวค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได้
4: ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
0: สิบนาฬิกา43นาทีนะคะแตะหุ้นเดลต้าหน่อยก่อนที่จะไปเรื่องเกี่ยวกับบัตรเครดิตพอดีมีคนพูดถึงหุ้นเดลต้ากันเยอะอย่างเพจของลงทุนแมนนะคะเขาพูดถึงเดลต้าที่ทำสถิติเป็นบริษัทแรกในตลาดหุ้นไทยนะคะที่มีมูลค่าบริษัทเกิน4ล้านล้านบาทตอนนี้เนี่ยของเดลต้าเนี่ยใหญ่สุดแล้วนะใหญ่กว่า4บริษัทไทยชั้นนำใหญ่กว่าปตท.ใหญ่กว่า Advance ใหญ่กว่า Gulf และใหญ่กว่า AOT รวมกันนะใหญ่ไหมล่ะคือถ้าขึ้นหุ้นขึ้นมา30จุดไทยก็ขึ้น30จุดขึ้น1จุดไทยขึ้น1จุดบางคนมีหุ้นเขาบอกว่าซื้อเดลต้าไปเนี่ยก็เท่ากับซื้อหุ้นไทยทั้งเซตอะเซตทั้งหมดอะใช่ไหมมันมีผลเยอะมากเลยทีเดียวนะคะขึ้น1จุดขึ้นแบบโอ้โหช่วงนี้ก็เรียกได้ว่ามาแรงมากบางคนบอกว่าพนักงานเดลต้าปีนี้อาจจะรับโบนัสแบบจุกๆจัดงานอลังการเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าดิฉันเคยรู้จักคนที่ทํางานที่โรงงานที่เดลต้าที่บางปูนะอุตสาหกรรมบางปูเนี่ยเขาก็ดูแลพนักงานเขาดีมากโบนัสดีค่ะของเดลต้าแต่ก็เข้าใจว่าเพราะอะไรดีเขาทำกำไรได้เยอะมากเลยทีเดียวเหมือนกันนะคะบางคนบอกว่าซื้อตอนเมื่อ2ปีก่อนนะ70บาทต่อหุ้นนะก็ไม่เคยคิดว่าหุ้นเดลต้าจะมาไกลขนาดนี้ค่ะบางคนก็บอกว่าไม่กล้าขายบางคนมีแค่หุ้นเดียวก็สบายใจค่ะตอนนี้กลายเป็นเดลต้าอินเด็กซ์จะถึง500หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ต้องระวังการเทขายเวลาเขาเทขายนี่ก็ลำบากเหมือนกันก็ใหญ่ใหญ่มากลงตัวเดียวก็ลากเซ็ตลงได้ ขึ้นแค่ตัวเดียวก็ลากแบกซิสอินเด็กซ์ขึ้นไปได้มีบางคนบอกลงทุนตอนนี้มันยังราคาประมาณ300กว่าบาทก่อนแตกพาตอนนั้นก็น่าสนใจแต่ด้วยความที่มือใหม่มากๆเงินก็น้อยซื้อขั้นต่ำร้อยหุ้นต้องใช้30,000เลยกระจายซื้อตัวอื่นเอาจริงๆบอกว่าถ้าเก็บตังค์อีกหน่อยแล้วจัดไป100 หุ้นตอนนี้ก็กลายเป็น300,000ละใครที่มีหุ้นเดลต้าหุ้นเด้งไป1,500บวกๆอ่ะแต่หุ้นที่มีขึ้นมาน้อยเนี่ยบวก33 จุดนึกว่าจะเขียวทั้งกระดานสรุปเขียว30%เดลต้าก็ไปละ30 จุดอ่ะเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราผูกกันเดลต้าเลยตัวใหญ่มากนะคะอ่ะส่วนอีกเรื่องที่จะหยิบมาคุยกันปิดท้ายสำหรับวันนี้นะคะพอดีว่าตอนเบรกแรกอะคุยกันเรื่องของเป็นหนี้เป็นสินเนาะบัตรเครดิตอะเด็กๆอายุต่ำกว่า30 ปีทุกคนมีบัตรเครดิตใช้กันใบ2 ใบทำงานเด็กๆสมัยนี้ทำงานเงินเดือนบางคนแพงนะคะคือขึ้นสูงมาเลยขึ้นสูงเลยแล้วเขาเป็นความต้องการของเขาที่แบบว่าแต่ก็ต้องอยู่ที่ความสามารถนะคะแล้วแต่บางบริษัทเนาะไม่ได้รวมทั้งหมดแต่บัตรเครดิตเป็นสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝันอย่างบริษัทที่ทําอยู่ตอนเนี้ยที่ทําเป็น full time เนี่ยเด็กเขาก็จะมาขอนะคะขอให้กับไอ้ทางผู้บริหารเซ็นจะทําบัตรเครดิตเด็กๆทุกคนอ่ะพอทํางานปุ๊บอยากมีบัตรเครดิตเขาก็จะถามว่าเอาบัตรเครดิตไปทำอะไรอ่ะบอกไปผ่อนของครับไปผ่อนของถ้าผ่อนของก็จะพอเข้าใจอยู่แต่ไปบัตรรูดปืนนี่ก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งผ่อนของก็ใช่ค่ะซื้อก่อนก็ผ่อนทีหลังก็เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเรามีวินัยในการจ่ายก็คงไม่เป็นไรบัตรเครดิตเป็นสิ่งที่หลายคนใช้กันซึ่งบางคนก็ใช้อย่างไม่ระมัดระวังจนเกิดเป็นหนี้ก้อนโตและเสียดอกเบี้ยจำนวนมากแต่การใช้บัตรเครดิตถ้าฉลาดใช้อย่างถูกวิธีมีวินัยก็ให้ประโยชน์ต่อคนใช้ไม่น้อยนะคะมันจะมีทริคอยู่ว่าทำยังไงให้ใช้บัตรเครดิตโดยไม่เสียดอกเบี้ยสักบาทแถมยังได้สิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นส่วนลดหรือเครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตรเหมือนกับผลตอบแทนที่คืนให้กับนักลงทุนซึ่งก็น่าคิดว่าถ้าเราเอาหมวกของนักการเงินหรือนักลงทุนไปสวมตอนใช้บัตรเครดิตได้ก็อาจจะทำให้การเงินของเราดีขึ้นได้เดี๋ยวนี้ก็จะมาสรุปดูนะคะจากเพจลงทุนแมน7 กฎเหล็กการใช้บัตรเครดิตฉบับนักการเงินนักลงทุนค่ะเอาไปปรับใช้ดูนะคะจะเข้ากับเราไหม1คือเดือนนี้ใช้เท่าไหร่เดือนหน้าต้องโปะยอดที่ใช้ให้หมดเลยมิฉะนั้นเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยถึง2 ก้อนในอัตรา 16% ต่อปีก้อนแรกที่เราจะต้องจ่ายก็คือดอกเบี้ยจากยอดบัตรเครดิตทั้งหมดตั้งแต่วันที่เรารูดก้อนที่2คือดอกเบี้ยจากยอดค้างชำระและเพื่อหลีกเลี่ยงดอกเบี้ยบัตรเครดิตสุดโหดที่ 16% ให้จำไว้ว่าเดือนนี้ใช้เท่าไหร่และเดือนหน้าจะต้องปิดยอดหนี้ให้หมดเพื่อหลีกเลี่ยงดอกเบี้ยจากบัตรเครดิตที่ธนาคารเรียกเก็บ2ก้อนพร้อมกัน2อย่าคิดว่าใช้บัตรเครดิตเพื่อสร้างหนี้ระยะยาวแต่ให้คิดว่าเราใช้บัตรเครดิตเพื่อสภาพคล่องเพราะบัตรเครดิตก็คือบัตรที่ให้เครดิตเทอมกับลูกค้าผู้ใช้บัตรโดยให้ลูกค้ารูดใช้ไปก่อนแล้วจ่ายเงินทีหลังและต้องจ่ายให้ทันวันครบกำหนดชำระโดยบัตรเครดิตส่วนมากจะให้เครดิตเทอมกับผู้ใช้บัตรที่15 ถึง 50 วันนับจากวันที่เรารูดยกตัวอย่างเช่นเรารูดวันที่1 มกราคมสรุปยอดวันที่30 มกราคมครบกำหนดชำระวันที่19 กุมภาพันธ์ซึ่งถ้าเราจ่ายเงินได้ครบจำนวนทันวันครบกำหนดชำระก็คือ19 กุมภาพันธ์ก็เหมือนว่าเรารูดใช้จ่ายไปก่อนแล้วจ่ายหนี้คืนทีหลังได้ทันเมื่อเป็นแบบนี้เราจะไม่เสียดอกเบี้ยเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะแถมเสมือนได้สภาพคล่องระยะสั้นเข้ามาเพิ่มทำให้บางครั้งเราสามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดได้ดีขึ้น3หลีกเลี่ยงการนำบัตรเครดิตมากดเงินสดค่ะเพราะการกดเงินสดด้วยบัตรเครดิตหรือ Cash Advance จะไม่มีเวลาระยะเวลาที่ปลอดดอกเบี้ยนะคะคือดอกเบี้ยจะวิ่งตั้งแต่วันแรกที่เรากดทันทีด้วยอัตรา16%ต่อปีอันนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดที่มักจะคิด3%ต่อครั้งต่อยอดและภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าผู้ใช้บัตรเครดิตคุณมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินจริงๆก็ให้โทรศัพท์ติดต่อกับบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตหรือธนาคารเพื่อขอต่อรองดอกเบี้ยให้ถูกลงดอกเบี้ยที่ไปต่อรองนี้จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินแล้วก็ประวัติการใช้บัตรเครดิตว่าเคยติดเครดิตอยู่บูโรไหมถ้าคุณมีประวัติในการชำระเงินไม่ตรงเวลาก็ต้องระวังนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้เนาะ4คือระวังกับดักการผ่อน0%ค่ะต้องบอกว่าสินค้าหลายๆอย่างตอนนี้เสนอโปรโมชั่นผ่อน0%หลายรายการ ตั้งแต่ผ่อนสมาร์ทโฟนผ่อนตั๋วเครื่องบินผ่อนเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาหรือแม้แต่ค่าอาหารหนักๆยังแบ่งชำระด้วยโปรโมชั่นผ่อน0%แม้0%จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ใช้บัตรเครดิตแต่การผ่อน0%ก็อาจจะกลายเป็นกับดักได้ง่ายเช่นกันคุณลองนึกภาพตามว่าใน1 เดือนเราผ่อนสินค้าและบริการตามตัวอย่างที่ยกมาทั้งหมดอย่างผ่อนสมาร์ทโฟน0% 10 เดือนผ่อนตั๋วเครื่องบินเที่ยวญี่ปุ่น0% 6 เดือนผ่อนเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬา0% 5 เดือนผ่อนมื้ออาหารโอมากาเสะ0% 3 เดือนเมื่อเป็นแบบนี้ก็เท่ากับว่าเราต้องแบกค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระรายเดือนของทั้ง4 รายการนี้ไปอย่างน้อยอีก3 เดือนซึ่งในบางครั้งยอดใช้จ่ายในการผ่อนก็อาจจะเกินกำลังของเราเกินกำลังรายได้ค่ะหรือเงินเดือนที่เราได้รับไปแล้วพอเป็นแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราต้องแบกหนี้จากการผ่อนชำระไปแล้วก็ขาดสภาพคล่องในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย5คือเลือกบัตรเครดิตให้ตรงกับไลฟ์สไตล์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเป็นสิทธิพิเศษบัตรเครดิตแทบทุกค่ายค่ะก็มีสิทธิพิเศษที่แตกต่างกันไปทั้งแคชแบ็กเครดิตเงินคืนไปจนถึงแต้มสะสมสำหรับส่วนลดของรางวัลและสิทธิพิเศษต่างๆถ้าเราเลือกใช้บัตรเครดิตให้ตรงกับไลฟ์สไตล์เราก็จะได้ส่วนลดหรือเครดิตเงินคืนอย่างคุ้มค่ากับที่เราได้ใช้จ่ายไปเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นสายกินสายช็อปเลือกบัตรเครดิตที่มีส่วนลดร้านอาหารห้างสรรพสินค้าหรือบัตรเครดิตที่มีโปรโมชั่นกับ Grab Food Food Panda Shopee Lazada อย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้ให้คุ้มค่าสายท่องเที่ยวเลือกใช้บัตรเครดิตสะสมไมล์หรือสะสมสิทธิ์เลาจ์ในสนามบินเรียกรถลีมูซีนรับส่งได้เงี้ยสายเติมน้ำมันเลือกใช้บัตรเครดิตที่ให้เงินคืนสำหรับค่าเติมน้ำมันนี่มีเยอะเลยอย่างแล้วก็สายประหยัดอาจจะเลือกใช้บัตรเครดิตที่มีแคชแบ็กหรือเครดิตเงินคืนเวลาที่เราไปซื้อของหรือว่าใช้บริการเป็นประจำทุกวันอย่างเครดิตเงินคืนเมื่อซื้อของ7-11เครดิตเงินคืนค่ารถไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสิทธิพิเศษต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถประหยัดเงินได้มากขึ้นแล้วก็จะมีเงินเหลือเก็บได้มากขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าเราต้องระวังด้วยว่าสิทธิพิเศษเหล่านี้ก็อาจจะมากระตุ้นความอยากของเราให้ได้ใช้เงินเกินความจำเป็นได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน6คือตรวจสอบค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทุกครั้งโดยเฉพาะคนที่มีบัตรเครดิตมากกว่า2 ใบควรจะหมั่นสอบทุกสัปดาห์ว่าตอนนี้บัตรมียอดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ถ้าจะได้ดีให้ดีนะคะคนทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นประจำด้วยค่ะเพื่อป้องกันการรูดเกินกำลังที่เราจะจ่ายไหวจนอาจขาดสภาพคล่องในการใช้ชีวิตนะคะและสุดท้ายคือการใช้บัตรเครดิตเพื่อสร้างเครดิตให้กับเราในอนาคตมุมหนึ่งการใช้บัตรเครดิตก็เหมือนกับการสร้างประวัติการเงินน่ะคนที่มีประวัติการใช้บัตรเครดิตดีจ่ายด้วยวงเงินไม่เต็มเพดานแถมยังจ่ายเต็มจ่ายครบตรงเวลาคุณก็จะได้สิทธิ์ในการขอสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถหรือแม้แต่สินเชื่อธุรกิจในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าคนที่เครดิตไม่ดีค่ะจ่ายไม่ตรงก็ถือว่าเครดิตไม่ดีละนะคะจ่ายไม่ตรงเครดิตไม่ดีซึ่งในภาพที่หลายคนใช้นี่เป็นแบบไหนเราก็ไม่รู้นะบางคนก็ติดเครดิตบูโรเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะส่วนเช้านี้มีภาพออกมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังจัดยิ่งใหญ่มากต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์เยือนปักกิ่งค่ะมีภาพการเดินคู่เคียงข้างกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะคะที่ปักกิ่งค่ะที่ปักกิ่งได้เดินไอการต้อนรับนี่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากก่อนที่จะมีการเจรจากันเกิดขึ้นนะคะภาพนี้มาก่อนแล้วก็เห็นบอกว่าคะแนนนิยมที่ลดลงการเข้าไปพัวพันสงครามตะวันออกกลางของโดนัลด์ทรัมป์นี่ลดลงต่อเนื่องแล้วก็การเดินทางของจีนเดินทางจีนของทรัมป์ที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยเนี่ยก็จะเป็นการเยือนครั้งล่าสุดเขาถ้าเทียบปีนี้ปี2026ใช่ไหมเขาเคยเดินทางไปจีนตอน2017นะคะก็เป็น10 ปีมาแล้วนี่ก็ถือว่ามีความสำคัญมากเป็นพิเศษผู้ร่วมเดินทางก็มีกลุ่ม CEO ที่ต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆคนที่เดินทางมาจีนคนดังๆนะ CEO ดังๆนะอย่างอีลอนมัสก์ เจนเซนห่วงเจนเซนห่วงก็เป็นอินวิเดียนะคะซีอีโอของอินวิเดียก็เข้าร่วมทริปในนาทีสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันค่ะทั้มก็ออกมาพูดนะคะไอ้บรรยากาศการเดินทางไปเยือนในครั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าเนี่ยในรอบนี้ในการเดินทางเนี่ยพอเขาเจอสีจิ้นผิงคำแรกคำขอแรกของเขาต่อสีจิ้นผิงก็คือขอให้เปิดตลาดจีนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐด้วยนะในการเริ่มต้นประชุมสุดยอด2 วันเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่ทรัมป์ได้รับการต้อนรับจากสีจิ้นผิงบนพรมแดนด้านนอกอาคารพิธีการโอ่อ่ามากผู้นําทั้งสองจับมือและยิ้มให้กันอย่างอบอุ่นค่ะวงดนตรีบรรเลงเพลงชาตินะคะก่อนที่ผู้นําทั้งสองจะเดินผ่านแถวทหารเกียรติยศและเด็กๆที่ตั้งแถวโบกดอกไม้แล้วก็ธงชาติสหรัฐและจีนทรัมป์ตบหลังสีจิ้นผิงเป็นครั้งคราวค่ะมีการวิเคราะห์ในการเยือนในครั้งนี้นะคะว่าพลวัตอำนาจได้เปลี่ยนไปตั้งแต่การเยือนปักกิ่งครั้งสุดท้ายของทรัมป์ในครั้งนั้นจีนได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะต้อนรับทรัมป์อย่างหรูหราแล้วก็ซื้อสินค้าจากสหรัฐมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในครั้งนั้นจีนพยายามโน้มน้าวสหรัฐเกี่ยวกับสถานะที่การเติบโตของตนแต่ในครั้งนี้สหรัฐเป็นฝ่ายที่ยอมรับสถานะของตนไม่ต้องได้รับการกระตุ้นชี้เห็นว่าทรัมป์ได้นำคำว่า G2 กลับมาใช้ใหม่ซึ่งหมายถึงคู่หูมหาอำนาจในการพบกันกับสีจิ้นผิงครั้งล่าสุดที่การประชุมเอเปกเกาหลีใต้ตอนตุลาคมก็คงจะต้องจับตาดูนะคะในการเจรจาพบปะกันในครั้งนี้ค่ะเป็นงานใหญ่มากๆรอบนี้ของวันนี้เลยนะคะหมดเวลาค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะบุฟังพรุ่งนี้เจอกันค่ะวันศุกร์วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
8: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
9: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาเพื่อหาแนวทางป้องกันและรับมืออย่างเหมาะสม
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีประชาชนพบปลาหมอคางดำในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่ประชาชนได้ทดลองหว่านแหในพื้นที่ดังกล่าวและสามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลต่อระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาและอาชีพของชาวประมงในพื้นที่นั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมประมงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีข้อสั่งการให้กรมประมงสำรวจถึงสถานะการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นการเร่งด่วนแล้วและหากพบว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้นจะปรับแผนการรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังลายประเทศไทยเปิดแผนกวาดล้างห้องลายผิดกฎหมายยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์อย่างเป็นทางการภายในกลางปีนี
10: ้พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสปอส.เปิดเผยว่าจากการหารือกับลายประเทศไทยในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลและกลุ่มในแอปพลิเคชัน LINE เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพใช้ช่องทาง LINE หลอกลวงประชาชนโดย LINE ประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้รับการสนับสนุนจาก LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างห้องสนทนาหรือกลุ่ม LINE สำหรับการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทอย่างเด็ดขาดปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบขอปิดกั้นข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการได้ภายในกลางปีเพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: วุฒิสภาสหรัฐรับรองนายเควินวอชให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐมีมติรับรองนายเควินวอชซึ่งถูกเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคนใหม่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐด้วยคะแนนเสียง54ต่อ45เสียงท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นและความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์จากสถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้นายวอลช์วัย56ปีจะรับตำแหน่งประธานเฟดต่อจากนายเจอโรมพาวเวลที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานเฟดสมัยที่2ในวันที่15พฤษภาคมนี้ขณะที่หลายฝ่ายแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระทางการเมืองของเฟดเนื่องจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างประธานเฟดคนใหม่กับประธานาธิบดีทรัมป์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
3: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
5: กีฬาพารวย
2: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
6: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EPD มนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยธนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร091-789-3563 091-789-3563
7: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
8: ทราบแล้วเปลี่ยน เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้าต่างปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
9: นราพงศ์วัยวัฒน
10: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

ชรอันกลดกลมโทธนเสน่ห์คงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายเมื่อลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดี

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนสำหรับวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะครับเวลาเดิมนะครับเราพบกันที่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station ครับวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม13ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะครับซึ่งมีปรากฏการณ์หลายเรื่องในโลกใบนี้ที่น่าติดตามนะครับแต่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไปเยือนประเทศจีนของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้รวมเอานักธุรกิจเบอร์ต้นๆของอเมริกาไปร่วมเจรจาด้วยนะครับในลิสต์รายชื่อนี่มี CEO ถึง17คนนะก็เบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นท่านผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญคือ17ท่านที่ไปเนี่ยก็เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีผลต่อเศรษฐกิจทั้งสองประเทศนะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าคนทั้งโลกก็เรียกว่าหยุดหายใจแป๊บหนึ่งแล้วก็คิดว่าเอ๊ะตกลงรบกันมาตั้งนานตกลงจะกลับมาค้าขายกันอีกหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับนะขณะเดียวกันก็ มองในเรื่องของยุทธศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับว่าทรัมป์คงจำเป็นจะต้องไปคุยกับต้นทาง เพราะจีนมีความร่วมมือกับอิหร่านหลายเรื่องนะครับจีนซัพพลายเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ให้กับอิหร่านอิหร่านก็ขายน้ำมันราคาถูกให้กับจีนเป็นข้อตกลง 20-30 ปีปัจจุบันที่ผ่านมาจีนก็ซื้อน้ำมันราคาถูกมากจากอิหร่านมายาวนานนะครับปัจจุบันนี้จีนถือเป็นประเทศที่มีสำรองน้ำมันเยอะที่สุดเกือบจะที่สุดในโลกนะเป็นการสำรองที่กันหลังจากที่ซื้อมาจากต่างประเทศนะครับงั้นรอบนี้ต้องติดตามท่านผู้ฟังทีนี้ผมเรียนท่านผู้ฟังไปว่าเวลาดาวพฤหัสจะเดินซึ่งพฤหัสนี้เป็นดาวเจ้าการสำคัญของความเป็นไปของมวลมนุษยชาติพฤหัสเป็นดาวแห่งมโนธรรมสำนึกพฤหัสเป็นดาวแห่งคันลองของสังคมเป็นเจ้าเรือนสุภะกำลังจะเดินมาเป็นสีกับชะตาโลกก็คือดวงของโลกใบนี้ในวันที่31พฤษภาแต่ท่าทีของท่านประธานาธิบดีทรัมป์ที่ลงจากเครื่องนะก็ชูกำปั้นขวามเลยท่านผู้ฟังท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็เตรียมการต้อนรับเป็นอย่างดีนะมีนักเรียน300คนมีกองทหารเกียรติยศก็ใหญ่อลังการระดับโลกนะไม่ได้ต้อนรับใครขนาดนี้มานานแล้วนะครับนะแต่ถ้ามีการเปิดเพลง YMCA ด้วยผมว่าทรัมป์อาจจะปึ้งกว่านี้นะแต่ว่าไม่มีเพลงนี้เพราะฉะนั้นก็เลยยืนถือคำปั้นเดินลงมานะครับแต่ผมคิดว่าชะตาโลกเนี่ยความรู้สึกของประชากรโลกพลเมืองโลกทุกคนต้องการความสงบอยากให้เรื่องที่ขัดแย้งเนี่ยมันยุติเร็วๆแล้วก็จะได้กลับมาเดินหน้าชีวิตให้เป็นปกติ แต่ว่าความต้องการของทรัมป์ซึ่งเป็นนักธุรกิจการเมืองถ้าอะไรมันจบง่ายมันก็ไม่ถูกสิครับถูกไหมฮะมันก็ต้องจบยากนิดนึงนะนั้นเราก็ต้องรอติดตามแน่ๆว่าความจะหาข้ออ้างเรื่องไหนที่จะมาเป็นประเด็นเพิ่มกระแสความขัดแย้งเข้าไปอีกหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามท่านผู้ฟังครับเวลาดาวพฤหัสเคลื่อนเนี่ยมันมักจะเกิดปรากฏการณ์นะความสั่นคลอนตอนนี้ถามว่าความสั่นคลอนมันชัดเรื่องอะไรครับผมดูแนวโน้มนะวันนี้ทรัมป์เองอาจจะไม่ได้เลือกเนโต้หรือยุโรปเป็นพันธมิตรใกล้ชิดทรัมป์เองอาจจะ มีวิธีการทำให้สภาพเศรษฐกิจในตะวันออกกลางสั่นคลอนนะทรัมป์ผู้ซึ่งเคยมาเยือนจีนเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วอาจจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์แล้วก็คิดว่าก็ยักษ์ใหญ่สองยักษ์ใหญ่ก็จับมือกันไปแล้วก็เป็นการขานอำนาจรัสเซียด้วยอันนี้ก็เป็นได้นะครับก็คนที่เขามีวิสัยทัศน์มองเห็นอะไรไกลกว่าเราลึกกว่าเราหรืออยู่สูงกว่าเราก็เป็นธรรมดาที่เขาอาจจะเห็นได้ไกลกว่าท่านผู้ฟังแต่เวลาพฤหัสจะยกก็มักจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้นะย้ายสลับขั้วเปลี่ยนไปมาการแสดงของพละกำลังของอีกฝากฝั่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้ถ้าภาพใหญ่ๆก็เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะขณะนี้เองผมขอเอาภาพของซีอีโอ17ท่านที่เดินทางไปด้วยนะโอ้โหนี่มีเอลอนมัสก์ทิมคุกนะมีผู้บริหารซิตี้แบงก์โกลแมนแซกแบล็กร็อกวีซ่ามาสเตอร์ไปหมดควอลคอมไมครอนไปกันหมดเลยเบอร์ใหญ่ๆ GE นะครับนะเพราะฉะนั้นรอบนี้การแสดงออกอย่างชัดเจนของทรัมป์คือการสื่อถึงเจตจำนงอย่างชัดเจนว่าเราเตรียมที่จะมาร่วมกันค้าขายกับจีนฟังแล้วก็เข้าใจว่าทรัมป์วางแผนยังไงนะครับแต่ท่านผู้ฟังครับคนอเมริกันกับคนจีนเขารู้มานานแล้วว่าจีนเป็นแหล่งผลิตเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ให้กับอเมริกานะคือทำกันมาอย่างนี้เป็น20 ปีแล้วครับเราไปซื้อของในคอสโก้ในอเมริกาเนี่ยนะครับหรือว่าไปในห้างใหญ่ๆของส่วนใหญ่เนี่ยมาผลิตจากจีนตั้งนานแล้วนะวันนี้ก็ภาพนี้ก็ทรัมป์ต้องการจะสื่อสารกับโลกแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะผมก็จะชวนท่านผู้ฟังมาดูดวงดาวนะว่าเวลาดาวมันเป็นแบบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะปรากฏชัดขึ้นนะครับคือ การเปลี่ยนทายพลังงานหรือการขยับสลับเปลี่ยนขั้วอำนาจที่จะเกิดขึ้นวันนี้เราถ้าเกิดว่าจีนตกปากรับคำร่วมไม้ร่วมมือกับอเมริกาจริงๆพอคิดว่าของที่ผลิตตอนนี้ก็ไม่ไหวนะกำลังซื้อคนทั้งโลกก็ไม่ไหวน้ำมันที่จะส่งจากอิหร่านมาที่เราก็ลำบากนะคืออเมริกาไปดับที่ต้นทางเนี่ยท่านผู้ฟังส่วนอเมริกาเองก็เตรียมตัวไว้แล้วครับเพราะว่าก็มีช่องทางน้ำมันจากเวเนซุเอลาแล้วก็น้ำมันสำรองที่ตนเองมีเพราะฉะนั้นหมากนี้ก็ที่เราเคยคิดว่าทรัมป์นี่แกบ้าๆบอๆนี่มันต้องคิดใหม่ท่านผู้ฟังถูกไหมครับอ่ะทีนี้ชวนท่านผู้ฟังมาดูในสเกลที่เล็กลงมาสเกลที่เล็กลงมาถ้ามาดูประเทศไทยเราเอาเล็กลงมาหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ภาพการพักโทษของท่านทักษิณก็เป็นภาพที่ทุกบ้านได้เห็นนะครับแล้วก็ มีปรากฏการณ์ที่ผู้คนพี่น้องเสื้อแดงไปต้อนรับนะก็ทำให้คนไทยต้องตื่นขึ้นมาจากภวังค์ แล้วก็ต้องจดจำได้ว่าท่านทักษิณเนี่ยท่านมีบทบาทนั้นผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าบทบาทของท่านก็จะโดดเด่นชัดขึ้นเพียงแต่คงจะไม่ทำแบบรอบที่แล้วนะครับนะเพราะว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยสามารถมีครูใหญ่ได้เนี่ยนะทางฝากฝั่งนี้ก็สามารถจะมีผู้ใหญ่บ้านที่ไม่ได้แสดงตัวก็ได้ถูกไหมครับมันก็จะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้แหละซึ่งเราต้องติดตามดูกันต่อไปท่านผู้ฟังส่วนท่านผู้ฟังกับผมนะซึ่งเราเป็นชาวบ้านนะเวลาพฤหัสยกนี่มันก็จะเกิดปรากฏการณ์ถ้ามีกิจการมีครอบครัวนะธาตุดินจะสั่นคลอนท่านผู้ฟังครับพฤหัสใกล้ๆยกนี่มีรายงานแผ่นดินไหวหลายที่นะครับมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกนะ มีการประกาศให้เฝ้าระวังหลายจุดนะแล้วมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่ธาตุดินถดถอยซึ่งวันนี้ผมอยากจะเอาความรู้เรื่องฮวงจุ้ยมาแบ่งปันท่านผู้ฟังนะครับว่าให้ท่านสังเกต ว่าปัญหาในบ้านท่านเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้าง แล้วปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของทาสคนจีนนี่เก่งนะครับตีความทิศต่างๆให้ออกเป็นทาสแล้วก็เปรียบเทียบทาสต่างๆทั้ง5เนี่ยให้เป็นเรื่องของพฤติกรรมอารมณ์การกระทำความคิดของผู้คนนะที่ได้รับทาสนั้นเต็มที่หรือขาดแคลนทาสนั้นซึ่งอธิบายความได้ดีมากนะผมอ่านตำรามาหลายเล่มแล้วก็ประสบการณ์ที่ไปดูก็คือแบบนี้เลยท่านผู้ฟังนั้นวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังลองดูนะครับถ้าบ้านเราหน่วยงานองค์กรครอบครัวกำลังตกอยู่ในสภาพแตกแยกคุยกันไม่รู้เรื่องพูดอะไรมันก็ไอ้ฝั่งนั้นก็อย่างนั้นไอ้ฝั่งนี้ก็อย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าธาตุดินถดถอยธาตุดินเสื่อมคลายปัจจุบันนี้ดาวพฤหัสที่กำลังจะเดินนะเคลื่อนออกจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีกรกฎพฤหัสก็จะเปลี่ยนไปนอกจากตรีโกณก็จะเข้านะเป็นเรือนอรินะของดาวราหูและพฤหัสก็จะตรีโกณกับดาวเสาร์ก็จะเป็นเชิงมุมที่เปลี่ยนแปลงผมอยากให้ท่านผู้ฟังลองดูนะครับว่าถ้าเรา ความปรองดองในบ้านมีน้อยถึงตำราองค์จุ้ยเขาบอกว่าธาตุดินไม่ค่อยมีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเราจะเพิ่มธาตุดินให้แข็งแรงจะทำยังไงแล้วลองมาตีความถึงท่านผู้ฟังครับว่าธาตุแต่ละธาตุนะที่เป็นความหมายทางองค์จุ้ยเนี่ยเขาให้คำจำกัดความไว้ว่าอย่างไรเพราะตำราของจุ้ยบอกว่าธาตุมีทั้งหมด5ธาตุหรือเบญจธาตุนะครับธาตุไม้เอาเริ่มจากธาตุน้ำก่อนนะฮะธาตุน้ำเนี่ยฮวงจุ้ยก็หมายถึงเรื่องของความการสื่อสารการติดต่อสื่อสารธาตุน้ำคือการลักษณะธรรมชาติของน้ำคือมันไหลไปไหลมาท่านผู้ชมนะธาตุน้ำเป็นเรื่องของการปรับตัวเพราะน้ำมีความยืดหยุ่นมากสามารถจะไหลเข้าไปอยู่ในรูปทรงอะไรก็ได้ไปอยู่ในทรงกลมก็เป็นทรงกลมไปสามเหลี่ยมก็เป็นสามเหลี่ยมธาตุน้ำจึงมีความยืดหยุ่นแล้วก็ลื่นไหลนะครับและขณะเดียวกันธาตุน้ำเป็นเรื่องของการประสานงานสื่อสารและเป็นเรื่องของกระแสการเงินบ้านไหนธาตุน้ำไม่ค่อยดีนะท่านฟังมีน้ำเน่ามีน้ำขังนะเปิดน้ำแล้วน้ำไม่ไหลน้ำรั่วเป็นประจำก็จะสังเกตเลยว่าโอ้บ้านนี้นี่การเงินมีปัญหาการสื่อสารมีปัญหานะคนไม่ยืดหยุ่นคำว่ายืดหยุ่นนี่จะต้องเป็นเรื่องของการสื่อสารถูกไหมครับนั้นก็ท่านต้องสังเกตบ้านไหนเช่นเข้าไปแล้วแบบโอ้ท่อเป็นสนิมเลยนะอันนี้ก็น้ำมีปัญหาถ้าเกิดบ้านไหนน้ำเน่าเยอะๆนะอยู่ในจุดที่มันมีน้ำขังเฉอะแฉะความไม่มั่นคงทางใจจะมีเยอะท่านผู้ฟังครับเพราะธาตุน้ำเป็นเรื่องของความสงบทางใจด้วยนะสังเกตไหมครับ

0: ประจำที่ทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้นะครับเมื่อกี้ธาตุน้ำนี่คือทิศเหนือนะครับตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะถ้าธาตุไม้ท่านดีนะครับบ้านนั้นก็จะเป็นคนที่ใช้เหตุผลในการพูดคุยกันท่านถ้าไม้อยู่ในสัดส่วนพอดีนะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลมีวิชาความรู้ที่จะคุยกันนะยิ่งบ้านไหนมีไม้ใหญ่บ้านนั้นก็มักจะคุยกันด้วยหลักวิชาแต่ถ้าไม้เยอะต้นไม้ใหญ่แข็งแกร่งมากอันนี้ระวังนะว่าต่างฝ่ายต่างใช้นะจุดยืนเหตุผลของตนเองโดยไม่ฟังอีกฝากฝั่งหนึ่งคือไม้มันแข็งแกร่งเกินไม้ก็เลยยอมหักไม่ยอมงอเพราะธาตุไม้ก็สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นบ้านไหนก็ตามที่ สังเกตไหมครับคนไทยโบราณส่งลูกหลานมาเรียนอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่วัดอยู่กับกุฏิพระมีต้นไม้ใหญ่นะสังเกตว่าไม้ใหญ่เนี่ยมีผลมากในเรื่องวิชาการแคมปัสขนาดใหญ่มหาวิทยาลัยจะเป็นมหาวิทยาลัยที่วิชาการโดดเด่นถ้าเป็นสังเกตมักจะมีไม้ใหญ่ๆอยู่นะธาตุไม้คือวิชาการคือประสบการณ์ความรู้นะคือการงอกเงยของกำลังสติปัญญาบ้านไหนที่ตะวันออกที่ตะวันออกเฉียงใต้เสียหายไม่ต้องไปถามเรื่องการเรียนรู้ไม่ค่อยอยากเรียนรู้นะหรืออาจจะไม่ได้ใช้เหตุผลคุยกันเถียงกันซะมากท่านผู้ฟังแต่ถ้าเกิดบ้านไหนต้นไม้มันเยอะรกครึ้มอันนี้ก็เรียกว่าต่างคนต่างมีอัตราตัวตนละฉันกับเธอยืนคนละจุดเธอเชื่อเรื่องหนึ่งฉันเชื่อเรื่องหนึ่งเถียงกันไปเถียงกันมาธาตุไม้จึงมีความสําคัญท่านผู้ฟังครับถัดมานะครับธาตุไฟธาตุไฟเนี่ยมันหมายถึงแพชชั่นนะเหมือนกับที่เราบอกว่าเรามีไฟในตัวนะมันหมายถึงทิศใต้ด้วยนะที่ไหนธาตุไฟดีทิศใต้ดีคนมักจะมีพละกำลังทางใจทำอะไรไม่ลดละง่ายมีความพยายามมีความภาคเพียรมีความอุตสาหะเพราะธาตุไฟมีกำลังนะบ้านไหนไฟถดถอยนี่ถดถอยยังไงชยุทธโอ้โหเข้าไปในบ้านมืดครึ้มไปหมดเลยพวกที่บ้านมืดครึ้มนี่ต้องระวังนะท่านผู้ฟังนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะถูกหยินเข้าไปครอบงำอารมณ์ของผู้คนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนั้นธาตุไฟจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งธาตุไฟยังหมายถึงปัญญานะปัญญาคืออะไรครับปัญญาคือความรู้คือ wisdom นะคือความระลึกรู้ของคนซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะบ้านไหนธาตุไฟมีกำลังดีคนจะมีสติมีสัมปชัญญะนะดังนั้นบ้านไหนชอบบรรยากาศสลัวๆทึมๆชยุทธชอบอันนี้ปัญหามาแล้วครับธาตุไฟบกพร่องหรือถ้าท่านเจอใครสักคนหนึ่งที่คุยอะไรก็เหตุผลหาไม่เจอนะแล้วก็เป็นคนเขาเรียกยกเลิกง่ายอะไรก็ไม่รู้ใครคุยมาก็ถ้าทางมันจะยากไม่เอาดีกว่าไอ้นี่ธาตุไฟไม่มีในตัวนะงั้นการที่คนจะมีสติปัญญาแข็งแกร่งมีความมุ่งมั่นธาตุไฟจะต้องแข็งแกร่งนะครับขออนุญาตทักทายแฟนรายการนะคุณสุนทรคุณสมใจคุณวรินทร์คุณสุธัญญาคุณพรพันธ์เดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาตอบเบรกหน้าผมไปเติมน้ำอุ่นแป๊บหนึ่งท่านผู้ฟังรู้สึกเสียงจะหายไปท่านผู้ฟังครับเบรกหน้าพบกับทุบโต๊ะโหนนะตอนนี้พักสัก 3-4 นาทีนะเชิญเลยครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: กลับมาคุยกันต่อท่านผู้ฟังครับไปเก็บน้ำอุ่นมานะฮะให้เสียงใสขึ้นสักหน่อยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงผมเอาเรื่องธาตุมาคุยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้รับผลกระทบทุกคนครับผู้ฟังโลกมีความเปลี่ยนแปลงมากนะครับถ้าเราสามารถจะดูแลตัวเองได้ทำให้ธาตุทั้งหมดมันเกิดความสมดุลมันก็ ช่วยได้ในระดับหนึ่งครับเมื่อกี้เราค้างอยู่ที่ธาตุไฟบ้านไหนที่ธาตุไฟเด่นคนจะมีความมุ่งมั่นมีกำลังสติปัญญานะจะเชื่ออะไรเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อไปเพราะว่านะคือเราสแกนกรรมได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันต้องหาเหตุผลเชื่อด้วยเหตุและผลธาตุไฟในตัวบุคคลสำคัญมากคนที่มีธาตุไฟในตัวเด่นมากจะมีความตื่นรู้เสมอท่านผู้ฟังนะฟังอะไรก็คิดวิเคราะห์ทบทวนสังเคราะห์เอมันใช่ไม่ใช่ดูแล้วมันไม่ใช่ผมเสียเวลาฟังนะครับบางทีการที่สังคมเราขาดการคิดเชิงวิเคราะห์ก็หมายความว่านี่แหละครับนะทำให้เราถูกหลอกลวงไปได้ง่ายท่านผู้ฟังฉะนั้นคนในบ้านของเรานะครับก็จำเป็นธาตุไฟอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ทิศใต้ธาตุไฟอยู่ที่แสงสว่างธาตุไฟอยู่ที่การไหลเวียนถ่ายเทของแสงอาทิตย์ที่ผ่านเข้ามาในตัวบ้านนะครับนะธาตุไฟยังไม่ถึงความโปร่งโล่งจำเป็น ยุคนี้ เป็นยุคธาตุไฟเป็นยุคที่9จึงจำเป็นที่ทุกคนต้องคิดด้วยหลักเหตุผลจริงๆท่านผู้ฟังข่าวแต่ละวันนี้มันก็พลิกไปพลิกมานะครับถ้าเราเอาข่าวอย่างเดียวถ้าจะเหนื่อยโชคดีเดี๋ยวนี้หลายสื่อก็วิเคราะห์อะไรให้เราฟังเยอะท่านผู้ฟังครับธาตุดินบ้านไหนนะครับไม่ค่อยมีความมั่นคงทางอารมณ์ไฟนี่คือปัญญาธาตุไม้คือหลักการวิชาการแต่ไฟนี่คือปัญญาส่วนธาตุดินนี่คือความมั่นคงมั่นคงยังไงมั่นคงทางอารมณ์มั่นคงในเรื่องของความเป็นหนึ่งเดียวบ้านไหนธาตุดินไม่ค่อยดี สังเกตครอบครัวบ้านแตกสลายขาดคุยกันไม่รู้เรื่องคนก็ขาดความหนักแน่นแน่นอนครับบ้านที่คนขาดความหนักแน่นมันไม่ใช่เหตุผลคุยกันหรอกครับทุ่มเถียงบางทีก็ทุบตีกันนะ หรือไม่ก็นี่แหละครับใช้วาจาทำลายกันธาตุดินยังไม่ถึงความสามัคคีด้วยนะครับคนเรานี่ถ้าอยู่ท่ามกลางครอบครัวบ้านเรือนที่ไม่มีความสามัคคีก็มักจะเป็นคนมีความอ่อนไหวทางอารมณ์นั่นคือธาตุดินอ่อนเราจะสังเกตว่าเราคุยกับใครสักคนหนึ่งถ้าเขาเปราะบางมากๆนะนิดหนึ่งก่อนน้ำตาร่วงน้ำตาเร็ดคุยโดนแรงประทะนิดหน่อยนะทนไม่ไหวอันนี้ธาตุดินไม่แข็งแรงท่านผู้ฟังก็ไปลองดูบ้านเราธาตุดินอยู่ที่ไหนครับทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับท่านผู้ฟังไปหาดูแล้วกันตกเฉียงใต้มีปัญหาไหมนะธาตุดินยังหมายถึงพื้นที่ส่วนรวมที่สมาชิกในบ้านควรจะได้ใช้ร่วมกันเช่นห้องรับประทานอาหารห้อง living room นะครับ ห้องที่สมาชิกทุกคนเนี่ยได้มาแบ่งปันความคิดเห็นกันบ้านไหนที่ต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวทำใจเลยครับไอการที่จะมารวมใจกันเนี่ยยากท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ปัจจุบันนี้ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นงี้นะครับนะบางบ้านที่ผมไปเยี่ยมเนี่ยกินข้าวไม่เคยตรงเวลากันเลยต่างคนต่างกินทำไมล่ะผมถามแม่อาจารย์ก็อยู่ที่ทำงานก่อนกลับก็สั่งแกร็บมาก็ได้อยากกินอะไรก็ได้นึกออกไหมครับมาบ้านนี่ก็ต้องจัดเตรียมหุงหาอาหารและผู้ฟังอย่าลืมนะครับโลกสมัยใหม่เนี่ย ที่เราใช้ชีวิตแล้วก็มีอาหารทานอร่อยอร่อยอาหารหลายประเภท เวลาเขาปรุงมาให้เราเนี่ยมีสารกันเสียไหมผงชูรสเยอะไหมแต่งกลิ่นเจือสีปรุงรสเยอะไหมนี่ยังไม่รวมไปพวกอัลตราโปรเซสฟู้ด UPF ไอ้พวกนี้แทบจะไม่มีสารอาหารเลยมีแต่สารปรุงแต่งทำให้มันอร่อยนะระวังให้ดีนะครับสมัยนี้ป่วยกันง่ายเพราะว่าไอ้แบบนี้นะครับท่านผู้ฟังครับงั้นตกเฉียงใต้หรือธาตุดินพื้นที่ส่วนรวมส่วนกลางของครอบครัวจึงมีความสำคัญท่านผู้ฟังนะบ้านไหนโต๊ะกินข้าวแทบจะไม่ได้นั่งด้วยกันเลยธาตุดินหายครับ บ้านไหนพ่อกินเวลาหนึ่งแม่กินเวลาหนึ่งลูกกินเวลาหนึ่งแล้วมันจะเอาเวลาที่ไหนมาแบ่งปันแชร์ความรู้สึกความคิดเห็นกันก็ธาตุดินหายอีกถูกไหมครับจำเป็นฮะถัดมาคือธาตุทองธาตุทองคืออะไรครับธาตุทองคือความสุขธาตุทองคือระเบียบวินัยบ้านไหนก็ตามนะครับที่ดินแข็งแรงดีแล้วก็จะทำให้ทองก่อกำเนิดเพราะถ้าบ้านไหนมั่นคงทางอารมณ์มีความสามัคคีมีความหนักแน่นก็มีความสุขครับแล้วก็มีระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิตเห็นไหมครับห้าธาตุเนี่ยมันร้อยเรียงสอดรับกันสนับสนุนกันท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นธาตุทั้งห้าในทางฮวงจุ้ย ให้ความหมายแบบนี้นะครับไม่ใช่ถึงเวลาท่านก็เดี๋ยวมีไอ้นายไปตั้งไอ้นี่ไปแปะนะนี่ผมเห็นแล้วผมก็เห็นใจนะแต่ว่าในทางปรัชญาอย่างลึกซึ้งเนี่ยนะถ้าชาวจีนเขาให้ความหมายไว้แบบนี้ครับเขาไม่ใช่ถึงเวลาท่านให้เอาวัตถุมงคลไปตั้งมงคลตั้งตรงนี้ตั้งตรงนี้ก็ตัวคนไม่เป็นมงคลแล้วมันจะเป็นมงคลได้ยังไงผมก็สงสัยนะผมเนี่ยก็เดินหน้าไปอธิบายชาวบ้านแบบนี้ทุกวันท่านผู้ฟังครับนะเพราะฉะนั้นธาตุทั้ง5น้ำไม้ไฟดินทองจึงเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ประคับประคองสนับสนุนกล่อมเกลาหล่อเลี้ยงอารมณ์ความคิดสติปัญญาความลึกซึ้งของจิตใจของผู้คนได้อย่างแน่นอนท่านผู้ฟังจึงจำเป็นท่านต้องดูครับวันนี้บ้านเราเป็นยังไงบ้างแล้วมันขาดธาตุอะไร แล้วมันขาดธาตุอะไรเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันว่าเราจะเสริมธาตุแต่ละบ้านยังไงนะครับตอนนี้ก่อนที่จะรับสายโทรศัพท์ทักทายแฟนรายการสักนิดนะครับเบอร์โทรศัพท์ของเราในรายการดูดวงก็อาจจะดีนะเพราะว่าเสียงผมวันนี้ไปไหนหมดไม่รู้นะเบอร์โทรศัพท์ของเราก็276-3632และ276-3633ครับใครจะดูดวงสดหน้าใหม่นะครับพี่สมใจบอกว่าที่บ้านชอบนั่งทำงานอ่านหนังสือที่โต๊ะทานข้าวคาจานไม่เป็นไรครับหมายความว่าเวลาทานข้าวก็ทานใช่ไหมครับเวลาทำงานก็ทำถูกไหมครับไม่ได้ทำทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันนะครับถูกไหมฮะก็ต้องทำเป็นคนละเวลานะเพราะว่าเวลารับประทานอาหารเนี่ยเป็นเวลาที่ไม่ควรจะมีอะไรมารบกวนบางคนบอกโอ้ยชยุทธโต๊ะอาหารนี่นั่งดูทีวีกันไป attention หรือความสนใจที่เรามีมันก็อยู่ที่จอนะครับแต่ถ้าไม่มีจอทีวีเลยมีแต่คนตรงหน้ามีพ่อมีแม่มีภรรยามีสามีมีลูก เราก็ต้อง attention คนเหล่านี้ถูกไหมครับ ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูพฤติกรรมขณะทานอาหารนะครับอ้าววันนี้ ผมคิดว่าเสียงผมคงไปไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมจะไปทานน้ำผึ้งผสมมะนาวท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจก็ติดตามได้ที่ Facebook ของผมนะทุบโต๊ะโหนไปฟังย้อนหลังได้ใน YouTube นะครับนะก็จริงๆมันมีข่าวนึงกรณีที่มีคนเอาเงินมาลงทุนบ้านเราเยอะแต่ว่าเดี๋ยวขยายความวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านทำงานอย่างมีความสุขนะฮะเดี๋ยวผมเปิดเพลงบรรเลงคลอไปเบาๆให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับพรุ่งนี้ทุบโต๊ะโหนก็เชื่อว่าเสียงจะดีขึ้นวันนี้แล้วเราก็กลับมาพบกันตรงนี้ FM 97นะฮะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกับการทำงานนะสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิ ิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริง
4: คิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
5: คลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุล
6: โบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
6: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยสิ
5: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
6: นยังไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: ณราพงศ์วัยวัฒน
10: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยน
12: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
13: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้าตาปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงปืน11นัดบริเวณแนวชายแดนโอสเม็ดแล้วด้านกองกำลังสุรนารียังคงเฝ้าระวังคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดผู้นำฝ่ายค้านเน้นย้ำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรผู้นำสหรัฐและจีนเริ่มต้นการประชุมสุดยอดที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติประกาศกฎใหม่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแข่งขันและเพิ่มความยุติธรรมในการตัดสินต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงปืน11นัดบริเวณแนวชายแดนโอสเม็ดใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมขณะที่ทหารได้ตรึงกำลังตลอดแนวชายแดน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้รับรายงานกรณีทหารกัมพูชายิงปืน11นัดตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาดเชิงจังหวัดสุรินทร์แล้วจากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งของกัมพูชาไม่ได้หมายยั่วยุไทยแบบเห็นชัดเจนเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนพร้อมย้ำว่าจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงเฝ้าระวังคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดและจะรวบรวมหลักฐานที่กัมพูชาละเมิดแถลงการร่วมเพื่อดำเนินการต่อไป
3: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับกรมทหารพรานที่13และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับคนไทย24รายลักลอบข้ามแดนไปกัมพูชาเพื่อรับจ้างเปิดบัญชีม้าก
4: องกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับกรมทหารพรานที่13และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการสกัดจับคนไทย24รายแบ่งเป็นชาย12คนหญิง12คนขณะลักลอบเดินลัดเลาะแนวชายป่าเขตแดนหวังหลบหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่เพื่อข้ามไปยังฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านโนนสาวเอหมู่2ตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นและควบคุมตัวทั้งหมดไว้ได้ก่อนนำตัวมาสอบสวนที่กองร้อยทหารพรานที่1301ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพว่ามีนายหน้าติดต่อชักชวนผ่านเครือข่ายจัดหางานเถื่อนให้ลักลอบเดินทางเข้าไปยังฝั่งกัมพูชาเพื่อรับจ้างเปิดบัญชีม้าให้กับขบวนการผิดกฎหมายโดยเสนอค่าจ้างสูงถึงคนละ 25,000 บาทมีคนไทยทำหน้าที่ลำเลียงมาส่งบริเวณชายแดนก่อนจะมีชาวกัมพูชามารับช่วงพาข้ามแดนอีกทอดหนึ่งอย่างไรก็ตามแผนลักลอบข้ามแดนนี้ไม่สำเร็จเมื่อเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพบพิรุธและเข้าจับกุมได้เสียก่อนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง24รายส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งขยายผลสาวถึงเครือข่ายนายหน้าและขบวนการเปิดบัญชีม้าข้ามชาติที่อยู่เบื้องหลังต่อไปสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังกับลายประเทศไทยเตรียมกวาดล้างห้องลายผิดกฎหมายปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์
5: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสปอส.เปิดเผยว่าจากการหารือกับหลายประเทศไทยในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลและกลุ่มในแอปพลิเคชัน LINE เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพใช้ช่องทางไลน์หลอกลวงประชาชนโดยไลน์ประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้รับการสนับสนุนจาก LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างห้องสนทนาหรือกลุ่มไลน์สำหรับการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทอย่างเด็ดขาดปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบขอปิดกั้นข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการได้ภายในกลางปีเพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ผู้นำฝ่ายค้านเน้นย้ำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
6: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแถลงภายหลังเข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยความสำนึกของความเป็นผู้แทนราษฎรและเป็นตัวแทนของประชาชนในการที่จะให้ข้อเสนอแนะตรวจสอบทวงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านให้เร็วที่สุดเพื่อให้รัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ
7: ์ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับผมขอให้คำมั่นสัญญาต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านว่าผมจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎรความเป็นตัวแทนของประชาชนในการให้ข้อเสนอแนะและก็ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยผมจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านโดยเร็วที่สุดครับเพื่อให้องค์ประกอบของรัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ์
6: นอกจากนี้นายณัฐพงษ์ยังแสดงความคาดหวังให้รัฐสภาเดินหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนและเตรียมหารือพรรคร่วมฝ่ายค้านเกี่ยวกับการผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและการติดตามร่างกฎหมายที่รัฐบาลยังไม่ส่งกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาอีกด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งส.ส.ส่วนใหญ่นำปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและปัญหาค่าครองชีพเข้าหารือ
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารำประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือในที่ประชุมโดยส.ส.ส่วนใหญ่ยังคงสะท้อนปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและภาคการเพาะปลูกนอกจากนี้ยังมีการหยิบยกปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอรวมถึงถนนชำรุดเสียหายที่กระทบต่อความปลอดภัยในการสัญจรพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน
9: ตำบลมุ่งเตี้ยอยู่ในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญ12หมู่บ้าน 2,000 ครัวเรือน 6,000 จำนวนประชากรแต่คุณภาพของประปาหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างต่ำก็อยากจะฝากทางกระทรวงมหาดไทยไปยังการประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตในการให้บริการให้ครอบคลุมเพิ่มเติมมากขึ้นครับ
10: ขอฝากไปยังกรมทรัพยากรน้ำให้ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนเพราะครอบคลุมไปถึง4หมู่บ้าน 1,500 ครัวเรือนให้เร่งก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มากแบบฐานแผ่บ้านเจริญชัยตำบลท่าศิลาอำเภอสองดาวเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดที่ใช้อย่างทั่วถึง
9: ผ
11: ผมขอหารือนะครับผ่านท่านประธานไปยังอธิบดีกรมชลประทานครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยได้รับการประสานงานจากประชาชนแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นของตำบลจางเหนืออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางขอให้มีการเร่งรัดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งอ่างเก็บน้ำนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีพื้นที่รับประโยชน์จากการใช้น้ำทางพื้นที่มากกว่า 1,998 ไร่ครับซึ่งมีประชาชนที่สามารถรับประโยชน์จากการใช้น้ำมากกว่า 3,000 คนครับ
12: นอกจากนี้ยังมีสสหลายคนสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านอื่นๆเช่นปัญหาการไม่มีที่ดินทำกินปัญหาค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำหนดมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
1: ปตท.วิเคราะห์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคาดการแนวโน้มสถานการณ์ตลาดน้ำมันระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมนี้พบว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในตลาดโลกมีทิศทางปรับตัวลดลงโดยน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่105เหรียญ39เซนต์ต่อบาร์เรลและน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่156เหรียญ29เซนต์ต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอใหม่ของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งโดยระบุว่าไม่สามารถยอมรับได้ส่งผลให้ความหวังที่อุปทานน้ำมันจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววันนี้ยังคงเป็นไปได้ยากด้านสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านได้โจมตีเรือกองทัพสหรัฐบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนำไปสู่การตอบโต้ทางทหารต่อฐานยิงขีปนาวุธและท่าเรือสำคัญในเกาะเกชปตท.ยังประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันช่วงสัปดาห์หน้าว่าตลาดยังคงมีความผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและมาตรการตอบโต้ทางทหารที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถอดธุรกิจ9รายการออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติต่างด้าวเพื่อลดความซ้ำซ้อนด้านกฎหมายส่วนนักลงทุนต่างชาติยังต้องขออนุญาตตามเดิม
13: นายพูนพงษ์เนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงสาเหตุที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบถอด9ธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยครอบคลุมทั้งธุรกิจบริการโทรคมนาคมศูนย์บริหารเงินธุรกิจสินเชื่อและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าธุรกิจให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องอัตโนมัติและธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมว่าธุรกิจส่วนใหญ่มีหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะอยู่แล้วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันกับผู้ประกอบการไทยโดยตรงและไม่ใช่การเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาแข่งขันในธุรกิจไทยได้อย่างเสรีแต่เป็นการลดความซับซ้อนด้านกฎหมายและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าสู่ประเทศไทยพร้อมยกระดับศักยภาพแรงงานและธุรกิจไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากลอย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างชาติยังคงต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแลตามเดิมโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันว่ายังคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ประกอบการไทยควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีแทนชาวต่างชาติอย่างจริงจังต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเปิดผลสำรวจพบภาคธุรกิจกว่าร้อยละ89พบปัญหาคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคใหญ่ในการทำธุรกิจ
14: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสภาครัฐปี2569จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารกว่า400รายทั่วประเทศพบปัญหาคอร์รัปชันยังคงเป็นวิกฤตเชิงโครงสร้างต่อธุรกิจไทยโดยร้อยละ 51.2 มองว่าสถานการณ์คอร์รัปชันแย่ลงกว่า3ปีที่ผ่านมาและร้อยละ89ยอมรับว่าการทุจริตคืออุปสรรคสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยร้อยละ60ของผู้ขออนุญาตจากรัฐระบุว่าถูกร้องขอสิ่งตอบแทนและกว่าร้อยละ45ยอมรับว่าจำใจต้องจ่ายทั้งในรูปแบบเงินสดและของขวัญโดยมีสาเหตุหลักมาจากขั้นตอนที่ซับซ้อนและกฎหมายที่เปิดช่องว่างให้ใช้ดุลยพินิจ ทั้งนี้เมื่อจำแนกตามหน่วยงานผลสำรวจระบุว่าหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุดอันดับหนึ่งคือตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรตามมาด้วยกระบวนการยุติธรรมและอบต.หน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงที่สุดอันดับหนึ่งคือกรมควบคุมมลพิษเฉลี่ยกว่า 120,000 บาทตามมาด้วยกรมเจ้าท่าและกรมสรรพสามิตนอกจากนี้ภาคเอกชนยังสะท้อนว่าขาดความเชื่อมั่นในช่องทางร้องเรียนของรัฐโดยร้อยละ43ไม่กล้าร้องเรียนเพราะกลัวผลกระทบด้านกกร.จึงมีข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลให้เร่งนำระบบ e-government มาใช้เพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับเอกชนและต้องทำการปฏิรูปกฎหมายเพื่อตัดขั้นตอนที่ยุ่งยากการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐพร้อมย้ำจุดยืนไม่ทนไม่ทำไม่เพิกเฉยเพื่อดึงความเชื่อมั่นนักลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาน
15: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีประชาชนพบปลาหมอคางดำในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่ประชาชนได้ทดลองเหวี่ยงแหในพื้นที่ดังกล่าวและสามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลต่อระบบนิเวศ ทางทะเลของชายหาดพัทยาและอาชีพของชาวประมงในพื้นที่นั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้มอบหมายให้กรมประมงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วชวนันท์มาลีรายงาน
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ประชาชนทั่วประเทศทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง
4: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนายอานนท์กล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ในการทรงงานผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งทรงสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรนอกจากนี้ยังทรงช่วยยกระดับภาพลักษณ์และเผยแพร่สินค้าหัตถกรรมไทยทั้งผ้าไหมและผ้าทอพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
17: ที่บางไทรนะสร้างงานให้กับชาวบ้านใช่แล้วก็เป็นโรงเรียนด้วยใช่ไหมฮะโรงเรียนในการเรียนรู้แล้วทำให้สร้างอิมเมจให้กับสินค้าไทยนะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมหรือว่าผ้าทอพื้นเมือง
4: ด้านนางวินะหลัดดิษะประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดสงขลาเล่าว่าแม้ไม่เคยรับเสด็จด้วยตนเองแต่จากการติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ผ่านข่าวสารในพระราชสำนักที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนภาคใต้ทรงมีพระราชอัธยาศัยที่เป็นกันเองและทรงใส่พระราชหฤทัยในทุกสุขของราษฎรจึงรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งทำให้มีความประสงค์เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
18: แล้วก็ประทับใจตอนที่พระราชินีทรงไปทางภาคใต้ค่ะแล้วก็พบปะประชาชนอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นกันเองดีค่ะใส่ใจประชาชนดีค่ะแล้วก็เลยอยากมาถวายพระศพ
4: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 21:00 น.จิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูจึงทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศบางพื้นที่จะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้อีกระยะหนึ่งสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ช่วงต้นฤดูฝนระหว่างพฤษภาคมถึงมิถุนายนและช่วงปลายฤดูฝนระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยส่วนช่วงกลางฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปริมาณการกระจายของฝนใกล้เคียงกับค่าปกติโดยระยะนี้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปริมาณฝนจะลดลงและเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงอาจจะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในบางแห่งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน
19: กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอประกาศนะคะว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปทั้งนี้แม้ประเทศไทยนะคะจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะแต่ลักษณะอากาศในช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยก็ยังอาจจะมีความแปรปรวนในบางพื้นที่ก็อาจจะมีอากาศร้อนและก็มีพายุฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในสักระยะหนึ่งนะคะจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างสมบูรณ์แบบ
0: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนเร่งล็อกท่อคูคลองกำชับเจ้าหน้าที่คุมเข้มจุดก่อสร้างและพื้นที่เสี่ยงทั่วกรุงเทพมหานคร
20: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ80ของเป้าหมายทั้งหมดอย่างไรก็ตามยังมีความกังวลในพื้นที่ก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จทั้งในส่วนโครงการของกทม.และโครงการรถไฟฟ้าเช่นโครงการก่อสร้างบริเวณซอยพึ่งมี50ถนนสุขุมวิท93ตลอดจนแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าบริเวณถนนราชดำเนินและถนนบรรทัดทองซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเศษหินและปูนที่อาจอุดตันทางระบายน้ำพร้อมเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกหนักเฉพาะจุดเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องเฝ้าระวังจึงได้เน้นย้ำเรื่องการพยากรณ์อากาศที่ต้องแม่นยำขึ้นและการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีสำหรับพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกคาดว่าสถานการณ์จะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากโครงการอุโมงค์ระบายน้ำคลองเพชรจากบึงหนองบอนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งจะช่วยเร่งระบายน้ำในเขตบางนาและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการลดระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ที่เป็นลำคลองสายหลักชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือและแจ้งเตือนประชาชนชายฝั่งทะเลระวังคลื่นลมแรงในระยะนี้
21: นางสาววาสิทธิสารพงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกออกประกาศแจ้งเตือนลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจังหวัดสตูลจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าวขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนชายฝั่งทะเลติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: ขณะที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลในจังหวัดพังงาประกาศปิดการท่องเที่ยวและการพักค้างแรมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมของทะเลฝั่งอันดามัน
22: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติทางทะเลของจังหวัดพังงา2แห่งคืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดยประกาศปิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึง15ตุลาคม2569รวมเป็นระยะเวลา5เดือนทั้งนี้นอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมของทะเลฝั่งอันดามันแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูเพื่อรองรับฤดูการท่องเที่ยวในฤดูการถัดไปผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวต่อไปได้ว่าในระหว่างการปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งดังกล่าวจะได้มีการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคม2569ต่อไปชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: จังหวัดพะเยาวางแนวทางปฏิบัติภายใต้9มาตรการรับมือฤดูฝนโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง
2: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติภายใต้9มาตรการรองรับฤดูฝนโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันกั้นน้ำและเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในชุมชนและพื้นที่การเกษตรด้านการเตรียมการเชิงรุกได้ประสานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กำลังสูบ 28,000 ลิตรต่อนาทีจำนวน2เครื่องบริเวณวงเวียนกว้านพะเยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการอส.กู้ภัยบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันอ่างเก็บน้ำสำคัญยังรองรับน้ำได้อีกมากโดยกว้านพะเยามีปริมาณน้ำอยู่ที่27%ทั้งนี้จังหวัดได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ศูนย์บัญชาการอุทกภัย69เพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
0: สถานการณ์ไฟป่าที่พลุโต๊ะแดงและพลุบาจ่อจังหวัดนราธิวาสโดยรวมเริ่มดีขึ้นหลังมีฝนตกในพื้นที
3: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์ไฟป่าพลุบาจ่อตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งออย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดนราธิวาสยังคงมีไฟป่าอยู่2จุดคือพลุโต๊ะแดงและพลุบาจ่อสถานการณ์โดยรวมเริ่มดีขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ใช้เฮลิคอปเตอร์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบินทิ้งน้ำในพื้นที่ป่าลึกเพื่อควบคุมไฟป่าส่วนพลุบาจ่อเจ้าหน้าที่แบ่งพื้นที่ดับไฟออกเป็น3แปลงโดยแปลงที่1สามารถควบคุมไฟได้แล้วบางส่วนขณะที่แปลงที่2และ3อยู่ระหว่างเสริมกำลังเครื่องสูบน้ำและรถดับเพลิงเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ำระยะไกลรวม6เครื่องสนับสนุนภารกิจดับไฟทั้งนี้ภาพรวมพื้นที่เสียหายประมาณ850ไร่ล่าสุดสามารถจำกัดวงไฟไม่ให้ขยายเพิ่มเติมเหลือเพียงการเก็บรายละเอียดอีกราวร้อยละ10เท่านั้นอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานขณะนี้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำควบคู่กันไปเพื่อให้เพียงพอทั้งการดับไฟป่าและการผลิตน้ำประปาในพื้นที่โดยมีหน่วยงานชลประทานติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: ปิดท้ายข่าวที่ผู้แสวงบุญชาวไทยประกอบศาสนกิจเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่การประกอบพิธีฮัจญ์โดยปีนี้มีผู้แสวงบุญจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมพิธีฮัจญ์มากกว่า 860,000 คน
5: ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบศาสนกิจณมัสยิดอัลฮารอมนครมักกะฮ์ประเทศซาอุดีอาระเบียโดยต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจทั้งการละหมาดอ่านอัลกุรอานการตอวาฟและการใส่แอร์ตลอดจนการขอดุอาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์โดยบรรยากาศในมัสยิดอัลฮารอมตลอดทั้งวันบรรดาผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกต่างหลั่งไหลเข้าสู่บริเวณรอบกะบะฮ์เพื่อประกอบศาสนกิจอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันผู้แสวงบุญชาวไทยบางส่วนได้เริ่มทยอยย้ายออกจากที่พักเดิมภายในนครมักกะไปยังที่พักแห่งใหม่ซึ่งสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางเข้าสู่พื้นที่การประกอบพิธีฮัจญ์ในช่วงวันสำคัญที่กำลังจะมาถึงโดยการย้ายที่พักในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกเพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับความสะดวกและสามารถเดินทางไปยังทุ่งอารอฟะห์มุสดาลิฟะห์และทุ่งมีนาได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยขณะที่มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ ของประเทศซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยข้อมูลของผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนมากกว่า 860,000 คนอัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองมักกะฮ์ประเทศซาอุดีอาระเบีย
6: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ
7: ่ผมบันแก้วฉ่ำเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆแหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของธนาคารไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมานที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดอื่นที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการอย่างนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติหน้าที่มีให้ทุจริตได้มากครับผม
6: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กๆส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
23: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
23: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
23: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่า

0: การค้าสถานการณ์สงครามในอิหร่านและประเด็นเกาะไต้หวันก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะผลักดันให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดประเทศจีนให้แก่บริษัทต่างๆของสหรัฐเพื่อให้บุคคลของบริษัทเหล่านี้สามารถแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกำลังเผชิญหน้ากับจีนที่แตกต่างและเป็นรูปธรรมกว่าในช่วงที่เดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อ9ปีก่อนท่ามกลางข้อพิพาทด้านการค้าและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย
1: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลอ้างว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเดินทางเยือน UAE เพื่อพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอันนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งการหารือดังกล่าวมีขึ้นในช่วงสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านถือเป็นข้อมูลเท็จนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่าง UAE และอิสราเอลเป็นไปอย่างเปิดเผยและไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นทางการ
0: นายบิเซนเต้เดลาโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของคิวบาเปิดเผยในวันนี้ว่าคิวบาไม่มีน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลเหลือในคลังสำรองแล้วหลังสหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานของคิวบาตั้งแต่ช่วงต้นปีส่งผลให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยหลายพื้นที่ในกรุงฮาวานาเมืองหลวงของคิวบาไม่มีไฟฟ้าใช้นานถึงวันละ22ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างมากนายเดลาโอกล่าวเพิ่มเติมว่าคิวบายังคงเดินหน้าเจรจานำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศแม้เผชิญกับราคาน้ำมันและค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสงครามในตะวันออกกลางก็ตามทั้งนี้สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรคิวบาด้วยการเรียกเก็บภาษีกับประเทศที่ส่งน้ำมันให้คิวบาอย่างเข้มงวดส่งผลให้ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายสำคัญอย่างเวเนซุเอลาและเม็กซิโกหยุดส่งเชื้อเพลิงให้แก่คิวบาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
1: องค์การอนามัยโลกยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีสทั้งหมด8รายจากเรือสำราญ MV Honduras โดยเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวเป็นสายพันธุ์เดียวของไวรัสฮันตาที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้และปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะขณะเดียวกันยังคงมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวนอีก2รายและมีอีก1รายที่ผลตรวจยังไม่ชัดเจนซึ่งเป็นผู้โดยสารชาวอเมริกันที่ถูกส่งตัวกลับสหรัฐโดยยังไม่แสดงอาการป่วยและอยู่ระหว่างการตรวจเพิ่มเติมหลังผลตรวจครั้งแรกออกมาเป็นบวกและครั้งที่2เป็นลบทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของการระบาดได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามเชื่อว่าการติดเชื้อครั้งแรกเกิดขึ้นก่อนเรือลำดังกล่าวออกเดินทางเนื่องจากผู้เสียชีวิตรายแรกเริ่มแสดงอาการตั้งแต่วันที่6เมษายนขณะที่เชื้อไวรัสชนิดนี้มีระยะฟักตัวประมาณ 1-6 สัปดาห์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมนักวิ่งจากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยรัตนัยโตทรัพย์ปณัฐธรเจริญสุขธนกฤตพรหมสอนและรัฐวัฒน์เกตระการวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นที่1ด้วยเวลา 42.08 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเหรียญเงินเป็นของจังหวัดน่าน 42.16 วินาทีเหรียญทองแดงชลบุรี 42.30 วินาทีได้วิ่งผัด 4x100 เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของทีมนักวิ่งจากพัทลุงประกอบด้วยรัฐวดีวัตรุจีกริตสุภาวรรณคงนินกริติกาพิทพัฒน์และนิชาพัฒน์หนูนุชเข้าอันดับ1ที่เวลา 47.23 วินาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของกรุงเทพมหานคร 48.18 วินาทีและเหรียญทองแดงกำแพงเพชร 49.51 วินาทีสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร75เหรียญทองอันดับ2เชียงใหม่21เหรียญทองและอันดับ3นครสวรรค์19เหรียญทองศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบแรกหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกม21-16 21-6บุษนันท์ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกต บเอาชนะอุนตานิฮูได้

0: มืออันดับ21ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม11 21 21 17 21ต่อ16พปวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรุ่นน้องอย่างดัตวีมินเกตเหลียงที่เอาชนะโกจินเหวยจากมาเลเซีย2ต่อ1เกม13 21 21 19 21ต่อ16ส่วนพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะรุ่นพี่อย่างสุภนิดาเกตทองมืออันดับ15ของโลกไปได้2ต่อ0เกม21 15 22 20ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเดวิก้าซีฮักจากอินเดียหลังการแข่งขันพิชามนโอภาสนิพัฒน์กล่าวว่าครั้งนี้ได้ปรับปรุงจุดบกพร่องของตัวเองแล้วเล่นในรูปเกมของตัวเองดีใจมากที่เอาชนะได้และฝากเชียร์กันต่อไปด้วย
1: ครั้งนี้เราก็ไปปรับจุดบกพร่องของตัวเองแล้วก็มาเล่นในรูปเกมค่ะหนูก็พยายามโฟกัสในเกมมากขึ้นเราก็กำลังพยายามปรับรูปเกมให้เข้ากับสถานการณ์ลมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ช่วยเชียร์ทั้งหนูทั้งพี่เมย์ค่ะก็ฝากมาเชียร์หนูต่อเรื่อยๆนะคะแล้วก็พี่ๆชาวไทยทุกคนเลยค่ะ
0: ด้านชายเดี่ยวรอบแรกวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะยูไคโอคิโมโตะมืออันดับ35ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ0เกม21 16 21 12ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปหลังการแข่งขันกุลวุฒิวิชิตสารกล่าวว่าตอนนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับลมในสนามรวมทั้งการคุมทิศทางลูกให้ดีโดยปีนี้ก็อยากจะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้ง
2: เราต้องปรับตัวเยอะครับเพราะว่าในด้วยในสนามด้วยลมด้วยกับรูปแบบด้วยเราต้องพยายามปรับตัวให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่มาแข่งในปีนี้ทุกคนเตรียมพร้อมอย่างดีครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะต้องเร่งตัวเองมากยิ่งขึ้นเชื่อว่าทุกคนก็ทุกประเทศมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทำเต็มที่แน่นอนรวมถึงผมด้วยครับพรุ่งนี้ก็เจอไทเปก็เชื่อว่าเป็นเกมที่สนุกแน่นอนแล้วก็เราก็ต้องยิ่งต้องรีบปรับตัวเพราะว่าพอรอบหลังๆเนี่ยทุกคนก็จะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับครับผมก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะที่ขอเชียร์ทัพนักกีฬาไทยทุกคนนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ผมก็อยากที่จะเข้าชิงอีกสักปีนึงครับผมก็อยากที่จะสร้างรอยยิ้มสร้างความมั่นใจให้กับแฟนๆครับผม
0: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบรองชนะเลิศเกมเล็ก2ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามบุรีรัมย์สเตเดียมแพ้ให้กับยะโฮดารูทักซิมจากมาเลเซีย1ประตูต่อ2แต่ยังมีประตูรวมจากนัดแรกเอาชนะไป4ประตูต่อ3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะพบกับเซรังงอ FC จากมาเลเซียมีกำหนดแข่งขันแบบเย่าเยือนในวันที่20พฤษภาคมและวันที่27พฤษภาคมนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนเตรียมแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง FIFA Day เดือนมิถุนายนที่จะเปิดบ้านพบกับทีมชาติคูเวตในวันที่5มิถุนายนและบุกไปเยือนจีนวันที่9มิถุนายนโดยจะประกาศรายชื่อแบบออนไลน์ในวันที่15พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปทาง Facebook FA Thailand สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ FIFA ประกาศกฎใหม่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแข่งขันและเพิ่มความยุติธรรมในการตัดสินสำหรับกฎใหม่มีการครอบคลุมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเมื่อผู้เล่นถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามจะมีเวลาเพียง10วินาทีในการออกจากสนามการทุ่มบอลหรือการเตะจากประตูจะมีการจับเวลา5วินาทีรวมถึงกำหนดเวลาการปฐมพยาบาลในสนามการขยายบทบาทของระบบ VAR และบทบาทของกัปตันทีมกับผู้ตัดสินโดย FIFA คาดหวังว่ามหกรรมฟุตบอลโลกที่จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกจะเต็มไปด้วยความเข้มข้นและสนุกเร้าใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมยานิคซินเนอร์นักเทนนิสอิตาเลียนมืออันดับหนึ่งของโลกคว้าชัยชนะในการแข่งขันรายการ ATP Master 1000ได้31แมตช์ติดต่อกันเทียบเท่ากับที่โนวัคโจโควิชอดีตมือหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียเคยทำไว้หลังจากคว้าชัยเหนืออันเดียเปเรกิโนนักหวดเพื่อนร่วมชาติ6ต่อ2และ6ต่อ3ในการแข่งขันรอบ4หรือรอบ16คนศึกอิตาเลียนโอเพ่นทั้งนี้ถ้าซินเนอร์คว้าแชมป์อิตาเลียนโอเพ่นได้จะกลายเป็นนักหวดคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่ได้แชมป์มาสเตอร์1000ครบ9รายการต่อจากโนวัคโยโควิชเทนนิสอาชีพชายและหญิงรายการ ITF World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกยุทธนาเจริญผลอดีตนักหวดทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะงูฮามินดุกจากเวียดนาม2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอารันมาการดันมือวางอันดับ6จากเม็กซิโกส่วนกฤษฎิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ1หัวชนะเรนันดี้อากีล่าอาซาลิมจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เซต6ต่อ1 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4ผ่านเข้ารอบ2ได้เช่นกันขณะที่หญิงเดี่ยวยาตวีฉิมฉ่ำหัวชนะอามัยราทัททูกันจากคาซัคสถานไปแบบขาดลอย2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ1ผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับเอลิเซียมือวางอันดับ7จากนิวซีแลนด์ต่อไป ส่วนพัชรินทร์ชีพชาญเดชมือวางอันดับ1เอาชนะอีเยซอจากเกาหลีใต้2-0เซต6-0และ7-5ผ่านเข้ารอบ2ได้เช่นกันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์ประเทศจีนในรอบแบ่งกลุ่มนักสอยคิวไทยจัดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าชัยครบทั้ง5คนโดยกลุ่มดีมิ้งสระบุรีนัชรัตน์วงหาฤทัยไทยมืออันดับ3ของโลกเอาชนะอดิยาโดกอร์ชิเมตวามจากมองโกเลีย3-0เฟรมนัดที่2จะพบกับฉินอิงเฟิงจากจีนส่วนกลุ่ม A เจียวสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนมืออันดับ6ของโลกเอาชนะออสกอนตูย่าบรรณาซานจากมองโกเลีย3-0เฟรมนัดที่2จะพบกับชูปุยยิงมืออันดับ46ของโลกจากฮ่องกงกลุ่ม E ไมสากลปัญชยาจันน้อยมืออันดับ15ของโลกเอาชนะชิงไข่เจียจากจีน3-0เฟรมนัดต่อไปจะพบกับเฉินว่านไห่จากฮ่องกงกลุ่ม O ใบพัดศรีราชาสิริภาพรนนทคำจันมืออันดับ9ของโลกเอาชนะหวังรั่วถงมืออันดับ113ของโลกจากจีน3-0เฟรมนัดต่อไปจะพบกับจางมู่หยานจากจีนและกลุ่ม S บีม SR พักวรันกองแก้วมืออันดับ20ของโลกเอาชนะอยู่ซิวเย่จากจีน3-0เฟรมพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
4: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่ารับประกันรับรองรับประกันมี2ความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงรับว่าจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้นเช่นสินค้าทุกชิ้นในร้านนี้รับประกันว่าเป็นของแท้หากลูกค้าพบว่าเป็นของปลอมหรือของเลียนแบบทางร้านยินดีคืนเงินให้อีกความหมายหนึ่งหมายถึงยืนยันว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเช่นภาพยนตร์เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างไปมหาศาลแต่ผมไม่รับประกันว่าดูแล้วจะสนุกคำว่ารับประกันความหมายหลังนี้ใช้ว่ารับรองก็ได้คำว่ารับรองอีกความหมายหนึ่งหมายถึงแจ้งว่าเป็นของแท้โดยมากมักใช้แก่บุคคลหนังสือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือจดทะเบียนเป็นเครื่องรับรองเช่นเขาลงนามรับรองในสำเนาทะเบียนบ้านว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
10: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรและเวลา 18:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 23:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
11: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพศชายไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์การ IM Japan ประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่2เพื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในสถานประกอบการต่างๆอาทิอุตสาหกรรมการผลิตประเภทงานแบบงานกลึงงานปั๊มขึ้นรูปงานชุงานเชื่อมโลหะงานแปรรูปเหล็กงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุตสาหกรรมก่อสร้างเช่นงานนั่งร้านงานก่อสร้างแบบรองานก่อสร้างโครงเหล็กและงานเดินท่อเป็นต้นสวัสดิการระหว่างฝึกงานได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยนพร้อมที่พักปฏิบัติงานครบ3ปีจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกปฏิบัติงานและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยนผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง15พฤษภาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่นหมายเลขโทรศัพท์022459428กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าแข่งขันทางไซเบอร์เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการสังกัดหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการกองทัพไทยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจำนวน1อัตรานายทหารประทวนจำนวน12อัตราผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือการสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของกองบัญชาการกองทัพไทย rtarf.mi.th และยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมกองกลางหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารชั้น4อาคาร7กองบัญชาการกองทัพไทยแจ้งวัฒนะตั้งแต่บัดนี้ถึง20พฤษภาคม2569กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ probation.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18พฤษภาคม2569สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่สมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28พฤษภาคม2569วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครและคัดเลือกกำลังพลหน่วยสายแพทย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและทหารกองประจำการอายุระหว่าง 18-29 ปีทั้งชายและหญิงเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา2569รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง24พฤษภาคม2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.rtanc.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์027633557และ027634232คณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพประจำปีการศึกษา2569เรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.thตั้งแต่บัดนี้ถึง6พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-680-4468และ086-997-5834ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชราอย่างมีคุณภาพห่างไกลโรคร้ายด้วยนิสัย4ข้อท่านผู้ฟังคะอายุไขของมนุษย์ได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมและวิถีชีวิตซึ่งการรับประทานอาหารมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพและกระบวนการชราภาพโดยการศึกษายาวนานกว่า30ปีจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดสหรัฐอเมริกาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine ระบุว่าผู้ที่รักษานิสัยการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นเวลานานมีแนวโน้มที่จะชราภาพอย่างแข็งแรงมากขึ้นร้อยละ 45-86 การกินอาหารอย่างมีหลักการช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งและยังช่วยเสริมความจำและอารมณ์โดย4นิสัยการกินที่ช่วยให้ชีวิตยืนยาว1กินครบมื้อและตรงเวลาช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานอย่างเพียงพอและช่วยให้ร่างกายรักษาจังหวะชีวภาพให้สม่ำเสมอส่งผลให้ระบบย่อยอาหารทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในทางกลับกันการกินอาหารไม่เป็นเวลาเป็นระยะเวลานานก็ทำให้เกิดความผิดปกติในการเผาผลาญเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือดเสี่ยงต่อโรคหัวใจเบาหวานและจะส่งผลต่ออายุไข 2. กินช้าและเคี้ยวให้ละเอียดสมองต้องใช้เวลาประมาณ20นาทีเพื่อรับสัญญาณอิ่มจากระบบย่อยอาหารดังนั้นการกินช้าและเคี้ยวละเอียดช่วยป้องกันการรับพลังงานเกินทำให้ลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนซึ่งปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นเบาหวานชนิดที่2โรคหัวใจมะเร็งและส่งผลโดยตรงต่ออายุไขนอกจากนี้นิสัยนี้ยังช่วยป้องกันปัญหาการย่อยอาหารจากการกินเกินเช่นโรคกระเพาะอาหารปัญหาการย่อยอาหารท้องอืดหรือแผลในกระเพาะ 3. การกินอาหารหลากหลายผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการระบุว่าอาหารที่เรากินทุกวันมีผลต่อสุขภาพและอายุไขงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Medicine ระบุว่าการยืดอายุไขควรเน้นโภชนาการที่สมดุลลดการบริโภคเนื้อแดงและเนื้อแปรรูปลดอาหารมันเพิ่มผลไม้ผักพืชตระกูลถั่วธัญพืชเต็มเมล็ดและถั่วต่างๆการเพิ่มอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างช่วยป้องกันความเครียดจากออกซิเดชันและลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคหัวใจการสร้างนิสัยโภชนาการที่ดีตั้งแต่อายุน้อยมีประโยชน์มากกว่าผู้หญิงที่เริ่มกินอย่างสมดุลตั้งแต่อายุ20ปีอาจเพิ่มอายุไขได้10ปีในขณะที่ผู้ชายเริ่มในช่วงอายุเดียวกันอาจยืดอายุไขได้ถึง13ปี 4. กินเครื่องปรุงให้น้อยลงโดยเฉพาะเกลือและน้ำตาลเป็นสาเหตุหลักของความดันโลหิตสูงระดับน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงและเสี่ยงต่อโรคเบาหวานโรคหัวใจมะเร็งผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแนะนำว่าเพื่อจำกัดความเสี่ยงต่อโรคและยืดอายุไขควรกินรสจืดขึ้นลดการใส่เครื่องปรุงและเลือกอาหารที่มีรสหวานจากธรรมชาติจบบทความประจำวันเรื่องชราอย่างมีคุณภาพห่างไกลโรคร้ายด้วยนิสัย4ข้อเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
13: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
11: ๆความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
3: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักและทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะวันนี้ก็พบกับดีเจฝ่าเช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเราเจอกันที่นี่ FM 97สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะวาไรตี้ข่าวสารความรู้เศรษฐกิจสังคมการลงทุนต่างๆวันนี้พบกันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กันจนถึงเวลา12 14:00 นเลยนะคะจบข่าวเที่ยงแล้วก็ฟังวาไรตี้ข่าวสารกันต่อขอบคุณทุกท่านทักทายผ่านทาง Facebook Live Fanpage ในช่วงเบรก2แล้วก็เบรก3ด้วยวันนี้เดี๋ยวจะเลือกบทเพลงที่เกี่ยวกับฝนให้คุณฟังได้ฟังกันด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาดร.สุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานั้นท่านก็แถลงอย่างเป็นทางการว่าประเทศไทยของเราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ค่ะดิฉันก็นั่งฟังท่านแถลงข่าวแล้วก็จดนะจดข้อมูลต่างๆที่ท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานั้นแถลงนะเขียนไปเขียนไปนี่ปากกาหมึกหมดเลยทีเดียวนะคะเวลาเราทำหน้าที่สื่อมวลชนเนี่ยคุณฟังการแถลงข่าวค่ะเขาเรียกว่าจดกันจนมือหงิกเลยทีเดียวนะก็เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีประเด็นดราม่าเรื่องของกรณีของคุณปอนออนนิวส์ค่ะที่ไปเอาคลิปนะคะต่างๆของสื่อแล้วก็มาพูดเขาบอกเป็นนักข่าวพิงกำแพงนั่นเองถ้าคุณฟังเคยได้ติดตามนะจนคุณปอนนี่ต้องมีการออกแถลงการขออภัยแล้วก็บอกจะให้เครดิตข่าวแต่ก็ดูเหมือนว่าคงจะไม่ใช่เพียงเท่านี้นะคะเพราะบางทีเนี่ยสื่อมวลชนเขาก็ไปทำงานลงพื้นที่ต่างๆมาเนี่ยแล้วก็โดนฮุบเอาข่าวไปแบบนี้นะไปสร้างช่องทางทำมาหากินได้โอ้โหคนติดตามนี่เป็นล้านเลยทีเดียวนะคะในช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำงานด้านสื่อสารมวลชนนะคะคุณฟังแต่ไปเอาคลิปข่าวอะไรเข้ามาเนี่ยเขามีแผนกที่เกี่ยวเนื่องกับการขายภาพเลยนะคะศูนย์ข้อมูลเนี่ยเขาจะขายภาพเป็นนาทีต่อนาทีเลยดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นการเรียกร้องแต่ว่าถ้าเป็นข่าวจากเป็นทางการเป็นราชการอย่างเนี้ยค่ะนะก็ไม่ได้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคือถ้าเป็นการเผยแพร่ข่าวสารอันเป็นข้อเท็จจริงให้สาธารณชนได้รับทราบแต่ว่าถ้าเป็นข่าวที่แม้บางทีเขาไปสีบมาหรือเขาไปเฝ้าข่าวมาด้วยตัวเองแล้วไปดูคลิปข่าวเข้ามาเลยเนี่ยอันนี้ดิฉันก็คิดว่าเป็นการละเมิดจรรยาบรรณสื่อแล้วก็เรื่องของการไปทำแบบนี้เนี่ยก็คนที่เขาอาชีพนักข่าวเนี่ยต้องเป็นอาชีพที่ใช้ความวิริยะอุตสาหะแล้วก็อดทนนะบางทีต้องนั่งเฝ้าคอยแหล่งข่าวเนี่ยเป็นเวลานานเลยนะกว่าจะได้ข่าวมาเนี่ยต้องไปลงพื้นที่ตากแดดตากฝนตากลมแต่โอ้มาถูกชุบมือเปิบอย่างนี้นะคะเขาก็เลยได้ออกมาเรียกร้องนะคะถึงเรื่องของการที่จะอย่าทำแบบนี้อีกเลยในการดูดคลิปเสียงแล้วก็เอาไปพูดคุณฟังเอาไปพูดโอ้โหได้รับความนิยมมากๆเลยเพราะว่าก็พูดถึงแล้วมันก็ฟังง่ายใช่ไหมคุณฟังเพราะว่าเขาเป็นทำลักษณะของการถามตอบแต่ว่าตัวของลิขสิทธิ์คลิปวิดีโอที่ได้มาเนี่ยก็คือไม่ได้มาโดยการที่ถูกต้องหรือไม่ได้ให้เครดิตไม่ได้เป็นการซื้อมาจริงๆถ้าเกิดช่องมีรายได้เนี่ยต้องทำการซื้อนะเพราะว่านักข่าวหรือว่าคนที่เขาไปลงพื้นที่เนี่ยเขาก็เป็นสังกัดของแต่ละค่ายแต่ละสำนักข่าวเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะก็วันนี้นั่งฟังท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณดร.สุกัญญานีนะก็มีทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็นักวิชาการต่างๆมีดร.ภูเวียงด้วยสมัยตอนที่ดิฉันฝ่าวิ่งข่าวอยู่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีโอกาสรู้จักกับคุณภูเวียงสอบถามข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำเลยนะคะคุณฟังประเทศไทยของเราเนี่ยเดิมเนี่ยนะที่ท่านอธิบดีเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยก็คือวันที่18-22พฤษภาคมคาดว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแต่ก็ปรากฏว่าจากการวิเคราะห์สภาพอากาศเนี่ยสภาพอากาศก็มีความเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่คาดไว้15พฤษภาคมเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกต่อเนื่องนะครอบคลุมแล้วก็รวมทั้งเรื่องการติดตามเรื่องภาวะลมในบรรยากาศต่างๆด้วยนะคะก็บอกว่ามีลมในบรรยากาศเนี่ย 1.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะเป็นลมประจำฤดูฝนแล้วก็มีการพัดเอาความชื้นจากอันดามันมาปกคลุมประเทศไทยแล้วก็ลมชั้นบนก็เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกทำให้เป็นการเริ่มฤดูฝนในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นข้อมูลวิชาการที่เขามีการวิเคราะห์สภาพอากาศต่างๆนะทั้งเรื่องปริมาณฝนปริมาณลมต่างๆท่านอธิบดีก็เลยประกาศนะคะว่าประเทศไทยนั้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปแต่ว่าช่วงเปลี่ยนฤดูช่วงนี้นะคะในบางพื้นที่คุณผู้ฟังก็คือช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็จะมีอากาศที่แปรปรวนมีอากาศร้อนนะคะแล้วก็มีพายุลมกระโชกแรงได้สักระยะหนึ่งค่ะจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างสมบูรณ์แบบนะท่านก็แถลงไทม์ไลน์ต่างๆของฤดูฝนและนะปีนี้เนี่ยฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะคะฝนน้อยกว่า10%เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็จะมีคำเตือนไปยังเกษตรกรต่างๆด้วยว่าต้องระมัดระวังเรื่องของภาวะฝนที่อาจจะทำให้ท่านเองที่วางแผนเรื่องของการทำการเกษตรเนี่ยต้องวางแผนในการที่จะหาน้ำด้วยเพราะจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได้ช่วงปลายมิถุนายนถึงกรกฎาคมเนี่ยฝนก็จะลดลงแล้วจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงขาดแคลนน้ำนะคะและก็ส่งผลต่อภาคการเกษตรเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามข่าวสารวางแผนการเพาะปลูกนะคะโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานเนี่ยต้องติดตามวางแผนแล้วก็อาจจะต้องหาน้ำสำรองเอาไว้ด้วยนะก็คือเกษตรกรเนี่ยจะรู้แหละว่าต้องติดตามข่าวสารเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของภาวะฝนแรงต่อไปนะคะคุณฟังฝนปีนี้น้อยกว่านะน้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ย 10% และอีกอันหนึ่งที่ในการแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569จะมีพายุหมุนเขตร้อนด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังกันนะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย 1-2 ลูกค่ะนะจะมีพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นก็ต้องระวังเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนแล้วก็พายุฝนดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นนะสิงหาถึงกันยา69ในขณะเดียวกันนะคุณฟ้าช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนเนี่ยฝนก็จะเริ่มลดลงก็จะเข้าสู่อากาศเย็นนะคะแล้วก็คาดว่านะคะในช่วงประมาณที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยก็อาจจะมีฝนตกแล้วก็ฝนตกหนักมากด้วยนะคะช่วงภาคกลางตะวันออกภาคตะวันออกภาคใต้และก็จะสิ้นสุดนะฤดูฝนเนี่ยช่วงกลางเดือนตุลาคมนะคะอย่างไรก็ตามภาคใต้ของฝั่งนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยจะมีฝนไปจนถึงเดือนธันวาคมเลยทีเดียวค่ะนะช่วงของฝนต้นฤดูก็ช่วงพฤษภาคมถึงมิถุนายนก็คือช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่วงกลางฤดูที่จะมีฝนเกิดขึ้นนะคะก็คือกรกฎาคมถึงสิงหาคมช่วงปลายฤดูฝนก็เป็นกันยาถึงตุลาคมก็ตุลาคมก็จะมีอากาศหนาวเย็นขึ้นนะคะยกเว้นทางภาคใต้ที่จะมีฝนถึงเดือนธันวาคมเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านก็แถลงข่าวในเรื่องนี้แล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยวางแผนในการรับมือกับภาวะฝนทิ้งช่วงที่เกิดขึ้นด้วยค่ะนะก็เป็นการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะที่แน่ๆก็คือเกษตรกรนี่แหละคุณต้องติดตามเรื่องของภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดทำให้น้ำขาดแคลนในเขตนอกชลประทานต่างก็จะมีการติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะข่าวพยากรณ์อากาศทุกวันนี้เนี่ยต้องติดตามนะคุณฟังเพื่อวางแผนทั้งภาคการเกษตรและก็เรื่องของการเดินทางต่างๆของพี่น้องประชาชนด้วยส่วนอีกข่าวนึงอย่าเพิ่งแพ็คกระเป๋าค่ะคุณฟังโอ้โหเห็นข่าวนี่กระหน่ำมากเลยว่าจะได้หยุดยาวนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนและก็เดือนกรกฎาคมค่ะอันนี้ก็บอกเลยนะคะคุณฟังเรื่องของวันหยุดราชการเนี่ยอย่างเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเหมือนพฤษภาคมเนี่ยเราจะมีวันหยุดกันก็คือ วันวิสาขบูชาปีนี้นะคะก็คือตรงกับวันที่31 พฤษภาคมค่ะแล้วก็เลยทำให้ต้องมีวันหยุดชดเชยนะคะก็คือวันจันทร์ที่1 มิถุนายนวันหยุดชดเชยเนื่องในวันวิสาขบูชาส่วนวันที่2เนี่ยคุณฟังก็คือก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติไว้เมื่อตอนปี2568เขาก็ถกกันนะคุณฟังแล้วแน่ๆก็คือวันพุธที่3เนี่ยซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีนะคะอันนี้เป็นวันหยุดอยู่แล้วแต่ด้วยครม.เนี่ยไม่ได้เห็นชอบให้วันที่2มิถุนายนเป็นวันหยุดนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าใครจะหยุดก็คงจะต้องลาค่ะนะต้องลานะเพราะว่ายังไม่ได้มีมติในเรื่องนี้นะคะก็แต่โอ้โหข่าวลวงนี่แชร์กันมาแบบเยอะมากตอนแรกดิฉันก็โอ้หรือว่าเปลี่ยนแล้วได้หยุดแล้วอะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่ค่ะฟังยังมิใช่วันหยุดราชการนะก็อย่าเพิ่งไปแพ็คกระเป๋านะคะคนที่ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนนี่ถ้าอยากจะหยุดก็ต้องลานะคะทางนี้นะคะก็คือก่อนหน้านี้นะคะทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสรค.ค่ะก็จะเสนอให้หยุดแหละคุณฟังอยากจะให้หยุดวันที่2มิถุนายน2569เพราะอะไรเพราะจะได้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง5วันก็คือ30พฤษภาคมไปเลยถึงวันที่3มิถุนายนนะคะจะได้หยุดยาวๆกันไปนะเพราะว่าวันเสาร์ที่30พฤษภาคม31พฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชาวันจันทร์ที่1นั้นเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาแล้วก็วันอังคารที่2มิถุนายนนะคะแล้วก็มาต่อเนื่องพุธที่3ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีแต่ว่าต่อมานะคะที่ประชุมครม.ส่วนใหญ่ก็เห็นว่าในแต่ละปีมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันหากประกาศเพิ่มนะคะก็อาจจะส่งกระทบกับผู้ประกอบการแล้วก็การจ้างงานได้ก็เลยให้ถอนเรื่องดังกล่าวไปศึกษาผลกระทบเพิ่มเติมก่อนเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะดังนั้นวันที่2มิถุนายน2569นี้จึงไม่ใช่วันหยุดราชการจึงไม่ใช่วันหยุดราชการค่ะและอีกข่าวหนึ่งนะคุณฟังเรื่องของกรณีการงดไว้ทุกข์นะคะเท่าดีจะฝันเนี่ยได้ทราบจากทางสำนักนายกรัฐมนตรีว่าวันที่3ถึง4นะคะคุณฟังวันที่3ถึง4เนี่ยในส่วนของพระราชพิธีเพื่อที่จะมีการจัดงานนะคะในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดานะคะทรงเจริญพระชนมายุ4รอบหรือว่า48พรรษาค่ะคุณฟังก็ได้รับทราบมานะคะดังนี้ค่ะนะคะโดยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เรียนนายกรัฐมนตรีได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีนะคะด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3ถึง4มิถุนายน2569ดังนี้พระราชพิธีมหามงคลนะคะชื่อพระราชพิธีนะคะเป็นภาษาไทยนะคะพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569 2พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ไว้ทุกข์เป็นเวลา2วันระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569นะคะหนังสือที่ได้เห็นเนี่ยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ไว้ทุกข์เป็นเวลา2วันระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569นะคะก็ลงนามโดยพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะ13:44 นะคุณฟังวันนี้อีกหนึ่งเรื่องข่าวต่างประเทศที่สำคัญค่ะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์นะคะเดินทางถึงที่จีนแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีการจัดพิธีต้อนรับนะคะนายโดนัลด์ทรัมป์นะทางการจีนนั้นมีการจัดงานเพื่อจะต้อนรับแล้วก็ขณะเดียวกันนะทางจีนเนี่ยคุณฟังทางจีนเรียกร้องนะคะว่าในการพบปะหารือกันในครั้งนี้คือแน่นอน2ชาตินี้นะเขาก็เป็นมหาอำนาจกันในช่วงเวลานี้ที่ผ่านมาในสมัยทรัมป์ยุคแรกนั้นโอ้โหทั้งคู่นี่นะคุณฟังต่างก็ฟาดฟันกันนะคะแต่ว่าครั้งนี้ค่ะดูว่าทิศทางการเจรจาการค้าจะเป็นอย่างไรแล้วก็การที่จะหาทางยุติสงครามในตะวันออกกลางด้วยโดยที่ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะเดินทางเยือนจีนแล้วก็มีการต้อนรับนะจีนก็จัดพิธีต้อนรับในโอกาสไปเยือนจีนขณะเดียวกันนายสีชิ้นผิงนะคะของจีนก็ยืนยันนะคะบอกว่าจีนสหรัฐเนี่ยควรเป็นมิตรมากกว่าคู่แข่งแล้วก็คาดหวังว่าในปี2569นี้นะคะจะเป็นหมุดหมายสำคัญของทั้งสองชาตินะคะก็บอกว่าให้เป็นมิตรมากกว่าที่จะเป็นคู่แข่งของกันและกันค่ะ13:15 นะคะเดี๋ยวไปพักฟังบทเพลงด้วยกันก่อนละกันนะคุณฟ้าเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตข้อมูลการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันวันนี้เนี่ยตลาดเขียวได้นะคะเป็นแรงหนุนจากฟันฟูต่างชาติที่กลับเข้ามาค่ะแล้วก็เป็นหุ้นบิ๊กแคปที่ราคาร่วงลงไปวันนี้เซตนี่ก็ปิดตลาดภาคเช้านะคะบวกมาได้ 7.05 จุดมายืนอยู่ที่ 1524.31 มูลค่าการซื้อขายก็ 38,691 ล้านบาทนะตลาดหุ้นก็มีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกตินะแม่บ้านนักลงทุนทั้งหลายหรือว่าคุณพ่อบ้านที่ติดตามฟังข่าวกับมองรอบทิศคิดทันข่าวตอนนี้นะคะก็หลายท่านเองก็มักจะเล่นเป็นเดย์เทรดกันซะเป็นส่วนใหญ่ถูกต้องไหมคะแต่ว่าก็บางตัวเราซื้อไว้ถ้าทุนต่ำก็คาดหวังเงินปันผลนะคะแล้วก็นักลงทุนคาดหวังว่าการหารือกันนะคะระหว่างประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงผู้นำจีนกับนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะได้หาทางที่จะมีการส่งเสริมการค้าการลงทุนนะคะขณะที่จีนเองก็เรียกร้องว่าควรเป็นคู่ค้ากันไม่ใช่เป็นคู่แข่งค่ะเบรกนี้เดี๋ยวพักฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงกันก่อนคุณฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะอ้อเดี๋ยวก่อนวันนี้ดีเจฝ่านะ Facebook บอกว่าเป็นได้รับเครื่องหมายนะนักชวนคุยคุณฟังนะคะก็บอกว่าได้รับเครื่องหมาย I got a conversation starter brand for starting engaging conversation and producing inspiring content นะคะวันนี้ก็เลยถามก่อนว่าเอ๊ะนักชวนคุยได้เครื่องหมายนักชวนคุยจาก Facebook ก็เลยชวนคุยว่าคุณฟังรับประทานทุเรียนกันไปแล้วหรือยังนะคะสำหรับฤดูทุเรียนปี2569เมื่อวันอังคารกับวันพุธเนี่ยคุณฟังรายการของดิจิฟ่าได้ฝากอัดเทปไว้นะเพราะว่าดิฉันไปภารกิจที่จังหวัดจันทบุรีก็แน่นอนรับประทานทุเรียนไปแล้วเรียบร้อยเลยนะสดจากสวนด้วยอร่อยมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังล่ะคะถามกันหน่อยสิฤดูกาลนี้ฤดูกาลทุเรียนที่ออกมาจัดกันไปกี่เม็ดแล้วกี่ลูกแล้วคะบอกกันหน่อยนะคะไปฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงกันชอบบทเพลงนี้มากๆจาก3โทนเวลาที่พูดถึงฤดูฝนนะคะพรุ่งนี้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไปฟังบทเพลงน้ำตาฟ้าด้วยกันค่ะ

0: ุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: ฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
5: 13:28 ค่ะคุณผู้ฟังคะเรียนคุณผู้ฟังมองรอบคิดคิดทันข่าวนะคะรายการของเราสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์ค่ะบอกลาเหงือกอักเสบกันไม่ต้องทนอีกต่อไปแล้วนะคะท่านใดที่เหงือกบวมเหงือกอักเสบหรือว่ารู้สึกไม่สบายช่องปากโอ้โหคนที่มีอาการเหงือกอักเสบเนี่ยมันทรมานนะคุณฟังเราก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหานี้กันนะคะก็บอกลาได้เลยด้วยออโรไรส์น้ำยาบ้วนปากของเรานะคะคิดค้นและวิจัยโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับตรามหิดลคอลเลกชันด้วยลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปากปกป้องเหงือกจากการระคายเคืองนะคะใครเหงือกอักเสบเหงือกบวมบ่อยๆนึกถึงอันนี้ได้เลยออโรไรส์อ่อนโยนด้วยไม่ผสมแอลกอฮอล์เลยค่ะไม่ทำให้ท่านแสบปากนะคะบางครั้งเนี่ยไม่ค่อยอยากจะใช้น้ำยาบ้วนปากกันเพราะว่าในท้องตลาดเนี่ยรสชาติมันประหลาดแล้วก็มีแอลกอฮอล์ด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้อ่อนโยนมากนะคะใช้ได้ทุกวันเลยช่วยให้ลมหายใจของเราก็หอมสดชื่นด้วยช่องปากก็สะอาดสดชื่นท่านใดที่มีปัญหาเรื่องเหงือกอักเสบท่านฟังลองเปิดใจให้กับออโรไรส์นะคะรวมทั้งออโรไรส์นะก็จะช่วยคุณฟังด้วยในการแก้ปัญหาในช่องปากแผลในช่องปากต่างๆรวมทั้งมีสเปรย์ด้วยคือเมาส์สเปรย์นะคุณฟังใน All Right Mouth Spray นั้นจะมีโพโพลิสนะคะลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากได้อย่างมั่นใจช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาวนานและก็อ่อนโยนลดการระคายเคืองด้วยใช้ง่ายพกพาสะดวกเลยนะคะคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามได้นะคะใน Facebook Fanpage All Right O R A L R I C E นะคะ Rice ที่แปลว่าข้าวนะคะคุณฟังเพราะว่าสารสกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกนะคะก็คือตัวแอนโทไซยานินซึ่งดิฉันก็เชื่อว่าแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวที่ฟังรายการของเราเป็นประจำเนี่ยนะคะก็จะทราบแล้วในเรื่องของช่องทางการสั่งซื้อนะคะสามารถไปซื้อได้ด้วยตัวเองได้ด้วยนะคะที่ร้าน GPO ขององค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาถนนพระรามที่6ค่ะที่คลินิกทันตกรรมนะคะคลินิกคุณหมอฟันก็คือที่ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาผ่าน LDC นี่แวะซื้อได้เลยที่ ร้าน Smile Gallery Dental Clinic นะคะมี15สาขาร้านของมูลนิธิทันตะมหิดลถนนโยธีนะคะคุณฟังอันนี้ท่านใดที่ไปทำฟันที่นี่แวะซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ที่ Healthy Max ค่ะ Healthy Max นี่ดิฝักก็ซื้อตรงเส้นพานุตัดใหม่เขามี6สาขานะคะที่สาขาไอคอนสยามก็มีนะคะแล้วก็ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณค่ะท่านใดไปทำฟันนะคะที่ทันตกรรมของสิริราชปิยมหาราชการุณหรือที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ถามหาออรัลไรส์ได้เลยหรือโทรสอบถามได้นะคะทางผู้บริหารบอกว่าแฟนรายการส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปซื้อนะคะด้วยตัวเองที่ร้านค้านะแต่ว่าถ้าคุณฟังอยากจะสั่งซื้อออนไลน์แล้วก็มั่นใจว่าส่งจริงเนี่ยก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage Aurora ได้เลยคือเดี๋ยวนี้เนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยกล้าซื้อออนไลน์แต่ว่าของ Aurora ส่งไวนะคะโทรสอบถามได้เลยค่ะ0814914291 0814914291หรือว่าแอดไลน์ Line @official ก็คือที่ @aurora oralri CE ก็ขออนุญาตฝากแฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราไว้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวถ้าฟังอยู่ตอนนี้นะคะสนใจก็เข้าไปที่รายละเอียดต่างๆได้เลยที่ Facebook Fanpage Aurora Rise หรือว่าคุณฟังจะดู

่อยทีไรนะคุณฟังพยายามจะตักแค่ช้อนเดียวคุณฟังเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยพักที่โรงแรมค่ะก็ตักผัดไทยฮะเขาผัดหมี่เส้นจันทร์น่ะกับตัวของเป็ดใบกะวานนิดหนึ่งนะคะก็ทานกาแฟเขามีกาแฟสดด้วยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เลือกเป็นพวกกาแฟดําเนี่ยเพราะว่าตัวเองอยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักกลับบ้านมาคุณผู้ฟังไม่กินข้าวเย็นออกกําลังกายเมื่อวานนี้ออกกําลังกายไปชั่วโมงกว่านะเดินรอบบ้านแล้วก็เดินบนลู่วิ่งด้วยมาแล้วแฟนรายการดีเจฝ่านะคะคุณแจ็คณัฐพัฒน์นะคะสวัสดีน้องแจ็คค่ะสวัสดีคุณสกาวรัตน์นะคะบอกสวัสดีวันพฤหัสดีเจฝ่าและทุกท่านนะขอบคุณนะคะเมื่อวานวันหยุดพืชมงคลขับรถไปคุณสกาวรัตน์บอกว่าฟังในรถนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านใดที่อยู่บ้านก็ฟังทางวิทยุใช่ไหมคะหรือว่าฟังผ่านทาง Facebook Live แฟนเพจหรือถ้าเกิดว่าสะดวกจะฟังทางเว็บไซต์ก็ชัดแจ๋วเลยนะคะอย่างที่จะฝากไปฟังจันทบุรีเนี่ยก็ฟังที่เว็บไซต์ www.97qfm.com คุณสกาวรัตน์บอกว่าปีนี้ยังไม่ได้ทานทุเรียนแบบอร่อยเลยค่ะสั่งออนไลน์มาบอกขอแบบนิ่มไม่เละแต่ส่งแบบกรอบนอกมาให้ไม่ถูกใจเลยต้องหาเวลาไปเลือกซื้อเองค่ะจริงๆไปซื้อเองก็จะดีนะคะจะได้เห็นเนื้อเลยนะคะแต่ว่าจริงๆในเพจต่างๆนี่ก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะคะดีฝากก็มีเพื่อนที่เขามีสวนนะคะคุณสกาวรัตน์ถ้าสนใจบอกมานะแต่ว่าก็คือของเขาเนี่ยเอาทุเรียนก็ค่อนข้างจะเป็นทุเรียนที่ต้องซื้อทุเรียนที่เขามีอายุต้นมันต้องอายุเกิน7ปีขึ้นไปนะถึงจะได้รสอร่อยบางคนเนี่ยทุเรียนปลูกมาแค่4ปีอ่ะเขาบอกว่าเหมือนบังคับสาวให้ออกลูกนะทุเรียนก็จะไม่ค่อยอร่อยนะคะเมื่อวานมีโอกาสไปที่สวนนึงนะคะแต่จริงๆก็มีเพื่อนที่ทำสวนทุเรียนเหมือนกันเมื่อวานไปที่สวนรินระดีนะสวนผลไม้ท่องเที่ยวนะแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าต้องจองล่วงหน้านะคะเพราะว่าเขาต้องบ่มทุเรียนให้ก่อนถึงจะแบบเข้าไปได้เขาไม่รับแบบ walk in แต่เขามีกาแฟอร่อยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราลดน้ำหนักค่ะคุณฟังก็เลยสั่งสมูทตี้ทุเรียนมาแล้วก็สั่งกาแฟทุเรียนอ่ะคือเราเห็นมีกาแฟมะพร้าวอะไรเงี้ยนะเขามีกาแฟทุเรียนด้วยสั่งมาอย่างละแก้วแล้วก็ใช้ช้อนกลางแล้วก็เอาช้อนมาตักกินกันนะคุณฟังคนละคำสองคำค่ะนะอร่อยดีนะคือของอร่อยมักจะทำให้เราเนี่ยอ้วนเป็นพุงได้นะคะน้ำตาลอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งกันทานนะสองแก้วเนี่ยทานกันไม่หมดเลยค่ะนะด้วยความแบบว่าเดี๋ยวนี้คนก็ระมัดระวังเรื่องการทานน้ำตาลยิ่งมาสักครู่ฟังบทความของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเห็นไหมคะนะก็ต้องมาหันมาดูแลตัวเองนะยิ่งสูงวัยต้องยิ่งดูแลตัวเองต้องออกกำลังกายต้องงดของทอดงดแป้งนะงดน้ำตาลอะไรแบบนี้ค่ะแต่พองดจริงๆอาจจะมีเวียนหัวบ้างก็รับประทานบ้างนั่นเองนะคะคุณบ้านหอมดอกไม้เป็นไงทำกำไรเทคโปรฟิตรายวันเลยหรือเปล่าเนี่ยดิจิฟายังไม่ได้เทคโปรฟิตนะช่วงนี้พอดียุ่งค่ะช่วงนี้นะคะก็คุณบ้านหอมดอกไม้บอกว่านี่วันขายเนาะเอาวันนี้หุ้นขึ้นใช่ไหมคะ น่ารักมากแฟนรายการเรานะส่วนใหญ่เป็น Gen X ใช่ไหมคะนะแล้วก็มองว่าตลาดหุ้นมันผันผวนนะคะตัวไหนทำกำไรได้ก็ขายไปขายหมูดีกว่าอยู่ดอยนะช่วงตลาดหุ้นร่วงๆเนี่ยแฟนรายการนี่กดซื้อกันพอช่วงหุ้นขึ้นเขียวเนี่ยเอ้าบาท2บาทฉันขายแล้วนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยค่ะปิดตลาดภาคเที่ยงนะคะ 1524.31 เพิ่มมาได้ 7.05 จุดมูลค่าการซื้อขาย 38,745.16 ล้านบาทดัชนีขึ้นทำระดับสูงสุดของวันได้ที่ 1530.25 โลที่ 1514.56 นะคะวันนี้หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดโอ้โหคุณผู้ฟังนี่ไงตัวเนี้ยดีเจฝาบอกไว้ก่อนแล้วใช่ไหมคะบอกไว้ก่อนแล้วนะ CPO ค่ะนะ CPO วันนี้เมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้จริงๆตอนเย็นๆนี่ฉันเดินทางกลับมาค่ะเห็นอยู่นะ43บาทกว่าแต่ก็คือซื้อแถวๆทุนแถวนี้เหมือนกันนะคะก็ว่าจะซื้อเพิ่มดีไหมนะคะวันนี้ขึ้นเลยนะวันนี้เปิดตลาดมา45บาท75สตางค์ลงมาโลที่45บาท25สตางค์ขึ้นไปหายได้ที่46บาท50และปิดตลาดภาคเที่ยงที่46บาท50มีใครจะเลี้ยงข้าวดีเจฝาหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็ตัวของ CPO เนี่ยจะได้แรงหนุนนะคะจากกรณีของมาตรการรัฐบาลนั่นเองนะเดี๋ยววันที่25ก็คาดว่าเราจะเริ่มลงทะเบียนโครงการไทยคนละครึ่งพาสได้แล้วนะคะใน IA Consensus นะคะโบรกเกอร์ต่างๆแนะนำซื้อ CPO นะคะบอกว่าหุ้นตัวนี้เนี่ย outperform นะคะต่ำๆเนี่ยตัวของ KTX กับ KGI นะคะ KTX ให้ราคาเป้าหมายไว้47บาทก็ใกล้ถึงแล้วนะคะ KGI 59บาท Tisco ให้61นะคะตัวของหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์ให้คำแนะนำซื้อนะคะล่าสุดวันนี้ให้ราคาเป้าหมาย59บาทตัวของ T
ทิสโก้ให้คำแนะนำซื้อให้ราคาเป้าหมาย61 บาท Innovate

0: SX ก็ให้คำแนะนำซื้อนะคะให้ราคาเป้าหมายไว้ที่65 บาทกรุงศรีให้คำแนะนำซื้อให้ไว้ที่57.20 บาทวันนี้ CPO ใน Open Mode Active Value เลยนะคะคนเข้าซื้อกัน CPO ค่ะปิดตลาดภาคเช้า46.50 บาทเพิ่มขึ้น2.75 บาทส่วน Delta นะคะ328 บาทลดลง3 บาทแฟนรายการที่เขาซื้อตอน300นี่เขาบอกเขาขายไปแล้วเมื่อวานนี้นะเมื่อวาน Delta ขึ้นมาแถว330 บาทบวกมาตั้ง30 บาทนะกำไรอร่อยเลยนะคะแฟนรายการดิฉันนะคะก็เดี๋ยว CPO ใครกำไรอร่อยนะทักติจะฝากมาบ้างจริงๆเราน่าจะนัดปาร์ตี้กันบ้างเนาะคุณฟังพวกกลุ่มผู้หญิงที่ชอบเล่นหุ้นแบบลงซื้อขึ้นขายนะคะ CPO ค่ะ46.50 บาทเพิ่มขึ้น2.75 บาท Delta 328 บาทลงไป3 บาท KBank กสิกรไทย197.50 บาทเพิ่มขึ้น2.50 บาทกรุงไทยแบงก์33.50 บาทเพิ่มขึ้น75 สตางค์ SCB 132 บาทเพิ่มขึ้น50 สตางค์ค่ะคุณฟังตัว SCB เนี่ยใครที่ชอบตัวเงินปันผลนะคะ IA Consensus นะคะให้คำแนะนำซื้อนะคุณฟังแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายไว้แถว143 บาทนะคะส่วน SCB นะตัวนี้หุ้นเนี่ยขึ้นไม่แรงไม่เหมือนตัว KBank นะคะที่ขึ้นไปแล้วนะคะก็ตัวของKTB 33.50 บาทเพิ่มขึ้น75 สตางค์ SCB ค่ะ132 บาทเพิ่มขึ้น50 สตางค์ True 14.70 บาทเพิ่มขึ้น10 สตางค์ GAF 59.75 บาทเพิ่มขึ้น75 สตางค์AOT 53 บาทเพิ่มขึ้น1.25 บาท Advance 356 บาทเพิ่มขึ้น1 บาท CRC 20.30 บาทเพิ่มขึ้น1.20 บาท BBL 164.50 บาทเพิ่มขึ้น1 บาท BDMS ค่ะ18.30 บาทเพิ่มขึ้น10 สตางค์ตัวปตท.สำรวจและผลิต151 บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ Mint 21.80 บาทเพิ่มขึ้น30 สตางค์ Qualcomm นะคะตัวนี้6.30 บาทเพิ่มขึ้น35 สตางค์ WHA ค่ะ4.60 บาทเพิ่มขึ้น4 สตางค์ HANA 35 บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงกันกุลนะคะอากันกุลแฟน97ลงดอยกันไปบ้างหรือยังนะคะตอนต่ำ2 บาทมีแฟนรายการท่านหนึ่งบอกว่าทยอยนะทยอยซื้อสะสมเฉลี่ยกับตัวที่ขาดทุนนะคะตอนนี้น่าจะลงดอยได้แล้วค่ะก็วันนี้มาที่3.54 บาทบวก10 สตางค์สำหรับกันกุล KCE 32.50 บาทเพิ่มขึ้น25 สตางค์ SCC ค่ะ229 บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะวันนี้ก็ตลาดหุ้นบวกมาได้นักลงทุนคาดหวังนะคุณฟังก็ขอให้ตัวของคนที่เป็นคนครองอำนาจโลกนะคะทุกวันนี้บอกโอ้คนรุ่นใหม่บอกคนที่ครองอำนาจโลกเนี่ยอายุ70-80ทั้งนั้นเลยนะคะทำโลกปั่นป่วนนะอย่างตัวโดนัลด์ทรัมป์นะคะวันนี้บริษัทหลักทรัพย์โกเบกค่ะบอกว่าดัชนีปรับขึ้นได้เป็นเพราะมีฟันโฟนักลงทุนต่างชาตินะคะที่ไหลกลับเข้ามาอย่างต่อเนื่องแรงซื้อหลักเป็นหุ้นกลุ่มบิ๊กแคปไม่ว่าจะเป็นตัวค้าปลีกนะคะขนส่งธนาคารแล้วก็พลังงานค่ะและก็จับตาเรื่องของการเจรจากันนะคะการประชุมกันระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนอย่างใกล้ชิดตลาดหุ้นวันนี้บวกมาได้7.05 จุดปิดที่ 1524.31 แนวรับนะคะภาคบ่าย 1517 ค่ะแนวต้าน 1530 นักลงทุนติดตามนะคะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวนี้น่าจะไซด์เวย์ออกข้างค่ะคุณฟังแต่ว่าแรงซื้อหลักเนี่ยจะเป็นหุ้นกลุ่มพาณิชย์นะคะแล้วก็เรื่องของกลุ่มขนส่งแล้วก็กลุ่มธนาคารค่ะหุ้นเด่นกรอบบ่ายนะคะกรณีของหุ้นเด่นกรอบบ่ายวันนี้ให้เป็น CRC กับ PSL ค่ะ CRC ปิด20.30 บาทมองแนวรับ 19.70 บาทแนวต้าน 20.40 บาทถึง 21 บาทเลยนะคะสำหรับ CRC คัทลอส 19.50 บาท PSL ค่ะปิด 7.75 บาทแนวรับ 7.60 บาทแนวต้าน 8.20 บาทถึง 8.45 บาทอันนี้นักวิเคราะห์จากโกเบกอธิบายบอกว่ามีสัญญาณบูลลิชด้วยนะคะแล้วก็วอลลุ่มเข้าด้วยปริมาณซื้อขายอย่างมีนัยยะสำคัญสำหรับตัว PSL ก็มองว่าถ้าผ่านต้านแรกที่ 8.20 ได้จะไปไฮเดิมที่ 8.45 คัทลอสที่ 7.40 ค่ะขณะเดียวกันวันนี้ CPO ที่เห็นราคากระโดดขึ้นเลยทีเดียวนะคะคุณฟังเพราะว่าเรื่องของการประกาศโชว์กำไรไตรมาส1ที่สูงนะคะคุณฟังแล้วก็มีสาขาต่างๆการเติบโตนี้ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณฟังอย่าลืมนะตัว CPO เนี่ยคือมันเป็นหุ้นฤดูกาลด้วยช่วงไตรมาส4เนี่ยหุ้นค้าปลีกก็จะดีด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะบอกว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้เนี่ยปิดบวกได้ตามแรงหนุนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะมีพรก.กู้เงิน400 ล้านบาทช่วยหนุน GDP ไทยค่ะและขณะเดียวกันนะครับการเจรจาระหว่างนายสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์ที่จะให้ปี2026เนี่ยเป็นบทบาทของมหาอำนาจนะคู่ค้าไม่ใช่คู่แข่งก็หวังว่าจะออกมาดีหวังว่าจะออกมาดีนะคะวันนี้หุ้นกรอบบายค่ะทิสโก้ให้เป็นตัวเอิร์ธเทคนะคะ ETC ค่ะก็โอ้โหตัวนี้นี่ บอกเลยว่าทำนักลงทุนเจ็บหนักอยู่นะคะก็วันนี้เนี่ยปิดมาได้3สตางค์บวกมา73สตางค์ค่ะแนวรับนะคะถ้าใครเล่นหุ้นเล็กนะก็ระวังด้วยละกันนะคะ71สตางค์ถึง67สตางค์คัทลอส67สตางค์ค่ะแนวต้าน76สตางค์83สตางค์แล้วก็91สตางค์มาดูที่ MK กันบ้างนะคะ MK Restaurant นะคุณฟังชื่อ MK แต่ว่าตัว M นะคุณฟังต้องรหัสย่อเป็นตัว M นะถ้าเป็น MK ตัว MK เลยนั่นเป็นก่อสร้างมั่นคงเคหการนะคะตัว M ค่ะวันนี้บวกมาได้10สตางค์นักวิเคราะห์จากทิสโก้ให้แนวรับไว้19.80แล้วก็19.40 MK นี่เขาบวกมาวันนี้บวกแรงนะบวกมา 5.79% เลยบวกมา1บาท10สตางค์แล้วนะคะแนวรับ19.80ถึง19.40แนวต้าน20.40 21บาทแล้วก็21.60 Stop Loss 19.40สตางค์ MK นี่เขามีโบนัสสุกี้ด้วยนะคะหลายคนไปรับประทานแล้วบอกว่าอร่อยแล้วก็โอ้โหกินได้แบบสบายกระเป๋ามากๆเลยทีเดียวนะคะเบรกนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะแฟนรายการอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวเป็นยังไงบ้างยิ้มแป้นหรือเปล่าได้ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันนะคะทักทายกันได้ผ่าน Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็อย่าลืมนะคะใครกำไรหุ้นแล้วอย่าลืมอุดหนุนผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากออร่าไรท์หนึ่งในผู้สนับสนุนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราคุณฟังเข้ามากดไลค์ได้นะคะเรามีข้อมูลข่าวสารให้ได้รับทราบกันด้วยแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ประกาศเรื่องการวางจำหน่ายเนี่ยแอดมินเพจของมองรอบทิศคิดทันข่าว QFM สถานีข่าวคุณภาพก็ลงไว้ให้ท่านได้ติดตามรวมทั้งช่องทางออนไลน์ในบ้านสีส้มด้วยกดซื้อได้หรือว่าคุณฟังเข้าไปนะคะดูใน TT TikTok DJ ฝากก็ได้นะคะขอบคุณหลายท่านเลยนะคะใครที่ที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุหรือเวลาเดินทางต้องการใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเนี่ยดิฉันก็แปะโพสไว้เหมือนกันพอดีที่บ้านเนี่ยมีผู้ที่ใช้นะคะดิฉันก็เลยแปะเอาไว้ในโชว์เคสนะคะก็ส่งไวแล้วก็คุณภาพดีด้วยราคาสบายกระเป๋ามากเลยตกแค่ประมาณชิ้นละ7บาท7บาท8บาทเนี่ยค่ะคุณฟังเท่ากับน้ำแก้วหนึ่งแต่ว่าทำให้แบบว่าสร้างความมั่นใจเวลาที่อาจจะเป็นช่วงที่ไปเดินทางด้วยเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาไปต่างประเทศเนี่ยนะก็ใส่ได้สบายสบายเลยแล้วก็คุณภาพดีก็เข้าไปติดตามได้ใน TT ของ DJ ฝาด้วยขอบคุณนะคะคือก็ได้เงินกลางอากาศมาจริงๆเหมือนกันนะคะเวลาที่เราลงโชว์เคสไว้ใน TT นะคะขอบคุณแฟน FM 97ด้วย 13:45 นาทีค่ะเดี๋ยวเบรกนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวสารกันต่อค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ณราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรอลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
0: เวลาเดินทางไวเสมอเลยทีเดียวนะคะแป๊บเดียวคุณฟังเบรก3แล้วนะคะ 13:47 ค่ะขอบคุณแฟนรายการที่เข้ามากดทักทาย DJ ฝ่าผ่านทาง QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยคุณอังคณาสวัสดีค่ะคุณบุญวรางสวัสดีนะคะเมื่อวานคุณทยากรบอกว่า DJ ฝ่าเปิดเพลงใต้ไปเหนือเลยนะคะก็พอดีอยู่ระหว่างการเดินทางค่ะก็เลยเลือกบทเพลงนะคะก็ชอบบทเพลงของคุณเจี๊ยบเบญจพรมากๆเลยนะนิราศรักล่องใต้แล้วก็เลยเปิดสาวเจียงไฮได้ฟังด้วยหวังว่าแฟน FM 97ที่อยู่กับดีเจฝ่านั้นจะมีความสุขกับการติดตามทั้งข่าวสารและก็ความรู้ควบคู่กันไปนะคะคุณฟังส่วนท่านใดนะคะที่ฟังรายการของเราค่ะนะแล้วก็สนใจผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบอกเลยนะคะคุณฟานถ้าตัดสินใจแล้วต้องไปธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะล่าสุดเนี่ยธกส.ก็ปิดรับขอไปแจ้งปิดรับฝากเงินฝากช้อนทองแล้วนะเพราะอะไรรับฝากเต็มวงเงินแล้วแล้วก็จะมีเงินฝากยุ้งทอง8เดือนเริ่ม15พฤษภาคมนี้นะคุณฟังนะคะบางท่านเองอาจจะแบบโอ้ไม่รู้จะเอาเงินออมไปไว้ไหนลงทุนหุ้นด้วยแล้วก็ยังพอมีเงินออมเหลืออยากจะเอาไปพักไว้ก่อนอยากจะได้ดอกเบี้ยไม่ต้องเสียภาษีนะคะมาแล้วจ้าเงินฝากใหม่จากธกส.เงินฝากยุ้งทอง8เดือนนะคะเปิดรับฝากพรุ่งนี้เลยค่ะ15พฤษภาคมถึง15กรกฎาคม2569หรือจนกว่าจะแจ้งปิดรับฝากนะคะใครที่มีเงินอยู่ในบัญชีออมทรัพย์เอาพอสมควรแล้วกันคุณฟังดอกมันน้อยๆนะคะเอาไปเก็บออมไว้และอันนี้ระยะฝากไม่นานคุณฟังฝากแค่8เดือนอันนี้เป็นเงินฝากใหม่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเลยนะคะเงินฝากยุ้งทองนะระยะเวลา8เดือนให้ดอกเบี้ย 1.11% ต่อปีค่ะรับดอกเบี้ยล่วงหน้าทันทีในวันที่ฝากบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากนิติบุคคลนั้นเสียภาษีดอกเบี้ยตามประกาศกรมสรรพากรนะคะคือถ้าเป็นพวกเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยไม่เสียนะคะเปิดรับฝากแต่ว่าต้องฝากขั้นต่ำขออนุญาตคุณฟัง 100,000 บาทขึ้นไปนะคะแต่ไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุดอันนี้คือฝาก 100,000 เนี่ยดอกเบี้ย 1.11% ต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปพักเงินไว้ในออมทรัพย์ทำไมนุ๊กฟังดอกเบี้ยก็ติ้วเดียวจิ๋วเดียวเองนะคะได้เป็นหลักหน่วยนะเงินดอกเบี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณฟังยังมีเงินออมอยู่นะคะก็ไปฝากได้เลยพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะฝากขั้นต่ำครั้งละ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุดด้วยและก็บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนะคะก็ไปติดตามรายละเอียดต่างๆได้สำหรับเงินฝากยุ้งทองค่ะดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีรับดอกเบี้ยล่วงหน้าทันทีในวันที่ฝากและก็ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากนะคะฝากขั้นต่ำ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุดเผื่อว่าเราจะไปพักเงินไว้ที่นี่สัก8เดือนแทนที่จะไปพักไว้ในบัญชีออมทรัพย์นะดิฉันก็เคยให้นะคำแนะนำนะคุณฟังมีที่เขาแบบมีเงินออมอ่ะแล้วก็มาไว้อยู่ในบัญชีออมทรัพย์โอ้ยอาจจะได้ถอนสะดวกแต่ว่ามันคือมันเกินความจำเป็นไหมล่ะคุณเอาไปฝากกินดอกไว้ดีกว่านะคะก็หลายท่านก็เลยเอาไปฝากไว้หรือว่าจะซื้อเป็นสลากออมทรัพย์ก็ได้ก็สะดวกนะคุณฟังก็สะดวกนะเป็นสลากออมทรัพย์เนี่ยคือเราก็อาจจะได้ดอกเบี้ยน้อยแต่ว่าหลายคนอาจจะแบบลุ้นอย่าลุ้นโชคว่าฉันเผื่อฉันจะได้ดิฉันก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะคะคุณฟังซื้อสลากออมทรัพย์กันไว้บ้างหรือเปล่าคะเมื่อไหร่จะเป็นของฉันน้อเขียวมรกต20ล้านดิฉันก็คอยเมื่อไหร่จะเป็นของดิฉันสิริพรวิไลลักษณ์สักทีหนึ่งค่ะนะคะคุณฟังแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวร่วมกันพูดคุยได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพของเรานะคะและคุณฟังงานที่เราภาคภูมิใจนะคะก็มีการเปิดคูหาไทยแลนด์พาวิเลียนไปแล้วเรียบร้อยค่ะนะคะโอ้เห็นคุณชมพู่อารยานะก็ไปเดินพรมแดงที่เมืองคานนะโอ้ลูกแรกนี่คุณป้อมินิแต่งหน้าให้สวยๆนะคะคุณฟังเมื่อวานนี้นะคะ13พฤษภาคมเวลา 17:00 นตามเวลาที่ฝรั่งเศสค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดคูหา Thailand Pavilion ภายในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79คูหาหมายเลข112หมู่บ้านนานาชาติ Village International นะคะที่เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะก็มีนางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวราณีอิตรัต รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนางยุติกาอิสรางกุลณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมผู้บริหารจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงพาณิชย์ผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงค่ะการจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลกสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เจรจาธุรกิจในระดับนานาชาติพร้อมประกาศมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยนะคะประเด็นนี้น่าสนใจคุณฟังก็คือว่าถ้าต่างชาติเนี่ยมาที่เมืองไทยของเราแล้วก็มาจ้างผู้ประกอบการผลิตคอนเทนต์ต่างๆนะคะก็จะได้แคชรีเบทนะคะคุณฟังคือได้เงินคืนนะคะแคชรีเบทสูงสุด 20% สำหรับบริษัทต่างชาติที่เข้ามาจ้างผลิตในประเทศไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนและยกระดับอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นวิชวลเอฟเฟกต์เกมแล้วก็โพสต์โปรดักชันของไทยสู่มาตรฐานโลกด้วยนะคะและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะภาพยนตร์เรื่อง9วัดสู่สวรรค์นะคะ Nine Temples to Heavenและหาอะไร What do you seek in the dark นะคะได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ก็ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยบนเวทีนานาชาตินะคะนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมไทยพิชแล้วก็ไทยซินีมาโกลบอลโชว์เคส2026เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยนั้นนำเสนอผลงานสร้างเครือข่ายและก็ต่อยอดโอกาสสู่ตลาดโลกอย่างเป็นรูปธรรมค่ะเพราะว่าคอนเทนต์ไทยคือพลังสร้างสรรค์ที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมและก็ภาพลักษณ์ประเทศสู่สายตาชาวโลกได้อย่างทรงพลังนั่นเองนะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ภาพยนตร์ไทยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนั้นจะได้ไปโชว์โฉมในต่างชาตินะคะคุณวันแล้วก็นำมาสู่การสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติของเราค่ะแล้ววันนี้14พฤษภาคมถือเป็นวันประวัติศาสตร์โลกอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณฟังมหาอำนาจยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐและก็จีนค่ะนะคะได้มีการเจรจาการค้ากันนะคะสำนักข่าวซินหัวรายงานค่ะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนได้หารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงปักกิ่งนะคะท่ามกลางความสนใจจากนานาชาติเลยนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจทั้งสองเนี่ยเป็นปัจจัยอย่างยิ่งเลยที่สำคัญต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการค้าเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศทั้งนี้ในสีจิ้นผิงนะคะก็กล่าวระหว่างการหารือค่ะว่าจีนและสหรัฐนั้นจำเป็นต้องร่วมกันหาคำตอบให้กับคำถามแห่งยุคสมัยในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบศตวรรษขณะที่สถานการณ์ระหว่างประเทศยังเต็มไปด้วยความปั่นป่วนและความไม่แน่นอนโดยระบุว่าโลกได้เดินทางมาถึงทางแยกสำคัญอีกครั้งทางนี้ผู้นำจีนตั้งคำถามสำคัญค่ะว่าจีนและสหรัฐจะสามารถก้าวข้ามผ่านกับดักนะคะที่เรียกว่า Thucydides นะคะ Thucydides trapนะจะก้าวข้ามผ่านได้หรือเปล่าและสร้างกระบวนการใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ได้หรือไม่นะคะแล้วก็สามารถร่วมกันเผชิญความท้าทายระดับโลกเสริมสร้างเสถียรภาพและสร้างอนาคตที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศตลอดจนมนุษยชาติได้หรือไม่และก็คำถามดังกล่าวมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์โลกประชาชนอย่างมากผู้นำประเทศใหญ่ต้องร่วมกันหาคำตอบเพื่อที่จะกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะต่อไปนะคะถ้อยแถลงของผู้นำจีนเนี่ยอันนี้สำคัญนะคะฟังว่าจีนและสหรัฐมีผลประโยชน์ร่วมกันมากกว่าความแตกต่างโดยความสำเร็จของฝ่ายหนึ่งถือเป็นโอกาสของอีกฝ่ายและความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มีเสถียรภาพย่อมเป็นผลดีต่อประชาคมโลกพร้อมย้ำว่าจีนและสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนแทนที่จะเป็นคู่แข่งและก็ควรสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อทั้งสองประเทศประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองร่วมกันสีจิ้นผิงยังแสดงความคาดหวังค่ะว่าในปี2026นั้นจะเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์และก็หมุดหมายสำคัญที่จะเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐก็หวังว่าจะได้หารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองประเทศและโลกพร้อมทั้งทำงานร่วมกันกับทิศทางและขับเคลื่อนความสัมพันธ์จีนสหรัฐให้เดินหน้าไปในทิศทางที่สร้างสรรค์นะคะทางด้านของการต้อนรับเนี่ยมีการต้อนรับอย่างเป็นทางการเลยนะคะที่อาคารมหาศาลประชาคมใจกลางกรุงปักกิ่งค่ะผู้นำสหรัฐก็บอกว่าตนก็รอคอยการหารือครั้งสำคัญกับผู้นำจีน นะคะเพราะมีทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐในระยะข้างหน้าก็มีน้ำหนักนะคะทางนี้ก็เป็นประเด็นที่นักลงทุนทั่วโลกนั้นให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเจรจาดังกล่าวนะคะว่าจะมีทิศทางทำความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเพราะมีผลต่อบรรยากาศการค้าโลกนะคะก็จะสามารถลดแรงกดดันหรือว่าเปิดทางไปสู่ความร่วมมือมากขึ้นช่วยหนุนความเชื่อมั่นของตลาดการเงินของโลกได้ในระยะถัดไปนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางข่าวหุ้น .com ด้วยนะคะที่สารมหาประชาคมเนี่ยดิจิฟาก็เคยมีโอกาสไปนะพูดถึงเรื่องของอาชีพสื่อมวลชนที่ดิจิฟาได้ดำเนินชีวิตมาหลังจากจบจากคณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะต้องขอบคุณทาง Media Pass FM 88นะคะช่อง7สีแล้วก็ไทยรัฐทีวีด้วยนะทำให้เราเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปติดตามทำข่าวในต่างประเทศค่ะจำได้เลยโอ้โหไปที่ปักกิ่งเนี่ยตามท่านอํานวยวีระวันนะคะตอนนั้นท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็ไปที่ปักกิ่งไปติดตามแล้วก็รวมทั้งหอการค้าไทยด้วยโอ้โหทำให้แบบได้เปิดโลกเปิดหูเปิดตาเปิดโลกทัศน์ของนักข่าวตัวน้อยๆที่เพิ่งเรียนจบนะคะวันนี้เนี่ยตลาดได้แรงหนุนเลยนะคะคุณฟังทั้งเรื่องของผลประกอบการนะตลาดหุ้นไทยของเรานะคะวันนี้เนี่ยก็คนก็เข้ามาซื้อเรื่องของหุ้นแบงค์แล้วก็หุ้นค้าปลีกกันรวมทั้งเรื่องของการเจรจาระหว่างทรัมป์แล้วก็สีจิ้นผิงด้วยนะคะก็คาดการณ์ว่าน่าจะไปบวกก่อนต่อได้นะคะจับตาเรื่องการหารือระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนค่ะหวังว่าความสุขจากการลงทุนหุ้นบวกบวกบวกบวกบวกบวกบวกเขียวๆนะเขียวสไปซ์นี่ให้เกิดขึ้นในพอร์ตของแฟนรายการ FM 97มองรอบทิศคิดทันข่าวใครได้ CPO ตอน43บาทกว่านะที่ดีจะฝากก็สนับสนุนด้วยเพราะมีมาตรการฟื้นเศรษฐกิจของภาครัฐวันนี้เห็นเขียวปื้อเลยทีเดียวใช่ไหมคะแต่ราคาน่าจะได้ไปต่อนะคุณผู้ฟังเบรกนี้เอาหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพพร้อมย้ำไทยสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลาง
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคอริลยากูบอัลคายาดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยไทยให้ความสำคัญกับบาเรนในฐานะมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมยืนยันความสัมพันธ์อันยาวนานและใกล้ชิดระหว่างกันในทุกระดับทั้งราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนโดยเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าซึ่งทั้งสองฝ่ายยังยินดีพัฒนาความร่วมมือและเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และความมั่นคงทางอาหารทั้งนี้นายรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางเน้นย้ำความสำคัญของการใช้การเจรจาและการลดความตึงเครียดแม้สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไปแต่นายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นว่าเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนจะมีบทบาทสำคัญในการสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคตคริสนาถ ขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งสอบข้อเท็จจริงกรณีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานพร้อมเตรียมยกระดับเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาว
11: นายสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงกรณีข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนอุปกรณ์เกิดการละลายมีกลิ่นไหม้และค่าไฟไม่ลดลงตามที่กล่าวอ้างสร้างความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทโดยได้สั่งการให้เลขาธิการสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงพื้นที่ตรวจการแสดงสลากสินค้าทั่วประเทศอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ประกอบการฝ่าฝืน ไม่แสดงฉลากหรือไม่ถูกต้องจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้เล็งยกระดับให้ธุรกิจติดโซลาร์เซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบพร้อมฝากพี่น้องประชาชนก่อนตัดสินใจติดตั้งโซลาร์เซลล์ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดในฉลากสินค้าให้ครบถ้วนอย่าลงเชื่อเพียงเพราะราคาถูกหรือคำโฆษณาทางสื่อออนไลน์และขอให้เก็บหลักฐานสัญญาไว้เพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของตนเองหากได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: อินโดนีเซียเตรียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าหลังเจ้าหน้าที่จับกลุ่มต่างชาติกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาตินายเฮนดาซัมมารันโตโกอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศสำหรับพลเมืองจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่เป็นชาวต่างชาติมากกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติในพื้นที่กรุงจาการ์ตาและเมืองบาตัมของจังหวัดหมู่เกาะริเยาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายมารันโตโกยังเน้นย้ำว่าผู้ต้องสงสัยจำนวนมากใช้สิทธิ์การเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งถือเป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งทั้งนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียดำเนินการตรวจสอบควบคุมตัวและดำเนินคดีกับชาวต่างชาติมากกว่า 6,700 ครั้งซึ่งรวมถึงการเนรเทศชาวต่างชาติมากกว่า 2,000 คนและการเพิกถอนใบอนุญาตพำนักอีกจำนวนมากรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ซึ่งโทษมันอาจจะเบาแล้วก็สมบัติ
2: ถูกต้องครับ
1: แต่ว่าถ้าคุณลลิดาหรือเจ้าทุกข์บอกว่าอยากให้เขาอยู่นานๆไปดัดนิสัยเส้นในเดินจำ อันนี้ก็ต้องไปแจ้งความเพิ่มเติมว่าเขาลักทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์อย่างน้อยก็หนึ่งลักทรัพย์ข้อหาหนึ่งทำให้เสียทรัพย์ข้อหาที่สองเนาะคุณลลิดาจะแจ้งเพิ่มเติมไหม
3: จะแจ้งค่ะ
1: ถ้าจะแจ้งเนี่ยต้องรีบไปเพิ่มเติมวันนี้พรุ่งนี้เลยนะเพราะว่าข้อหาก่อนที่พนักงานสอบสวนก็จะส่งฟ้องศาลอะ
2: คร
1: ับ ต้องรีบดำเนินการเพราะตอนนี้ท่านนายอำเภอจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับให้แจ้งความดำเนินคดีข้อหายาเสพติดแล้วก็ถูกควบคุมตัวอยู่โรงพักนะครับโดยหลักแล้วก็ตำรวจก็ต้องสรุปสำนวนส่งฟ้องศาลถูกต้องไหมครับท่านนะ
2: ใช่ครับท่านครับ
1: แล้วที่บ้านใครดูแลตอนนี้คุณลลิดา
3: ไม่มีใครเลยค่ะ
1: ไม่มีใครเลยต้องรีบตัดสินใจเนาะถ้าไม่งั้นก็ทำได้แค่นี้นะเพราะว่าถ้าไม่มีเจ้าทุกข์แจ้งความนี่ก็ไม่สามารถเอาผิดทางอาญาเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากคดียาเสพติดถูกไหมครับท่านครับ
2: ใช่ครับท่านครับ
1: ลลิดาต้อง
3: ตัด
1: ครับ
3: มันมีคดีหนึ่งที่แจ้งความไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วกันโชคทรัพย์ตากับยายเนี่ยคือเขาจะเอามารวมกันกับคดีนี้ไหมคะ
1: กันโชคทรัพย์ต้องไปดูข้อเท็จจริงว่าเป็นการแจ้งดำเนินคดีหรือแจ้งรายงานประจำวันแล้วตอนนี้คุณตาก็ตอนนี้ผู้เสียหายก็เสียชีวิตแล้ว
3: คุณแม่ค่ะไปแจ้งไว้
1: เอาคุณแม่ไปแจ้งไว้
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ถ้าอย่างนั้นก็
3: แจ้งดำเนินคดีค่ะ
1: กันโชคทรัพย์กันโชคทรัพย์โทษมันก็เบาเหมือนกันนะ
2: แจ้งแบบไหนแจ้งบันทึกประจำวันหรือว่ายังไงครับมีตัวรายละเอียดไหมผมจะได้นำเรียน
1: มีไหมแจ้งมีบันทึกประจำวันรายงานประจำวันตำรวจหรือว่าแจ้งดำเนินคดีครับ
3: แน่ใจแจ้งดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรับเรื่องไว้แล้วเร
1: ีย
3: บร้อยแล้วค
1: ่
3: ะ
1: โอเคงั้นก็เดี๋ยว
3: รายละเอียดอยู่กับตำรวจหมดแล้วค่ะ
1: ครับเดี๋ยวฝากท่านนายอำเภอท่านเพิ่มเติมตรวจสอบตรงนี้เพิ่มเติมแต่ว่าถ้าอยากให้ชัดขึ้นนะทำให้เสียทรัพย์และลักทรัพย์ข้อหาหนักครับทำไม่งั้นมันนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็กลับมาก็ไม่ไปไหนก็มาอยู่บ้านคนอีกบ้านพ่อแม่เขาก็แตกแยกกันไปขนาดแม่ของคนร้ายคนนี้นะยังอยู่บ้านไม่ได้ถูกลูกคุกคามจะเอาชีวิตเหมือนกันใช่ในพื้นที่มีสักกี่รายครับท่านครับที่มีลักษณะติดยาแล้วก็มาไทยเราได้สรุปรวบรวมข้อมูลในพื้นที่กันทารารมมากน้อยขนาดไหนครับท่าน
2: ถ้าตามตอนนี้นะครับตามรีเอ็กซ์เรย์ตามข้อมูลรีเอ็กซ์เรย์ประมาณ400รายที่เสพนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าตัวที่มีจิตอาการจิตเวทร่วมด้วยเนี่ยประมาณ53คน
1: 53ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือในเจตนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้น
2: ในเจตเป็นหนึ่งในรีเอ็กซ์เรย์ที่เป็นเสพครับ
1: ครับต้องจัดการทั้งหมดใช่ไหมท่านนายกก็เพิ่งมอบนโยบายยาเสพติดเมื่อ2วันนี้ท่านแถลงเนาะ
0: ใช
2: ่ใช่ครับท่านครับ
1: ครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณท่านอำเภอนพนันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านได้เป็นที่พึ่งพากับพี่น้องประชาชนเนาะส่วนหนักเบาไปกว่านี้คุณลลิดาต้องตัดสินใจเนาะ
2: คร
1: ับ นะครับขอบพระคุณท่านอำเภอนพนันบุญคล้ายนะครับท่านครับสวัสดีครับ
2: ขอบพระคุณทางรายการมากครับผม
0: ขอบพระคุณ
1: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคือต้องบอกว่าคุณลลิดาก็ได้คำตอบที่น่าจะนำไปใช้นะพี่ถนอมก็คือมีการดำเนินคดีข้อหายาเสพติดแล้วก็การโชคทรัพย์แต่ว่าพี่ถนอมก็แนะนำเรื่องของการแจ้งเพิ่มเติม
1: ใช่เพราะแค่นั้นมันเบาไง
0: ใช่
1: ยาเสพติดนี่คือตำรวจพอส่งฟ้องศาลเสพสารส่งไปบำบัดพอบำบัดเสร็จปั๊บกลับไปไหนอ่ะก็ต้องกลับมาที่เดิม
0: ก็มาทำต่อเนาะ
1: แล้วที่บ้านไม่มีคนอยู
0: ่
1: หรือจะให้ยายไปอยู่ยายคือแม่คุณลลิดาก็คงไม่กล้าเพราะไม่รู้ว่าจะมาไม้ไหน
0: คือไม่แน่หลังจากสังกะสีแล้วอาจจะเป็นในเรื่องของเสาไฟก็ได้นะเสาที่บ้าน
1: เสาบ้านกระบุงกระเบื้องหมดแล้วครับ
0: อันตรายในเรื่องนี้แต่ว่าท่านนายอำเภอก็เดี๋ยวจะช่วยติดตามให้
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อีกเรื่องหนึ่งพอเราพูดเรื่องนี้เนี่ยคุณดาวเรืองก็โทรศัพท์เข้ามาสดๆเลยนะครับอยู่ที่ประจีนบุรีนะครับ
0: คุณดาวเรืองเขาบอกว่าเป็นเจ้าของบ้านค่ะแต่ว่าอยากให้ลูกชายย้ายออกเพราะว่าลูกชายเนี่ยประพฤติตัวไม่ดีมีการด่าแม่ด่าน้องนะคะก็เลยอยากจะทราบว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยให้ลูกชายเนี่ยย้ายออกไป
1: ครับคุณดาวเรืองครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณดาวเรืองอายุเท่าไหร่ขอประทานโทษครับ
4: หนูอายุ46ปีค่ะ
1: ลูกอายุเท่าไหร่
4: ลูกชายหนูอายุ31ค่ะ
1: 31ปีไม่มีอาชีพ
4: คือตอนแรกเขามีอาชีพค่ะและทีนี้เขามีแฟนเขาคลอดลูกออกมาค่ะและทีนี้ไม่มีคนดูแลลูกอะค่ะ
1: แล้วตอนนี้มา
4: แล้วเขา
1: มาอาศัยอยู่บ้านพ่อบ้านแม
4: ่ค่ะตอนแรกคือตอนแรกนะคะพ่อแม่หนูเสียไปอะค่ะเสียไปทั้งสองคนนะคะและทีนี้
1: เดี๋ยวถามใหม่คนที่มีปัญหาเนี่ยคือลูกชายคุณดาวเรืองถูกไหม
4: ถูกค่ะลูกชายคนโตค่ะ
1: ลูกชายคนโตมีพฤติกรรมด่าแม่ด่าน้องนะครับเกิดจากอะไรความเครียดหรือติดยา
4: เขาติดน้ำกระท่อมด้วยอะค่ะ
1: ทำร้ายร่างกายด้วยไหม
4: แล้วก็เขาเป็นคนที่ว่าอารมณ์รุนแรงด้วยค่ะ
1: ทำร้าย
4: ร้อนอย่างเงี้ยค่ะ
1: มีลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายไหมครับ
4: ไม่เคยทำร้ายร่างกายหนูค่ะแต่คือทำร้ายร่างกายน้องชายเขาค่ะ
0: โอ้
1: แล้วเคยมีการแจ้งความอะไรไหมครับ
4: น้องชายเขาไม่เคยแจ้งเลยค่ะเพราะเขาสงสารพี่เขาอะค่ะ
1: ทีนี้คุณแม่ดาวเรืองก็เลยคิดว่าถ้าปล่อยให้ลูกชายคนโตมีพฤติกรรมอย่างนี้ก้าวร้าวกับแม่ก้าวร้าวกับน้องเนี่ยก็ไม่อยากให้อยู่อยากให้เขาย้ายออกไป
4: ใช่ค่ะเพราะว่าหนูคือตอนนี้พ่อกับแม่หนูเสียไปแล้วแต่ว่าหนูยังไม่ได้แจ้งเป็นเจ้าบ้านนะคะหนูกะว่าต้นเดือนหน้าต้นเดือนมิถุนาเนี่ยค
1: ่
4: ะแฟนหนูคนที่อยู่ที่ปาจีนเนี่ยค่ะเขาจะพาหนูไปแจ้งเป็นเจ้าบ้านค่ะ
1: ก็อย่างนี้ครับถ้าบ้านนี้เป็นของพ่อแม่ของคุณและพ่อแม่เสียไปแล้วก็เป็นมรดกของพ่อแม่ใช่ไหม
4: ค่ะนี่คือเป็นมรดกของพ่อแม่ค่ะ
1: แล้วโอนมาเป็นชื่อคุณหรือยัง
4: ยังค่ะคือว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยค่ะคือจะไปแจ้งเป็นเจ้าบ้านเน
1: ี่
4: ย
1: เอาละถ้าโอนมาเป็นชื่อคุณก็สามารถที่จะขึ้นมาเป็นเจ้าบ้านแทนเมื่อเราเป็นเจ้าบ้านแล้วเขาอยู่ในทะเบียนบ้านเราไหม
4: อยู่ค
1: ่
4: ะ
1: ถ้าเราเป็นเจ้าบ้านเราไม่อยากให้ใครอยู่ในบ้านเราไม่ว่าลูกก็เหมือนกันกรณีลูกไม่อยากอยู่เราก็คัดออกได้แต่การคัดชื่อออกมันง่ายไงเพราะเป็นสิทธิ์ของเจ้าบ้านน้องยานัทแต่การเอาตัวออกไปอ่ะยากไหมยาก1ลูก2มันจะยอมไปไหม
0: ใช่
1: ถ้าไล่ออกไปชิ่วแบบไก่แบบนกเนี่ย
0: ก็ไม่ไปแล้วมันเป็นเรื่องครอบครัวนะ
1: ใช่
4: ทีนี้แล้วอย่างถ้าเกิดว่าเราไม่คัดชื่อเขาอะค่ะ
1: ไม่หรอกเรื่องคัดชื่อหรือไม่คัดชื่อออกจากทะเบียนบ้านไม่ใช่ปัญหาผมบอกตรงนี้ก่อนไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่าคุณอยากให้เขาออกไปจากบ้านถูกไหมล่ะ
4: ค่ะถูกเลยค่ะ
1: ไอ้ตรงนี้แหละคือข้อยากครับแล้วถ้ามันยังไม่มีการแจ้งความไม่มีการดำเนินคดีมันก็ไม่สามารถจะไปทำอะไรได้แต่ถ้าเราคุยกันดีๆภายในบ้านแม่ลูกทุกคนนั่งคุยกันบอกเอ้ยพี่เอ้ยพี่ไปออกไปเถอะอย่าอยู่นี่ถ้าอยู่แล้วคุกคามพ่อแม่เนี่ยนะมันอยู่ไม่ได้สิ่งแรกที่คุณพี่ดาวเรืองควรทำนะพี่นะสิ่งแรกนะใกล้ตัวเลย
4: ค่ะหนูพูดกับเขาไปตั้งหลายรอบแล้วค่ะ
1: พี่ดาวเรืองฟังนิดเดียวครับผมต้องสรุปจบประเด็นนี้นะวิธีการใกล้ตัวที่สุดโลกราชสีทุกคนกำนันผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้านของลูกบ้านเมื่อลูกบ้านมีพฤติกรรมที่ไม่ชอบแบบนี้ให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันช่วยเจรจากดดันหรือขอให้เขาออกไปจากบ้านแม่ก่อนถ้าสุดท้ายเขาไม่ออกนะครับถ้าไม่ออกไม่ออกก็คือลูกอ่
0: ะ
1: เพราะบุกรุกก็ไม่ได้นะเพราะลูกอ่ะถูกไหม
0: มันเป็นปัญหาเข้าใจยาก
1: มันเป็นปัญหานะแต่ว่าถ้ามันมีคดีขึ้นมาเกิดการแจ้งความขึ้นมาเขาทำอะไรเกิดความเสียทรัพย์หรือว่าข่มขู่คุกคามทำให้เกิดความกลัวแม่กลัวไม่กลัวไปแจ้งความมันก็อาจจะนำไปสู่การดำเนินคดีได
0: ้
1: นะอันนี
4: ้
1: พี่ดาวเรืองขอสรุปจบประเด็นน
0: ะ
1: เพราะว่าผมก็ไม่มีคำตอบไปมากกว่านี้หนึ่งให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยในการไกล่เกลี่ยดูแลความสงบเรียบร้อยข้อพิพาทตรงนี้อยู่แล้วให้เขาทำเป็นข้อแรกก่อนถ้าไม่สำเร็จถึงตอนนั้นพี่ดาวเรืองบอกผมอีกทีแต่จะต้องมีคดีถ้าไม่มีคดีก็จะช่วยยากหน่
0: อ
1: ยนะคุยกับพี่ดาวเรืองตามนี้ก่อนนะสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะพี่ดาวเรืองพี่ถนอมถามหน่อยได้ไหมคะว่าอย่างกรณีนี้ต้องบอกว่ามันเป็นกรณีที่เกี่ยวกับครอบครัวซึ่งก็ลำบากใจนะคนเป็นแม
1: ่
0: ถ้าเกิดว่าแม่เขาเนี่ยคัดให้ออกจากทะเบียนราษฎ
1: ร
0: แล้วเขายังกลับเข้ามาในบ้านเราแล้วแจ้งข้อหาบุกรุกได้ไหม
1: ได
0: ้ก็ได้เนาะแต่แค่ว่าอยู่ในเรื่องของครอบครัว
1: มันความเป็นแม
0: ่
1: ความเป็นแน่ต้องคิดหนักกว่าจังเพราะว่าข้อหาแบบนี้เนี่ยแต่ว่ามันยอมความได้นะ
0: ก็คือเหมือนทำให้เขาเห็นหน่อยว่าเอ้ยใจเย็นๆได้ไหมนี่แม่หรือออกไปแบบด้วยโดยดี
1: ครับหนึ่งคุยกันก่อนถ้าไม่ไหวจริงๆกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องมาที่บ้
0: าน
1: เพราะว่าต้องบอกเลยนะกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านต้องทราบนะว่าเป็นหน้าที่นะเป็นหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยและเป็นนโยบายของรัฐบาลของนายกของกระทรวงมหาดไทยในการดูแลความสงบเรียบร้อยของลูกบ้านด้วยนะ
0: ค่ะ
1: และผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบอันนี้ไม่สงบอ่ะ
5: ช่ก็ไปแจ้งได้ เดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านดำเนินการให้ก่อนนะคะแล้วหลังจากนี้ถ้ามันยังไม่มีความคืบหน้าพี่ถนอมแจ้งแล้วว่าติดต่อพี่ถนอมก่อนเลย
1: เราจะเป็นข้อต่อให้เป็นข้อต่อไปแต่ว่ามันไปทีละขั้นก่อนเนาะแล้วข้ามขั้นเนี่ยเดี๋ยวบอกเอ้ายังไม่ได้คุยกันเลยข้างล่าง
5: มันคุยกันได้อยู่เรื่องแบบนี้เนาะเอาไปอีกสายพี่ถนอมคะสายนี้จากคุณคำฟองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะคือเป็นเรื่องของที่ดินคือต้องบอกว่าปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ดินก็มาเป็นอันดับแรกๆนะที่ดินข้างเคียงเผาไร่ข้าวโพดลุกลามท่อน้ำเสียหายแต่ว่าตำรวจไม่ดำเนินคดีให้ค่ะคุณคำฟองอยู่ในสายแล้ว
1: ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะคุณถนอมค่ะ
1: พี่คำฟองอยู่อำเภออะไรจังหวัดเพชรบูรณ์
6: อยู่อำเภอเมืองค่ะ
1: ส่งคลิปมาให้ด้วยนี่นะครับเห็นบอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเผาไร่ข้าวโพด
6: ค่ะเขาเผาไร่ข้าวโพดของเขาแล้วมันท่อน้ำของน้องอะค่ะเสียหายอะค่ะ
1: แปลว่าแปลงมันติดกันไหม
6: แปลงติดกันค่ะ
1: แปลงนาแปลงไร่ข้าวโพดติดกันของเราเนี่ยไร่เราเนี่ยมีแป๊บน้ำท่อน้ำระบบระบายน้ำ
6: ทีนี้ระบบระบาย
1: พอเขาเผาในที่ของเขามันก็ลุกลามมาที่ของเราแล้วไปไหม้เอาท่อแป๊บน้ำนี้ใช่ไหม
6: ท่อแป๊บน้ำมันอยู่ที่ผู้ใหญ่เพราะว่าบ้านที่ผู้ใหญ่มันมีน้ำบ่อนาของน้องไม่มีน้ำบ่อต่อจากแป๊บมาของผู้ใหญ่มาอะค่ะมาถึงนาน้องอะค่ะหลายแป๊บค่ะกว่าจะถึง
1: มูลค่าความเสียหายประมาณเท่าไหร่ครับ
6: ประมาณ20ท่อนนะคะ
1: 20ท่อนเป็นเงินประมาณ
6: ค่ะ
1: เป็นเงินประมาณเท่าไหร่ได้ครับ
6: เป็นเงินประมาณน่าจะประมาณเอานะคะ2,500 ล่ะค่ะ
1: 2,500 แล้วเรามั่นใจไหมว่าเจ้าของนาที่เป็นต้นเพลิงอ่ะนะเจ้าของไร่ข้าวโพดอ่ะเขาเป็นคนจุดไฟเผาน่ะใช่ไหม
6: ใช่ค่ะเพราะว่าเรามั่นใจตรงที่ว่าพอไฟเกิดน้องก็เดินออกจากบ้านไปดู
1: หนึ่งเรามั่นใจว่าใครเป็นจุดไฟคนเป็นคนจุดไฟใช่ไหมมั่นใจใช่ไหม
6: ใช่ค่ะเรามั่นใจค่ะ
1: แล้วมันก็เป็นแปลงข้าวโพดของเขาด้วยถูกต้องไหม
6: ใช่ค
1: ่
6: ะ
1: ทีนี้พอเกิดเหตุแบบนี้เราไปคุยกับเขาไหมว่าเนี่ยคุณเผาและทำให้ลุกลามมาทำให้เราเสียหายเคยคุยกับเขาไหม
6: พอตอนเพลิงสงบแล้วตอนเช้ามาเราไปคุยกับแม่เขาเพราะว่าบ้านเขาน่ะแม่เขาอยู่ใกล้ๆกันติดกันแล้ว
1: พี่ครับพี่คำฟองไม่เล่ายาวไม่เอารายละเอียดเอาสาระที่ผมถามว่าไปคุยกับเขาเขายอมรับไหม
6: เขาไม่ยอมรับค่ะ
1: เขาไม่ยอมรับเขาปฏิเสธว่าไง
6: เขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้จุด
1: ไม่ได้จุดแล้วแต่ว่าได้ค่าพวกของเขาไฟไหม้เหมือนกันในใครจุดแล้วเขาบอกไหม
6: เขาไม่ได้บอกอะค่ะเพราะว่าไม่ได้คุยกับตัวเขาคุยกับแม่เขาค่ะเพราะว่าตัวเขาหาไม่เจออ
1: ้าวไปถามแม่ไม่ได้ถามเจ้าตัวจะบอกว่าเขาปฏิเสธก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเสร็จแล้วเห็นว่าคุณไปแจ้งความ
6: ไปแจ้งความค่ะ
1: แจ้งความเพื่ออะไรเพื่อดำเนินคดีหรือเพื่อให้ตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้เฉยเฉย
6: บอกให้น้องไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีแต่น้องไม่เข้าใจน้องไม่ค่อยรู้เรื่องเขาเลยลงบันทึกประจำวันให้มาค่ะ
1: ก็เลยไม่ได้ดำเนินคดีให
6: ้ค่ะแล้ววันหลังตามไปอีกค่ะพี่สาวรู้ก็เลยตามไปใหม่เขาเลยติดต่อให้เขาจะเสียให้ทีนี้ตำรวจเข้ามาร้อยเวรที่รับเรื่องวันนั้นนะคะเขาเข้ามาเขาบอกว่าเขาไม่เข้ามาหรอกนะคนนั้นน่ะเพราะว่าเขาเป็นครูค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้จุดเขาให้ดำเนินคดีเลยเขาบอกเราอย่าง
1: น
6: ี้ค่ะ
1: ทีนี้จะถาม
6: แล้วตำรวจก็สอบน้องเราว่ายังไงพอน้องเราเล่าให้ฟังตำรวจเขาบอกว่ามันไม่มีหลักฐานไม่มีพยานต้องเห็นต้องทำยังไงถึงจะมีหลักฐานคะคุณตำรวจฉันก็ถาม
1: ครับ
6: เขาบอกว่ามันประมาณว่าเราต้องเห็นเขาถือไปเช็คอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเห็นเขาจุดถ้าไม่เห็นเขาจุดก็ต้องเห็นเขาถือไปเช็คอยู่กล้องวงจรปิดก็ไม่มีอะไรเขาก็พูดประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราจะทำยังไงคะคุณตำรวจฉันจะทำยังไงดี
1: ครับ
6: มันก็เงินก็ไม่มากคุณตำรวจบอกว่าถ้าจะส่งถึงศาลนะก็ส่งได้นะแต่ถ้าศาลยกอะเขาจะฟ้องเรากลับอีกน้องก็เลยยิ่งกลัวใหญ่เลยค่ะ
1: เอ้ากลายเป็นกลัวขู่ผู้เสียหายตกใจกลัวซะอย่างนั้น
6: ค่ะ
1: คืออย่างนี้เอาสรุปอย่างนี้นะสรุปว่าเรามั่นใจเลยว่าใครเป็นคนจุดไฟและทำให้เราเสียหายถูกต้องไหมรู้ตัวด้วยนะไปคุยกับแม่ของเขาด้วยแล้วนะแต่พอไปแจ้งความตำรวจตำรวจกลับพูดชี้นำให้ผู้แจ้งเกิดความกลัวว่าเอ้าเดี๋ยวถ้าเขาไม่ผิดขึ้นมาเขาจะฟ้องกลับคุณเลยนะเอ้าทีนี้คนก็ตกใจสิแทนที่ตำรวจแล้ววิธีการของตำรวจพนักงานสอบสวนท่านนี้แทนร้อยเวรที่รับแจ้งความรายนี้แทนที่จะบอกกับชาวบ้านนะครับรับแจ้งความดำเนินเพราะเขาไปตอนแรกเขาไปแจ้งลงบันทึกประจำวันแล้วเขาก็กลับมาดูปั๊บเอ้าไม่ดำเนินคดีเขาก็เลยไปแจ้งใหม
5: ่ค่ะ
1: แล้วก็มาบอกว่าระวังนะเขาอาจจะฟ้องกลับคุณนะ
5: ก็
1: ทำให้เขากลัว
5: อื
1: หน้าที่ของตำรวจเนี่ยไม่ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้ว่าใครจุดไฟแล้วทำให้เขาเสียหายตำรวจต้องรับแจ้งความเป็นเลขคดีแล้วก็สอบสิครับสอบใครคนแรกสอบผู้เสียหายก่อนผู้เสียหายเอาแล้วคุณรู้ไหมใครคุณต้องสงสัยใครไหมมันมาอย่างก่อนนี้ชัดเจนไห
5: ม
1: แรงงานติดกัน
5: ติดกัน
1: ไร่ข้าวโพดติดกันแล้วมันมาจากตรงไหน
5: แต่แค่ไม่มีคลิปเท่านั้นเอง
1: เออแค่แล้วตำรวจพูดให้เขาตกใจกลัวแล้วสุดท้ายว่าเอ้าตกลงฉันต้องยอมรับสภาพแบบนี้เหรอ
5: ถึงแม้ว่าเงินมันจะน้อยแต่ต้องพูดตามตรงว่าชาวบ้าน
1: วิธีการของตำรวจเจ้าของคดีท่านนี้สิ่งที่ท่านควรทำนะโรงพักไหนครับเนี่ย
7: โรงพักบ้านโคกค่ะ
1: สภ.บ้านโคกอำเภออ
7: ำเภอเมืองค่ะ
1: อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะสิ่งที่ร้อยเวรท่านนี้ควรทำก็คือว่ารับเมื่อเขาแจ้งความดำเนินคดี
5: ค่ะ
1: นะแจ้งความดำเนินคุณก็ต้องรับแจ้งความดำเนินคดีถ้าท่านไม่รับแจ้งความพยายามจะบ่ายเบี่ยงให้เป็นรายงานคดีอย่างประจำวันอย่างเดียวเนี่ยมาตรา157โทษจำคุก 1-10 ปีนะถ้าชาวบ้านร้องทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอยู่ในช่วงการแต่งตั้งยกย้ายแป๊กนะไม่ได้ขยับเลยนะ
5: ใช่มาตรา157เน
1: า
5: ะ
1: จากร้อยเอกจะเป็นพันตรีนี่ก็ไม่ได้นะเพราะท่านต้องเข้าใจแล้วก็วิธีการของท่านวิธีนี้มันไกล่เกลี่ยได้น้องก็คือว่ารับแจ้งความดำเนินคดีก็จริงนะครับคุณสงสัยใครไหมสงสัยสงสัยก็ต้องเชิญมาสอบ
5: มาคุยกันก่อน
1: สอบเสร็จปั๊บแล้วดูแล้วไม่มีพฤติกรรมไม่กระทำเวลานั้นเขาพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุเขาอยู่ในห้างข้างหนึ่งแล้วก็มีหลักฐานมาแสดงอ๋อเขาไม่ได้อยู่นี
5: ่
1: ถูกไหมก็ชัดเจนชัดเองก็ไม่กล่าวหาเขาถูกไหมแต่ถ้าสอบแล้วมีพฤติกรรมที่เชื่อได้ว่าเข้าข่ายกระทำความผิดก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาแบบนี้ถ้าจำคุกไม่เกิน3ปีเจรจาสามารถที่จะยอมความกันได้ชดใช้กันได้
5: ค่ะ
1: เห็นไหมล่ะครับนี่คือวิธีการแก้ปัญหาเสด็จน้ำแต่ไม่ใช่วิธีการที่บอกว่าเอาละเดี๋ยวถ้าคุณแจ้งความเดี๋ยวถ้าเขาไม่ผิดขึ้นศาลศาลยกฉันยกเดี๋ยวคุณจะถูกฟ้องกลับนะเขาก็ตกใจสิชาวบ้าน
5: ไปทำให้ชาวบ้านตกใจเข้าไปใหญ่คือจริงๆแล้วหน้าที่ของคุณตำรวจก็แค่เรียกมาสอบเน
1: า
5: ะ
1: ก็รับแจ้งความมาทำอะไรครับคนที่ไปโรงพักนี่น้องเธอเป็นร้อยเวร
5: บางคนจะกลัวนะพี่ถนนเวลาไปโรงพักเนี่ย
1: หนึ่งโรงพยาบาลไม่มีใครอยากไปจริงไหมถ้าไม่ป่วย
5: ใช่
1: ยกเว้นไปหาแฟนพยาบาล
5: แน
1: ่ สองโรงพักไม่มีใครอยากขึ้น
5: ใช่
1: จริงไหม
5: พอไปแล้วก็ยังไงดีล่ะ เราก็ไม่รู้เน
1: า
5: ะ
1: เพราะงั้นเวลาเราไปแจ้งความเนี่ยเจอร้อยเวรร้อยเวรปั๊บมาทำไงป้ามาแจ้งความแจ้งความเรื่องอะไรนี่แจ้งความนะแจ้งความถ้าเรื่องแบบเอกสารหายวัวหายไม่รู้หายไปไหนมารายงานประจำวันไม่เป็นไรต้องชัดถ้าเขามาแจ้งความคุณต้องรับแจ้งความถ้าไม่รับแจ้งความ157
5: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นพี่คำพองผมเอาพี่เอาใบรายงานประจำวันไปพบพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะ
7: ค่ะที่ต้องไปเจอที่ไหนคะ
1: ไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่สำนักงานอัยการอยู่กับศาลที่เพชรบูรณ์อะไปเอารายงานนี้ไปเลยนะบอกไปพึ่งตำรวจและตำรวจเขาว่าอย่างเงี้ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเชิญมาไกล่เกลี่ยได้แล้วก็เดี๋ยวอัยการก็ต้องเชิญตำรวจมาว่าเรื่องนี้ทำไมไม่ทำนะครับนะเข้าใจนะพี่นะพี่ถ้าไม่งั้นถ้าพี่จะกลับไปโรงพักหรือกลับมาแจ้งความดำเนินคดีเขาจะฟ้องกลับเขาเรื่องของเขาแต่เรามีหลักฐานเนี่ยถ่ายคลิปมาเนี่ยต้นเพลิงมันมาทางไหนแล้วมันลุกลามมาทางไหนมีพยานมีคนเห็นเหตุการณ
5: ์มีความเสียหายเกิดขึ้นจริงด้วย
1: ใช่และถ้าเขาปฏิเสธว่าผมไม่ได้จุดไม่ได้ฟ้องในขณะนั้นคุณอยู่ที่ไหน
5: ก็สืบกันต่อไป
1: ใช่ไม่ต้องกลัวที่จะพิสูจน์ความจริงนะคุยกับพี่คำฟองเท่านี้นะสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่คำฟอง
1: ครับ
5: ค่ะเป็นเรื่องของบ้านใกล้เรือนเคียงนะพี่ธน
1: าใช่
5: คือคุยกันก่อนได้แต่ถ้าคุยกันไม่ลงตัวก็คือไปแจ้งความดำเนินคดี
1: จริงๆความเสียหายก็ไม่เยอะสัก 2,000 2,500 แต่ก็ปฏิเสธแต่ว่าเขาไม่ได้เจอคนจุดนะไปคุยกับแม่เข
5: า
1: ซึ่งก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นประการใดแต่ว่าพอไปหวังพึ่งตำรวจกลับกลายเป็นว่าพึ่งไม่ได
5: ้
1: ขู่ให้กลัวเสีย
5: ซึ่งตำรวจต้องเป็นพี่พึ่งให้กับประชาชนนะ
1: แทนที่จะไปให้ตำรวจช่วยนะกลับขี้แตกเหี้ยวแตกกลับบ้านมาก็ตกใจเดี๋ยวจะถูกฟ้องกลับ
5: ฉันเหมือนว่าเริ่มที่จะไม่อยากจะไปแจ้งความแล้วนี่ไม่ได้นะคะ
1: ใช่แล้วผมฝากนิดนึงนะเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็พรบก็จ่ายนะเสียชีวิตศพละล้านมีพรบอีก500,000ล้าน500,000และตำรวจขอส่วนแบ่ง200,000 300,000นะราชบุรีบ้านเธอนี่แหละขอ 300,000
5: เอ้า
1: ดีนะที่มาหาผมก่อนวันนั้นบอกว่าถ้าเรียกมา 300,000 เมื่อไหร่บอกมาเลยได้ครบหลับบ้านเลย
5: ไม่งั้นหรือว่าเราแบบว่าถ่ายคลิปไว้ได้ไหมคะพี่ถนอม
1: ได้หมดนี่มือถือเนี่ย
5: เดี๋ยวนี้มีมือถือแอบไว้ได้นะ
1: ไม่ต้องแอบเลยเนาะใส่กระเป๋าบันทึกเสียงเลย
5: คือเดี๋ยวนี้การจะทำอะไรที่มันทุจริตต้องบอกว่ามันมีพยานหลักฐานแวดล้อมพร้อมนะเพราะฉะนั้นทำดีกันเข้าไว้นะคะ
1: ใช่ทำดีเข้าไว้เจ้าหน้าที่ถ้าไม่สุจริตทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยวันนี้ผมบอกได้เลยว่าอยู่ยากรัฐบาลเขาก็เอาจริงเอาจังเหมือนกัน
5: ใช่ค่ะ
1: ไปสายต่อไปเลยน้องยานัทครับ
5: เป็นสายคุณเสี่ยมกี่แซ่เอี้ยวนะคะอายุ73ปีอยู่ชลบุรีค่ะพี่ถนอมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอรางวัลแบ่งแยกโฉนดที่
1: ดินชื่อคนจีนเลยเนี่ยเธอเป็นคนจีนไหม
5: ชนจีนเลยเป็นเซี่ยวๆได้ไหมคะเซี่ยว
1: คุยภาษาจีนได้ไหมถ้าเธอไม่ได้เดี๋ยวพี่ได
5: ้ซื่ออะไรอย่างงี้พี่
1: เดี๋ยวถ้าเธอไม่ได้เดี๋ยวพี่ได้
5: เดี๋ยวพี่ถนอมดีกว่
1: า
5: น่าจะเซียนกว่า
1: อาม่าครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: อาม่านามชื่ออะไรในภาษาจีนบ้าง
8: เรื่องผีใส่เยลค
5: ่
8: ะ
5: น่าค่ะ
1: เห็นบอกว่าไปขอรางวัลแบ่งแยกโฉนดที่ดินจากแปลงใหญ่เป็นแปลงเล็ก มากี่เดือนแล้วที่ยังไม่ได
8: ้18เดือนค่ะ 18. ตั้งแต่วันที่27เดือน1มก68
1: ถามอาม่าว่าไอ้ที่ดินแปลงใหญ่เนี่ยเป็นที่ดินกี่ไร
8: ่ไร่ครึ่งเองค
1: ่
8: ะ
1: อ๋อไร่ครึ่งแบ่งเป็นกี่แปลง
8: แบ่งไปอีก6แปลงเพื่อแบบบางทีจะแบ่งขายบางทีให้ลูกหลาน
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพื้นที่โฉนดแค่ไร่ครึ่ง
5: ค่ะ
1: แต่ขอแบ่งแยกรังวัดออกเป็นกี่แปลงนะ
8: 6แปลงค่ะ
1: 6แปลง
8: แปลงละ50ตารางวาน
1: ี่ครับมันจัดสรรหรือเปล่าหรือว่ายังไง
8: ไม่มึงแบบมันอายุมากนะค่ะบางทีจะแบ่งขายบ้างแล้วก็ให้ลูกหลานบ้างอะไร
1: ทีนี้ก็ถามเรามานะครับว่า18เดือนแล้วยังไม่ได้สำนักงานไปทำที่สำนักงานที่ดินที่ไหน
8: จังหวัดชลบุรีค่ะ
1: ตัวจังหวัดเลยนะ
8: จังหวัดค่ะ
1: 18เดือนแล้วบอกคุณหนอมยังไม่ได้เนี่ยให้ทีมงานประสานไปที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีท่านเจ้าพนักงานที่ดินโทรไปหาป้าหรือยัง
8: โทรมาหาแล้วค่ะแล้วก็ออกไปคุยกับเขาแล้วค่ะ
1: แล้วเขาว่าไงครับป้า
8: เขาก็บอกว่าทำไมต้องไปร้องเรียนที่อื่นไม่มาหา ไม่มาหาผม
1: เออแล้วทำไมป้าไม่ไปหาเขาอ่ะ
8: ไม่รู
1: ้ เออมาหาหนอมแล้วพอมาหาหนอมหนอมบอกไปปั๊บเขาก็บอกว่าทำไมไม่ร้องเรียนที่อื่นแล้วตกลงเขาตอบว่าไงครับป้า
8: อ๋อเขาบอกทำไมไม่มาหาผมไม่ต้องไปร้องเรียนอะไรเงี้ย
1: ป้าต้องบอกต่อไปนี้นะต่อไปนี้นะถ้าว่าเราไปติดต่อเสร็จป้าบอกทำไมต้องไปร้องเรียนที่อื่นบอกป้าไม่ได้ร้องเรียนลุงไม่ได้ร้องเรียนร้องทุกข์มันมีความทุกข์18เดือนแล้วยังแยกไม่เสร็จเออเขาเรียกว่าร้องทุกข์นะไม่ใช่ร้องเรียนนะ
8: บอกกับเขาค่ะว่าพอดีไปเจอรายการถนอมจัดให้นะเขาบอกสงสัยอะไรเขามีคำตอบให้ทั้งหมดก็เลยอยากรู้คำตอบก็เลยมาถามโทรไปถามด
1: ูแล้วสุดท้ายเป็นไงสุดท้ายเขาจัดการให้เรียบร้อยไหม
8: ว่าจัดการให้เรียบร้อยเขามีหัวหน้ามีรองหัวหน้าเลยอะไรเงี้ยมาที่ทำงานซะเลยค่ะ
1: แล้วได้หรือยังครับเนี่ย
8: เขาก็บอกว่าให้ไปวันที่22 28อะไรเนี่ยก็จะเรียบร้อยเขาจะให้
1: ไปรับใช่ไหมให้ไปรับโฉนดนะ
8: ให้ไปลงชื่อออกโฉนดก่อนแล้วก็ถึงไปรับอีกทีก็เนี่ย
5: รวดเร็วมาก
1: ๆรวดเร็ว
8: นะเร็วมันไม่เรามันก็มีเป้าหมายให้เลยค่ะมันก็ทำให้เราใจชื้นขึ้นมาแล้วก็ขอร้องพยังบอกว่าไม่ต้องให้ช่างรางวัดมาหาที่บ้านไม่ต้องมาเอาให้เป็นลายเซ็นอะไรเงี้ย
1: คือทั้งหมดการรางวัดแบ่งแยกนี่คือรางวัดไปหมดแล้วผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้วประกาศ30วันแล้วมีคนไม่คัดค้านแล้วถูกไหมทำไปหมดแล้วใช่ไหม
8: ถ
1: ู
8: กค่ะ
1: แต่18เดือนแล้วยังไม่ได้ก็เลยร้องทุกข์มาที่รายการของ NBT เราเป็นที่พึ่งทีนี้เราประสานไปเขาบอกให้ป้าไปพบพอไปพบบอกทำไมต้องไปร้องที่อื่นทำไมไม่มาหาว่าทำไมร้องที่อื่นแล้วจะมันได้มาหาไหม
8: ไม่รู้เลยว่าเขาข้างทำงานเขาอยู่ที่นั่นกันอะไรเน
1: ี่ยถ้าท่านดูรายการเราอยู่นะท่านครับเราต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกของชาวบ้านเนี่ยผมไปเจอสำนักงานที่ดินบางแห่งนะน้องยานัทนะ
5: เป็นไงคะ
1: เขาเขียนไว้ตัวใหญ่ๆเลยว่าถ้ามาที่สำนักงานที่ดินที่สาขานี้แล้วมีปัญหาอะไรให้โทรหาเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งจะเป็นอยู่ท่านนั่งอยู่ข้างในนะและมีเบอร์โทรศัพท์ด้วย
5: ค่ะโทรติดไหมคะ
1: ก็ไม่เคยโทรนะแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันก็อุ่นใจอ่ะใช่ไหม
8: อ
1: ุ่
8: นใจพอโทรมาถามมีป่องโล่งสบายเลยไม่ต้องเป็นทุกข
5: ์
8: อีกอย่างเราอายุมากอ่ะใครเอามาเอาอะไรให้เซ็นเนี่ยมันเราก็กลัวเดี๋ยวเซ็นไป
1: เอาละอาม่านะยังไงก็ได้กำหนดเวลาที่ชัดเจนแล้วนะว่าจะได้โฉนดแล้วนะ
8: แน่นอน
1: เสร็จแล้ววันไหนที่เขานัดไปรับแล้วอาม่าโทรมาบอกหนอมอีกทีบอกน้องยานัทอีกทีนึงนะว
5: ่
1: าได้แล้วจะได้ขอบคุณท่านด้วยนะเวลาเราติงเขาเนี่ยเราก็ติงไปเวลาเขาทำให้ชาวบ้านเราก็ต้องขอบคุณเขาเหมือนกัน
9: ช่ค่ะ
1: เอาตามนั้นหน้ามานะ
9: จ
1: ้
9: า
1: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
5: ต้องเรียกว่าอาม่าคลายทุกข์แล้วนะพี่ถนอม
1: คลายทุกข์คลายทุกข์
5: รู้สึกดีใจเบาใจขึ้นมานิดนึงแล้วก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดชลบุรีด้วยที่ตามเรื่องราว
1: เพราะทุกข์ของท่านคือง
5: านของเรานะคะ
1: ชัดเจนมากและบอกอย่างนี้นะรายการของเราเรื่องที่มีการร้องเรียนมากที่สุดคือเรื่อง
5: ที่ดินค่ะพี่

0: คนเขาก็รู้งานนะช้าอย่างนี้ก็ต้องให้ตังค์
1: แบบตายโต๊ะนิดนึง
0: แต่อาบ้าแกไม่รู้ไง
1: ค่ะก็เลยช้านิดนึง
0: เรื่องรออยู่18เดือนแล้วไม่ได้อันนี้เพราะงั้นตรงไปตรงมากระทรวงมหาดไทยนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการนะท่านอธิบดีกรมที่ดินพรพจน์เพ็ญพาดใช่ค่ะพรพาดมาเลย
1: ก็คลายใจแล้วครับพี่หนอมจากการที่ยานัทสังเกตเนี่ยทั่วภูมิภาคของประเทศทุกจังหวัดเลยนะติดต่อเข้ามาที่ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านที่จะปรึกษาปัญหาต่างๆอ่ะไปกันที่อีกหนึ่งจังหวัดคุณตวงพรมุกดาหารค่ะพี่ถนอมเรื่องชาปนกิจสงเคราะห์อ่ะเป็นยังไงสวัสดีค่ะคุณตวงพร
0: คุณตวงพรครับ
2: ค่ะสวัสดีครับคุณน้องสวัสดีค่ะคุณนกแล้วยานัท
1: ค่ะ
0: น้องยานัท
1: ชื่อถูกด้วยนะคะ
0: ฝากหลานด้วยฝากหลานคนสวยด้วย
1: ค่ะ
0: เ
1: รื่องชาปนกิจสงเคราะห์ที่จังหวัดพิษณุโลกไม่จ่ายเงินให้ทายาท
0: คุณตวงพรอยู่จังหวัดมุกดาหารแต่ว่าชาปนกิจสงเคราะห์นี่อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกแสดงว่าเป็นคนมุกดาหารหรือพิษณุโลก
2: เป็นคนพิษณุโลกค่ะแต่ว่าเรื่องของคุณแม่ค่ะเพราะว่าแกส่งมาตั้งแต่ปี2024หรือ25แล้วนะคะ
0: ครับ
2: ป
0: ั
2: จจุบันแต่เรามางดจ่ายเมื่อเดือนเมษาเมื่อวันที่22เพราะว่าเขาคนที่เขาเสียชีวิตแล้วเขาไม่ได้เงินแล้วทุกคนเขาก็ไม่ส่งนะคะคนที่ยังอยู่อะค่ะเขาไม่ส่ง
0: สมาชิก
2: น้องอะไรเขาก็ไม่ส่ง
0: พอรู้ไหมว่ามีจำนวนสักเท่าไหร่ครับสมาชิกของชาปนกิจ
2: สมาชิกนี่มันจะน้อยลงมากแต่ตอนนี้คือหรือไม่รู้ว่ามันประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: เพราะว่าเวลาเขาส่งค่าชาปนกิจมาเนี่ยเขาจะบอกว่า130ศพอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งเราก็ไม่สามารถไป
0: ศพละ20บาท
2: ได้ว่ามันตายจริงไหม130
0: เอาละไม่เป็นไรคุณพี่ครับเราจะได้เวลากระชับนะเพราะว่ามีเรื่องเยอะท่านที่แจ้งมาแล้วเรื่องค้างอยู่ต้องยกยอดทบต้นทบดอกไปเรื่อยนะ
1: ค่ะ
0: อย่างนี้ครับคุณพี่ตรงพรเอาละ
2: อยากทราบว่าตอนนี้เนี่ยคือคุณแม่ยังอยู่เนาะคุณแม่อายุ91ละ
0: ครับ
2: ก็คือตอนนี้สมาคมเนี่ยเขาปิดตัวลงซึ่งเรื่องนี้ทนายรณรงค์เนี่ยเขาเดินเรื่องอยู่แต่มันยังไม่คืบหน้าค่ะเพราะว่าทุกคนเขาก็พร้อมใจกันก็คือไม่ส่งแล้วตอนนี้เขาก็ปิดตัวลงแต่อยากทราบว่าเราอยากร้องเรียนเอาเงินคืนเนี่ยไม่ทราบว่าจะทำยังไงคะ
0: จริงๆถ้าฟังดูตอนนี้มันมีหลายชาปนกิจหลายสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์นะที่มีปัญหาแล้วก็มีการร้องเรียนร้องทุกข์รวมตัวกันเนี่ยนะก็คืออย่างนี้ครับเงินชาปนกิจไม่ใช่เงินฝากเป็นเงินให้สำหรับทายาทของคนที่ตายเป็นการเก็บรายปีหรือว่า6เดือนเก็บทีเก็บแล้วไม่พอคนตายเพิ่มก็ต้องเสียเพิ่มศพละ20บาทอะไรเงี้ยหรือแล้วแต่ตกลงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในกรณีดังกล่าวนี้ก็ต้องไปถ้าก็ต้องมีผู้เสียหายไปร้องทุกข์นะครับไปร้องทุกข์ทีนี้ร้องทุกข์กล่าวโทษว่าไม่ได้ตังค์พอไม่ได้ตังค์ร้องทุกข์ใครรับผิดชอบก็คือกรรมการที่บริหาร
1: ชาปนกิจ
0: ใช่ไหมเขาก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษก็ต้องสอบว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าทุจริตก็ถูกดำเนินคดีทุจริตนะครับแล้วเงินที่ไม่ได้ศพที่เสียชีวิตแล้วไม่ได้ถ้าเขาเกิดสิทธิ์แล้วเกิดสิทธิ์ที่เรียกร้องแล้วไม่ได้พอไม่ได้เสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำก็คือก็ต้องฟ้อง
1: กันไป
0: ต้องฟ้องกรรมการนั่นแหละ
1: สมาคมชาปนกิจ
0: ใช่ต้องฟ้องแต่คนที่น่าสงสารที่สุดก็คือคนที่ยังอยู่ยังไม่เกิดสิทธิเรียกร้องแต่เงินที่ส่งไปเนี่ยให้เขาออกไปหักให้กับคนตายแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาพี่ตรงพรนะเนื่องจากว่าเรื่องนี้มีทนายก็เข้ามาดูเกี่ยวข้องแต่ถ้าถามว่าจะทำยังไงเนี่ยเรื่องของชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยมันอยู่ขึ้นกับท้องถิ่นน
1: ะ
0: ท้องถิ่นอบต.หรือเทศบาลแล้วแต่เรื่องนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับลองคุยกับแม่หรือว่าตามไปถึงไหนให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยลงมาช่วยและอัยการก็มีหน้าที่หรือยุติธรรมจังหวัดเขาจะได้เรียกมานั่งดูนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปใช้อะไรล่ะเสียเงินเสียทองยุติธรรมจังหวัดอัยการคุ้มครองสิทธิ์ลงมาช่วยตรงนี้ได้นะครับแล้วก็การที่หยุดส่งไปก่อนนั่นก็ถูกต้องแล้วเพราะส่งไปก็ไม่รู้ว่าเงินจะไปเข้ากับใครอีก
2: ใช่ค่ะ
0: นะ
2: แต่เขาก็ยังมีจดหมายเรียกเก็บเงินตลอด
0: ก็เราอาจจะต้องไปอันนี้แหละคือผมว่าคิดว่าต้องไปบันทึกประจำวันไว้หน่อยว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะผิดนัดในการส่งนะครับแต่ว่าเกิดพฤติกรรมที่มิชอบที่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วทายาท

0: ไม่ได้รับเงินได้รับไม่หนึ่งไม่ได้รับเลยสองได้รับแค่บางส่วนแล้วเมื่อเกิดปัญหาการร้องเรียนกันแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทำอย่างที่บอกนะไปพบยุติธรรมจังหวัดหรืออัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้ช่วยเรื่องนี้ครับ
1: ค่ะ
0: นะต้องแจ้งเรามีรัฐบาลเรามีหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อยู่แล้วครับ
1: แต่ว่าแจ้งนี่จะแจ้งที่ไหนนะคะ
0: ไปที่ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกก็ได้ครับ
2: ค่ะ
1: ที่พิษณุโลก
0: หรืออัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็ได้นะครับก็เข้าใจว่าคนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่เป็นสมาชิกเนี่ยเขารวมตัวกันอยู่แล้ว
2: แจ้งเรื่องไว้ก่อนเลย
0: ใช่
1: ใช่เขารวมตัวกัน
2: ไปน
0: ่
2: าจะได้เป็นการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับเรื่องได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
0: ใช่แล้วนายอำเภอก็ต้องทราบนะนายอำเภอที่จะต้องดูแลเรื่องพวกนี้ศูนย์ดำรงธรรมผมว่ามันไปถึงหมดแล้วแต่ว่าแกอยู่คนละที่เลยโทรมาถามปรึกษาว่าจะทำยังไงขอบคุณนะครับคุณพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องนี้ถ้าใครที่อายุยังไม่เกิน65แล้วอยากจะเมื่อวางแผนชีวิตนะว่าเมื่อเกิดเราเสียชีวิตขึ้นมาแล้วเนี่ยลูกจะเป็นภาระในการจัดการงานศพนะครับก็เลยอยากจะทำชาปนกิจและส่ง
2: ไปตอนที่ยังมีชีวิตอยู่
0: ใช่เพื่อจะว่าพอเสียชีวิตปั๊บได้เงินมาก้อนหนึ่งคนจัดการศพก็จะไม่มีปัญหาผมต้องบอกว่าถ้ามีอายุยังไม่เกิน65ไปสมัครประกันสังคมมาตรา40อ่ะ
2: อันนั้นดีกว่านะ
0: ถ้าจัดการศพ 50,000 ได้อยู่แล้วแล้วเสียชีวิตนะเสียชีวิตวันนี้เย็นนี้เผา
2: ค่ะ
0: เสียชีวิตเย็นนี้พรุ่งนี้เผาก็ไม่ต้องเดือดร้อนคนที่อยู่ข้างหล
2: ัง
0: ที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยคุณแม่ภรรยาผมเนี่ยท่านสั่งไว้เลยนะ
2: ค่ะพี่ถนอม
0: ถ้าเสียชีวิตตอนเช้าตอนบ่ายเผาถ้าเผาไม่ทันตอนบ่ายรุ่งเช้าเผา
2: เป็นแบบเรียบง่ายไปเลย
0: ท่านสั่งเลยครับแล้วสั่งจนกระทั่งลูกทะเลาะกันน่ะลูกเขาอยากจัดให้แม่ไม่ยอมแต่ว่าพี่ใหญ่เขาก็บอกว่าแม่สั่งไว้อย่างนี้ก็ต้องปฏิบัติสุดท้ายก็คือเอาศพออกจากโรงพยาบาลแล้วมาขึ้นเมนและนิมนต์พระสี่รูปและสวดแล้วเผาเลยครับลูกหลานอยู่ต่างประเทศยังไม่ได้มาเลย
2: ไม่ทันเน
0: า
2: ะ
0: แต่สุดท้ายมาถึงบางอ้อว่ะ
2: มันง่ายแล้วก็ไม่เปลืองเงินด้วย
0: มันก็ดีเหมือนกันและหลังจากนั้นจะทำบุญไปให้ผมยังคิดว่าสั่งลูกว่าผมก็เขาอย่างนั้น
2: ยังอยู่ก่อนครับพี่ถนอมไปนานๆอยู่กับรายการเอ็มบีทีรวมใจช่วยชาวบ้าน
0: ทรมานหนูไปนานๆ
2: ใช่อยู่ด้วยกันก่อนแต่ว่าอย่างที่พี่ถนอมได้เล่าไปปัญหาชาปนกิจมีเยอะมากๆ
0: เนา
2: ะคือต้องบอกว่าบ้านเราสังคมผู้สูงอายุนะคนตายเยอะกว่าคนเกิดนะ
0: บางคนเนี่ยทำชาปนกิจตั้งแต่อายุ40ต้นๆจนกระทั่ง60 70
2: ค่ะ
0: แล้วหวังว่าจะได้เงินและสุดท้ายมีปัญหาไม่ได้
2: ซึ่งตัวเขาก็ไม่รู้แล้วนะเพราะว่าไปแล้ว
0: ปัญหาอยู่ที่ทายาทและปีหนึ่งต้องส่ง 2,000 3,000 4,000 ช่วงโควิดเนี่ยโอ้โหส่ง 3,000 4,000 น่ะไปสายต่อไปนี่สายนี้ถูกหลอกลวงฮะคุณกลอยใจจากจังหวัดสกลนครนะ
2: สวัสดีค่ะคุณกลอยใจ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะเป็นยังไงคะปัญหาถูกมิจฉาชีพชวนเล่นหุ้นไปค่ะเกือบ 500,000 เลยนะคะ
3: จ้ะ
0: พี่กลอยใจ
3: ค่ะ
0: อายุเท่าไหร่ตอนนี้ขอประทานโทษนะ
3: 60ค่ะ
0: 60เป็นคนสกลนครเหมือนบ่
3: จ้า
0: อยู่อำเภออย่างล่ะ
3: อำเภอวานอนวิวาท
0: วานอน
2: วานอน
0: แล้วไปรู้จักกับคนชวนเล่นยังไงรู้จักช่องทางไหน
3: รู้จักส่งทางที่เขามาทาง Messenger จ้ะ
0: Messenger เข้ามาทางโทรศัพท์เนี่ยนะ
3: ค่ะ
0: เข้ามาทางเฟซทาง LINE ทางไหนครับ
3: ค่ะเขามาแบบแม่ป้ากอยใจเปิดโหมดเมื่ออาทิตย์ค่ะเพื่อนก็เลยไหลเข้ามาตลอด
0: อ
3: ก็แล้วเพื่อนรับเพื่อนไปเรื่อยๆค่ะ
0: เขาก็เลยทักเข้ามาคุยใช่ไหม
3: ค่ะเขาก็เลยทักเข้ามาคุย
0: คุยโน่นคุยนี่คุยนั่นแล้วเขาจีบกอยใจไหม
3: ค่ะจีบค่ะเริ่มต้นคือจีบ
2: เป็นเหมือนโรแมนต์สแกมเมอร์เนี่ย
0: จีบคนนี้เขาจีบยังไงกอยใจสวยจังเลยน่ารักมากหรือยังไง
3: เขาก็ถามว่าคุณโสดไหมคะก็ตอบเขาว่าโสดเพราะเราโสดจริง
0: ๆโสดเมื่อ60
3: ค่ะ
2: เป็นยังไงคะ
0: ก็สุดท้ายก็ชักชวนเหมือนว่าแสดงความรักใช่ไหมแล้วเราก็ไปหลงรักหลงทั้งหมดนี่แชทคุยทางตัวหนังสืออย่างเดียวใช่ไหม
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ได้โทรศัพท์คุยกันด้วยไหม
3: โทรคุยค่ะ
0: อ๋อมีโทร
3: แต่เขาไม่แต่เขาไม่เห็นหน้าบอกขอดูหน้าเอ๊ะเขาจำได้ว่าเขาเคยให้ดูหน้าแล้วนะเขาก็ไม่เห่าเห็นหนาจะเคลียว่า
0: จนกระทั่งเราจนกระทั่งเขาเรารู้สึกว่าเรารักเขาชอบเขาแล้วถูกไหมแล้วสุดท้ายเขาก็ชวนลงทุนใช่ไหม
3: จ้ะก็ติดต่อกันเมื่อไหร่เวลาไหนเขาก็คุยด้วยตลอดเลย
0: โอ้ขนาดแฟนตัวจริงก็รับสายเลยมิจฉาชีพรับตลอด
2: แล้วโทรมาถี่ด้วยนะพี่หนุ่ม
0: โทรจนได้ตังค์เลยนะสุดท้ายเสียไปเท่าไหร่นะ
3: 470,000เกือบ
0: แล้วเอาเง
3: ิน 80,000
0: แล้วมีอาชีพอะไรเอาเงิน470,000ไปลงทุนเนี่ยมีอาชีพอะไร
3: เปิดร้านขายของชำเล็กๆหน่อยๆ
0: ขายของชำ 407,000 เอาเงินจากไหนไปอ่ะ
3: ที่แรกมีเงินฝากอยู่แสนกว่าบาทสี่แสน
0: เอาไปลงเบิดเลย
3: เกือบจ้ะ
0: หักเพิ่มก็ลงเบิดและได้เงินกลับคืนมาบ้างไหมตอนแรก
3: บ่ได้จ้ะเพราะเงินเบิดแล้วก็ว่าอยากเบิกเขาก็ว่า
0: อ๋อไม่ได้เลยบางคนเนี่ยหลอกได้บ้าง
2: ค่ะ
0: คือได้บ้างแล้วสุดท้ายก็
2: ไปเน
0: า
2: ะ
0: หมดทั้งโซ่ทั้งลิง
3: บ่ได้บ้างเลยอันนี
0: ้นี่ไม่ได้เลย
3: ไม่เบิกเลย
0: แต่ก็ยังเชื่อใจเขาอยู่สุดท้ายก็ยังไงเห็นว่าเอาบ้านไปจำนอง
3: จ้ะอันคือแบบนี้ก็บ่เชื่อใจแต่ว่าเขาก็อยากได้เงินเราขึ้นเพราะอันเล่นตรงนั้นน่ะมันล้านหกจ้ะอยู่ในที่เขาบ้านเล่นบ้านนี้ก็อยากได้เงินเท่าขึ้นเขาก็บอก
0: คือพอเล่นแล้วได้กำไรล้านหกแล้วนะแต่ว่าจะเบิกไม่ได้นะถ้าจะเบิกได้ต้องโอนไปเท่านี้นะ
2: ให้เราทำไปเรื่อย
0: ๆใช่เราก็เลยอยากได้ล้านหกพออยากได้ล้านหกต้องเติมเงินให้เขาก่อนใช่ไหม
3: ไม่ได้เขาก็ได้บอกว่าให้เติมเงินคือค่าภาษี
2: ค่าถอนอะไร
0: นั่นแหละนั่นแหละค่าโน่นค่าธรรมเนียมค่าภาษีใช่ไหมโอนให้เขาและจะได้ล้านหกที่ว่า
3: ค่ะ
0: สุดท้ายเราทำไงเอาบ้านไปจำนอง
3: เอาบ้านไปจำนองเอารถไปขายเอาช่องไปขายเอามอเตอร์ไซค์ไปขายเอารถเก๋งที่นี่กลับไปขาย
0: เปิดเกิดเหตุเมื่อไหร่เนี่ยปีไหนเนี่ย
3: เดือนตุลาจ้ะ
0: ตุลาปีที่แล้ว
3: ปีนี้แหละจ้ะ
0: นี่นะปีนี้ยังไม่ถึงตุลาปีตุลาปีที่แล้ว
2: 68นะคะ
3: ค่ะค่ะเออเมียนค่ะ
0: แจ้งความอะไรยังอ่ะ
4: ขอทราบช
0: ื่อ
2: แจ้งความค่ะ
3: แก้งแล้วจ้ะ
0: มารู้ตอนไหนว่าเขาหลอกมารู้ตอนไหนว่าเขาหลอกอ่ะ
3: ก็มารู้ตอนที่มันว่าอันถ้าจะเบิกจริงๆอ่ะคุณก็ต้องเสียค่าอันแบบว่า
0: ค่าธรรมเนียมค่าภาษีนั่นแหละโอเคโอเคได้ครับคุณพี่ทีนี้ก็โน้ตละเอาบ้าน
3: ค่าปลอดภัยมันว่า
2: เอาได้ไ
3: ม่อีกหาเมื่อนครับปลอดภัยจังสีได้
0: จังสีเด้อจังสีเด้อแม่ใหญ่กลอยใจเด้อนะเอาบ้านไปจำนองเอารถไปขายเอาทองไปขายเงินฝากที่มีก็ไปหมดเลยทีนี้ก็เสียหายรวมแล้วประมาณ 470,000 แต่ไม่นับรวมไอ้ที่ต้องไปถอนจำนองอ่ะเน
2: า
0: ะ
2: เป็นล้านเลยเน
0: า
2: ะ
0: ทีนี้จะถามว่าไงอะครับ
3: อยากให้ช่วยเหลือจ้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เดือดร้อนหลายบ้านเขาจำนองนี่ต้องจ่ายดอกเขาทุกเดือนน่ะจำนองของไอ้เงินด่วนน่ะจ้ะ
0: เงินด่วน
3: ที่หาบ้านนี
0: ่บริษัทใช่ไหม
3: จ้าที่เขาทำว่าเป็นเงินด่วนเงินติดล้อเงินอะไรพวกนี
0: ้คือเนี่ยผมก็เตือนทุกคนนะใครที่มีโฉนดเนา
2: ะ
0: แล้วก็มีเหตุฉุกเฉินจำเป็นญาติเสียหรือลูกจะต้องไปโรงเรียนแล้วมีตังมีโฉนดบ้านอยู่แล้วก็ไปเอาเงินหน้าปากซอยนะบริษัทเงินด่วนทั้งหลายนะอันนั้นแหละถ้าคุณมีเงินชำระดอกเบี้ยให้เขาปกตินะก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าคุณผิดนัดเท่าไหร่ดอกเบี้ยมันเกือบ 30% มันมหาศาลแล้วไม่มีปัญญาที่จะไปออกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาอด
2: ไม่แนะนำดีกว่าเนาะ
0: ไม่แนะนำเลยเพราะงั้นเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเห็นใจพี่มากเลยอ่ะบ้านพร้อมที่ดินจำนองเขาไว้เนี่ยถ้าไม่ไหวจริงๆเมื่อไหร่สมมุติวันไหนเขาฟ้องแล้วเป็นคดีแดงเดี๋ยวโทรหาผมอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะหาวิ่งกองทุนหมุนเวียนเพื่อมาขอกู้ตรงนี้มาไถ่ถอนให้นะแต่ถ้าเวลานี้ก็คงยากที่ตำรวจจะไปตามเอาเงินมาคืนนะครับเพราะว่าเป็นมิจฉาชีพทั้งหมดที่พี่กลอยใจเล่าให้ฟังต้องขอบคุณพี่กลอยใจมากที่ได้บอกเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงความจริงนะครับเป็นผู้หญิงสูงอายุ60แล้วมีคนทักเข้ามาในโทรศัพท
2: ์
0: เมสเซนเจอร์ส่งมาแล้วสุดท้ายก็ทั้งทีเป็นพูดคุย
2: อยากจะแบบว่าสารสัมพันธ์ด้วย
0: สารสัมพันธ์เป็นคนรักสุดท้ายพอหลงเชื่อหลอกให้รักแล้วก็ชวนลงทุนสุดท้ายก็หมดเลยนะพี่นะก็เป็นกำลังใจพี่กลอยใจนะพี่นะ
3: บ่มีทางจะได้ขึ้นบ่คะ
0: ยากมากมากครับพี่ครับยากมากมากก็ตามจากตำรวจว่าตำรวจเขาส่งไปถึงไหนแล้วนะครับได้ฟ้องอะไรบ้างนี้แล้วหรือยังนะครับเพราะพวกนี้ก็อยู่โน่นแหละฝั่งตรงข้ามบ้านเราโน่นแหละ
3: เขาบอกเขาอยู่เชียงใหม่จ้ะ
0: นั่นแหละมันหลอกลวงและก็คนที่มันหลอกพี่ก็คือคนไทยที่เป็นลูกน้องไอ้พวกสแกมเมอร์อยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นกำลังใจพี่กลอยใจนะสู้ถ้าวันหนึ่งถ้าจำเป็นถ้าถูกฟ้องถูกร้องอะไรมาก็ทักมาหาผมได้นะ
2: เป็นกำลังใจให้นะคะพี่กลอยใจ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ สวัสดีค่ะพี่
0: ระวังนะระวังนะหนู
2: คนที
0: ่
2: อายุเยอะๆเราอยู่บ้านเฉยๆเขาก็จะมีความแบบเหงา
0: ครับ
2: พอเหงาพวกมิจฉาชีพมันก็เข้ามาม
0: ีคนชวนคุยด้วยแต่บางคนแชทคุยอย่างเดียวนะหลงรักตัวหนังสือ
2: ใช่
0: ไม่เคยเห็นหน้า
2: จ๋าจ๋าจ๋า
0: ไม่ได้ไม่เคยเห็นหน้าเลยนะ
2: ถูก
0: หมดไป 470,000
2: ใช่แล้วคือมันก็หลอกว่าให้ไปลงเล่นออนไลน์อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ยิ่งเราก็เอาบ้านไปจำนองขายนู่นขายนี่คือสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยนะ
0: อย่าเชื่อโดยเด็ดขาดถ้าใครที่เจอใครชักชวนโน่นนี่นั่นหรือจะทำนิติกรรมสัญญาใดๆแล้วเกิดความไม่มั่นใจท่านโทรมาที่รายการเนี่ยนะครับถ้านอกเวลาก็0626056609นี่นักกฎหมายรับสายอยู่โทรมาก่อนท่านจะปลอดภัยเป็นไปได้ทักเฟซบุ๊กผมได้ตลอด24 ชั่วโมงถนอมอ่อนเกตพลนะอันนี้ก็ทักส่งข้อความแล้วผมจะดูให้เรื่องฉุกเฉินเร่งด่วนจำเป็นจากการให้
2: ถ้ามีแชทแบบว่าหนุ่มๆมาจีบส่งให้พี่ถนอมก่อนได้ไหมอันนี้ของจริงปะเนี่ยได
0: ้
2: ไหม
0: ได้เลย
2: ได้นะ
0: นะฮะ
2: แล้วค่ะเดี๋ยวไปกันที่อีกหนึ่งสายนะคะคุณลุงจอมอายุ81 ปีเลยนะคะจากจังหวัดลพบุรีค่ะเรื่องที่ดินอีกแล้วพี่ถนอมมีที่4 ไร่ว่างเปล่าไม่ได้ทำต้องการหาคนไปอยู่ทำกินอ่ะคุณลุงจอมสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: หลานคุยกับลุงสิ
2: คุณลุงคะเป็นไงบ้างคะที่ดินคือ4 ไร่เลยแล้วก็ต้องการหาคนไปอยู่ไปทำอะไรได้บ้างคะคุณลุง
4: อ๋อถ้าเขาทำอะไรก็ทำไร่เป็นก็ไปทำได้ปลูกผักปลูกอะไรกินได้หมด
0: ให้อยู่ฟรี
4: ให้อยู่ฟรีครับมีบ้านด้วยบ้านให้อยู่บ้านด้วย
2: โอ้มีน้ำใจมากเลยเนี่ย
0: มีที่
2: ไปได้ไหมคะยังเลยค่ะ
0: ไป
2: แต่ว่าลพบุรีนี่เอาท่าหลวงท่าหลวงนะ
0: อยู่ท่าหลวง
4: อำเภอท่าหลวงครับจากลพบุรีไปประมาณ80 โลอ่ะ
0: แล้วที่ดินเป็นทำอะไรได้บ้างทำนาทำไร่ทำอะไร
4: เขาทำไร่อ้อยกันครับ
0: ทำไร่อ้อยแล้วในที่ดินนั้นมีบ้านไหม
4: มีบ้านคือปลูกบ้านไว้เหลือประมาณสัก3 ไร่กว่า
0: อ๋อ
4: บ้านไม่หลังนึง
0: มีบ้านมีน้ำมีไฟ
2: ค
0: ่
2: ะ
4: มีไฟเรียบร้อยเพราะผมแต่ก่อนผมอยู่แล้วก็ผมมาผ่าหลังตั้งแต่ปี70ตั้งแต่ปีเดี๋ยว
0: ไม่เป็นไรเอาว่าลุงก็มีเจตนาดีเนาะอันนี้ผมทำให้มันสั้นลงเนาะไม่ได้ไปคุยเรื่องผ่าหลัง
2: ค่ะคืออยากให้คนเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั่นเอง
0: แล้วตอนนี้ลุงอยู่ไหนอ่ะลุง
4: ฮะ
0: ตอนนี้ลุงอยู่ที่ไหน
4: ตอนนี้ผมอยู่ปทุมครับอยู่รังสิตเนี่ย
0: อยู่รังสิตนะแต่มีที่อยู่4ไร่อยากหาคนที่ไม่มีที่อยู่ไปอยู่ทำกินให้อยู่ฟรีกินฟรีไม่อยู่ฟรี
4: ให้อยู่ฟรีเลยแล้วก็มีน้ำมีไฟแล้วก็เสียค่าน้ำไอ้ค่าไฟเอง
0: ทำไมอ่ะลุงมีเจตนาอะไรทำที่ให้อยู่ฟรี
4: ไม่เพราะว่าผมไปทำไม่ได้แล้วไงเพราะว่าลูกไม่ให้ไปอยู่โน่นแล้วให้อยู่คนเดียวเขากลัวเขาก็เป็นอะไรมาเขาไม่รู
0: ้ลุงคุยกับลูกแล้วหรือยังที่จะให้คนมาอยู่ฟรีๆเนี่ย
4: คุยแล้วครับลูกเขาก็ไม่ได้ไปถามลูกเขาอยู่กรุงเทพทำงานกันหมดแล้ว
0: ลูกเห็นด้วยใช่ไหมครับ
4: ครับผม
0: เอาละครับคุณลุงจอมผมต้องขอบคุณในความมีน้ำใจของคุณลุงใสซื่อมากๆคนท่าหลวงลพบุรีใสซื่อที่อยากจะช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากไม่มีที่อยู่ที่ทำกิน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับมาอยู่มาใสเนาะเราก็ไม่ได้ขายใช่ไหมคุณลุง
4: ไม่ได้ขายคร
0: ับอันนี้เป็นความ
2: หวังดีนะเป็นน้ำใจที่ต้องบอกว่าคนไทยนะ
0: ต้องนับถือเลยนับถือน้ำใจแต่ลุงครับลุงฟังผมให้นิดหนึ่งนะลุงนะถ้าถามผมเนี่ยผมไม่แนะนำผมไม่แนะนำครับถ้าถามผมนะลุง
4: ครับ
0: 1ถ้ามาอยู่แล้วไม่ออก
4: เพราะผมคือผมจะให้อยู่แล้วก็จะไปให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองว่า
0: ลุงครับทำทุกอย่างนั่นแหละทำทุกอย่างแล้วถ้าอยู่แล้วไม่ออกเนี่ยต้องฟ้องกลับไล่นะ
2: เป็นกรณีนี้ไป
0: ใช่ไม่ว่าจะมีสัญญาไม่มีสัญญาทุกอย่างถ้าไม่ออก
2: คือถ้าดื้อ
0: ไม่ใช่อึมาเอาไม้เขียนแล้วพ้นเนี่ยไม่ใช่นะมันต้องฟ้องกลับไล่ใช้อำนาจ
2: คือในเมื่อแบบฟรีน้ำไฟเรียบร้อย
0: 2พอเข้ามาอยู่ในบ้าน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช้ค่าน้ำใช้ไฟแล้วไม่จ่าย
2: มีกรณีนี้
0: สุดท้ายใครจ่าย
2: พี่คุณลุงจอมก็จ่าย
0: ก็เจ้าบ้านต้องจ่ายถูกไหมปัญหาตามมาไหม3อยู่แล้วมีอะไรขายได้บ้างในบ้านแทนที่จะไปทำไร่อ้อยทำสวนทำผักน
2: ะ
0: เอาของในบ้านมาขาย
2: ก็อาจจะเป็นไม้นะไม้ที่ประกอบบ้าน
0: ยันสังกะสีหลัง
2: ค
0: าถ้าเป็นอย่างนี้ลุงรับได้ไหมถ้ารับได้เดี๋ยวผมหาคนไปอยู่ให้ปัญหาพวกนี้มีครับคุณลุงปัญหาพวกนี้มีแน่ๆถ้าถามผมต้องบอกเหตุผลที่ผมบอกตรงนี้ไม่ได้สกัดไม่ให้ใครเข้าไปอยู่เนาะถ้าเราได้คนดีเราจะโชคดีเทวดาคุ้มครองแต่ถ้าเราได้คนไม่ดีซึ่งไม่มีใครที่จะยืนยันได้ว่าคนที่ตกทุกข์ได้ยากผมเคยเจอนะผ พ่อแม่ลูก 3-4 คนอาศัยอยู่โคนไม
2: ้
0: มีคนไปเห็นโทรหาหนอมบอกเนี่ยน่าสงสารจังเลยช่วยเหลือทีเออเราก็มีพรรคพวกบอกว่าเออไปอยู่เฝ้าสวนนะเขาจ้างด้วยนะมีรายได้มีบ้านอยู่เฝ้าสวนมีรายได้สุดท้ายไม่ทำอะไรเลย
2: เป็นยังไงต่อ
0: มาถึงบางอ้อบอกอ๋อไอ้ที่เพราะไม่ทำอะไรจึงมาอยู่ที่โคนไม้
2: โดนข
0: ับ
2: ไล่ไปนั่นเอง
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราได้คนดีไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนไม่ดีปัญหาจะอยู่กับเราครับคุณลุงคิดดูอีกทีนึงนะลุงนะถ
4: ้
0: าเป
4: ็
0: นไปได้ไม่อยู่ไม่ทำแล้วขายได้ขาย
2: แต่ว่าคุณลุงคือมีน้ำใจมากๆนะคะเราชื่นชมจริงๆ
0: นี่แหละต้องชื่นชม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะลุงนะขอบคุณครับลุงสวัสดีครับ
2: นี่ถ้าอย่านัดกับพี่ถนอมไม่ต้องจัดรายการอาจจะไปช่วยกันนะไปทำไร
0: แต่ถ้าต้องอย่านัดไปเนี่ยพี่อนุญาตให้ไปอยู่กับลุง
2: แต่ว่าอยู่กับพี่ถนอมก่อนดีกว่า
0: เอาไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับมารออยู่แล้วคุณยายนวพรเริ่มเจริญอยู่นครปฐมนะยายครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ยายมาหรือยัง
5: เอาได้ย้ายงาน2วันแล้วได้500บาทแล้ว
0: เดี๋ยวยายคุยกับหนอมคุยกับหลานยานัดก่อนเอาทีมงานขอคลิปยายขึ้นมาหน่อยนะครับคืออย่างนี้คุณยายเนี่ยทักมาขอรถวีลแชร์ยายเนี่ยอาศัยอยู่ที่วัด
2: ค่ะ
0: ไม่ใช่เด็กวัดแต่ยายวัด
2: อ๋อเป็นที่ต้องคุณยายแล้ว
5: เ
0: หรออ่าในยายอาศัยอยู่ที่วัดนะครับแล้วก็เคยขอวีลแชร์มาทีนึงแล้วแล้วพังแล้วล่าสุดขอใหม
2: ่
0: ขอใหม่เนี่ยพี่อุมิมาดีประธานชมโฆษกชมรมเพื่อนแท้ร่วมดูแลสังคมซึ่งเป็นเครือข่ายของ NMT รวมใจเนี่ยนะก็เอาไปมอบให้ถึงบ้านเลยยายได้เรียบร้อยแล้วเนาะเนี่ยตามที่เห็นในภาพเน
5: า
0: ะ
5: เรียบร้อยแล้วถ่ายรูปไปแล้วค่ะ
2: โอ้ได้ใช้แล้วนะคะ
5: มากเลยที่เอื้ออาทรคนแก่76ปี
0: 76ปีแล้วทำไมมาใส่วัดอ่ะ
5: มา230บาทท
0: ำไมมาใส่วัดอ่ะ
5: ก็ญาติเขาละอาญาติเขาเห็นเราแก่ทำอะไรไม่ได้
0: ชัดเจนมากญาติละอามาอยู่
2: เป็นเรื่อง
5: เขาตายกันหมดพี่ชายพี่สาวหลาน
0: เออ
5: าอายุไม่มาก80กว่าก็ทิ้งกายลอยอังคารที่วัดอ่างทองกระทุ่มแดง
0: ได้ได้ได้คุณยายนะก็ได้เรียบร้อยแล้วยายนะคงได้ทำให้ยายเดินทางอาศัยไปไหนมาไหนได้สะดวกขึ้นนะยาย
5: ถ้าไม่มีรถก็มันจะเดินไม่ได้มันขาซ้ายมันเป็นอะไรกระดูกทับเส้นแล้วทางโรงพยาบาลนครยศรีบอกว่าต้องส่งมานครปฐมไม่ตัดขาถึงจะได้รถ
0: เดี๋ยวเราขอฟังเสียงคลิปนิดหนึ่งเนี่ยนะเดี๋ยวทีมงานเริ่มต้นใหม่ให้พี่อุมิเขาได้รายงานตรงนี้นิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อย
5: ขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณคุณยายนะ
2: ขอบคุณคุณยายค่ะ
0: ฟังเสียงพี่อุมิหนึ่งนะครับนี่แหละทุกชาวบ้านคืองานของเราแล้วครับน้องยานัท
2: คือถือว่าคุณยายก็ได้ใช้นะพี่ถนอมถ้ามีคนอยากใช้แบบนี้บ้าง
0: เรามีชมรมเพื่อนแท้นี่แหละฟังพี่อุมินิดนึงมาครับไม่ได้ปล่อยเสียงมานะเตียงแพมเพิร์สแรงต่างเหล่านี้เป็นต้นใครที่ขอมาเราก็ดูว่าหนึ่งมีของไหมถ้ามีชมรมจะส่งให้ฟรีถึงบ้านแต่ถ้าไม่มีก็จนกว่าจะมีนะครับเราจะช่วยเหลือกันแบบนี้มีคุณยายท่านหนึ่งชื่อยายจันนะผมเสียดายเวลาไม่ทันน้องยานัท
2: ต้องเลื่อนไปเป็นในวันพรุ่งนี้เน
0: า
2: ะ
0: ยายจันอยู่จังหวัดน่านโทรมาหาผมเมื่อวานตอนเย็นนะยายบอกว่าเนี่ยยายเป็นโรคไตเส้นเลือดโป่งพองแล้วก็ไปผ่าตัดใส่เส้นลวดอ่ะที่ขาหนีบเส้นเลือดอ่ะน
2: ะ
0: นะครับแล้วก็ยายบอกทรมานมากเดินก็ไม่ไหวไปเอาใส่ปุ๋ยไปเก็บมะเขืออะไรพวกนี้ก็ลำบากมากทรมานมากน่าจะช่วยอะไรยายได้บ้างผมบอกยายมันเป็นยังไงอ่ะแกบอกว่าจะรักษาอะไรจะกินอะไรถึงจะหาย
2: ค่ะ
0: แล้วช่วยได้ไหมนะ
2: บอกว่าเดินไม่ได้ด้วยเน
0: า
2: ะ
0: บอกว่าเดี๋ยวก็ดูก่อนครับยายแกบอกแกถึงยายแกบอกว่านึกว่าช่วยแต่คนใต
2: ้ค่ะเอ้า
0: แกเป็นคนเหนือไง
2: ใช่ช่วยทุกจังหวัด
0: บอกยายทำไมยายคิดอย่างนั้น
2: เพราะพี่ถนอมสำเนียงใต้หรือเปล่าก
0: รุงเทพ
2: กรุงเทพเหร
0: อเออยาย
2: เราช่วยทุกคนนะ
0: ใช่ทีนี้ผมก็ไปศึกษาหาความรู้เรื่องนี้เลยอ่
2: ะ
0: ทีมงานขึ้นคลิปมาหน่อยก็ได้คุณยายดูอยู่ขึ้นคลิปมานิดหนึ่งพอมีเวลานิดหนึ่งนะเดี๋ยวรออีกหนึ่งนาทีคือที่คุณยายวิธีการรักษานี่ถูกต้องแล้ว
2: ค
0: ือเขาผ่าตัดใส่คนลวดให้เนาะนะครับ
2: เป็นคลิปคุณยายจันนะ
0: ไม่ใช่ยายนี่สิยายหนึ่ง
2: ยายจัน
0: ที่เป็นคลิปของโรคอ่ะโรค
2: คุณยายนวลจันค
0: ่
2: ะ
0: ใช่โรคเส้นเลือดโป่งพองอ่ะนะครับตามคลิปในลายลันดาวของเราอ่ะนะครับ
2: อ
0: ันนี้ก็เลยเห็นว่ามันเป็นอะไรที่มันทรมานมากอ
2: ่ะ
0: แต่ถ้าวันหนึ่งยายไม่ไหวจริงๆนะยายนะจะต้องใช้รถเข็นใช้วีลแชร์ยายจันบอกผมมานะเพราะโรคนี้เนี่ยหมอเขาเตือนบอกอันตราย
2: โอ้โห
0: เนี่ย เส้นเลือดโป่งพองที่สมองก็ดีที่ท้องก็ดีนะครับแล้วก็ใช้วิธีการรักษาโดยการผ่าตัดแล้วก็ใส่ขดลวดเข้าไปเนี่ยนะครับก็เป็นกำลังใจกับคุณยายจันนะถ้าดูรายการอยู่นะยายนะช่วยครับไม่ใช่ว่าใครอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานทุกที่ทั่วไทย
2: เราช่วยหมด76จังหวัด77จังหวัดขอให้คุณโทรมา
0: ถ้าอยู่โพธารามราชบุรีก็ต้องยิ่งเข้าไปช่วย
2: ก็ยิ่งเข้าไปช่วยเหลือเราจะแบบว่ารัดคิวให้เลยเอาไม่ได้นะคะพี่ละน้องเอาเป็นว่าคุณผู้ชมสามารถโทรกันเข้ามาได้อย่างที่บอกไป022756848อันนี้ในเวลานะคะ
0: สายที่ค้างอยู่นิดนึงได้ไหมว่าสายที่ค้างคุณประเทืองคุณสมศักดิ์คุณกิมเซงคุณประนอมนะครับคุณอ้อมเดือนคุณวรรณาคุณลบแก้วนะครับค
2: ุ
0: ณจอมคุณภวินคุณเทิดศักดิ์คุณยายพีค
2: ุ
0: ณอุดมจากขอนแก่นคุณแอลกลิ่นมาลัยคุณวิเชียนเยอะเลยคุณวิไลลักษณ์ทั้งหมดที่ค้างยกยอดทบต้นทบดอกต่อไปเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะเราจะให้ความช่วยเหลือคุณผู้ชมนะคะในรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนะคะโทรกันเข้ามาได้อย่างที่พี่ถนอมได้บอกไปทุกของท่านคืองานของเรา
0: หลังรายการ0626056609โทรได้ถึงก่อน 18:00 นเนี่ยผมกลับไปแล้วรับสายให้
2: ตอนนี้คือรีบเลยนะคะรีบโทรเข้ามาได้เลยอ่ะคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าเวลาของเรา2คนนะคะพี่ถนอมแล้วก็ยานัทหมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามในวันพรุ่งนี้ได้ใหม่สำหรับวันนี้เรา2คนรวมถึงทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
6: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรย้ำเร่งแก้วิกฤตเศรษฐกิจลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรย้ำรัฐบาลเดินหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนและเดินหน้าปรับทุนสีเทาน
9: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกระทู้ถามสดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องปัญหาตลาดทุนและการทำหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ตามที่นายกรจาติกวณิชสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามว่ากรณีราคาน้ำมันคณะกรรมการติดตามการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงได้ศึกษาค่าการกลั่นและเสนอให้กระทรวงพลังงานดำเนินการลดค่าการกลั่นเพื่อนำผลประโยชน์ส่วนเกินกลับคืนสู่ประชาชนพร้อมย้ำว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แตกต่างจากปี2540กระทบประชาชนฐานรากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อทั้งนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านค่าขนส่งและเร่งดูแลประชาชนรายได้น้อยผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจยืนยันว่ากระทรวงการคลังซึ่งถือหุ้นในบริษัทฟังจากผ่านกองทุนวายุพักจะยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนทุนสีเทาและทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดส่วนการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องทุนสีเทาในตลาดทุนนั้นรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่องหากพบกรรมการที่มีปัญหาจะเสนอให้พ้นจากตำแหน่งเพื่อความโปร่งใสและผลการตรวจสอบชัดเจนจะดำเนินการถอดถอนตามกฎหมายต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีมติเห็นชอบให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าคณะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวและขอให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือเผยแพร่ต่อเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้างทางนี้ขอให้ประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการโดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามคดีบุกรุกพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตสั่งการรื้อสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดให้ประชาชน
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกพื้นที่หาดนุ้ยตำบลกะหล่นอำเภอเมืองภูเก็ตหลังได้รับร้องเรียนกรณีมีการปิดกั้นเส้นทางลงหาดและเรียกเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวมีคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและพื้นที่สาธารณะมาตั้งแต่ปี2561และขณะนี้คดีใกล้ถึงที่สิ้นสุดแล้วพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าทวงคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนอย่างจริงจังตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการภายใน1สัปดาห์ทั้งการรื้อถอนสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดคืนสภาพธรรมชาติและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้บุกรุกโดยย้ำชัดว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ปิดหาดหรือเรียกเก็บเงินผ่านทางเพราะพื้นที่ชายหาดและป่าไม้เป็นสมบัติของส่วนรวมนอกจากนี้ยังมีแนวทางผลักดันพื้นที่หาดนุ้ยให้เป็นป่านันทนาการเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมในอนาคตนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: Focus Thailand ช่วงไพ่24กับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: วิสดใสนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามคลื่น FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพนะคะในช่วงเวลาของรายการ Focus Thailand ทุกวันพฤหัสบดีนะคะบ่ายโมงบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นนะคะพบกับเรา2คนอาจารย์ดาริณีนันทวรนุชกูรูดานีหรือว่าแม่หมอดากับลัคนาสุริยงนะคะในชื่อช่วงว่าไพ่24กับกูรูดานีนะคะวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะคะอุณหภูมิร่างกายและอุณหภูมิความรู้สึกรวมถึงอุณหภูมิหน้าบ้านเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้
4: ดีค่ะ
3: ดีดียังไงสั้นๆง่ายๆช่วยกันทำงานด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องส่งลิงก์
4: ก็เหมือนดูเหมือนฝนฟ้าจะต
3: ไม
4: ก
3: ่ค
4: น
3: ุ
4: ะ
3: ้มมาก
4: แต่
3: คุ้ม
4: ก็
3: มาก
4: ไม่มีฝน
3: อือหือ
4: แล้วอากาศมันเย็นไงอากาศมันเย
3: ท
4: ็น
3: ที่พูดเหมือนหน้าหนาวเลย
4: คือทุกวันมันจะร้อนไง
3: ใช่
4: พ
3: ทุ
4: อ
3: กวันจะร้อ
4: เ
3: น
4: วล
3: เป
4: าร
3: ี้
4: เร
3: ย
4: า
3: วบ
4: ร
3: ้
4: ้
3: า
4: อง นจะรู้สึกหงุดหงิดใช่ไหม
3: จ้ะ
4: แค่เดินจากหน้าบ้านไปหลังบ้านไม่กี่เมตรเหงื่อโชกเต็มเลยนะแต่อากาศดีๆอย่างเงี้ยค
3: ค
4: ่ะ
3: ่ะ
4: แล้วที่สําคัญเนี่ยเราอยู่บ้านสวนเนี่ยมัน
3: อือ
4: ม
3: ห
4: ี
3: ือ
4: ต้นไม้นะคะ
3: ค่
4: บ
3: ะ
4: รรยากาศมันดีหลังบ้านเราก็จะเป็นคลองแสนแสบเออมัน
3: แสนแสบแหมนึกถึงเพลงนึกถึงเพลงแสนแสบขึ้นมาเลยทันทีทันใด
4: เอาใน
3: บ้
4: ราะ
3: น
4: หว่าง
3: ม
4: น
3: ี
4: ี้
3: คลองใช่ไหมมีคลอง
4: มีคลองใน
3: น
4: ระหว
3: น
4: ่
3: ้
4: าง
3: ำดีป่ะอ่ะข
4: น
3: อ
4: ้
3: โทษข
4: ำ
3: อ
4: น
3: โ
4: ้
3: ทษข
4: ำ
3: อ
4: ด
3: โท
4: ี
3: ษ
4: น้ำดีน้ำใสแล้วก็มันเป็นสะพานเล็กๆกันนะ
3: จ้ะ
4: เวลาเราเดินมันเดินริมคลองแสนแสบแล้วก็บางทีก็มีเรือมาแบบบรร
3: ค
4: ย
3: ิด
4: า
3: ถ
4: ก
3: ึ
4: าง ศมัน
3: ไอ้ขวัญกับอีเรียม
4: เราคิดถึงสมัยก่อนที่ตรงเนี้ยเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ย
3: อือฮึ
4: จะค้าขายโดยพายเรือมาขายของ
3: อ้าวเหรออ
4: ๋
3: จ
4: อ
3: ริงเหรอ
4: ใช่ใช่ที่เราอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนก็เป็นคลองนะเนี่ย
3: อ
4: ก
3: ื
4: ็
3: อฮ
4: ถ
3: ึ
4: มอะไรเงี้ย
3: อืม
4: ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแต่ว่าสภาพในบ้านที่เราอยู่แถวๆเนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศสงบอะมีความสุขดีโห
3: อือ
4: พ
3: ฮ
4: อ
3: ึ
4: พูดถึงสงบวันนี้เกี่ยวกับไพ่สามใบนี้เลยนะที่เราจะพูดถึงเนี่ย
3: ให้แห่งความสงบการปลีกวิเวกการปลีกตัวกันอยู่โดดเดี่ยวอย่างนั้นป่ะ
4: เราบอกว่าการอยู่แบบเดี่ยวๆนี่แหละ
3: อืม
4: คือถ้าเราบอกว่าโดดเดี่ยวมันก็จะดูแบบเคว้งคว้างกันไปมะ
3: จ้ะ
4: แต่ถ้าเราบอกว่าในไพ่สามใบที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันจะมีไพ่หมายเลขหมายเลข
3: เล
4: ห
3: ข
4: ้า
3: อะไรบ
4: น
3: ้า
4: ะ
3: งคะ
4: เดี๋ยวให้รู้ฟังแล้
3: โช
4: ว
3: ว์เ
4: ก
3: ลย
4: ็
3: ค่ะโชว์เลย
4: น
3: ค่
4: ะ
3: ะ
4: ใบนี้เป็นไปได้
3: ค่ะ
4: ท่านสําหรับท่านที่พอมีความรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซีอยู่บ้าง
3: อือ
4: น
3: ฮ
4: ะ
3: ึ
4: คะไพ่เนี้ยที่เราจะเรียกว่าไพ่สังตะราษหรือไพ่หมายเลขห้าแต่สําหรับท่านที่มีความสนใจในไพ่ยิปซีแต่ยังไม่มีความรู้แต่ถ้าท่านมีหนังสือหรือท่านมีไพ่เนี่ย
3: ค่ะ
4: ท่านก็สามารถที่จะหยิบไพ่ขึ้นมาแล้วก็หนังสือที่ท่านมีค่ะ
3: อืม
4: มาดูไปด้วยกันก็ได้หรือไม่ต้องมีหนังสือก็ได้นะคะดูภาพไพ่แล้วก็ฟังไปแล้วก็บันทึกไปหากท่านที่สนใจนะคะ
3: อืม
4: ตามด้วยไพ่หมายเลข9ค่ะเดอะเฮอร์มิตหรือว่าเราเรียกว่าไพ่ฤาษีนั่นเอง
3: อืม
4: แล้วก็อีกใบหนึ่งก็ไพ่เดอะแฮงแมนนะคะหรือเราใช้คําว่าไพ่แห่งพันธนาการนะคะทำไมมันใช้คําว่าพันธนาการล่ะมันมีเรื่องสตอรี่ค่อนข้างยาว
3: ค่ะ
4: แต่ที่สำคัญคือในไพ่สามใบเนี้ยมันมีความการใช้ชีวิตที่มันอยู่แบบเดียว
3: อือหือ
4: ๆจะตอบหนูนาเมื่อกี้ก็คือมันไม่ใช่ว่าโดดเดี่ยวนะ
3: จ้ะ
4: เพราะถ้าคำว่าโดดเดี่ยวมันเหมือนดูจะเคว้งคว้างใช่ไหมคะ
3: อือหือ
4: มันดูแบบจะเคว้งคว้างเกินไปมันดูเหมือนกับ ชีวิตเนี่ยมันดูไร้ความหมายอ่ะ
3: อือหือ
4: มันเลยโดดเดี่ยวแต่ทั้งสามใบเนี่ยเราใช้คำว่าอยู่แบบเดี่ยวเดี่ยว
3: อยู่แบบเดียวเดียวเอาคำเดียวเนี่ยนะ
4: ใ
3: อ
4: ช
3: ยู่
4: ่
3: แบบเดียวเด
4: เ
3: ี
4: ด
3: ย
4: ี่
3: ว
4: ยวเดี่ยว
3: ไม่ใช่โดดเดี่ยว
4: อ่าฮ
3: ไม
4: ะ
3: ่ใช่อ้างว้างไม่
4: ฮ
3: ใช่
4: ะ
3: วังเวงไม่ใช่ปลีกวิเวกไม่ใช่แปลกแยกไม่ใช่อะไรเอาดูเดียวเดียว
4: อยู
3: ค
4: ่
3: ือ
4: เดีย
3: เอางี้นะ
4: เดียว
3: เรานั่งคุยกันตั้งแต่โต๊ะกลางวัน
4: อ่าฮะ
3: ตั้งแต่ข้าวเที่ยงนะจะแปลความสามตัวนี้ยังไงให้มันเป็นภาษาไทยที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะรับรู้และอินแบกกับเราได้น
4: อ
3: ะ
4: ื
3: ค
4: อ
3: ะ
4: ฮึ
3: เดี๋ยวขออนุญาตอธิบายอีกทีหนึ่งเผื่อคุณผู้ฟังทางวิทยุด้วยนะ
4: ค่ะ
3: เพราะหลายๆท่านบอกว่าถ้าฟังทางวิทยุอย่างเดียวไม่เห็นภ
4: ไม
3: า
4: ่
3: พ
4: เห็นภาพ
3: ไม่เข้าใจว่าคืออะไรนะคะไพ่หมายเลข5ดิไฮโลแฟนนะคะเดอ
4: ไพ
3: ะไฮ
4: ่
3: โลแฟ
4: ส
3: น
4: ังฆรา
3: ไพ
4: ช
3: ่สังฆราชแต่ว่าเป็นสังฆราชอนึกอยู่นะคะสังฆราชในศาสนาไหนก็ได้
4: อือฮ
3: แต
4: ึ
3: ่ถ้าตามไพ่ก็ต้องเป็นศาสนาคริสต์
4: ค่ะ
3: แต่ถ้าในตามพุทธของเราก็เป็นท่านสมเด็จพระสัมมาสัมสังฆราชนะคะ
4: ง่ายๆก็คือในแง่
3: สม
4: ข
3: เด็
4: อ
3: จ
4: ง
3: พระ
4: พ
3: ส
4: ร
3: ั
4: ะ
3: งฆ
4: ส
3: ราช
4: งฆ์ค
3: พระ
4: ่ะ
3: สงฆ์ค่ะและต่อมาไพ่หม
4: หม
3: า
4: ายย
3: เล
4: เล
3: ข
4: ข
3: เก้าหมายเลขเก้านะคะก็คือ The Hermit The Hermit นะคะก็คือไพ่ฤาษีไพ่ฤาษีไพ่ฤาษีนะคะ
4: มันเบอร์ไหมโอเค
3: เบลอไพ่ฤาษีนะคะก็ให้นึกถึงฤาษีนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทางวิทยุและอีกใบหนึ่งนะคะเป็นไพ่หมายเลขนี้ค่ะ
4: สิบ
3: สิ
4: ส
3: บ
4: อ
3: ส
4: ง
3: องต้องดูก่อนว่าเขากลับหัวอยู่อย่าไปตั้งหัวให้เขาไม่ใช่ไพ่กลับหัวอ๋อมีอาจารย์ท่านหนึ่งว่าไพ่ห้อยหัว
4: ใช่
3: ดิแฮงแมนนะคะเดอะแฮงแมนนะคะก็คือไพ่มนุษย์ที่เขาแขวนตัวเอง
4: ไว
3: อ
4: ้
3: ยู่
4: กับต้
3: ต
4: น
3: ้น
4: ไ
3: ไ
4: ม
3: ม
4: ้
3: ้หรือรากไม้
4: ค
3: ค
4: ่ะ
3: ือเท้าให้นึกถึงค้างคาว
4: เออ
3: เท้าเขาเกี่ยวอยู่กับกิ่งไม้แล้วก็ห้อยหัวลงมาลักษณะนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะ
4: ทั้งสา
3: ส
4: ม
3: าม
4: ใบ
3: ใบ
4: นี้อ่ะแท้จริงแล้วเนี่ยมันชี้ให้เห็นถึงการมีชีวิตแบบเดี่ยวเดียวถ้าเรายังคับย้ำคำว่าเดี่ยวเดียว
3: เดียวเดียวเดียวเดียวเด
4: ไ
3: ี
4: ม
3: ยว
4: ่
3: เ
4: ใ
3: ด
4: ช
3: ี
4: ่
3: ยว
4: โดดเดี่ยว
3: ไม่ใช่โดดเดี
4: น
3: ่ย
4: ะ
3: ว
4: คะ
3: ค่ะ
4: ทีนี้ไอ้การอยู่อย่างเดี่ยวเดียวของเขาน่ะมันมีความเป็นมาแล้วก็ความแตกต่างกันอย่างไร
3: ค่ะ
4: นะคะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาที่ไม่เคยดูรายการ
3: อือฮึ
4: เนาะก็จะมีเข้ามาอันนี้เป็นรายการที่เราเน้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้ให้ความรู้กันนะคะ
3: ค่ะ
4: เราไม่ได้เน้นการเปิดไพ่เนาะเพราะตอนนี้
3: อื
4: ก
3: อ
4: ารเปิดไพ่มีเยอะมากแต่เราก็ยังรู้ว่าการเปิดไพ่เป็นเสน่ห์
3: อื
4: น
3: อ
4: ะ
3: ฮ
4: ค
3: ึ
4: ะแต่ว่านักอะไรนักพยากรณ์ไพ่ยิปซีที่เปิดไพ่มันเยอะมากนั่นแหละค่ะ
3: เพจหมอดูเยอะโซเชียลมีเดียของหมอดูเยอะมากแม้แต่กระทั่งรายการวิทยุรายการทีวีก็มีรายการหมอดูแต่ส่วนใหญ่นี่นะคะเขาก็ไม่ใช่ว่าอยู่ก็คือดูรับดูหมอเลยหรือว่ากรณีของไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่เนี่ยเปิดรายการมาเปิดดูดวงดูไพ่เลยอาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่าในฐานะที่เราทำสื่อหลักสื่อใหญ่ด้วยแล้วก็ในฐานะที่กูรูดานีเป็นครูสอนเป็นอาจารย์สอนให้ลูกศิษย์ได้รู้เรื่องของไพ่ในแต่ละใบแต่ละใบสามารถที่จะไปพยากรณ์ไปแปลความหมายได้เราก็อยากจะให้ความรู้แก่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปด้วยในตัว
4: ค่ะก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสำหรับท่านที่ฟังแล้วแล้วคิดว่าเอ้ยมันมีมุมมองนี้เพิ่มก็ส่งเข้ามานะคะเราก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ
3: ค่ะ
4: อันนี้เราเริ่มในการได้ยัง
3: ก็เริ่มแล้วไม่ใช่หรอเริ่มละตั้งกี่
4: เร
3: น
4: ิ่
3: าม ท
4: แ
3: ี
4: ล้ว
3: แล้วเริ่มมาจนแบบจะครึ่งหนึ่งของ
4: ก็เห็น
3: ราย
4: หนู
3: การ
4: นายังเขียนอะไรอยู่
3: แล้
4: โ
3: ว
4: อ
3: หนู
4: เค
3: ยังไม่เสร็จ
4: นะ
3: นี่ทำงานไม่ได้เล่นนะทำงานนะค
4: โ
3: ะ
4: อ
3: ไม่
4: เค
3: ได้เล
4: ค
3: ่
4: ่
3: น
4: ะในระหว่างที่หนูนากำลังส่งอะไรก็ตามก็ขออนุญาตที่จะเข้าสู่จิตวิญญาณของไพ่ทั้งสามใบที่พูดกันในไพ่สังฆราชหรือไพ่หมายเลขห้าเนี่ยจิตวิญญาณของเขานั่นก็คือการอยู่เดียวๆอ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยติดยึดในข้อคำหนึ่งที่ว่าสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่สมควรจะเป็นมากกว่าการตามใจตัวเอง
3: ค่ะ
4: เพราะไพ่ใบเนี้ยมันหมายถึงผู้นำผู้ปรับผู้ปกป้องเกี่ยวกับความคิดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นไพ่ใบเนี้ยมันจะเป็นเราบอกว่าเป็นที่ปรึกษาก็ได้นะนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องที่ชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของกฎระเบียบเกี่ยวกับแบบแผนของชีวิตในลักษณะของเรื่องของธรรมะก็ได้
3: ค่ะ
4: อยู่อย่างไรเดียวเดียว
3: อือหือ
4: มีความสุขในโลกของธรรมะก็ประมาณนี้ก็ได้
3: ในฐานะที่เป็นพระนั่นเองนะคะพระที่เป็นพระสงฆ์นะ
4: อือฮึโดย
3: พระที่ยังมีชีวิตอยู่
4: เดี๋ยวขอนิดนึงนะค
3: ว
4: ะ
3: ่าอะไรคะอะไรคะ
4: ขอนิดนึงคือในความศรัทธาของตัวเองเนี่ย
3: อือฮึ
4: เราตั้งแต่เราเล็กจนเราโตเนี่ยเราก็เข้าวัดตามที่ผู้ใหญ่พาเข้ากราบไหว้พระแล้วเราก็ระลึกถึงเสมอว่าพระสงฆ์หรือพระที่เราเลื่อมใสเนี่ยเขาก็จะใช้ชีวิตโดยมีปัญญาในการที่จะคอนโทรลอารมณ์ความต้องการของตัวเองเพราะฉะนั้น
3: เพราะเขาตัดทางโลกแล้ว
4: เพราะเขาตัดทางโลกแล้วตัดกิเลสและตัณหา
3: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นพระไทยก็จะไม่มีภรรยานะ
3: สี่ไม่ได้ไงล่ะ
4: แต่วันนี้มันมีการพยายามที่จะแก้กฎหมายให้พระมีภรรยาได้อืม
3: ใช่ป่ะคือที่ขอพูดตรงนี้ขอพูดตรงนี้คือพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาต้องตัดซึ่งทางโลกและทางกิเลสต่าง
4: ก็คิดอยู่ในใจนะอันนี้
3: ๆ
4: คือความคิดส่วนตัว
3: อืม
4: ท่านอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามแต่สําหรับตัวเองว่าคือในเมื่อเรานับถือกันมาอย่างนั้น
3: จ้ะ
4: เมื่อไรที่กฎหมายเนี่ยถ
3: ม
4: ู
3: ัน
4: ก
3: เป
4: แก
3: ลี
4: ้
3: ่ยน
4: ไขให้พระมีภรรยาได้ตัวเองก็จะไม่เข้าวัดนะจะไม่เข้าวัดไหว้พระจะไม่ทําบุญกับวัดละ
3: เพราะเราถือว่าเรานับถือศาสนาเราทำบุญให้วัด
4: แต่เราจะยึดถือในคําสอนของพระพุทธเจ
3: ข
4: ้า
3: องดั้งเดิมคือการตัดกิเลสโลภโกรธหลงโดยเฉพาะเรื่องของทางกิเลสที่มากับตัณหา
4: แหมได้พูดสักหน่อยก็ยังดี
3: หนูยังพูดเยอะไปปะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามนักการเมืองคนไหนมีนโยบายบอกให้พระสามารถมีภรรยาได้เราก็จะไม่อินกับนักการเมืองคนนั้นด้วย
4: เราไม่ไปพาดพิงเขาแต่เราจะถามตัวเราเอง
3: เขาเป็นคนจะ
4: ไม่ก็
3: เตร
4: เร
3: ี
4: าย
3: ม
4: จะ
3: นโยบายนี้
4: คื
3: ม
4: อ
3: า
4: จ
3: ไหม
4: ริงๆแล้วอะเรื่องแบบเนี้ยใช้สามัญสำนึกมะ
3: ค่ะ
4: คือแต่คือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำที่ตัวเองคิดว่ามันถูกอะก็ทำไปเถอะ
3: ค่ะ
4: แต่เราต่างหากที่เราจะต้องรู้ว่าอะไรคื
3: ออ ่าฮ
4: สิ่
3: ะ
4: งที่เราศรัทธาเพราะฉะนั้นเรายังศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้า
3: อือฮึ
4: ใครจะมาแก้อะไรยังไงก็เรื่องของเขาไปแต่ว่าอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องอยู่เดียวๆแบบพระ
3: ไพ่สังฆราชค่ะคุณผู้ฟังไพ่สังฆราชนะคะไพ่24ไพ่ทาโร่
4: ส
3: หม
4: ัก
3: าย
4: นิ
3: เล
4: ด
3: ข
4: สัก
3: ห้
4: น
3: า
4: ิดโอเคเรามาเข้า
3: เด
4: ต
3: อะ
4: ่อ
3: ไพ่โล
4: เรื่
3: เ
4: อ
3: ฟ
4: ง
3: น
4: เรามาเข้าต่อดีกว่านะคะสำหรับท่านที่ไม่ได้ถือไพ่แล้วก็เรากำลังพูดถึงไพ่หมายเลขห้าเกี่ยวกับไพ่สังฆราชเพราะฉะนั้นไพ่ใบเนี้ยมันเป็นการอยู่เดียวๆที่ยังติดยึดในกฎระเบียบวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นไพ่ใบเนี้ยจิตวิญญาณเขาก็คือเขาจะไม่ตามใจตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันจะมีเหตุผลความน่าเชื่อถือหรือพูดง่ายคืออยู่บนฐานแห่งกฎที่ว่าด้วยความดีงามความถูกต้องนั่นเองเนี่ยสำหรับไพ่ใบนี้เนาะ
3: ค
4: เอ
3: ่ะ
4: าสั้นๆเนาะก็เดี๋ยวมันตั้ง3 ใบเดี๋ยวจะไม่ทัน
3: จ
4: แต
3: ้
4: ่
3: ะ
4: เราอาจจะมาลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
3: ค่ะ
4: ในครั้งต่อไป
3: กูรูคะ
4: ค่ะ
3: กูรูจะส่งแชร์ลิงก์ไปให้ใครด้วยไหมคะ
4: นึกไม่ออก
3: นึกไม่ออกก็เห็นก่อนหน้านี้กูรูบอกว่าเดี๋ยวส่งมาด้วยนะเดี๋ยวจะได้แชร์ก็ทักกันไปก่อนเพราะว่าไม่งั้นเช่นนั้นแล้วเดี๋ยวดิฉันจะแบบฉกชิงเวลามาคนเดียว
4: ไม่เ
3: เ
4: ป
3: ดี
4: ็
3: ๋ย
4: น
3: ว
4: ไ
3: ก
4: ร
3: ูถือให้
4: ก็ส่วนมากที่หนูน่าแชร์ไปในลิงก์พ
3: ก็
4: วก
3: จะหมดแล้ว
4: สิทธิ์เก้าโอเคแล้วล่ะค่ะจะ
3: ต้องมีอันดับต่อมาเป็นไพ่หมายเลข9ไพ่หมายเล
4: ไพ
3: ข
4: ่
3: เก
4: หม
3: ้า
4: ายเลขเก้านี่
3: The Hermit
4: มันคือไพ่ฤาษี
3: ไพ
4: นะ
3: ่ฤาษีนะคะคุ
4: อย
3: ณ
4: ู่
3: ฟังคุณผู้ช
4: เดี
3: ม
4: ยวแบบฤาษีเนี่ยมันจะต่างกับเมื่อกี้นะ
3: ส่ว
4: เม
3: น
4: ื่อกี้เนี่ยไพ่สังฆราชเนี่ยอยู่เดียวโดยยึดเกี่ยวกับกฎ
3: กฎระเบียบ
4: ร
3: ข
4: ะ
3: อง
4: เบีย
3: ค
4: บ
3: ณะสงฆ์ในแต่ละศาสนาต่อให้อยากจะอยู่ปลีกอยู่คนเดียวแต่ว่ายังไงเนี่ยเป็นสงฆ์ที่ยังคงอยู่ในตำแหน่ง
4: ภารกิจ
3: มีภารกิจอยู่เพราะฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องมาหาแต่ว่าถ้าเป็นฤาษีปลีกวิเวกไปอยู่ในถ้ำคนเดียวอย่างนั้นปะ
4: ใช่จิตวิญญาณของไพ่ใบนี้ก็คือการหยุดนิ่งๆนะคะเพื่อที่จะคุยกับตัวเองเพื่อที่จะมองโลกภายในของตัวเองว่าเป็นอะไรแล้วลักจะพอไพ่ใบนี้ขึ้นมันก็จะมีนัยยะของความสันโดษได้
3: สันโดษ
4: การอยู่สันโดษ
3: ค่ะ
4: ที่เปี่ยมไปด้วยปัญญาอันนี้เป็นแก่นแท้ของไพ่ใบนี้แปลว่าอะไรไพ่ใบนี้ถ้าเราดูในในไพ่ที่ ฤาษีหรือชายชรา
3: อือฮึ
4: ท่านนี้ถือตะเกียง
3: อื
4: นะ
3: ม
4: คะท่านยืนอยู่บนที่สูง
3: ค่
4: ใ
3: ะ
4: ช่ไหมบนภูเขาที่มีหิมะล้วนเต็มไปด้
3: บ
4: วยห
3: น
4: ิมะ
3: ชั้นว่าแง่งอื
4: ท
3: ม
4: ีนี้ตะเกียงที่ท่านถือเนี่ยมันไม่ได้มีประกายสว่างสวัยแบบมองเห็นได้ไกล
3: วอมแวมวอมแวม
4: ใช่เพราะฉะนั้นแสงสว่างจากตะเกียงเนี่ย
3: อือฮึ
4: เป็นเพียงแค่ให้ท่านเนี่ยค่อยๆก้าวเท้าทีละก้าวอย่างมีสติ
3: กำลังจะพูดคำนั้นเลยต้องเน้นการมีสติ
4: ใช่ไหมคะ
3: ไม่ใช่ปรู้ปราปุ๊ดปั๊บนู่นนี่นั่น
4: ในระหว่างที่ก้าวไปก็ถามเสียงของตัวเองค่ะ
3: อือฮึ
4: ในการก้าวแต่ละก้าวอย่างมีสตินั่นนะคะเท่ากับการอยู่กับปัจจุบันใน
3: ค
4: ค
3: ่
4: ว
3: ะ
4: ามเป็นจริงแล้วการที่ยืนอยู่บนภูเขาใช่ไหม
3: อือฮึ
4: เนินเขา
3: เน
4: ท
3: ิ
4: ี่
3: นเข
4: มั
3: าน
4: มีหิมะปกคลุมเนี่ย
3: อือฮึ
4: มันก็เท่ากับการแยกตัวเองออกมา
3: อืม
4: เพื่อหาพื้นที่ให้กับตัวเองในการอยู่
3: อืมค่ะ
4: มันจะเป็นการที่เราเนี่ยสามารถที่จะถอยออกมาและหยุดพิจารณาเกี่ยวกับความเป็นมาแต่หนหลังในชีวิตของเรา
3: แต่ท่านนี้ถ้าเป็นไพ่ใบนี้ก็จะคือเป็นไพ่ที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยว
4: ใช
3: ชา
4: ่
3: ญสั่งสมความรู้สะสมความสาม
4: ใช
3: ารถ
4: ่
3: มาจนกระทั่งถึงวัยนี้ซึ่งดึกแล้วนะ
4: ค
3: ส
4: ่ะ
3: ว.สูงวัยแล้วจะเป็นความแตกต่างอีกรูปแบบหนึ่งและให้คิดอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมปกติฤาษีอยู่ที่ไหนอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าอันนั้นคือการปลีกวิเวกจริงๆใช่ไหม
4: การคือแก่นแท้ของฤาษีก็คือการอยู่เพื่อที่จะสร้างปัญญา
3: อืมสะ
4: สร้
3: ส
4: าง
3: ม
4: สะสมปัญญา
3: อื
4: แห
3: ม
4: ่งความรู้ของตัวเองนั่นแหละ
3: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเวลาไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยเราถึงมาพูดคือความรู้ไงคืออ ป
3: ื
4: ระสบการณ์
3: มคือความรู้ประสบการณ์อันนี้คือเขาปลีกไปอยู่คนเดียวจริง
4: ใช่
3: ๆแต่ถ้าเป็นไพ่สังฆราชไพ่หมายเลข5เนี่ยนะคะคือพยายามจะปลีกแต่ยังไงก็ต้องมีคนเข้าถึง
4: ก็ยัง
3: เพราะยังอยู่อาจจะอยู่ในเมืองอยู่ในวัดอยู่ใน
4: ยั
3: โบ
4: ง
3: ส
4: ต
3: ถ
4: ้
3: ์
4: องมีการติดต่อส
3: ส
4: ื
3: ื
4: ่
3: ่
4: ออ
3: ส
4: สา
3: าร
4: และเพราะฉะน
3: า
4: ั้นจึงยังต้องมีกฎและระเบียบเข้ามาเกี่ยว
3: ฮ
4: ข
3: ะ
4: ้องแต่สำหรับใบนี้ไม่สนใจอะไรแล้ว
3: ใช่ฉันปลีกฉันปลีกอยู่คนเดียว
4: ค่ะคือไพ่ใบนี้มันจะมีความอยู่ในภาวะที่เปี่ยมด้วยความรู้สึกกับตัวเองนะคะสามารถที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้โดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพาใคร
3: อือฮึค
4: ม
3: ่ะ
4: นี่ก็เป็นเดี่ยว
3: จ
4: ๆอ
3: ้
4: ี
3: ะ
4: กแบบหนึ่ง
3: หนูขอไปอีกใบหนึ่ง
4: อ่ะฮะ
3: จะได้ให้มันเบ็ดเสร็จในเบรกแรกแล้วเดี๋ยวเบรกที่สองใครอยากจะให้เปิดไพ่อะไรจะได้เปิดไพ่
4: โอ
3: กัน
4: เค
3: นะคะ
4: แล้วสําหรับใบนี้
3: ใบแท
4: ใบ
3: งแท่แท
4: หม
3: ง
4: าย
3: น
4: เล
3: ี่
4: ขที่12เนี
3: ห
4: ่
3: ม
4: ย
3: ายเลข12เด
4: ใช
3: อ
4: ่
3: ะ
4: ไหม
3: แทงแมนนะค
4: ใบ
3: ะ
4: เนี้ยมันจะหมายถึงสภาวะของการหยุดนิ่งนะคะภายใต้สถานการณ์หรือสภาวะรอสภ
3: ส
4: า
3: ภ
4: ว
3: า
4: ะ
3: ว
4: แว
3: ะแว
4: ด
3: ด
4: ล
3: ล
4: ้อ
3: ้อ
4: ม
3: ม
4: มันถูกกดดัน
3: จ้ะ
4: อะไรก็ตามแต่เนี่ย
3: อือฮ
4: เ
3: ึ
4: พราะจิตวิญญาณของไพ่
3: คว
4: ใ
3: า
4: บ
3: ม
4: น
3: น
4: ี้
3: ี้
4: ก็
3: จ้ะ
4: คือ
3: หมาย
4: การหยุดดิ้นรน
3: จ้ะ
4: นะคะการหยุดดิ้นรนภายใต้สถานการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะและเวลาจะตอบคำถามให้เราเองส
3: น
4: ำ
3: ิ
4: ห
3: ่
4: ร
3: ง
4: ับไพ
3: นิ
4: ่
3: ่ง
4: ใบนี้ค่ะ
3: นิ่งนิ่งแบบที่จะเรียกว่าใช้ความทรมานอย่างนั้นได้ไหม
4: ยอมรับกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
3: อือฮึ
4: นะคะหรือมีมุมมองที่ต่างจากเดิมเพื่อที่จะให้เท่าทันความคิดเท่าทันอารมณ์ของตัวเองก็ได้
3: อือฮึ
4: นะคะเพราะฉะนั้นใบนี้มันอาจจะหมายถึงการที่ยอมเสียสละนะคะการยอมเสียสละเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่ามากกว่า
3: ทุกขเวทนาอย่างนั้นเรียกได้ไหมคะ
4: มันก็ใกล้จะประมาณนั้นแหละ
3: แต่ใช้ระยะเวลาสั้นอาจจะสั้นกว่าน้อยกว่าจนกว่าเมื่อไหร่จะบรรลุ
4: เราตอบไม่ได้เรื่องของ
3: ร
4: เว
3: ะยะ
4: ล
3: เว
4: า
3: ลา
4: ใช่ไหม
3: ค่ะ
4: ว่าเมื่อไหร่แล้วบอกมันมีเพียงทีหนึ่ง only time
3: ค่ะ
4: คือเวลาเท่านั้นที่จะตอบว่าเพราะอะไรทําไม
3: ฮ
4: อ
3: ะ
4: ะไรจึงเกิดเหมือนกับไพ่ไปเนี่ยค่ะบางสิ่งบางอย่างที่เรายังไม่รู้คําตอบหรือบางครั้งสถานการณ์ที่มันรัดตัวเรา
3: ค่ะ
4: ยิ่งดิ้นก็ยิ่งเหมือนรัดตัวเอง
3: ฮะ
4: เขาถึงบอกว่าให้อยู่นิ่งๆซะ
3: อื
4: แล้
3: ม
4: วเวลานั้นจะตอบเองด้วยอะไรดูไหมคะด้วยไพ่ใบเนี้ยต้องอยู่แบบมีความอดทนนะต้องใช้ความอดทน
3: อือฮึ
4: ยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นมันเกิดการเพาะบ่มให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนั้นขึ้นคือต้องอยู่แบบอดทนแล้วก็ทําความเข้าใจและในอันนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งก็คือการอยู่แล้วก็ เพื่อสร้างความเข้าใจคือบางทีเราต้องเปลี่ยนมุมมองบ้างและการกลับหัวของไพ่ใบนี้ก็เสมือนกับการเปลี่ยนมุมมองค่ะ
3: ค่ะ
4: ค่ะการอดทนแล้วก็การเปลี่ยนมุมมองเนี่ยมันเปรียบเทียบกับการรอคอยเวลาอันทรงคุณค่าร
3: อจังหวะยังไงได้
4: ใ
3: ไ
4: ช
3: หม
4: ่
3: คะ
4: รอคอยจังหวะสิ่งดีๆหรือคำตอบดีๆที่จะเข้ามาหาเราได้ลักษณะจะประมาณอย่างนี้
3: ค่
4: ค
3: ะ
4: ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการอยู่แบบเดี่ยวๆอีกแบบหนึ่ง
3: เดี่ยวแบบทรมาน
4: เดี่ยวแบบต้องใช้ความอดทน
3: อดทนทรมานแล้วอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมคะ
4: เราจะต้องบอกว่าสำหรับไพ่ใบเนี้ยเขาก็แนะนำว่ามันเหมือนกับตัดอีโก้ของตัวเองอ่ะจากที่อาจจะเป็นคนไม่ยอมใคร
3: ค่ะ
4: เป็นคนที่มีความเก่งมีแสงสว่างในตัวเองวันเนี้ยต้องหยุดนิ่ง
3: หยุด
4: นะคะตัดอีโก้ของตัวเองออกไปแล้วก็มันเปรียบเหมือนกับอะไรล่ะมันเปรียบเหมือนกับ
3: นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวได้ไหม
4: ก็ได้ก็ได้คือก่อนจะเป็นผีเสื้อมันเป็นตัวดักแด
3: ดัก
4: ด
3: แด้
4: ตัวดักแด้มันน่าเกลียดไหมใช่ไหมพอวันเวลาผ่านไปตัวดักแด้มันก็กลายเป
3: ค
4: ็
3: ว
4: น
3: าม
4: ผี
3: สว
4: เส
3: ย
4: ื้
3: ง
4: อ
3: าม
4: ใช่
3: ความสุข
4: ค่ะ
3: ก็จะมาเยือน
4: เพราะฉะนั้น
3: หลังจากที่ตกผลึกแล้ว
4: หลังจากที่คุณผ่านความอดทนอันยาวนาน
3: จ้ะ
4: แล้วยอมปรับตัวยอมลดความทิฐินะคะสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกที่เข้มแข็งทางจิตใจ
3: ค่ะ
4: แล้วก็สิ่งที่ได้มันอาจจะคุ้มค่ากับการอดทนนั้นอะไรแบบเพราะฉะนั้นไพ่ใบเนี้ยอยู่เดียวๆแบบต้องอดทนแล้วในสามใบเราจะเห็นว่าใบที่เดียวๆแบบทรมานมากที่สุดมันก็จะมี
3: ใบ
4: อ่ะ
3: นี้
4: ใช่ไหมคะ
3: ใบนี้เขากลับหัวขนาดนี้จะ
4: แล
3: ไม
4: ้
3: ่
4: ว
3: ทรมานได้
4: แล้
3: ไ
4: ว
3: ง
4: ใบเนี้ยก็อยู่เดียวๆแบบมันเครียดนะมันต้องคุมด้วยตัว
3: ค
4: เอ
3: ุม
4: ง
3: กด
4: ใช่คุมอารมณ์ตัวเองไงต้องอยู่ภายใต้กฎกติกาต่าง
3: และอยู่ในระบบที่ทุกอย่างมันมีคนเข้ามาติดต่อสื่อสาร
4: ๆใช
3: ได
4: ่
3: ้หนึ่ง
4: ใน
3: เดื
4: ข
3: อน
4: ณะที่ใบนี้อยู่แบบเดียวๆแบบฉันเป็นฉันฉันไม่แคร์ใคร
3: คือย้อนแพร
4: นั่นคือผู้ที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะละ
3: จ้ะ
4: ชัดเจนไหมคะอยู่เดียวๆข
3: ออ
4: ง
3: ๋อ
4: ไพ่ส
3: เน
4: า
3: ามะ
4: ใบ
3: โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วหลังจากที่เถียงกันมาไม่รู้จะกี่รอบต่อกี่รอบนะคะสำหรับสามใบนี้ไม่แน่ใจว่าเวลาออกอากาศเขาเรียงแบบไหนนะเดี๋ยวนะคะ
4: ก็หมายเลข5หมายเลข9แล้วก็หมาย
3: จ
4: เ
3: ้
4: ละ ขสิบสอ
3: แต
4: ง
3: ่หน
4: ก
3: ู
4: ็
3: ไม
4: ต
3: ่
4: า
3: แ
4: ม
3: น่
4: ไป
3: ใจว่ากล้องมันกลับข
4: อ๋
3: ้
4: อ
3: าง
4: ไม
3: แ
4: ่
3: บ
4: เ
3: บ
4: ป็
3: น
4: น
3: ี้
4: ไ
3: เ
4: ร
3: วลา
4: ค
3: อ
4: ่ะ
3: อกเนี่ยมันจะเป็นไงคุณผู้ฟังด้วยนะคะไพ่หมายเลข5 9แล้วก็12เป็นไพ่แห่งความเดี่ยว
4: อยู่แบบ
3: อยู่
4: เดี่ย
3: แ
4: ว
3: บบเดี่ยวเดี่ยวจะว่าโดดเดี่ยวก็ไม่ใช่
4: เด
3: ถ้
4: ี
3: า
4: ่ย
3: โ
4: ว
3: ดดเ
4: เ
3: ด
4: ด
3: ี่
4: ีย
3: วว มันก็เกินไป
4: เดี่ยวเดียวถ้าเรามองลึกไปในทางจิตวิญญาณ
3: รู้แล้ว
4: มันก็
3: มัน
4: จะ
3: ต้อง
4: ม
3: ก
4: า
3: ลับ
4: จ
3: อย
4: า
3: ่าก งนี้ใช่มันต้องกลับอย่างนี้เวลาออกอากาศ
4: มันก็จะมาจากค่ะสิ่งที่เราต้องการรู้ว่าเราคือใครอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะ
4: ประมาณนี้
3: หลายกล้องหน่อยนะคะไม่ใช่กล้องทีวีนะแต่คือหลายโซเชียลมีเดีย
4: โอเคค่ะ
3: ประมาณนี้นะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในทุกๆแพลตฟอร์มด้วยนะคะนอกจากที่วิทยุ97เมกะเฮิร์ตซ์แล้วมีทั้งบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำนะคะของเราสองคนบ้านฟ้าก็เอาอีกแล้วดิฉันโดนอีกแล้วเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยคือบ้านฟ้าก็ของสถานีนะคะ QFM สถานีข่าวคุณภาพส่วนบ้านดำของเราสองคนนะคะก็ไลฟ์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะของกูรูดานีชื่อว่า GDA ดานี GDA ดานีนะคะของลัคนาก็ลัคนา .S นะคะ LAKANA.S สิงคโปร์นะคะแล้วก็ใน YouTube เดี๋ยวจะหลังจากที่จบรายการแล้วก็จะนำคลิปรายการนะคะไปลงในอีกแพลตฟอร์มหนึ่งบ้านแดงนะคะชื่อลัคนา .S เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนแล้วก็เบรกที่2ของรายการจะมาเปิดไพ่อาจารย์แม่บอดากำลังง่วนกับการเปิดไพ่หลายกล่องใช้หลายกล่องใช้หลายเวอร์ชั่นมากอ่ะนะคะมีหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็มีแบบนี้ของอาจารย์แม่หมอเองประกอบกับหนัง
4: ก
3: ส
4: ับ
3: ือ
4: หนังสือค่ะ
3: สีม่วงเป็นสีที่อาจารย์ชมโมกนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยข้างหลังเป็นลายดาวนะคะใช้ไพ่หลายชุดมากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาในชีวิตนะขณะนี้มีเรื่องร้าย มีเรื่องดีๆอยากจะถามเรื่องของการงานการเงินธุรกิจนะคะความรุ่งความรักนะคะจะเดินทางไปไหนจะไปร่ำเรียนอะไรอย่างไรหรือว่าตอนนี้เอ๊แฟนเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะสอบถามกันได้ในเบรกที่2ของรายการอาจารย์แม่หมอดาหรือว่ากูรูดานีจะมาเปิดไพ่ให้ส่งคำถามมาได้ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะคะทั้งบ้านแดยังไม่ใช่บ้านไหนบ้านดําบ้านฟ้าบ้านดําบ้านฟ้าได้เลยนะคะบ้านดําบ้านฟ้าได้เลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะงั้นเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาสู่เบรกที่2ข
4: อย่
3: อ
4: าง ลืมส่ง
3: ร
4: ค
3: ายก
4: ำถ
3: า
4: าร มมาไว้นะคะ
3: ส่งคําถามมาเลยนะคะถ้าหากว่าตอบในรายการไม่หมดเดี๋ยวก็จะตอบในบ้านดําต่อหลังที่จบรายการแล้วจบรายการประมาณ16นาฬิกานะคะประมาณ16นาฬิกาถ้าหากว่าใครที่มาทางบ้านฟ้าต้องรีบคําถามรีบแชร์แล้วก็รีบเข้ามากดติดตามกันไว้มีอะไรก็สอบถามได้เลยทันทีงั้นพักแป๊บเดียวค่ะ
4: สักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์

0: ก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่24กับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
3: ได้เลย
4: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่รายการ Focus Thailand ช่วงไพ่24กับกูรูดานีทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์นะคะบ่าย3ถึง4โมงโดยประมาณกับอาจารย์แม่หมอดากูรูดานีอาจารย์ดารินีนันทวรนุชและหนูนาลัคนาสุริยงนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่อยากจะให้อาจารย์แม่หมอดาได้เปิดไพ่ให้รู้ให้บางทีรู้ก่อนล่วงหน้านะคะก็นำมาซึ่งการ
5: ทำข้อมูลตึง
4: ในการตัดสินใจ
5: การตัดสินใจ
4: ถูกนะคะใครมีเรื่องเครียดอะไรอยู่จะไปหาหมอแล้วจะเป็นยังไงตอนนี้เจ็บไข้ได้ป่วยตอนนี้ลูกจะไปเรียนต่อตัวเองจะเปลี่ยนงานจะอะไรยังไงนะคะเชิญได้เลยนะคะที่ทุกๆแพลตฟอร์มของเราสองคนนะคะในบ้านดำนะคะบ้านดำก็จะเป็นของสวยเซนจ้าวันนี้ บ้านดำนี่กูรูดานีนะคะบ้านดำก็จะเป็น GDA ดานี GDA ดานีหรือว่าของ channel ลัคนา .s นะคะลัคนา .s นะคะแล้วก็รวมถึงที่เพจของทางสถานี QFM สถานีข่าวคุณภาพมีคนเข้ามาทักทายแล้วนะคะคุณโบวี่สวัสดีค่ะผอ.ดารินีน้องโบค่ะจำได้ไหมคะ
5: สวัสดีค่ะ
4: น้องโบน้องโบ
5: น้องโบมีคำถามไหม
4: ถ้ามีคำถามเรียนเชิญนะคะแต่ทีนี้หนูงงกับคำถามของพี่หน่อยกิติยะบอกว่าเราพูดเรื่องขวัญกันตอนไหนนะคะพี่หน่อยบอกว่าเรียนมาแล้วขวัญหายไปไหนขว
5: ั
4: ญหายไปไหนแกมาตอบบอกว่าเรียนมาแล้วขวัญหายไปไหนใช้
5: อะไร
4: ใช้ Google Speech ไม่ได้ดูก่อนส่งอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเรียนมาแล้วขวัญหายไปไหนคือคุณพี่เขาใช้พูดเอามันก็แล้วเขาไม่ได้ดูก่อนส่งดิฉันก็เลยงงๆก็งงๆกลับไปพี่ก็เลยชี้แจงมาพี่หน่อยก็เลยชี้แจงมาว่าคือใช้พูดผ่านทาง Google Speed ไม่ได้ดูก่อนส่งก็ถ้าใครชมชัดใจกันเข้ามาได้ในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทุกๆแพลตฟอร์มเรียนเชิญนะคะถ้าไม่มีเดี๋ยวจะปิดรายการแล้ว ก่อนเวลาอันควร ก่อนเวลาอันควรมาแล้วมาแล้วมาแล้วแป๊บนึงนะคะคุณขวัญถามเรื่องของโชคลาภการเงินค่ะเอาในช่วงเท่าไหร่3เดือนไม่เกิน
5: สามเดือนนี้แหละ
4: สามเดือนนี้เอาแล้วถอดกำไรทำไมเกะกะใช่ไหม
5: น้องขวัญก็อยากให้โชคดี
4: น้องขวัญถามว่าขอถามเรื่องโชคลาภการเงินค่ะมีคำถามเรียนเชิญได้เลยนะคะ
5: น้องขวัญนี่อยู่ที่ไหนเนี่ย
4: มินิโบถ้าน้องขวัญแจ้งมาหน่อยน้องขวัญแจ้งมาหน่อยอยู่แถวไหนเดี๋ยวจะดูให้อย่างนี้นะคะให้กูรูดูให้ภายใน3เดือนนี้โชคลาภการเงินจะเป็นอย่างไรหรือว่าเฉพาะหน้าวันพรุ่งนี้หวยออกเหรอเฮ้ยวันที่16ดิวัน
5: เอางี้นะคะโชคลาภสำหรับน้องขวัญเนี่ยจะต้องบอกเลยนะคะว่ามันมีความมั่นคงในชีวิตของการงานอยู่แล้วล่ะนะคะให้อดทนแล้วก็อย่าพึ่งอ่อนใจอย่าพึ่งยอมแพ้เพราะว่าแรงผลักดันส่งเสริมให้น้องผันเนี่ยมีความมั่นคงมันดีมากเลยนะคะมันเป็นไพ่ที่ดีมากเลยไพ่ The Emperor กับไพ่ The World นะคะมันคำมาส่งเสริมเพียงแต่ว่าน้องผันอย่าพึ่งรู้สึกเขาเรียกว่าเหนื่อยต้องอดทนแบบเหมือนกับเหนื่อยเป็นพักๆอ่ะนะความสำเร็จมันมองเห็นนะแต่เรามีความรู้สึกว่าทำไมชีวิตฉันมันเหนื่อยไม่หยุดสักทีเดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวก็มีแต่เรื่องวุ่นวายเข้ามา
4: ทำไมชีวิตเหมือนหนูเลยอ
5: ่ะตอนนี้น้องขวัญได้แต่บอกกับตัวเองฉันต้องอดทนเพื่อมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จนะคะ

0: โชคลาภของน้องขวัญเนี่ยมันอยู่ที่งาน
1: จ้ะ
0: ทุ่มเทให้เต็มที่แล้วก็มุ่งมั่นอย่าเพิ่งยอมแพ้ค่ะอือค
1: อ
0: ่ะ
1: จ้ะตามนี้นะคะคุณขวัญค่ะ
0: อือ
1: ทำไมคล้ายๆดูโชคชะตาแล้วเราใกล้เคียงกันจังเลยอ่ะอดทนอึดอดทนเข้าไว้นะคะมีอะไรก็
0: จร
1: ม
0: ิ
1: าง ป
0: ไ
1: ร
0: ง
1: ึกษา
0: คำว่า
1: คุ
0: อ
1: ณ
0: ด
1: อุ
0: ท
1: ด
0: น
1: ร
0: เราทุกคนก็ต้องอดทน
1: อ
0: ห
1: ด
0: มด
1: ท
0: แหละ
1: นจ
0: ใช
1: ั
0: ่
1: บ
0: ไหม
1: มาทีไรก็ได้แฮงแมนใช
0: ค
1: ่ไหม
0: ่ะ
1: ต้องอดทนต้องอึดนะค
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: คุณหนูบอกว่าสวัสดีค่ะขอถามเรื่องงาน
0: ค่ะ
1: จะถามยังไงอ่ะเอางี้นะคะเดี๋ยวพี่ปั้นคําถามให้ก็แล้วกันนะว่าเป็นงานตอนนี้เป็นยังไงบ้างทางนั้นได้ไหม
0: ได้
1: ง
0: เอ
1: าน
0: า
1: ตอนอย่างนี้เป็น
0: เอา
1: บ้าง
0: ทั่วไป
1: จ้ะ
0: ถ้าถามกว้างๆเราก็จะตอบอย่างกว้างๆแต่ถ้าหากว่าท่านกำลังสมมติว่า
1: จะเปลี่ยนงาน
0: จะเสนอผลงานหรือว่าจะต้องไป
1: ม
0: ท
1: ีโปรเจกต์มา
0: เกี่ยว
1: จ
0: ก
1: ะ
0: ับ
1: เป็นยังไง
0: งาน
1: บ
0: น
1: ้
0: ั้
1: าง
0: นจะ
1: น
0: เป
1: ี
0: ็
1: ่
0: นอย่างไรก็ถามกันมาช
1: หรื
0: ั
1: อ
0: ด
1: งานทุกวันนี้มีปัญหาจะทำยังไงดีจะเปลี่ยนงานดีไหมงานใหม่จะเป็นยังไงอยากให้เจาะมาเป็นแบบนั้นแต่ถ้าคุณหนูบอกว่าขอถามเรื่องงานก็จะบอกว่างานช่วงนี้เป็นยังไงบ้างก็แล้วกัน
0: ก็เอาง
1: ดู
0: ี้
1: ท
0: น
1: ั่
0: ะ
1: ว
0: คะสภาวะของงานตอนนี้มันก็ไปเรื่อยๆอ่ะค่ะ
1: จ้ะ
0: ความโดดเด่นของงานเนี่ยมันยังไม่โดดเด่นมากนักอาจจะเพราะเรานะคะมีอะไรที่อยากจะทำหลายอย่างก็ได้นะคะแต่ในเรื่องของงานนะคะ
1: จ้ะงาน
0: ให้ยึดตามกฎระเบียบที่มีมานะคะแล้วจะได้รับคำชมค่ะ
1: จ้ะยึดตามกฎตามระเบียบ
0: ค่ะทำตามกฎกติการะเบียบค่ะ
1: ค่ะเรียนเชิญนะคะมีคำถามรีบส่งคำถามมาเลยนะคะถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวเราก็จะปิดรายการแล้ว
0: ง่ายดีนะ
1: ง่ายง่ายง่ายคุณเปิ้ลช่วงนี้แม่ไม่สบายแม่จะหายภายใน3 วัน7 วันนี้ไหมคะ
0: ภายใน
1: คุณ
0: สา
1: แม
0: ม
1: ่
0: ว
1: ไ
0: ั
1: ม
0: น
1: ่ส
0: เจ
1: บ
0: ็ด
1: าย
0: วัน
1: คุณแม่เอ้ย3 วัน 5 วันสามถึงห้าวันเอาประมาณนี้แล้วกันนะคะ
0: คุณแม่ไม่สบายนะคะ
1: คุณแม่ไม่สบายโอ้โหเดี๋ยวทำไมแพงจัง
0: อะไร
1: ค่าหนังสือกูรู
0: ฮะ
1: ค่าหนังสือกูรู
0: อะไรอ่ะอ๋อ
1: แพงจังอันนี้แอบคุยกันหลังบ้านหลังบ้านหลัง
0: จ
1: บ้
0: ะ
1: าน
0: หายภายใน
1: 3 วัน
0: สา
1: ห้
0: ม
1: า
0: ววั
1: ัน นไ
0: ห
1: ห
0: ร
1: ม
0: ือ7-5 วันก็จะต้องบอกนะคะยังไม่หายเด็ดขาดนะคะแต่ก็พยุงได้ดูแลให้ดีค่ะ
1: จ้ะ
0: โดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์คุณแม่ค่ะ
1: อารมณ์
0: ค่ะ
1: โอ้เออบางทีคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็อารมณ์เสียหงุดหงิดง่ายนะเพ
0: ใ
1: ราะเขาอาจ
0: ใช
1: จะ
0: ่
1: มีภาวะเจ็บป่วยทา
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: ร่างกายหรือ
0: ค
1: ว
0: ่ะ
1: ่าภาวะที่เขารู้สึกไม่สบายตัว
0: ค่
1: เพ
0: ะ
1: ราะฉะนั้นคนดูแลต้องอดทนเข้มแข็งแล้วก็ต้องทําความเข้าใจทําความเข้าใจนะคะกับการดูแลผู้ป่วยเป็นกําลังใจให้ทั้งคุณแม่คุณลูกคนที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยต้องใช้ความอดทน
0: บา
1: ส
0: ง
1: ูงน
0: ท
1: ิด
0: ี
1: นึง
0: การให้กำลังใจอ่ะมันจะเป็นยาวิเศษกับยาอื่นๆเลยนะ
1: ใช่ค่ะน้องหนูกลับมาบอกว่าขอบคุณมากค่ะคือหนูก็ไม่รู้จะถามยังไงแต่แม่พูดมาคือตรงมากๆค่ะ
0: เอาค่ะยินดีด้วยอย่างนี้ค่ะน้องหนูค่ะถ้าหากว่ามีคำถามที่อยากจะรู้เจาะลึกก็ถามคำถามนั้นมาเช่นตอนเนี้ยปีเนี้ยหนูจะได้ท่านพิเศษไหมหรือโปรเจกต์ใหม่ที่เข้ามาหนูจะรับไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้อันนี้แนะนำมาค่ะ
1: ของคุณขวัญที่ถามเรื่องโชคลาภการเงินเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะจ๊ะ
0: ตอบไป
1: ตอ
0: แ
1: บ
0: ล
1: ไป
0: ้
1: แ
0: ว
1: ล้วตอบไปแล้วคุณนัทโสด
0: ค่ะ
1: จะต้องมีคนถามแบบนี้มาตลอดแล้วเดี๋ยวมีคำหนึ่งคำถามจะไม่มี2 คำถาม3 คำถามเข้ามา
0: ว่า
1: คุณนัทโสดใน3 เดือนต่อจากนี้จะมีใครเข้ามาไหมครับชอบผู้ชายครับใน3 เดือนนี้จะมีใครเข้ามาไหม
0: เว
1: ชอ
0: ล
1: บ
0: า
1: ผู้
0: ม
1: ช
0: ี
1: าย
0: คำถามแบบนี้นะเราสนใจให้อยากให้มีอ่ะใช่ไหมแต่เราจะมาดูซิว่ามีไหมแล้วมีแล้วมันดีไม่ดีเดี๋ยวจะแนะนำด้วยนะ
1: ไหนอะ
0: โอมาแน่ๆค่ะ
1: ไหนอะ
0: นี่
1: ดี
0: ค่ะ
1: หร
0: เ
1: ื
0: ห็
1: อ
0: น
1: เป
0: ไพ
1: ล
0: ่
1: ่า
0: ขึ้นมาไหม
1: โอ้โห
0: แต่
1: ต้องมีคำว่าแต่เดี๋ยวน้องนัดฟังดีๆน้องนัดผู้เป็นโสดฟังดีๆมัน
0: น้อ
1: ม
0: ง
1: ี
0: น
1: ค
0: ัด
1: ำว่า
0: ค
1: แต
0: ่ะ
1: ่นะลูก
0: คำถามเรื่องความรักเนี่ยไพ่เดอะเลิฟเวอร์ขึ้นมาเลย
1: เราเรียกเขาน้องทุกคนเลยบางทีก็เราไม่รู้เขา
0: ถ้า
1: อา
0: แ
1: จ
0: ต่
1: จะไม
0: น
1: ่
0: ้
1: ใช
0: อ
1: ่
0: ง
1: น้อ
0: อง ะก็โสดไง
1: ผู้ชายโสดอะอายุ
0: คน
1: เยอะ
0: โส
1: ๆสัก
0: ด
1: ที
0: นิดนึงนะคะความรักของน้องนัทเนี่ยฟันให้เดี๋ยวไฮพริเซสกับเดอะมูนในความรักอะบางทีอะเราอะจะต้องระวังความรักเนี่ยมันอาจจะไม่เปิดเผยเต็มที่นะคะแล้วก็มีคนเข้ามาไหมมีค่ะแต่การเข้ามาของเขาเนี่ยอยากจะฝากน้องนัทนะคะว่าอย่ารีบร้อนตะคุบใช้คำว่าอย่ารีบร้อนตะคุบ
1: อย่
0: น
1: า
0: ะ
1: รีบ
0: เพราะว่าบางทีเขาเข้ามาพร้อมกับภาระบางอย่าง
1: เขาเข้ามาพร้อมกับภา
0: ใช
1: ระ
0: ่
1: บาง
0: ค่
1: อย
0: ะ
1: ่างโอ้
0: ใช
1: โห
0: ่เนี่ยเห็นไหมคะ
1: โ
0: ค
1: อ้
0: ำพ่อกับว่าเพราะฉะนั้นใจเย็นนิดนึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่ารีบร้อนแต่คุกเพราะโอกาสที่เราเนี่ยจะอะไรสภาวะจิตใจแปรปรวนมันมีง่ายมาก
1: เดทขึ้นค่ะ
0: นะคะเพราะเตือนกันมีไหมมีค
1: ม
0: ่ะ
1: ี
0: แต่เข้ามาแล้วอาจจะไม่ใช่ตัวจริงก็ได้
1: เขายังมีพัน
0: แต
1: พ
0: ่
1: ั
0: ว
1: น
0: ่า
1: ค่ะ
0: เราคิดว่าเราคบกันเพื่อรอจั
1: จ
0: ง
1: ัง
0: หว
1: หว
0: ะ
1: ะ
0: อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ
1: อย่าใจร้อนคุณนัทมีอยู่นะอย
0: ฮ
1: ่าใจร้อนและที่อาจารย์แม่หมอบอกคือเขามีภาระบางอย่าง
0: ค่ะ
1: ภาระนั้นอย่าให้ตกมาถึงเราให้เขาจัดการให้เรียบร้อยก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือไม่งั้นอีกอันนี้ถามใน3 เดือนใช่ไหมอีก3 เดือนข้างหน้ามาถามใหม่ก็ได้เผื่อเปลี่ยนคนเผื่อมีมาใหม่ใจเย็น
0: ไม่ค่ะหรือในก่อน3 เดือนถ้ามี
1: ก็
0: ถามมาเลย
1: ถ
0: ว
1: า
0: ่
1: ม
0: าม
1: า
0: ค
1: คน
0: น
1: นี
0: เน
1: ้
0: ี้
1: โ
0: ย
1: อเคไหม
0: โอเคไม่โอ
1: เอ
0: เคโอเค
1: อ
0: นะค
1: และ ้วมันจะใช่คนนี้ไหมเอ้ยคุณนัดวัดผลให้หน่อยนะวัดผลให้หน่อยเออเดือนหน้าก็ได้วัดผลให้หน่อยนะคะเมื่อกี้คุณน้องขวัญบอกว่าเมื่อกี้ที
0: า
1: ่ถามมาเรื่องสภาง ว
0: า
1: ะ
0: น
1: การเงินนะ
0: เง
1: ก
0: ิ
1: าร
0: น
1: เงินกันเอ้ยอ้าว
0: โชค
1: เรื่อง
0: ล
1: งาน
0: า
1: เร
0: ภ
1: ื่องงานเรื่องงาน
0: งานโอเค
1: อ้อขอโทษ
0: โชคล
1: คุ
0: า
1: ณ
0: ภ
1: ขวัญเนี่ยโชคลาภถูกแล้ว
0: ใ
1: แล้วคุณขวัญก็บอกว่าที่บอกว่าหนูไม่รู้จะถามยังไงแล้วก็คุณขวัญบอกว่าหนูเกือบท้อแล้วค่ะ
0: ช่
1: แต่ฟังคําทํานายแล้วมีกําลังใจมากขึ้นค่ะขอบคุณมาก
0: ย
1: ๆ
0: ิน น
1: ะค
0: ดี
1: ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: คุณเกรซคุณเกรซนี่หลานเธอป่ะไม่ใช่ใช่ไหม พระเอกเกรซนะคะบอกว่ากลับมาคุยกับแฟนอีกครั้งต่อไปอนาคตจะดีไหมคะ
0: โอเคคิดถึงแฟนนะคะขออ
1: ท
0: นุ
1: ำ
0: ญ
1: ไม
0: าต
1: คนนี้
0: คิ
1: แฟ
0: ดถึ
1: น
0: งคร
1: ค
0: ั้ง
1: นนี้นะ
0: ขออนุ
1: ท
0: ญ
1: ี
0: า
1: ่
0: ต
1: ถ
0: ถ
1: า
0: าม มภายเลยนะคะ
1: ควุ
0: ่
1: ณ
0: า
1: เกรซ
0: ก
1: ก
0: ล
1: ล
0: ั
1: ับ บ
0: มาม
1: า
0: ค
1: ค
0: ุ
1: ุ
0: ย
1: ย
0: ก
1: ก
0: ั
1: ับ
0: น
1: แฟ
0: ค
1: น
0: รั้ง
1: อีกครั้งต่อไปอนาคตจะดีไหม
0: จะ
1: คะ
0: ดีใหม่นะคะน่าสนใจภายหน้านี้
1: เออ
0: นะคะเดี๋ยวรู้
1: จ้ะ
0: โอ้โหจะบอกว่าไงเนี่ยหนูนาดูไพ่สิคะ
1: อืม
0: โอเคขออนุญาตพูดตา
1: โอ
0: มหน้
1: เ
0: า
1: ค
0: ไพ่นะคะกลับมาคุยกันอีกครั้งครั้งนี้มันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนก็ได้นะคะแล้วจะต้องดูแลรักษาหัวใจตัวเองให้ดีนะคะอย่าใจอ่อนอย่าใจอ่อนค่ะคบแล้วคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะมันเป็นจังหวะที่ถ้าเราพูดตามหน้าไพ่ก็คือไพ่ Judgment เนี่ยเขาส่งคนเนี้ยเข้ามาให้เราได้พูดคุยกันแต่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในทางที่ดีเนี่ยมันยังไม่ใช่ตอนนี้ค่ะน
1: จ
0: ะ
1: ้ะ
0: คะ
1: อือ
0: ย่า
1: ฮึ
0: ผลีผามค
1: อย
0: ่ะ
1: อย่าผีพรางรู้สึกว่าวันนี้เปิดไพ่ความรักคือต้องใจเย็นหมดเลยนะ
0: ต้องมีสติอ่ะ
1: เออต้องมีสติและใจเย็นอ่ะถามคำถามกันก็ไม่ได้นะคะ
0: อย่ากลัวที่จะต้องอยู่เดียวดาย
1: เออ
0: หร
1: ถ
0: ื
1: ู
0: อ
1: ก
0: ว่
1: ต
0: า
1: ้อง
0: เลือกอยู่เดียวดายแบบไพ่3 ใบเมื่อกี้คุณจะอยู่เดียวดายแบบไหนอ่ะแบบแฮงแมน
1: จ้ะ
0: หรือแบบเพอร์มิต
1: อ่าน
0: ะ
1: จ้ะหรือว่าจะอยู่แบบสังฆราชสังฆราชในพุทธศาสนามีภรรยาไม่ได้นะคะ
0: อย่างอยู่อย่างสังฆราชก็คืออยู่แบบยึดด้วยกฎระเบี
1: ค
0: ยบ
1: ่ะ
0: มาทำนองประเพณี
1: เดี๋ยวมีคนเถียงตอนนี้พระพระมีเมียเยอะแยะไป
0: อันนั้นนอก
1: พระเลี้ยงสีกาอันนั้นพระนอกรีต
0: นอกกฎกติกา
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: จ้
0: ค
1: ะ
0: ะ
1: คุณลบในอาชีพที่ทำอยู่ตอนนี้จะได้เลื่อนขั้นไหมครับอาชีพที่ทำอยู่ตอนนี้จะได้เลื่อนขั้นไหมครับจากคุณลบนะครับ
0: คุณรบ
1: ใช่
0: อา
1: ค
0: ช
1: ่ะ
0: ีพที่ทำอยู่จะได้เลื่อนขั้นไว้ก็คือสูงขึ้นดีขึ้นเดอะเมจิเชียนขึ้นทันทีเลยนะคะฮะโอเคค่ะคืออย่างนี้นะคะโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นนั้นมันมีเพียงแต่คุณจะต้องเขาเรียกว่าเราจะใช้คำว่าอะไรคือการทำงานนะคะมีความคิดสร้างสรรค์เข้ามาไว้นะคะสร้างกิจกรรมใหม่ๆอะไรก็ได้แล้วก็โอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเนี่ยมันก็มีนะทำไมถึงบอกว่ามันก็มีนะ
1: จ้ะ
0: เพราะว่ามันก็จะมีคู่แข่งอยู่ในตรงนี้แต่ว่าถ้าหากคุณมีกิจกรรมหรือโปรเจกต์หรืองานที่มันสร้างสรรค์โอกาสที่จะได้เลื่อนตรงนี้มันมีสูงมาก
1: อือ
0: มันหมายถึงว่าความสามารถที่มาจากตัวคุณเองค่ะ
1: ความสามารถจากตัวคุณเองนะคะคุณน้องเมื่อตีคุณน้องเกรซเข้ามาขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณด้วยของขวัญสักชิ้นสองชิ้นได้ไหมนะเรารับไม่อั้นนะคะสําหรับของขวัญนะไม่มีของขวัญก็ขอจอเข้าใจให้นิดนึงก็ได้นะเออ
0: หมดคำถามแล้วใช่ไหม
1: หมดคำถามปิดรายการ
0: หมดคำถามผิดเลยกัน ผู้คนไม่ค่อยสนใจที่จะดูไพ่กับเรา
1: คือตอนนี้หนูก็ไม่ค่อยสนใจแล้วหนูเอ้า
0: อะไร
1: หนูก็มาสนใจเรื่องราคาหนังสืออาจารย์เนี่ยทำไมมันเนื้อหรือห
0: อ
1: ั
0: ะ
1: ว
0: ไร
1: จังเลยหนึ่งเล่ม1,999 บาทส
0: อ
1: อง
0: ะ
1: เล
0: ไ
1: ่
0: ร
1: ม3,999
0: อา
1: บ
0: จ
1: าท
0: ารย์หมันใช่ไหมอา
1: อ
0: จ
1: า
0: าร
1: จ
0: ย
1: า
0: ์
1: รย
0: ห
1: ์
0: ม
1: หม
0: ั
1: ัน น
0: อาจารย์หมัน
1: โอ้ยมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถทุ่งนึงเทกันไม่อั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเอาไปประมูลเนี่ย
0: เดี๋ยวท่านผู้ฟังไม่เข้าใจจะตกใจเลย
1: โอ้
0: เอ
1: ตาย
0: อ
1: แล้วมีคำถามอีกไหมอ่ะเรียนเชิญนะคะทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะศูนย์ไม่ใช่02เกือบจะขานเบอร์โทรศัพท์ของอีกคลื่นหนึ่งอ่ะใครที่มีคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่อยากให้แม่หมอดากูรูดานีเปิดไพ่ให้เรียนเชิญได้เลยนะคะอย่าดูนิ่งๆอยู่เฉยๆนะทำไมไม่ค่อยมีคำถามกันเลยในชีวิตเนี่ยชีวิตของดิฉันเองเนี่ยมีคำถามเยอะแยะอยากจะเปิดไพ่เนี่ยนะคะเวลา
0: ถ้าไม่มีเราก็
1: ไม่
0: มาม
1: ี
0: คุยเรื่องไพ่ต่อก็ได้นะ
1: กำลังจะบอกเลยว่า
0: เออ
1: ระหว่างรอตอนนี้นะคะระหว่างรอคำถามเนี่ย
0: ใช่
1: ก็เมื่อตะกี้เราจบไพ่สามใบแบบปุ๊บปั๊บมากๆเลยปกติเนี่ยแค่พูดไพ่สองใบ
0: เอ
1: เว
0: อ
1: ลาที่มีมันก็เปิดไอ้ก็พูดได้แค่ไพ่ใบเดียว
0: เอ
1: แต่
0: อ
1: วันเนี้ยสามารถพูดได้สามใบเต็มที่
0: เออ
1: ยู่ในเบรกเดียวเลยอ่ะ
0: อืมไม่มีใช่ไหมตกลง
1: ยังไม่มียังไม่มีอ่ะ
0: ไม่มีแล้วก็มาคุยกันต่อในเวลาที่พอมีดีไหม
1: ไพ่แห่ง
0: เอ
1: ค
0: อ
1: วามโดดไม่ใช่เดี
0: ไพ
1: ย
0: ่แห่งความ
1: หยุด
0: เดียว
1: เดียว
0: อย
1: ห
0: ู
1: ย
0: ุ่
1: ด
0: แบ
1: เดี
0: บ
1: ยวเดียวเดียวเดี
0: เ
1: ย
0: ด
1: ว
0: ียวเดียว
1: เอ้ยไพ่สามใบตะกี้เอาอยู่ไหนล่ะ
0: อ๋อไปนี่เราหัวเราะกันเนี่ยคนฟังมีความสุขไหมวั
1: ร
0: นนี้
1: ำคาญวะ
0: เออ
1: มีความจริงขั
0: อ
1: บ
0: ะไร
1: กับเรา
0: ก็
1: ไหม
0: ไม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รู้เนี่ยคุยไปหัวเราะไปก็จะรำคาญเราหรือเปล่า
1: ก็สาระมันก็มีแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออเราทำให้ท่านรำคาญไหมนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราไปกลับไปฟังเองทีละเราก็รู้สึกเราก็ยังขำนะ
0: ขำ
1: เ
0: ต
1: อ
0: ัวเอ
1: อง เร
0: เ
1: า
0: หร
1: ออ าจจะขำขำเราเองเพราะเรารู้ไง
0: อ๋อ
1: คนที่เขาอยู่ทางบ้านเขาอาจจะไม่รู้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราพูดถึงไพ่สามใบนะคะ
0: เออ
1: ความแตกต่างในจิตวิญญาณของไพ่ส
0: ส
1: า
0: าม ม
1: ใ
0: ใ
1: บ
0: บ
1: นี้ก็คือไพ่หมายเลข5อีกแล้วของดิฉันเนี่ยเวลาโชว์ไพ่ทีไรเนี่ยนะคะมันจะถูกจํากัดทุกทีเลยไม่รู้เป็นอะไรไม่ได้ขายของอะไรเลยไพ่สามใบนี้นะคะไพ่แห่งการ
0: อย
1: อย
0: ู
1: ู
0: ่
1: ่เดียว
0: แบ
1: เดีย
0: บ
1: ว
0: เดียวเดียว
1: อยู่แบบเดียวเดียวนะคะสามใบนะคะก็คือมีไพ่หมายเลข5ไพ่ The Hierophant นะคะไพ่หมายเลข9ไพ่ The Hermit แล้วก็ไพ่หมายเลข12ไพ่ The Hangman นะคะก็จะเป็นไพ่ที่ขอเวลาอยู่กับตัวเอง
0: อือ ม
1: ย่างนี้ได้ไหม
0: ใช่
1: เป็นไพ่ที่ขอเวลาอยู่กับตัวเองแต่ว่าการขอเวลานั้นมันก็จะมีนัยยะที่แตกต่างกันในแต่ละใบแต่ทีนี้สมมุตินะอาจารย์แม่หมอดาเราเปิดไพ่แล้วได้ใบใดใบหนึ่งหรือได้สองใบสามใบแล้วแต่คำถามแล้วแต่นู่นนี่นะนะทีนี้ความเป็นบวกเป็นลบมัน
0: ก
1: จ
0: ็
1: ะเป็น
0: มีย
1: ังไง
0: ผลค่ะอย่างเช่นไพ่ฤาษีเนี่ยถ้าเราพูดถึงความรู้เนี่ยถ้าไพ่ฤาษีมาอยู่ในตำแหน่งปัญหาเนี่ยมันก็จะตีความได้สองสามมุมนะในมุมที่หนึ่งเช่นคุณเนี่ยมีความรู้แต่กักอะกักความรู้อะไม่ยอมถ่ายทอดให้ใคร
1: อ๋อเหร
0: อ่
1: อ
0: าใช่ไหม
1: ไม่ใจดี
0: ค
1: เ
0: ื
1: ล
0: อเ
1: ย
0: หมือนกับฉันก็จะให้ความรู้เธอแหละแต่ว่าฉันให้ไม่หมด
1: อือ
0: น
1: ฮ
0: ัย
1: ะ
0: ยะที่หนึ่งนัยยะที่สองความรู้ที่คุณมี
1: อ
0: เน
1: ื
0: ี่ย
1: ม
0: มันยังไม่แตกฉานพออ
1: ๋อ
0: เออสำหรับไพ่ใบนี้ถ้าเราพูดถึงความ
1: ต้องบ่มเพาะ
0: เออถ้าสมมติถ้าเป็นครูอ่ะแล้วถ้าใบนี้ไม่อยู่ปัญหา
1: อือฮะ
0: หนึ่งคุณน่ะแตกฉานพอในเรื่องที่จะสอ
1: ท
0: น
1: ี่
0: หรื
1: ส
0: อเ
1: อ
0: ป
1: น
0: ล่า
1: หรือยัง
0: เออหรือคุณน่ะไม่สอนให้เต็มที่
1: อือฮะ
0: ขาดจิตวิญญาณของความเป็นครู
1: แต่ถ้าสมมุตินะ
0: ค่ะ
1: สมมุติว่าคุณประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งแล้วไพ่ตัวนี้ตกปัญหาก็คือเท่ากับว่าสิ่งที่คุณคิดว่าคุณมีความรู้เก่งเชี่ยวชาญ
0: ได้
1: แต่จริงๆแล้วคุณอาจจะยังไม่มีมากพอเช่นนั้นก็ได้
0: หรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือคุณต้องไปหาผู้ที่มีประสบการณ์มีความรู้มาช่วยค่ะ
1: มาเป็นที่ปรึกษามาให้
0: ต้อ
1: ค
0: ง
1: ำแน
0: ค
1: ะ
0: ้
1: น
0: นค
1: ำไป
0: ว้
1: ถ
0: า
1: ึงเบื้องหลัง
0: ต้องค้นคว้าอะไรประมาณ
1: เอออ่ะอ่ะระหว่างรอที่จะคุยอีกสองใบนะคะ
0: ค
1: มี
0: ่ะ
1: คำถามเข้ามานะคะ
0: เปิด
1: จ
0: ไ
1: า
0: พ
1: ก
0: ่
1: คุณ
0: ต่อ
1: พิม
0: เล
1: ก
0: ย
1: ับคุณเปิ้ลค
0: ค
1: ุณ
0: ่ะ
1: เปิ้ลรอแป๊บหนึ่งคุณพิมเข้ามาก่อนนะ
0: ค่ะ
1: แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานช่วง3 ถึง 6 เดือนนี้จะเป็นในทิศทางไหน
0: โอ
1: แน
0: เคว
1: โน้มการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานในช่วง3 ถึง 6 เดือนนี้จะเป็นไปในทิศทางไหน
0: จะเป็นไปในทิศทางไหน
1: yes
0: อ่ะเรามาดูกัน
1: สาม
0: ค
1: ถึ
0: ะ
1: งหกเดือนนะจ๊ะ
0: สามถึงหกเดือน
1: 3 ถึง 6 เดือนข้าราชการนี่ก็คือจะใกล้ฤดูกาลโยกย้ายแล้วเนาะ
0: มัน
1: เดือนนี้เดือนพฤษภาแล้วมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยา
0: แนว
1: ตุ
0: โน
1: ลา
0: ้มเนี่ย ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่
1: ที
0: ด
1: ่
0: ี
1: ดี
0: นะคะการได้รับเกียรติการได้รับคำชมแล้วก็ได้รับรางวัลของความมุ่งมั่นความเสียสละแต่นิดหนึ่งที่จะเตือนกันก็คืออย่ายึดมั่นในความรู้ของตัวเองจนเกินไปรับฟังข้อมูลจากคนอื่นๆบ้างค่ะนะป้ายนี้นะคะแต่เป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะ
1: ต่อมานะคะจากคุณเปิ้ลควรทำอย่างไรเพื่อปลดล็อกปัญหาการเงินที่ติดขัดอยู่ดิฉันชอบคำถามนี้มากเลยคำถามแต่งมาดีมากควรทำอย่างไรเพื่อปลดล็อกปัญหาการเงินที่ติดขัดอยู่คุณเปิ้ลพ
0: อ
1: ว
0: ่
1: กหนู
0: า
1: ไปด้วยได้ไหม
0: เรา
1: ดิฉันว่าช่วงนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าขอพ่วงคำถามนี้ด้วยได้ไหมเพราะเป็นช่วงที่ประหยัดมากแล้วน้ำมันก็ขึ้นมั่งขึ้น2 วันซ้อนทีเดียวบาทกว่
0: พ
1: า
0: อดีเลยเราก็เปิดไฟด้วยเทคนิคการหาทางออกของปัญหานะ
1: ด
0: ค
1: ี
0: ะ
1: จัง
0: ก็คือหนึ่งคุณต้องควบคุมตัวเองนะค
1: อื
0: ะ
1: อฮึ
0: อย่าใจใหญ่แล้วก็ทุกอย่างของการใช้เงินต้องมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน
1: อืม
0: นะคะถ้าดูตามหน้าไพ่เนี้ยบางทีเนี่ยจังหวะเนี้ยมันเหมือนกับเขามาท้าทายคุณ
1: อืม
0: ให้คุณแก้ปัญหานี้ให้ได้ไพ่บทสรุปเป็นไพ่สังฆราช
1: อือฮึ
0: เพราะนั้นจะทำอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาการปลดหนี้ให้ได้
1: จ้ะ
0: The Magician คุณต้องหากิจกรรมอื่นที่มันมีรายได้เข้ามา
1: อืม
0: นะคะในขณะเดียวกันคุณจะต้องให้อย่างสังฆราชจะใช้ชีว
1: ใช
0: ิต
1: ่
0: อย่างประหยัดพอเพียงอ่ะเ
1: อ
0: พ
1: ื
0: ราะว่
1: ม
0: าสถานการณ์รอบข้างมัน
1: ไม
0: ไม
1: ่
0: ่
1: เอื
0: น
1: ้อ
0: ิ่ง
1: อำนวย
0: อ่ะมันอ่ะ
1: อืม
0: มันเป็นเรื่องหรือเหตุที่ไม่คาดฝันเนี่ยมันเข้ามาทําให้คุณ adjustment อ่ะก็คือคุณจะต้องมีรายจ่ายที่เหนือการควบคุมของคุณนะคะ
1: อืม
0: มันสถานการณ์บังคับอะไรก็ได้
1: อื
0: เพราะฉะนั้นต้นเหตุของปัญหาคืออย่าใจใหญ่คือความรับผิดชอบเยอะก็ได้
1: อืม
0: ตรงนี้ค่
1: อ
0: ะ
1: ืมอื
0: เพ
1: ม
0: ราะฉะนั้นวางแผนให้ดีๆค่ะตามหน้าไพ่นี้นะคะขอส่งใจขอให้ปลดภาระหนี้สินให้ได้ในเร็ววันนี้นะคะ
1: สาธุ
0: ส
1: ขอ
0: า
1: ด้วย
0: ธุ
1: นะ
0: ค่ะ
1: ดิฉันเป็นคนหนึ่งในคนที่ใจใหญ่ไม่ได้เป็นหัวใจโต เอ็นดูเขาเอ็นเราขาด
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ะคุณนก
0: ค่ะ
1: ความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นอย่างไรต้องใส่ใจกับเรื่องไหนเป็นพิเศษน่าจะหมายถึงความสัมพันธ์กับแฟนอย่างนี้ไหม
0: เอาอย่างนี้เนาะเพราะว่าว่างเราก็ขอเป็นแฟนละกัน
1: เออ
0: เน
1: ค
0: า
1: ว
0: ะ
1: ามสัมพันธ์ตอนนี้เป็นอย่างไรต้องใส่ใจกับเรื่องไหนเป็นพิเศษดีค่ะ
0: ความใส่ใจตอนนี้เป็นอย่างไร
1: อือมีคำถามส่งมาได้เลยนะคะ
0: ใช
1: ใน
0: ่ไหม
1: ทุ
0: ค
1: กๆแ
0: ะ
1: พลตฟอร
0: ต
1: ์ม
0: ้อง
1: นะ
0: ใส
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
1: เออใช่
0: อ่
1: ความสัมพันธ
0: า
1: ์ตอนนี้เป็นอย่างไรต้องใส่ใจกับเรื่องไหนเป็นพิเศษ
0: ความใส่ใจตอนเนี้ยมันเหมือนกับการนิ่งอ่ะ
1: อือ
0: เกิดสภาวะของปัญหาความขัดแย้งความคิดที่ไม่ลงรอยกันก็ได้มันทําให้ดูนิ่งดูเหมือนห่างเหินใส่ใจอะไรไปเป็นพิเศษใส่ใจกับความรู้สึกค่ะ
1: อืม
0: ใส่ใจกับความรู้สึกอย่าลดทิฐิลง
1: อืมอืม
0: นะคะแล้วก็ใช้คําพูดที่มันให้กําลังใจกัน
1: อืม
0: น่าจะประมาณนี้ค่ะ
1: คือจะว่าไปเนี่ยที่กูรูดานีเปิดไพ่เนี่ยนะคะคือมันก็คือเรื่องเบสิกในการใช้ชีวิตของเราโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์เลยนะเอ
0: ก็
1: อ
0: นี่ไงค่ะไพ่ The Tower เอา
1: อือ
0: ่านให้
1: ม
0: ฟังนะ
1: อ
0: ค
1: ื
0: ะ
1: ม
0: ไพ่ The Hypnotist ก็สติ๊กขึ้นมาเลย
1: อืม
0: มันคือสภาวะของปัญหาที่เกิดขึ้น
1: อืม
0: แล้วเราสี่ดาบอีกอะเรา
1: อื
0: ทำ
1: ม
0: อะไรไม่ได้สภาความสัมพันธ์ตอนนี้มันเหมือนกับจะห่างกันก็ได้
1: ห่างเหิน
0: แต่ว่าใส่ใจคือใส่ใจรายละเอียดใส่ใจความรู้สึกมาก
1: คว
0: ก
1: าม
0: ว่าร
1: ู้สึกซึ่งกันและกัน
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะคะ
1: จ้าคุณขวัญสิ่งที่ควรโฟกัสในช่วงสัปดาห์นี้เดือนนี้คืออะไรเอาตรงเอาจากสัปดาห์นี้หรือเดือนนี้เอาเดือนนี้แล้วกันเพราะสัปดาห์นี้มันจะหมดแล้วสิ่งที่ควรโฟกัสในเดือนนี้คืออะไรคะ
0: สิ่งที่ควรโฟกัสในสัปดาห์นี้คืออะไร
1: อือหืออ
0: ือฮึ
1: จ้ะ
0: เอ๊ะแสดงว่า
1: อือหือ
0: แต่ละเดือนเนี่ยจุดโฟกัสของคุณผ่านเนี้ยมันเปลี่ยนไปใช่ไหม
1: อือเราไม่รู้อีกอ่ะ
0: โอเคสิ่งที่ควรโฟกัสในเดือนนี้
1: จ้ะ
0: ความสำเร็จการติดต่อสื่อสาร
1: อือหือ
0: การติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆค่ะ
1: จ้ะ
0: ก็คือสัมพันธภาพหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทั่วไป
1: อือฮ
0: ค
1: ึ
0: ือสิ่งที่สำคัญแต่บางทีเนี่ยคุณอาจจะแบบไม่อยากจะติดต่อก็ได้แล้วไพ่หน้าเนี้ยมันลักษณะมันมีไพ่มันออกมาเหมือนกับบอกว่าฉันอาจจะไม่อยากยุ่งกับใครก็ได้
1: อื
0: น
1: อ
0: ะ
1: ฮ
0: คะ
1: ึ
0: ให้โฟกัสวางแผน ตัวเองให้ดีในการติดต่อสื่อสารกับคนที่เกี่ยวข้องกับงานหรือเรื่องราวต่างๆนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าสถานการณ์รอบข้างมันท้าทายคุณทำให้คุณเหนื่อยคุณไม่อยากจะยุ่งอะไรประมาณนี้ค่
1: จ
0: ะ
1: ้ะโอ้ดิฉันลืมมาดูบ้านฟ้าอูบ้านฟ้ามีคำถามเยอะเลยนะค
0: อ้
1: ะ
0: าวเหรอคะ
1: อ่ะคุณเกตถามว่าลูกจะสอบติดไหมคะลูกจะสอบติดไหมคะ
0: อ่ะเราไม่รู้นะสอบแล้วเราก็เปิดไพ่ละกันว่าลู
1: จ
0: ก
1: ้ะ
0: จะสอบติดหรือเปล่าค่
1: อ
0: ะ
1: ือฮึคุณเกตถามมานะอ่ะคุณเกตนึกถึงลูกคนนี้ไว้นะ
0: อือ
1: เพราะว่ามาถามแทนคุณลูกนะคะกำลังจะเปิดไพ่ให้แล้วนะคุณเกตส่วนที่มาจากบ้านดําถ้ามีคำถามค้างอยู่เดี๋ยวปิดรายการแล้วอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าเราจะต่อที่บ้านดําต่อในต่อออนไลน์เหมือนรายการทีวีอ่ะรายการช่วงทีวีหมดเขาจะมาต่อออนไลน์กัน
0: ก
1: ค
0: ุ็
1: ณเกตฟังนะ
0: โออ
1: ่ะ
0: กาสติดมีสูงนะคะอันนี้เขาสอบหรือยังอ่ะถ้ายังไม่สอบจะต้องบอกเลยนะคะ
1: ไม
0: ว่
1: ่
0: า
1: บอกว่าสอบ
0: อ่
1: ไม
0: า
1: ่สอบ
0: ถ้ายังไม่สอบเขาบอกว่าให้ทําข้อสอบแบบใจเย็นนะ
1: อือฮึ
0: แต่ว่าหน้าไพ่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะติดสูงมากเหมือนกันเพราะมันเป็นเดอะเมจิเชียน
1: ค่ะ
0: ับอัศวินไม้ข
1: อื
0: ออ
1: ฮ
0: เก
1: ึ
0: ตนะคะ
1: จ้ะให้ฤาษีโดนใจนักเรียนบางคนช่วงนี้รวยไม่ไหวแล้วต้องทำยังไงดีครับ เดี๋ยวไปตอบให้ส่วนตัวคุณพี่พิเชียนเวลาหมด
0: เอาหมดแล้ว
1: อ่ะคุณเกศบอกว่ายื่นคะแนนแล้วค่ะ
0: โอเคก็รอฟังผลนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
10: พลตำรวจโทสุรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องจัดการให้หมดไปโดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายดูแลและจัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะกรณีกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยโดยถือเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ไขปัญหาขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
3: โฆษกกองทัพบกระบุกัมพูชายังคงมีพฤติการยั่วยุและใช้สงครามข่าวสารเพื่อขยายผลต่อประชาคมโลกยืนยันไทยพร้อมตอบโต้ทันทีหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบในพื้นที่ฝั่งไทย
11: พลตรีวินชัยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าที่ผ่านมาพบว่าคำพูดของผู้บังคับบัญชาระดับสูงรวมทั้งรัฐบาลกัมพูชามักไม่ตรงกับฝ่ายปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งนับตั้งแต่มีการหยุดยิงยังคงนิ่งเสียงการยิงด้วยอาวุธปืนมาอย่างต่อเนื่องบางกรณีมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้เช่นพยายามพาบุคคลสื่อมวลชนต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาใกล้พื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนก็นำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ต่อประชาคมโลกว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้วแต่ยืนยันว่าหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยไทยพร้อมตอบโต้ทันทีส่วนกรณีมีข่าวปลอมปั่นกระแสซึ่งถูกเผยแพร่ในฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะคลิปเสียงปลอมของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดนนั้นขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างความเข้าใจแก่สังคมและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิงห์ยวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
3: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งศึกษาแนวทางกำกับดูแลการสร้างสรรค์ผลงานด้วย AI เพื่อคุ้มครองสิทธิ์เจ้าของผลงาน
12: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นอย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยในปัจจุบันให้ความคุ้มครองเฉพาะผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นส่วนผลงานที่สร้างขึ้นโดย AI เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจึงได้จัดตั้งคณะทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อหารือถึงความจำเป็นในการออกกฎระเบียบหรือแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมในอนาคตซึ่งข้อควรระวังในการใช้งาน AI หากผู้ใช้งานนำข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ไปให้ AI ประมวลผลหรือสร้างผลงานใหม่อาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นได้และผู้ที่ใช้ AI สร้างผลงานอาจมีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการพิพาททางกฎหมายหากเจ้าของลิขสิทธิ์ตรวจพบการนำผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตปุริมปัตโสภาภาครายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังครับเป็นไงบ้างครับสนุกมากเลยใช่ไหมครับนะโดยเฉพาะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหลายหลายคนนะอาจจะนึกถึงตอนที่สมัยเราเรียนตามสถาบันต่างๆนะครับอย่างพี่บ๊อบก็อย่างบ๊อบก็จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับนะครับและแขกคนสำคัญของเราในวันนี้นะครับน้องการชนิการนะครับสุพิทยาพรนักศึกษาไทยปี2566ครับก็เป็นศิษย์รั้วมอชอนะครับสวัสดีครับน้องการครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับเจ
3: พ
2: อ
3: ี่
2: เป็
3: น
2: น
3: ้
2: ว
3: อ
2: ัน
3: ง
2: ที่สี่นะครับปูพูดถึงกิจกรรมแห่งในสนุกเนาะพ
3: ค
2: ี่
3: ่
2: ว่
3: ะ
2: าก็เป็นคนที่ทําชอบทํากิจกรรมแห่งที่ไรเหมือนกันพี่ว่าก็เลยเด้นแต่เรื่องนี้นะครับจนไม่ได้พูดถึงเรื่องภาษาไทยสักเต็มที่เท่าไหร่แต่นี้พูดถึงว่าระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่นางสาวไทยครับเราได้ไปสิ่งที่ประทับใจที่สุดคืออะไรครับ
3: โหถ้าตอนเป็นนางสาวไทยประทับใจมากๆคือตอนที่กลับไปที่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรค่ะในฐานะนางสาวไทยได้มงกุฎมาแล้วคือโหร้องไห้เลยเพราะว่าเหมือนเราเอารางวัลมาฝากน้องๆผู้ที่มีความท้าทายทางด้านการได้ยินค่ะแล้วก็น้องๆก็น่ารักมากวาดภาพเหมือนกันที่ใส่มงกุฎให้การเป็นของขวัญวันน
2: เ
3: ั
2: พ
3: ้
2: ราน ะตอนที่ประกาศตำแหน่งได้รับตำแหน่งภาษาไทยน้องการทำมือด้วยไม่ใช่เหรอภาษามื
3: ใ
2: อ
3: ช่ทำภาษ
2: ใช
3: า
2: ่ไหม
3: ม
2: คร
3: ื
2: ั
3: อ
2: บ
3: ด้วย
2: เ
3: ค่ะคือเพราะว่าหลังจากที่เขาประกาศชื่อการเป็นนางสาวไทยเนาะตอนนั้นปุ๊บอะกันก็มองหาแม่ก่อนแล้วก็มองหาทีมแล้วพอเห็นแม่กับทีมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยกันก็อยากจะสื่อสารถึงน้องๆที่มีความท้าทายด้านการได้ยินเนี่ยผ่านทางกล้องเลยก็พยายามมองหาก
2: แ
3: ล
2: ต
3: ้
2: ่
3: อง
2: ไม่ได
3: ว
2: ้
3: ่าจุดไหนเขาอ่อนอยู่ยังมีเห็นภาพกันเลยกำลังมองหาว่าตรงไหนดีนะเราก็ทําท่าภาษามือส่งให้เขาเลยว่าการทําได้แล้วนะ
2: อ๋อ
3: คือน้องๆก็ทําได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยในการที่เราจะ
2: โอ
3: สู้เพื่อความฝันของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย
2: เป็
3: ค
2: น
3: ่ะ
2: ประทับใจมากเลยที่จะเวลาไปร้องไห้นะเวลามาทำในสิ่งที่เรามีเรียกอะไรมีครองสติได้เก็บอารมณ์ได้นะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากตอนที่น้องการรับแต่งนะครับแล้วพูดถึงว่าคำถามที่ที่มักคนจะถามกันเยอะเลยว่าเป็นนางสาวไทยได้อะไรมากกว่าที่คิดคือได้อะไรครับ
3: สำหรับการคือนอกเหนือจากการที่จะทำให้โครงการที่การทำอยู่เนี่ยมัน go viral หรือว่ามัน worldwide มากขึ้นเนี่ยคือการได้มิตรภาพในการประกวดค่ะคือการเป็นคนที่แข่งขันส่วนแข่งขันแต่มิตรภาพคือสิ่งที่การอยากได้เป็นผลพลอยได้ในการลงมือทำอะไรสักอย่างเพราะการมองว่าการทำงานที่ยากที่สุดในชีวิตอะมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยมันคือเรื่องการทำงานกับคนเพราะฉะนั้นนะเวลากันไปที่ไหนก็ตามอะการจะอยากได้มิตรภาพด้วยเสมอการเองเป็นคนชอบแข่งขันก็จริงแต่การจะไม่แข่งขันจนทําให้มิตรภาพตรงนั้นหายไปมันทําให้สิ่งนั้นน่ะเหมือนมีคุณค่ากับการจนทําให้การบางทีเนี่ยก็ไม่มงก็ไม่เป็นไรนะบางครั้งเนี่ยแต่ว่าขอให้ได้เพื่อนเพราะว่าการเป็นคนที่อย่างการแข่งขันทีนึงก็จะมีทีมของการเหมือนกันทุกคนช่วยซัพพอร์ตกันและการก็ไม่ได้มองระยะสั้นที่ว่าประกวดจบแล้วแยกย้ายแต่การมองไปถึงในอนาคตว่าเราจะสามารถไปร่วมมือกับเพื่อนๆทำกิจกรรมด้วยกันหลังจากนั้นไปเที่ยวด้วยกันเราจะมีเพื่อนจากต่างจังหวัดมาเจอกันเผื่อการไปเที่ยวต่างจังหวัดอาจจะมีเพื่อนคนนั้นมาไปเที่ยวด้วยกันไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือทำธุรกิจด้วยกันก็ยังได้การมองภาพกว้างตรงนั้นมากกว่าการเลยมองว่าเวลาเราประกวดหนึ่งครั้งเนี่ยสิ่งที่ได้มาแน่นอนเลยคือเพื่อนค่ะ
2: ก็ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นคือโอกาสน้อยคนที่ได้เข้ามาตรงนี้เนาะแล้วหลังจากได้ตำแหน่งแล้วน้องการยังมีโอกาสได้กลับไปรับใช้เวทีนางสาวไทยไหมฮะ
3: โอ้ตลอดเลยค่ะเพราะว่ากันเนี่ยอยู่กับแม่ปุ้ยมาโอ้ตอนนี้ก็3 ปีกว่าแล้วก็คือช่วยแม่ปุ้ยตลอดค่ะช่วยองค์กรทีเพน Global ตลอดในการท
2: เน
3: ี่
2: ้น
3: จะ
2: เน้นหน้า
3: ค
2: ที
3: ่
2: ่
3: ะ
2: อะไรเน้นหน้าที่อะไรอ่ะ
3: ถ้าการเองงานที่การทำก็จะแบบมีวิทยากรบ่อยค่ะวิทยา
2: อ
3: ก
2: ื
3: ร
2: ม
3: พิธีกรแล้วก็หลังจากที่ได้เป็นนางสาวไทยแล้วกันก็มีได้เล่นซีรีส์ได้เล่นละครเล่น
2: อืม
3: ภาพ
2: เนี่
3: ย
2: ย
3: นตร์ต่อด้วยเหมือนกันคืออ
2: ืม
3: ก็เหมือนเป็นใบเบิกทางนอกจาก
2: อืม
3: งานของเราด้านวิชาการที่เร
2: อ
3: า
2: ื
3: ท
2: ม
3: ำอยู่แล้วก่อนมาประกวดเนี่ยเราก็ได้ต่อยอดชี
2: อ
3: วิ
2: ื
3: ต
2: ม
3: ด้านวงการบันเทิงเข้าไปด้
2: อ
3: ว
2: ๋
3: ย
2: อ
3: ค่ะว่า
2: ซึ่งเราจะมาขยายในวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายในงานบันเทิ
3: ใช
2: ง
3: ่
2: ต่องานอะไรบ้าง
3: ใช่
2: และ
3: ค่ะ
2: แน่นอนครับที่บอกว่าคือเป็นข่าวฮือฮาพอสมควรเนาะที่ว่าต้องการจะได้ไปประกวดมิสเวิลด์2023เนาะแล้วก็สุดท้ายก็ไปเป็นประกวดมิสโกลบอลแทนใช่ไหมที่ประเทศประกวดทั้งสองประเทศเลยใช่ไหมเวียดนามกับกัมพูชาใช่ไหม
3: ใช่ค่ะใช่
2: ถ้าเป็น
3: ก
2: รู้
3: ็
2: สึกไงบ้างพอไม่ได้ไปอันนี้พูดกันตรงๆมาคือไม
3: ค
2: ่ไ
3: ่
2: ด้
3: ะ
2: ป้าพ
3: ค
2: อ
3: ่
2: ไ
3: ะ
2: ม่ได้ไปมิสเวิลด์ได้ไปเวทีนี้แทน
3: ก็
2: คือ
3: เสียดายค่ะก็เสียดายก็
2: อืม
3: แต่ว่าการอ่ะเคยพูดคำนึงไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะพี่บ๊อบว่าการอ่ะเป็นคนที่จะไม่ค่อยเสียเวลาไปกับสิ่งที่ตัวเองควบคุมไม่ได้ซึ่งตอนนั้นโอกาสของการในการไปมิสเวิลด์การควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นการก็จะไม่เศร้ากับมันนาน
2: อืม
3: การก็แค่ต้องรับความจริงให้ได้แล้วก็ยอมรับว่าโอเคเราไม่ได้ไป
2: อืม
3: แต่ว่าแม่ปุ้ยก็ยังน่ารักในการที่จะหยิบยื่นโอกาสใหม่มาให้เราในการไปประกวดมิสโกล
2: โ
3: บ
2: ออ ้
3: ล
2: ยพี่บ
3: ซ
2: ๊อ
3: ึ
2: บ
3: ่ง
2: จะสุดใจขาดดิ้นพี่บ๊อบดูถ่ายทอดด้วย
3: อุ้ยขอบคุณค่ะพี่ป๊อบคือแต่พูดตรงๆว่าก่อนจะได้ไปเนี่ยตัดสินใจยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราไม่รู้จักเวทีนี้มาก่อนแล้วไทยเราอ่ะก็ไม่เคยเข้ารอบลึกถึงแบบท็อป5มาก่อน
2: อือ
3: ะไร
2: มอ
3: เ
2: ื
3: งี้ย
2: ม
3: ทําให้คนไทยอ่ะยังไม่รู้จักเวทีนี้เวลาเราขอสปอนเซอร์ในการที่จะไปประกวดก็ขอยากเพราะว่าสปอนเซอร์มองภาพไม่ออกว่ามิสโกลบอลคืออะไร
2: อืม
3: ใช่ก็เลยทําให้แต่การอ่ะก็คุยกับทีมกันแล้วแหละว่าไม่เป็นไรคืออย่างน้อยเราได้ส่งออกถือว่าดีแล้วเราก็จะได้เหมือนเดิมก็คือเราจะได้เพื่อนต่างประเทศอีกแล้วการที่เราประกวดต่างประเทศสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันคือการขับเคลื่อนทางสังคมอีกหนึ่งอย่างจากที่การจะรู้จักคนที่มีความท้าทายทางการได้ยินในเฉพาะในไทยในจังหวัดเชียงใหม่การสามารถ worldwide ขึ้นไปเจอเพื่อนๆที่มีความ
2: อื
3: ท
2: ม
3: ้าทายด้านการได้ยินประเทศอื่นอีกซึ่งมันใช้คนละภาษาเราจะทํายังไงอีกอย่างเงี้
2: อ
3: ย
2: ืม
3: มันสนุกกว่าเดิมมากเราเรื่องราวของผู้หญิงท
2: อ
3: ั่
2: ื
3: ว
2: ม
3: โลกอ่ะ
2: อ
3: ใน
2: ืม
3: ต่างประเทศอ่ะก็มีความโหดาร์กกว่าเรามากเลยค่ะเพราะว่าหญิงไทยบางทีเราก็ยังแบบมีความเอมพัตตี้มีความสุภาพเรียบร้อย
2: อืม
3: แต่ว่าประเทศอื่นเขาก็จะโหบางคนปากกัดตีมถีบแบบมั่นใจมั่นทุกอย่างอะไรอย่างนี้ก็มีคือมันทําให้เราเห็นวัฒนธรรมหลากหลายค่ะการว่ามันคุ้มค่ากับชีวิตมากที่ตัดสินใจในตอนนั้นที่จะไปมิสโกลบอล
2: อืมอยากให้คำแนะนำน้องๆนี่นะครับสำหรับน้องๆเอาสองสเต็ปเนาะน้องๆที่อยากจะประกวดเวทีไหนก็ตามครับจะต้องเตรียมตัวหลักๆอย่างไรบ้างที่เพื่อที่จะให้เข้าใกล้มงมากที่สุดแล้วก็อีกเบ
3: อื
2: รกอีกอันหนึ่งก็คือให้แนะนำน้องๆที่จะได้เป็นตัวแทนไปประกวดในเวทีอินเตอร์ซึ่งสมัยนี้มันก็มีแต่งตั้งมั่งก็ประกวดมั่งอะไรก็ว่ากันไปอ่ะเอาอันแรกก่อนถ้าน้
3: ไ
2: อ
3: ด
2: งๆท
3: ้
2: ี่จ
3: ค
2: ะ
3: ่
2: ป
3: ะ
2: ระกวดนางงามในการต
3: ก
2: ่อ
3: ็
2: ไป
3: อย่างแรกไม่ว่าจะประกวดเวทีไหนเราก็ควรรู้ก่อนว่าเวทีต้องการอะไร
2: อ
3: เ
2: ื
3: ว
2: ม
3: ทีต้องการคนแบบไหนแล้วเรามีอะไรบ้างที่ตรงกับสิ่งที่เวทีต้องการ
2: อืม
3: คือบางคนเนี่ยบางทีอ่ะเราชอบเวทีนี้มากแต่เราไม่มีสิ่งไหนที่ตรงกับเวทีนั้นเลยอ่ะอันเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะคะแต่บอกเลยว่ามันยากเพราะว่าเราต้องปรับตัวเองเยอะมากเพ
2: อ
3: ื
2: ื
3: ่อ
2: ม
3: ให้เป็นสิ่งที่เวทีต้องการแต่ถ้าเรารู้ว่าเวทีต้องการอะไรต้องการคนแบบไหนแล้วโปรไฟล์ของเราอ่ะมีสิ่งเหล่านั้นหยิบมาใช้อ่ะอยู่จะน้องๆอาจจะสามารถเขาเรียกว่าต่อยอดได้ไม่ยากโซลูชันมันจะเริ่มมา
2: อือ
3: ย่
2: ม
3: างตอนที่การจะประกวดนางสาวไทยอ่ะอันนี้การไม่กันแทบไม่ได้ปรับอะไรเลยการใช้ความเป็นเด็กกิจกรรมใช้
2: อ
3: ค
2: ื
3: วาม
2: ม
3: เป็นผู้น
2: ครับ
3: ำเป็นนายกสโมสรนักศึกษาตอ
2: ต
3: บ
2: ้น
3: ค
2: ทุ
3: ำถ
2: นเ
3: าร
2: าม มีอยู่เต็มหน้าตักอืม
3: ถูกค่ะถูกถ้าการไปอีกเวทีหนึ่งที่นั้นเอนเตอร์เทนเมนต์มากๆการก็อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าการเป็นคนพูดการต้องพูดการต้องโชว์เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ถ้าการเป็นการก็ไม่สามารถไปร้องไปเต้นไปแสดงได้ขนาดนั้นเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่เหมาะกับเรากันก็เลยคิดว่าอย่างแรกที่น้องควรทําเลยคือการดูว่าเป้าหมายของเวทีคืออะไรเราเป้าหมายของเราคืออะไรถ้าเกิดว่าเราอยากจะหารายได้อยากจะเปิดเส้นทางในวงการบันเทิงเราต้องเลือกเวทีไหนให้คิดเสมอว่าไม่ใช่แค่เวทีเลือกเราแต่เราก็ต้องเป็นคนเลือกเวทีเหมือนกัน
2: อืม
3: เราต่างคนต่างเลือกเรา appreciate กันและกันแบบพอดีพอเหมาะเราถึง
2: อ
3: จะ
2: ื
3: เป็น
2: ม
3: เจ้าของมงกุฎนั้น
2: อื
3: แล
2: ม
3: ้วถ้าน้องตัดสินใจปุ๊บแล้วเนี่ยน้องลงมือทําเต็มที่เลยบางทีมันอาจจะดูเป็นความฝันที่ยังห่างไกลเพราะก่อนการประกวดเองอ่ะการก็มีข้อจํากัดหลายอย่างลงมือทําหลากหลายด้านแต่ว่าการอ่ะรู้สึกว่าการต้องจดต้องลองเขียนออกมาเป็นไดอารี่เลยว่าวันนี้ก็จะทําอะ
2: อ
3: ไร
2: ื
3: บ้างเพื่อให้มันมีโซลูชันชัดเจนมีห
2: อื
3: น
2: ม
3: ทางมากขึ้นว่าเออวันนี้เราจะทําอะไรเพื่อเป้าหมายน้ําหนักต้องลดลงถึงเท่าไหร่ก่อนวันประกวดจริง
2: อื
3: ต้อง
2: ม
3: เรียนเดินกี่ครั้งเรียนพูดกี่ครั้ง
2: อืม
3: แล้วไม่ได้แค่ลดน้ำหนักต้องฟิตหุ่นออกกําลังกายอีกอย่างเงี้ยค่ะคือตอนเป็นนางสาวไทยอ่ะการอาจจะรู้ตัวก่อนประกวดไม่นานรู้จำได้ว่ารู้ตัวแค่5 วันเองอาจจะฉุกละหุกไปหน่อยแต่อย่างที่การบอกถ้าเราเลือกเวทีถูกกับเราอ่ะเราไม่ต้องปรับอะไรเยอะเราสามารถลงปร
2: อ
3: ะ
2: ื
3: กวดได้เลย
2: ม
3: ถ้าเกิดว่าเราพร้อมใช้แล้ว
2: อืม
3: แต่ถ้าการพูดถึงตอนไปประกวดต่างประเทศเนี่ยอันนี้พูดตรงๆเลยว่าการเองอ่ะก็ยังขาดคุณสมบัติหลายอย่างของการไปประกวดต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาเราไม่ได้เป็นเนทีฟภาษาอังกฤษที่สามารถพูดแบบโอ้โหแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บพูดแบบ
2: น้
3: อิ
2: ำไ
3: น
2: หล
3: ฟลู
2: ไ
3: เ
2: ป
3: อนซ์
2: ด
3: ข
2: ัน ก
3: าดนั้น
2: อืม
3: ใช่ไม่ได้พูดฟลูเอนซ์ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ต้องเรียนภาษาเพิ่มไปอีกแล้ว
2: อ
3: ก
2: ื
3: ็
2: ม
3: ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการพูดเกี่ยวกับโครงการของเราให้มันทัดใจค
2: อ
3: น
2: ืม
3: ทั้งโลกอย่างภาษามือของการอ่ะจากการที่การเรียนภาษามือไทยก็ต้องอัพเลเวลไปเรียนภาษามือสากลอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามันก็เป็นตัวอย่าง2 ตัวอย่างเลยนะคะพี่บ๊อบว่าถ้าเลือกเวทีที่เหมาะกับเราไม่ต้องปรับอะไรมากอยู่ลงมือทําและตั้งเป้าหมายให้ชัดมันก็ไปถึงได้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ต้องไปประกวดต่างประเทศเนี่ยโอ้โหต้องศึกษาก่อนตอนการได้รู้จักเวทีมิสโกลบอลครั้งแรกก็ไปอ่านเขาเลยพอไปอ่านอัตลักษณ์ของเขาเลยว่าเขาต้องการผู้หญิงแบบไหนเขาต้องการ 3E มี Embrace Culture Embodying Beauty Within อย่างเงี้ยค่ะคือมันมีกี่อีต้องไล่หมดต้องรู้หมดว่าเอกลักษณ์ของเวทีคืออะไรเราไปศึกษาถึงแม้จะไม่มีไทยเข้ารอบก็ต้องไปนั่งดูไลฟ์ของการประกวดทั้งหมดว่าเขามีแข่งรอบอะไรบ้างโหชุดว่ายน้ําต้องเดินประมาณไหนเพราะว่านางสาวไทยเราอาจจะไม่ได้เดินฟาดขนาดนั้นพอไปเดินที่เมืองนอกปุ๊บเนี่ยเอ้ามันก็ต้องฟาดมากกว่าเดิมเพื่อถ้าเกิดเดินเป็นตะต่อนยอนแบบเดิน
2: คร
3: น
2: ั
3: า
2: บ
3: งสาวไทยเรียบร้อยอาจจะไม่ได้เป็นใช่อาจจะไม่ว้าวเราก็ต้องมีการปรับเปล
2: อ
3: ี่
2: ื
3: ยน
2: มไม่ถูก
3: หล
2: ก
3: า
2: าร
3: ย
2: ละเท
3: อย่า
2: ศ
3: ง
2: ะเออว่าไป
3: ใช่ค่ะมันก็เลยอยู่ที่โจทย์ของเราด้วยว่าโจทย์เราคืออะไรเราต้องการที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้อันนี้กันตอบคําถามรวบกันไปเลยนะคะสําหรับการ
2: ได้
3: ไป
2: เล
3: ป
2: ย
3: ระ
2: คร
3: ก
2: ับ
3: วดต่างประเทศ
2: ได้
3: ด้ว
2: คร
3: ย
2: ับ
3: ว่าถ้าน้องรู้ตัวแล้วว่าได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปอ่ะพี่ให้อย่างหนึ่งเลยว่านอกเหนือจากการฝึกฝนตัวเองให้มีควอลิตี้มีคุณภาพครบทุกด้านแล้วอะสิ่งหนึ่งคือน้องต้องภูมิใจในความเป็นไทยที่เรากำลังจะไปนำเสนอความเป็นไทยบนเวทีโลกคือบอกพี่พูดได้เต็มปากเลยว่าคือชาติไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆถ้าน้องมีความภาคภูมิใจนั้นมากพอมีแต่คนอยากจะเข้ามาคุยกับเราการเองอ่ะเคยเป็นคนหนึ่งที่เอาภาษามาเป็นกำแพงกั้นว่าเออเราพูดไม่เป๊ะเลยอ่ะแกรมมาผิดถูกเลยไม่อยากพูดตอนนั้นอ่ะจำได้เลยว่าก่อนที่จะประกวดนะคะกลัวมากคือแบบเครียดมากข้าวแทบกินไม่ลงคือแบบว่าแต่อีกในหนึ่งก็คือลดน้ำหนักไปด้วยนะก็ดีแต่ว่าอีกในหนึ่งก็คือแบบเครียดเยอะมากแต่พอไปประกวดจริงๆอ่ะทุกอย่างมันรีแลกซ์มากพอได้เจอเพื่อนต่างประเทศเขาไม่มาแคร์เลยว่าแกรมมาเลยจะถูกอยู่จะถูกหรือจะผิดแต่ว่าถ้าเรามีอินเนอร์ของพลังบวกอะค่ะเขาจะอยากเข้ามาคุยกับเราแล้วเราก็จะอยากคุยกับเขาถึงแม้เราจะผิดถูกเพื่อนก็ช่วยแก้ได้การมี English teacher หลายประเทศมากที่เข้ามาช่วยสอนการให้การแบบใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นพูดไปก่อนถ้าผิดเพื่อนก็ช่วยแก้แล้วกลายเป็นการก็เป็นเบบี้ชอนนี่ในกองคือเพื่อนเพื่อนก็เอ็นดูค่ะเพราะว่าในมิสโกลบอลก็มีวัฒนธรรมที่น่ารักมากคือเราจะมีการแชร์เรื่องราวของผู้หญิงในช่วงหนึ่งของวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีคนยกมือเล่าเรื่องว่าโอ้โหเขาลำบากแค่ไหนในการมาประกวดบางคนคือมีเพื่อนการจากโซมาเลียที่ล่าสุดไปประกวดมิสเวิลด์พร้อมกับโอปอค่ะที่เขาได้รางวัลที่เขาได้เข้ารอบแบบ head to head challenge เกี่ยวกับเรื่องของการพูดว่าเขาเคยโดนทารุณกรรมทางเพศมาก่อนอะไรแบบเนี้ยอ๋อใช่มันก็อิมแพกมากถูกตอนนั้นกันร้องไห้ตามคนเสียแม่ก่อนมาประกวดบางคนโอ้โหหลายเรื่องมากแล้วมันทําให้การแบบเปิดใจที่จะแบบพอยกแต่ก็เลยกล้ายกมือแล้วก็จะบอกเพื่อนๆว่าเออเราอ่ะมีโครงการเกี่ยวกับภาษามือนะมันทําให้การรู้ว่าถึงแม้ว่าการอ่ะจะไม่ได้สื่อสารภาษาอังกฤษเก่งขนาดนั้นอ่ะแต่ว่าถ้าเรามีใจที่อยากจะสื่อสารกับทุกคนน่ะเออ ภาษามันไม่ใช่กำแพงเลยเหมือนกับคนที่ไม่ได้ยินเสียงอ่ะเขาก็ยังสร้างภาษาใหม่ของเขาขึ้นมาเลยคือภาษามือเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเราพูดภาษาอังกฤษช้าหรือว่าฟังใครไม่ทันเราขอโทษด้วยนะแต่ว่าเราอยากคุยกับทุกคนจริงๆหลังจากนั้นมาปุ๊บกันป๊อปเลยทีนี้มีแต่เพื่อนแต่ละประเทศคือแบบเข้ามาคุยกับเราเพราะว่าเขาเห็นความน่ารักของเราที่เราไม่ได้ไปโอ้อวดกับใครว่าเราเก่งนะเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแบบน่าเอ็นดูที่ว่าเราเผยจุดอ่อนแต่จริงๆแล้วมันเป็นการเผยความจริงใจต่อกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้ว
3: ใช
2: พู
3: ่
2: ดถึงถ้าพูดถึง
3: ใช
2: ใน
3: ่
2: มุม
3: ค่
2: ม
3: ะ
2: องของน้องการนะครับว่าใครจะมองไม่มองเนี่ยน้องการมองตรงไหนเป็นจุดเด่นเอาง่ายวิธี global ที่น้องการไปประกวดแล้วกัน
3: ค
2: ว่า
3: ่ะ
2: น้องการมองอ่ะคนไหนที่จะเป็นตัวเก่งหรือไม่ตัวเก่งคนไหนจะมองไม่มองคนไหนจะเข้ารอบลึกไม่เข้ารอบลึกน้องการดูตรงไหน
3: การดูหลายๆอย่างนะคะเพราะการมองว่าองค์ประกอบของคุณมงอ่ะมันไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดด้านใดด้านหนึ่งแต่มันคือคนที่องค์รวมเหมาะสมที่สุดคือถ้าเกิดสมมติว่าอยู่แบบเดินดีมากๆ performance ดีสุดๆแต่พูดไม่ได้เลยก็จบหรือถ้าอยู่แบบตอบคำถามเก่งมากแต่อยู่ไม่ดูแลตัวเองเลยไม่สวยเลยหุ่นแบบเพลperformance ก็ไม่ดียูก็ไม่มีทางมองเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคนที่การมองอ่ะคือคนที่เก่งรอบด้านค่ะไม่จำเป็นที่ต้องพีคสุดก็คือเหมือนเป็ดเลยคือเหมือนชีวิตการมันกลับเข้าไปคํานี้อีกแล้วว่าเหมือนเป็ดเลยที่ทําได้ดีทุกๆด้านการก็เลยจะมองคนแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการแข่งขันนะคะแต่เป็นเรื่องของหลังเวทีด้วยที่ถ้ายูมาแข่งขันอย่างเดียวไม่เอาเพื่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยยากที่จะมองเพราะว่าคือคนจัดการประกวดเขาก็ฉลาดค่ะพี่บ๊อบเขาไม่ได้แบบคือเขาต้องเลือกคนที่ทํางานกับเขาต่อ1 ปีอะถ้าเขาจะมาเลือกคนที่แก่งแย่งชิงดีนิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยจะไปมงอะมันก็ยากเพราะจะทํางานร่วมกับคนอื่นยังไง
2: อย่างน้อย1 ปีเนาะที่จะทำกับกองอย่างน้อยอ่ะ
3: ใช่ถ้าเป็นต่างประเทศนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในประเทศอย่างนางสาวไทยคือการ3 ปีเพราะฉะนั้นแม่ปุ้ยหรือว่าไดเรคเตอร์ของการประกวดต่างๆเขาก็ดูหมดค่ะเขาดูแบบเบื้องหลังดูห้องดําด้วยว่าการทํางานร่วมกันกับคนอื่นเป็นยังไงสัมภาษณ์หมดค่ะว่าหูของแม่ปุ้ยนี้มีด้วยซ้ําว่าให้เขียนชื่อเลยว่าถ้าเราไม่มงเราจะโหวตให้ใครมงอย่างนี้เลยแล้วใครไม่ควรมงเขียนมาด้วยอย่างนี้เลย
2: ถ้ามีเหตุผลด้วยใช่ไหม
3: ก็อาจจะไม่ต้องมีเหตุผลแค่เขียนชื่อเลย
2: อ๋อ
3: 3 คนที่ไม่ควรได้มงกุฎกั
2: ส
3: บ
2: าม
3: ห้
2: ป
3: า
2: ี
3: คน
2: เรื่อง
3: ที่
2: ปี
3: คว
2: ส
3: ร
2: ุดท้ายสิน้องการหกหก
3: อะไรนะ
2: ห
3: ค
2: ก
3: ะ
2: เจ็ดหกแปดหกเก้าก็ทำงา
3: ใช
2: นสัก
3: ่
2: สาม
3: เพิ่
2: ป
3: ง
2: ี
3: หมดสัญญาไปเล
2: ต
3: ย
2: ่อได้ไหมต่อ
3: ใช
2: ก
3: ่
2: ็ต่อไหมหรือไม่
3: ไม่
2: ต่
3: ไ
2: อ
3: ด้ต่อค่ะเพราะว่าปกติแม่ปุ้ยก็ไม่ได้ต่ออยู่แล้วคือแม่
2: อ๋อ
3: ปุ้ยจะเป็นแม่ปุ้ยเป็นคนให้กําเนิดเราในการแบบเข
2: จ
3: ้
2: ะ
3: า
2: ได้
3: สู่วงการ
2: อ๋อ
3: การบันเทิงไทยค่ะ
2: อ๋อ
3: แต่ว่าหลังจากนี้แม่ปุ้ยก็ปล่อยให้เราไปเติบโตเลย
2: อ๋อจะได้มีสิอ่าแล้วตอนนี้พอเข้าท็อปไฟใช่ไหมแล้
3: คว
2: ค
3: ่
2: ิ
3: ะ
2: ดว่าเราเอาพูดตรงๆคิดว่าเราจะมองไหมพอเข้าท็อปไฟอ่ะ
3: อันนี้เป็นเวทีนางสาวไทยหรือว่ามิสโกลบอล
2: มิ
3: ค
2: ส
3: ะ
2: โกลบอลเอาโกลบอลเลย
3: โอ้มิสโกล
2: ข้
3: บ
2: า
3: อ
2: ม
3: ล
2: เป็
3: พ
2: น
3: ู
2: โ
3: ด
2: กล
3: ตร
2: บอล
3: ง
2: เล
3: ๆว
2: ย
3: ่ายากยากมากมิสโกลบอลยากมากเพราะว่าเป็นการตอบคำถามภาษาอังกฤษที่การแทบไม่ได้เตรียมตัวมาเยอะแล้วก็ถามยากเพราะว่าเขาถามหลายรอบค่ะเขาถามตั้งแต่ท็อป10แล้วก็ถามเสร็จปุ๊บเข้าท็อป5ต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ถามอีกรอบหนึ่งแล้วการอะมองว่าพอมันไม่ใช่ภาษาแม่มันจะเราจะไม่สามารถพูดได้แบบที่เราคิดคือภาษาไทยเนี่ยการค่อนข้าง fluent ละหมายความว่าการพูดอะไรได้อย่างที่คือคิดอะไรพูดอย่างนั้นได้เลยแต่พอเป็นการสื่อสารภาษาอังกฤษอะมันก็ยังมีข้อจํากัดในการพูดต่อหน้าสาธารณชนคือถ้าเกิดว่ากําแพงภาษาเวลาเราใช้ชีวิตกับเพื่อนๆโอเคมันไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องเป๊ะมากแต่พูดตรงๆว่าถ้าขึ้นไปจับไมค์แล้วอะการที่เราพูดไม่เป๊ะอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันก็จะเป็นภาพลักษณ์ของเราที่แย่แล้วก็จะไม่สามารถผ่านเข้ารอบลึกได้ค่ะพูดตรงๆว่าการอ่ะก็แค่เข้าท็อป5การสบายใจละเพราะว่ามันเข้ารอบลึกที่สุดเท่าที่ไทยเคยทําได้ละ
2: ใช
3: กั
2: ่
3: น
2: ไหม
3: แฮปปี้แล้วว่ามีแบบคือการปล่อยตัวเองแล้วตอนนั้นนะ
2: พ
3: ว
2: ี
3: ่
2: ่
3: า
2: บอสไล่
3: ได้
2: ดู
3: ที่
2: น
3: เท่
2: ะ
3: าไหร่
2: พ
3: ไม
2: ี่
3: ่
2: บ
3: เป
2: อ
3: ็
2: ส
3: นไร
2: ไล่ดูทำเนียบก็ไม่มีนะมีน้องการเนี่ยเข้ามาทำเนียบปีนั้นเรา
3: ใช
2: เร
3: ่
2: าชนะฟิลิปปินส์ด้วยเหรอแต่
3: ใช
2: ไม่ไ
3: ่
2: ด้บูล
3: ใ
2: ล
3: ช
2: ี่
3: ่
2: นะไม่ได้บูลลี่เราพูดถึงเฉยว่าเราเป็นคู่แข่งกันตลอดนะ
3: อ
2: เข
3: ่า
2: เขาไ
3: ใ
2: ด
3: ช
2: ้
3: ่ค่ะใช
2: ล
3: ่
2: องสามแล้วได้ลองสองใช่ไหม
3: ใช่ใช
2: ปี
3: ่
2: นั้นป
3: ค
2: ู
3: ่
2: ต
3: ะ
2: โตริโกได้ที่1ใช่ไหมถูกไหม
3: ใช่ค่ะปอร์ตุเกสได้ที่1
2: ตกมงไหม
3: สมมงค่ะสมมงทุกตำแหน่งเลยคือเพราะว่าการปอร์ตุเกสคือคนนั้นที่การพูดถึงเลยค่ะว่าเขาองค์รวมได้คือถ้าให้การวิเคราะห์ว่าใครเก่งด้านไหนอะไรเงี้ยการว่าเวียดนามเก่งเรื่องการเดินเวียดนามเนี่ย พร้อมใช้ในเรื่องของเขาเป็นเจ้าบ้านค่ะเขามาจากเวียดนามเขาก็เป็นโฮสต์ที่ดีมากๆในการให้ความช่วยเหลือทุกคน
2: แต่ก็ไปแล้วได้รองสี่ใช่ไหม
3: ใช่เพราะเขาตอบคำถามไม่ค่อยได้ค่ะเขาก็เลยได้ก็คือเหมาะสมกับตำแหน่งได้ที่ห้าแล้วที่สี่เนี่ย
2: ฟิลิปปิ
3: ฟ
2: น
3: ิ
2: ส์
3: ลิปปินส์ฟิลิปปินส์ข้อดีของเขาเลยคือเขาพูดเก่งมากแล้วยอดติดตามบนโซเชียลมีเดียเยอะมากเพราะเขาค่อนข้างดังที่ฟิลิปปินส์ค่ะแล้วก็แบบทำพอดแคสต์ทำอะไรแบบเนี้ยคือพูดเก่งมากแล้วใช้ภาษาอังกฤษได้ดีแต่การว่าอาจจะยังในเรื่องแต่ว่าแต้มต่อของเขาคือเขาอาจจะเด่นเรื่องการพูดก็จริงแต่ว่าเรื่องการเดินกับหุ่นแล้วก็ภาพ appearance อะค่ะก็อาจจะยังแต่ว่าเขาพูดเก่งมากกันว่าเขาก็เลยได้เข้ามาส่วนปอร์โตริโกอะคือแล้วก็ซามัวค่ะซามัวเนี่ยซามัวว่าได้ที่สองคนเนี้ยพูดเก่งมากมาฟิลเดียวกับฟิลิปปินส์เลยแต่ว่ามีความ impact ด้วยเพราะว่าเขาเป็นสาวชาวเกาะแล้วก็แบบติดดอกไม้ทุกเวลาซึ่งมันน่ารักมากอะแล้วก็สื่อสารภาษาได้ดีแล้ว impact ค่ะกันว่าเขาก็เลยทะลุไปถึงที่สองเลยส่วนมอโตริโกอะคือองค์รวมทุกอย่างคือทั้งเดินดีทั้งพูดดีนิสัยดีแล้วก็สูงหุ่นดีค่ะ
2: ก็ถ
3: ใ
2: ื
3: ช
2: อว่
3: ่
2: าน้องการเป็นนางงามไทยคนแรกเนาะที่ได้ตำแหน่งเนาะแล้วยังไม่มีใครได้อีกเลยใช่ไหมก็จะไม่มีนะปีที่แล้วก็
3: ยังค่ะตอนนี้
2: เวียดนามได้มงแล้วไทยเป็นเจ้าภาพไทยไม่เข้ารอบด้วยนะก็ห้าคนสุดท้ายท็อปไฟว์อ่ะน้องการหมดเวลา
3: ใช
2: ล
3: ่
2: ง
3: น
2: แ
3: ่
2: ล
3: า
2: ้
3: จ
2: ว
3: ะ
2: น้
3: ข
2: อง
3: อบ
2: ก
3: เพ
2: าร
3: นนะคะ
2: ใช่
3: ค่ะ
2: ใช่หมดเวลาลงอีกแล้วน้องการเดี๋ยววันสุดท้ายเราจะมาพูดถึงวงการบันเทิงกันดีกว่าครับวั
3: ไ
2: น
3: ด
2: นี้
3: ้
2: ราย
3: เล
2: ก
3: ย
2: าร
3: ค่ะ
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับทางคลื่น9 FM 97.0 MHz นะครับ Quality News Station นะครับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องการนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ตลอดทั้ง4วันสนุกมากและจะมีต่ออีก1วันนะครับวันนี้ขอบคุณน้องการมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รายการที่เล่นที่จริง
1: คิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
0: คลื่นข่าว 97FM
1: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
0: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
1: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
0: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
1: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น14พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
6: ครับ
5: พ.ร.ก.เงินกู้400ล้านยังเป็นข่าวต่อเพราะว่าฝ่ายค้านเทงนัทพงศ์เขาออกโรงกี้ให้รัฐบาลตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบเงินกู้400ล้านที่ว่าเนี่ยทีนี้ทางฝ่ายรัฐบาลเพื่อไทยประชุมสสกำชับให้ร่วมอภิปรายพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านเรื่องนอมินีสวมสิทธิ์ที่ดินขยายอิทธิพลเป็นข่าวใหญ่ช่วงนี้ฝ่ายตำรวจพลตำรวจโทจิรภพเผยนายกสั่งจัดการปัญหาโนมินีสวมสิทธิ์ที่ดินขยายอิทธิพลให้ปราบให้สิ้นซากนายกก็สั่งเฮงลงพื้นที่หาดนุ้ยภูเก็ตให้ทวงคืนที่รัฐสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำภายใน7วันแล้ววันนี้มีความเคลื่อนไหวจากนายกนายกเรียกรัฐมนตรีขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อบรีฟข้อมูลก่อนเปิดทำเนียบถกกับ CEO ยักษ์ใหญ่ในวันพรุ่งนี้ฝ่ายโฆษกรัฐบาลเผยพรุ่งนี้ภายใต้งานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังชี้เป็นครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินหวังภาคเอกชนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศงานชื่อผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังต่างกว่าที่ผ่านมารัฐบาลพูดผู้ประกอบการฟังเรื่องในสภาวันนี้ก่อนจติกวณิชอัดรัฐบาลปล่อยทุนเทากลืนตลาดหุ้นไทยเอกนิติแจงหนุนไฟเขียวข้อแก้ข้อกำหนดใหม่ห้ามกลุ่มผิดกฎหมายยุ่งเกี่ยวแล้วส่งคนไปร่วมนั่งกรรมการบริษัทมีเรื่องเศรษฐกิจ กกต.แจงกรณีผู้ว่ากทม.ครบวาระให้รักษาการแทนก่อนส่วนถ้าลาออกให้ปลัดปฏิบัติหน้าที่แทนจนกว่าจะได้ผู้ว่าคนใหม่เดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดครับ
4: วันนี้คุณณัฐพงศ์รับสนองพระบรมราช

0: มินีที่สุราษฎร์ธานีในทางคดีเนี่ยผู้การสุราษฎร์แถลงครับว่ารับเป็นคดีอาญาเอาไว้สอบสวนแล้ว25คดีจับกลุ่มเจ้าของบริษัทการบัญชี2รายและเตรียมขยายผลตรวจสอบอีก187บริษัทต้องสงสัยเรื่องของหมิงเฉินซันมท.3เผยตำรวจเตรียมออกหมายจับเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปเกี่ยวข้องวันที่15พฤษภาคมยืนยันการข่าวไม่ได้หลมเหลวเผยอาจทำเป็นคดีพิเศษครับคุณสุภาพ
1: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
3: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
7: ้ Stop พอเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
8: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
9: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: กัสโกมุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโกเป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
2: ยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank หรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม

0: เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
5: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: เรื่องครก.เงินกู้4แสนล้านในมุมของฝ่ายค้านฝ่ายตรวจสอบณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิยังยืนยันที่จะให้รัฐบาลเห็นด้วยในการตั้งกรรมธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพรก.กู้เงิน4แสนล้านแล้วบอกว่าขณะนี้เนี่ยได้ยื่นเป็นญัตติด่วนแบบลายลักษณ์อักษรแล้วยื่นไปแล้วแล้วก็บอกว่าในอดีตพรก.ต่างๆที่เป็นเงินกู้เช่นช่วงโควิดก็ได้มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญขึ้นมาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้เช่นเดียวกันดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสภาที่ต้องร่วมกันตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการจ่ายงบประมาณในส่วนนี้เพื่อให้เกิดการเยียวยาอย่างตรงเป้ามากที่สุดแล้วช่วยกลั่นกรองโครงการต่างๆให้มีความโปร่งใสด้วยทีนี้ถามว่าถ้าหากไม่มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญขึ้นมาแล้วจะทำยังไงจะทำยังไงต่อเท่งบอกว่าเรื่องนี้เป็นการยื่นยติด่วนแบบลายลักษณ์อักษรดังนั้นต้องรอให้มีการตรวจสอบและบรรจุเข้าระเบียบการประชุมสภายติด่วนก็จะถูกนำมาพิจารณาก่อนคาดว่าจะเป็นสัปดาห์หน้าแต่ถ้าทุกคนเห็นตรงกันการเสนอยติด่วนด้วยวาจา ก็สามารถเสนอในที่ประชุมแล้วก็ลงมติได้โดยเร็วทีนี้ส่วนเหตุผลที่ต้องรอให้มีการใช้จ่ายเงินก่อนแล้วค่อยตั้งกรรมธิการเนี่ยฟังไม่ขึ้นเพราะว่าในกระบวนการปกติเนี่ยสภามีอำนาจในการพิจารณาตั้งแต่ส่งร่างพ.ร.ก.มาพิจารณาด้วยซ้ำไปไม่ต้องรอให้มีการใช้จ่ายก่อนเพราะฉะนั้นก่อนและหลังการใช้จ่ายงบสภางบประมาณสภาก็มีอำนาจตรวจสอบทั้งหมดอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ยังยืนยันอยู่ทีนี้มาถึงการเตรียมการอภิปรายเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน4แสนล้านดูที่พรรคเพื่อไทยหัวหน้าพรรคจุลพันธ์บอกว่าได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงร่างพ.ร.ก.กู้เงิน4แสนล้านบาทว่าแม้ว่าขณะนี้จะมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความแต่อำนาจบังคับของพ.ร.ก.มีผลสำเร็จแล้วหากศาลวินิจฉัยอย่างไรก็จะกลับมาที่สภาเพื่อให้ส.ส.และส.ว.พิจารณาอนุมัติดังนั้นถือว่าเป็นความร่วมมือของพรรคร่วมรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาให้กับประชาชนซึ่งการลงมติต้องมีความสามัคคีกันขอให้ทุกคนร่วมกันประชุมและอภิปรายติติงเสนอแนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในส่วนของกระบวนการลงมติถ้ารัฐบาลชี้แจงได้ครบถ้วนในฐานะหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลเราก็พร้อมเดินไปด้วยกันในการอนุมัติพ.ร.ก.ก็เข้าใจว่ากระบวนการคงใช้เวลาไม่นานศาลรัฐธรรมนูญคงใช้เวลาอันสั้นในการพิจารณาและคาดว่าคงใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ในการที่ร่างพ.ร.ก.จะกลับมาที่สภาคุณมณพรก็บอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านได้ยื่นคัดค้านและในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่คุณโสภณตรวจคำร้องว่ามีมูลหรือไม่จากนั้นก็จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยังไม่ได้ส่งคุณมณพรบอกว่าพรรคเพื่อไทยได้รับการจัดสรรเวลาในการอภิปราย40นาทีโดยจะมีส.ส.เข้าชื่ออภิปรายจำนวน6คนโดยกรอบในการอภิปรายต้องเห็นด้วยกับพ.ร.ก.ดังกล่าวฉะนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้ฝ่ายค้านยื่นถึงประธานแล้ว ประธานก็จะต้องตรวจสอบว่าคำร้องมีมูลไหมหลังจากนั้นก็ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ต้องร
5: ออ๋อคือประธานส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วครับ
6: อ๋อส่งไปแล้ว
5: ครับแล้วก็ฝ่ายธุรการของศาลรัฐธรรมนูญก็ลงเลขรับแล้วฉะนั้นพ.ร.ก.เนี่ยไปอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วครับคุณสุภาพ
6: อันนั้นก็แปลว่าอัปเดตกว่าที่คุณวรรณพรให้สัมภาษณ
5: ์ครับ
6: ครับ
5: ทีนี้ในสภาวันนี้ประธานในที่ประชุมก็คือท่านรองเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลก็ได้แจ้งต่อที่ประชุมครับเมื่อฝ่ายค้านได้ส่งเรื่องมาที่ประธานประธานส่งความเห็นไปศาลรัฐธรรมนูญแล้วนี่นะครับก็ต้องรอการบรรจุพระราชกำหนดฉบับนี้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเสร็จสิ้นครับทีนี้จะช้าหรือเร็วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่ารัฐธรรมนูญในมาตรา173เนี่ยกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับตั้งแต่วันได้รับเรื่องฉะนั้นจะช้ากว่านี้ไม่ได้เร็วกว่านี้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญล่ะครับเอาทีนี้เมื่อเรื่องนี้ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วสภาก็พักไว้ก่อนนี่นะครับแต่ว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจะทําแล้วก็เอาเงินจากพระราชกําหนดนี้แหละมาใช้ใน2 ส่วนด้วยกันก็คือเยียวยาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนละครึ่งพลัสนี่นะครับท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสบอกว่าก็จะยังเดินหน้าต่อไปเลยครับแม้ว่าจะไม่มีการนำเข้าสภาเพราะว่ากระทรวงการคลังได้เสนอแพ็กเกจรวมทั้ง2โครงการนี้เอาไว้ด้วยกันแล้วก็จะเอาเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกันกรองโครงการที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในวันนี้เลยครับ14พฤษภาคมถ้าบอร์ดการกรองเห็นชอบแล้วเนี่ยก็จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในวันที่19พฤษภาคมเพื่อที่จะให้เปิดลงทะเบียนกันในวันที่25พฤษภาคมแล้วก็เริ่มใช้เงินกัน1มิถุนายนตามแผนเดิมครับนั่นนี่ท่านรองนายกเอกนิติคือตัวกฎหมายหรือการพิจารณากันในสภาให้สภาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเนี่ยแม้จะพักไว้ก่อนแต่แผนการเนี่ยมันก็จะเดินหน้าต่อไปเลยครับคุณภาพทีนี้ตัวเลขผู้มีสิทธิ์ใช้เนี่ยตัวเลขของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ยังเป็นประมาณ13ล้านคนอยู่นะครับจะได้รับเฟสแรก 2,000 บาทส่วนรอบต่อไป 2,000 บาทอันนั้นจะรอผลการลงทะเบียนคัดกรองรอบใหม่ก่อนส่วนของโครงการคนละครึ่งเนี่ยตอนนี้ยังไม่กำหนดว่าจำนวนจะเท่าไหร่แต่เบื้องต้นเนี่ยจะมากกว่ารอบที่แล้วคือมากกว่า20ล้านคนแน่นอนเพราะว่าวิกฤตค่าครองชีพที่มันเกิดขึ้นหนนี้มันรุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านมามีคนเดือดร้อนมากกว่านั่นเองครับครับ
6: ตกลงครั้งละ 2,000
5: ครับ
6: ไม่ใช่เดือนละ1,000 ไม่ใช่ละ
5: อันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะคุณสุภาพเพราะใช้คำว่าแบ่งเป็น2บวก2รอบละ 2,000
6: คือผมคิดว่าถ้ายังไม่ชัดเจนเนี่ยไม่ควรจะออกมาเป็นข่าวหรือไม่ควรตอบคำถามนักข่าวรอให้มันชัดเจนทีเดียวดีกว่า
5: ครับ
6: ไม่ฉะนั้นแล้วเวลาแถลงข่าวคลาดเคลื่อนต้องมาตามแก้กันเนี่ยมันจะทำให้ดูเหมือนว่าขาดวุฒิภาวะเหมือนกรณีที่โฆษกรัชดาแจกแจงเรื่องว่าคนต่างชาติต่อไปนี้คล้ายๆกับอะไรนะไม่ต้องขออนุญาต
5: 89กิจการอะไรเนี่ย
6: สุดท้ายขึ้นมาก็คลาดเคลื่อน
5: ครับ
6: คลาดเคลื่อนไม่ได้เปิดเสรีให้คนต่างด้าวโดยไม่มีการกำกับดูแลนะ
5: ครับ
6: แต่ว่าของจริงก็คือ การปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนส่วนใหญ่ก็เป็นธุรกิจเทคโนโลยีสูงหรือธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะแล้วก็หน่วยงานของรัฐกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วฉะนั้นเพื่อลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการขออนุญาตอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจเนี่ยปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นก็ต้องปฏิบัติตามอย่างกฎตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเช่นธุรกิจโทรคมนาคมก็อยู่ภายใต้การกำกับของกสทช.ธุรกิจศูนย์บริการเงินก็อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็ต้องอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กลต. ธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมก็ยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายการกำกับด้านพลังงานอย่างเคร่งครัดเป็นต้นอันเนี้ยก็มาแจกแจงเอาทีหลังว่าไม่ใช่ไม่ต้องขออนุญาตนะแต่จะลดขั้นตอนอันนี้เห็นด้วยเรื่องลดขั้นตอนเนี่ยเพราะว่าต่างชาติที่เข้ามาลงทุนแบบนี้เนี่ยทุนเข้าหนาแล้วเป็นประเภทธุรกิจที่มันไม่เสี่ยงกับความเสียหายก็ไม่ก็ต้องลดขั้นตอนให้เขาอันนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาอำนวยความสะดวกมากกว่าเราธุรกิจประเภทนี้นะถ้าไปลงทุนที่สิงคโปร์นะแค่ติดต่อกันล่วงหน้าเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะไปรอรับถึงสนามบินเลยนะคุณตระพงศ
5: ์ครับ
6: รอรับเสร็จอำนวยความสะดวกรวดเร็วแป๊บเดียวเสร็จบางทีไปไม่ต้องค้างคืนไปเช้าบ่ายๆเย็นๆเสร็จแล้วกลับได้เลยนี่เข้าไปกันถึงขนาดนี้แล้วนะ
5: ครับ
6: ฉะนั้นถ้าเรายังแบบยังเงื่อนไขมากอะไรมากเนี่ยเขาไม่ทนแต่คนไทยเนี่ยมันทนได้ไงคุณกระลาผมก็คนไทยเนี่ยเราไม่ได้มีข้อเปรียบเทียบว่าถ้าเราไปลงทุนที่อื่นแล้วเขาจัดการให้เรารวดเร็ว one stop service ที่ว่าเนี่ยเขาเป็นยังไงเราจะได้รู้แต่คนไทยเกิดมาก็ขออนุญาตทำธุรกิจในบ้านเราต้องเจอไม่รู้กี่กระทรวงต้องเจอไม่รู้กี่หน่วยงานต้องเจอไม่รู้กี่ขั้นตอนก็ทนเอามันทำอย่างอื่นไม่ได้ก็ตากหน้าทนไปกว่าจะได้ใบอนุญาตออกมาได้เลือดตาแทบกระเด็นก็เราคุ้นชินกันมาอย่างนี้ไอ้ครั้นจะไปตำหนิข้าราชการเขาก็บางทีเขาก็บอกก็กฎระเบียบออกมาเป็นอย่างนี้กฎระเบียบออกมาให้ตรวจสอบเพราะว่าคนออกระเบียบที่เป็นข้าราชการในอดีตเนี่ยที่ออกกฎหมายเนี่ยออกกฎหมายอยู่ท่ามกลางบนความคิดที่ว่านักธุรกิจผู้ประกอบการเนี่ยไม่ซื่อสัตย์คิดแต่จะเอาเปรียบคิดแต่จะหาช่องทางทำผิดกฎหมายฉะนั้นต้องวางระเบียบไว้ให้รัดกุมแข็งขันให้ไม่สามารถที่จะคดเคี้ยวเลี้ยวรถอะไรได้เพราะมองบนพื้นฐานว่าเฮ้ยฉันเป็นข้าราชการนะฉันถือกฎหมายนะฉันมีอำนาจนะอย่าบ่นยังไงต้องทำตามกฎเกณฑ์อันนี้ก็เป็นประเด็นตรงที่ว่าทัศนคติที่มองธุรกิจเป็นยังไงสิงคโปร์เขามองคนที่จะไปลงทุนว่ามาแล้วคนเอาเงินมาให้เรามาแล้วถ้ามองว่าคนเขาเอาเงินให้เรามาแล้วเนี่ยก็ต้องไปต้อนรับอำนวยความสะดวกแต่ถ้าคิดแบบเราว่าต้องเขียนกฎหมายป้องกันไว้ให้รอบคอบต้องมีหลายด่านจะได้ช่วยกันตรวจดูแต่ละด่านแต่ละด่านเพื่อให้เกิดความรอบคอบรัดกุมเผื่อด่านแรกปล่อยผิดถูกๆมายังมีด่านสองคอยกักกันอยู่คอยกักไว้ให้อยู่ก็ ็คิดแบบนี้คุณธราภพ
5: ครับ
6: อันนี้ก็เห็นว่าเนี่ยคุณรัชดาก็ต้องออกมาชี้แจงที่กำลังจะบอกก็คือ
5: คนที่แถลงข่าวเรื่องนี้เนี่ยเป็นรองโฆษกร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกที่มาจากพรรคเพื่อไทยนะครับที่นายกก็ตำหนิเมื่อวานนี่แหละคราวนี้คุณรัชดาต้องออกมาชี้แจงแทนในฐานะเป็นโฆษกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นทีนี้วันนี้ครับคุณภัทรดารัตน์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ที่พักว่ากรณีที่ผิดพลาดอาจเกิดจากความคาดเคลื่อนในเนื้อหาและการพาดหัวข่าวหลังจากนี้จะระมัดระวังในการสื่อสารที่อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดได้เนื่องจากบางเรื่องมีเนื้อหารายละเอียดค่อนข้างเยอะก็อยากให้ติดตามแล้วก็อ่านในรายละเอียดด้วยยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่การวางยาทางการเมืองหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่อย่างแน่นอนเรื่องนี้ได้หารือกับพรรคเพื่อไทยแล้วซึ่งผู้ใหญ่ของพรรคก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ
6: คือในที่ประชุมเนี่ยผมเข้าใจนะว่าทั้งโฆษกและรองโฆษกสี่สาวเนี่ยเข้าไปนั่งในที่ประชุมครม.ด้วยเขาจะมีที่นั่งให้แถวสองแถวสามมาเนี่ย
5: ครับ
6: ในนี้นี่ถ้าพอประชุมเสร็จก็มาที่ตึกนารีสโมสรน่ะ
5: ครับ
6: ซึ่งเป็นตึกที่เป็นที่แถลงข่าวเขาก็จัดมุมไว้ตรงนั้นนักข่าวก็คุ้นเคยกับตรงนั้นทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าจับประเด็นผิดหรือจับประเด็นไม่ผิดแต่มันกำกวมนักข่าวก็อาจจะไปรายงานผิดก็ได้แต่นี่ผมเห็นทุกช่องทุกข่าวมันเหมือนกันหมดเนี่ย
5: ครับ
6: ก็แปลว่าอาจจะจับประเด็นผิดพลาดทีนี้กองงานโฆษกเนี่ยเขาก็มีฝ่ายประจำอยู่นะผู้อำนวยการระดับผู้อำนวยการกองงานโฆษกปกติแล้วถ้าไม่ใช่เร่งด่วนมากเนี่ยกองงานโฆษกซึ่งเป็นข้าราชการประจำเนี่ยเขาจะสรุปให้ว่าประเด็นนี้แถลงอย่างนี้นะก็จะเขียนคำแถลงให้แบ่งกัน
5: ครับ
6: แล้วแต่หัวหน้าว่าจะไปให้อีกสามสาวเนี่ยไปแถลงเรื่องอะไรต้องแบ่งกันถ้าแบ่งกันไม่เป็นธรรมงอนอีกคุณอะไรผมแล้วยิ่งยุคนี้เนี่ยผมดูแล้วสาวๆทั้งนั้นนะสี่คนเนี่ยสี่สาว
5: คือตามหลักแล้วเนี่ยรองโฆษกหรือรองโฆษกเนี่ยถ้ามาจากพรรคไหนก็จะเอางานของพรรคนั้นที่ดูแลกระทรวงนั้นๆมาแถลงนะคุณสุภาพ
6: ใช่ใช่
5: ซึ่งเมื่อวานเนี่ยนายกอนุทินเนี่ยพูดชัดเจนเลยเหมือนกับตำหนิว่าไม่ควร
6: อ
5: ่ะท่านใช้คำว่าพรรคเพื่อไทยก็มีงานของกระทรวงอื่นดูแลอยู่แต่ท่านก็ออกตัวให้ว่าอาจจะมาใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจและอยากจะทำงานก็รีบคว้าฉวยไปแถลง
6: คือตอนนี้เรากำลังเอาเรื่องกับไอ้ต่างชาติที่มาลงทุนเป็นนอมินีอยู่ไง
5: ครับ
6: แล้วอยู่ๆขึ้นมาพอมาเสิร์ฟลูกนี้ออกมาว่าต่อไปนี้ไม่ต้องขอใบอนุญาตมันก็ต้องเป็นเรื่องดีคุณครับ
5: ใช่ใช่พักก่อนครับ
6: ครับ
7: กัสโก้นำเทคโนโลยีโดรนช่วยสำรวจตรวจจับความร้อนลดความเสี่ยงให้โรงงานปัญหาที่มองไม่เห็นอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่คาดไม่ถึงความร้อนจากอุปกรณ์ชำรุดต้นเหตุที่มาของไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และความเสียหายแก่อุปกรณ์ระบบการผลิต Gasco ขอเสนอโซลูชันจับร้อนก่อนพังตรวจสอบความผิดปกติที่มองไม่เห็นของเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบโซล่าภายในโรงงานด้วยกล้องเทอร์โมสแกนและโดรนสำรวจอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูงพร้อมสรุปรายงานผลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคตเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาหรือติดตั้งบนน้ำเพื่อหาจุดเสียสแกนระบบท่อน้ำประปาท่อน้ำเสียและหอถังเก็บน้ำหารอยรั่วซึมที่ตรวจสอบได้ยากสร้างแผนผังโรงงานด้วยการวัดพื้นที่ด้วยระบบดิจิทัลช่วยให้วางแผนการใช้ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัยในการสำรวจพื้นที่สูงและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรหรือระบบต่างๆในโรงงานให้ทีมบำรุงรักษาของ Gasco ช่วยดูแลพื้นที่ของคุณ Gasco พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco James และสอนและพาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
8: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับกรมการขนส่งทางบกเตรียมยกร่างกฎหมายรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนทางรถพุ่มพวงรถพ่วงข้างหรือรถเกษตรกรรมต่างๆให้ได้รับรองสถานะถูกต้องและปลอดภัยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีนำขบวนรถพุ่มพวงเข้าทำเนียบรัฐบาลเป็นการใช้ในพื้นที่ปิดเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยเตรียมยกร่างกฎหมายรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนชาวบ้านใช้ทำมาหากินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
10: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสังเกตเรื่องการนำรถพุ่มพวงมาขับขี่ภายในทำเนียบรัฐบาลว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดเพื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สินค้าเกษตรเป็นการขับขี่ภายในพื้นที่ปิดหรือเขตจำกัดเฉพาะภายใต้การควบคุมเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์เชิงสัญลักษณ์อย่างไรก็ตามกรมการขนส่งทางบกเล็งเห็นถึงความสำคัญของรถที่ใช้ในวิถีชีวิตชุมชนเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือรถเกษตรกรรมต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านมาอย่างยาวนานแต่ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดเรื่องการจดทะเบียนเนื่องจากโครงสร้างยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานรถยนต์ทั่วไปเพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนแนวทางสำคัญคือการรับรองสถานะรถเหล่านี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะของรถเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมพุ่งทะลุ 6.6 หมื่นล้านสูงสุดในรอบ17ปีผู้ปกครองกว่า127ต้องกู้ยืมหรือจำนำทรัพย์สินกองทุนการออมแห่งชาติจึงชวนนักเรียนนักศึกษาออมเงินกับกองทุนเพื่อรับเงินสมทบจากรัฐ
11: กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมปี2569ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบว่ามูลค่าการใช้จ่ายรวมพุ่งสูงกว่า 66,000 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ6ซึ่งถือเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ17ปีโดยผู้ปกครองกว่าร้อยละ 27.1 ระบุว่ามีเงินไม่พอจ่ายจนต้องกู้ยืมหรือจำนำทรัพย์สินเพื่อชำระค่าเล่าเรียนจากวิกฤตภาระค่าครองชีพดังกล่าว กอช.จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาสัญชาติไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปแบ่งเงินค่าขนมมาเริ่มต้นออมเงินขั้นต่ำเพียง50บาทต่อครั้งโดยเยาวชนที่อยู่ในช่วงอายุ 15-30 ปีจะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลเพิ่มให้ทันทีร้อยละ50ของเงินออมหรือสูงสุดไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีหากเยาวชนออมเงินเพียงวันละ 5-10 บาทหรือเดือนละ300บาทเมื่อออมครบปีจะมีเงินเก็บรวมกับเงินสมทบจากรัฐสูงถึง 5,400 บาทสนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันกอช.หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม02-049-9000ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากตรวจยึดน้ำมันดีเซล 2,400 ลิตรเตรียมลักลอบข้ามแดนบริเวณช่องทางธรรมชาติริมแม่น้ำเมย
12: นายปรีดาฟุ้งตระกูลชัยนายอำเภอท่าสองยางได้สั่งการให้นายภูบดลเค้าคลึงปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงนายอนุสรแก้วทันคำปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าสองยางบูรณาการร่วมกับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่344และสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณช่องทางธรรมชาติริมแม่น้ำเมยบ้านทีโนโคหมู่4ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลบรรจุอยู่ในถังขนาด200ลิตรจำนวน12ถังรวมน้ำมันทั้งสิ้น 2,400 ลิตรวางอยู่บริเวณดังกล่าวโดยไม่พบผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดน้ำมันดีเซลทั้งหมดไว้เป็นของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: ข่าวการทวงคืนสั่งการจัดการปัญหาโนมินีสวมสิทธิ์ที่ดุลกลายเป็นข่าวใหญ่แล้วต้องคอยติดตามเรื่องนี้วันนี้ก็มีความคืบหน้าในหลายมุมหลายด้านแต่ว่าก่อนที่จะดูความคืบหน้าเพิ่มเติมย้อนกลับไปฟังข้อมูลว่าที่ไหนมันมีจำนวนเท่าไหร่อะไรยังไงมันเป็นโนมินีกันถึงขนาดนี้ได้ยังไงไปฟังตรงนั้นก่อนนะคุณอรพงศ
4: ์ครับ
5: ครับเชิญครับ
4: วันนี้ผู้บังคับการภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมาแถลงข่าวเรื่องการเข้าไปตรวจสอบบริษัทต่างๆไปค้นที่ไหนอะไรยังไงนี่นะครับ
5: ครับ
4: ท่านบอกว่าไปค้นบริษัทท่านใช้คำว่าบริษัทต้นน้ำครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาสำนักกฎหมายและการบัญชี6บริษัทยึดเอกสารมา788รายการคอมพิวเตอร์7เครื่องแล้วก็เชิญคนที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ13คนตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทนอมินีให้24บริษัทยึดเอกสารสิทธิ์มา36แปลงเนื้อที่51ไร่2งานมูลค่าตั้ง150ล้านบาทครับซึ่งอันนี้ทางพนักงานที่ดินเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วกับบริษัทนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจแจ้งข้อหาผิดมาตรานั้นมาตรานี้นะครับทีนี้การไปค้นที่ในส่วนของสภ.เกาะพะงันเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนขยายผลจนทราบว่านางสาวอามีนาซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทในพะงันกับนายประธานเป็นคนนี้เป็นน้องชายมีชื่อเข้าไปถือหุ้นในบริษัทจำกัดต่างๆจำนวน187บริษัทครับนี่สองคนนี่นะแยกเป็นอามีนา144บริษัทนายประธาน43บริษัทจากนั้นตำรวจก็สามารถจับกลุ่มบริษัทนิติบุคคลชาวต่างชาติที่ทั้งสองเป็นกรรมการแล้วก็จับนางสาวอามีนาดำเนินคดีไปแล้ว8คดีครับศาลพิพากษาตัดสินไปแล้ว2คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอีก2คดีอยู่ในชั้นพนักงานอัยการอีก4คดีล่าสุดออกหมายจับในคดีให้การช่วยเหลือกรณีจับกุมร้านอาหารของชาวอิตาลีก่อนหน้านี้ตำรวจสุราษฎร์ธานีเนี่ยได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาสืบสวนสอบสวนจับกุมการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายของชาวต่างด้าวนี่ท่านก็เอาผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ปี2567มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยรวม39คดีครับศาลพิพากษาไปแล้ว3อยู่ระหว่างการพิจารณา1อยู่ในชั้นอัยการ4แล้วก็อยู่ในชั้นของตำรวจพนักงานสอบสวน31คดีทีนี้การดำเนินการปราบโนมินีที่ลุยกันใหญ่เมื่อวานเนี่ยวันที่13พฤษภาคมมีการร้องทุกข์กล่าวโทษและรับเป็นคดีอาญาแล้ว25คดีและต้องมีการขยายผลบริษัทที่ต้องสงสัยอีก187บริษัทถึงแม้ว่าที่ผ่านมาก็บังคับการกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์จะมีการตั้งพนักงานสอบสวนเพื่อคลี่คลายคดีในส่วนนี้อยู่แล้วแต่กำลังพลในการสอบสวนมีไม่เพียงพอจึงได้ทำหนังสือถึงผู้บัญชาการภูธรภาค8ให้ตั้งคณะพนักงานสอบสวนมาสอบสวนคดีโนมินีเพิ่มเติมกับคุณสุภาพ
5: คือถ้าดูข้อมูลภาพรวมนะที่เขากำลังดำเนินการกันอยู่ตอนนี้ถ้าดูแต่ละแหล่งแต่ละแหล่งเนี่ยมันเยอะมากนะที่ผ่านมาภูเก็ตเนี่ย มีบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุน 11,626 รายคิดเป็นสัดส่วน 39% รวมได้กลมๆนะโดยต่างชาติที่ลงทุนมากที่สุด5อันดับแรกรัสเซียจีนอังกฤษออสเตรเลียรัสเซียจีนอังกฤษออสเตรเลียที่กระบี่มีบริษัทที่ต่างชาติร่วมลงทุน749รายสัดส่วน 20% ต่างชาติที่ลงทุน5อันดับแรกก็ใกล้เคียงกันอังกฤษสวีเดนฝรั่งเศสอเมริกาอิตาเลียนพังงามีชาวต่างชาติมาร่วมลงทุนในธุรกิจ346รายสัดส่วน20กว่าเปอร์เซ็นต์โดยต่างชาติที่ลงทุน5อันดับแรกได้แก่เยอรมนีอังกฤษสวีเดนฝรั่งเศสอเมริกันหัวหินมีบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุน 2,081 รายสัดส่วนเป็น 51% 5อันดับแรกก็ใกล้เคียงกันพัทยาก็เหมือนกัน 19,910 รายนะพัทยามีสัดส่วน 59% ของการลงทุนทั้งหมดแล้วก็เหมือนกันแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าพัทยาเนี่ยมีจีนมาลงมากกว่าเพื่อนอังกฤษรัสเซียอินเดียและเยอรมนีนี่พอไปสำรวจดูข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยมันมากถึงขนาดนี
4: ้ครับ
5: ทีนี้คำถามก็คือแล้วมันเสียตรงไหนเสียหายตรงไหนเสียหายตรงที่ว่าคนไทยเนี่ยเป็นนอมินีจะตัดสินใจอะไรต่ออะไรต่างชาติที่ถือเป็นเจ้าของตัวจริงเนี่ยตัดสินใจหมดในการดำเนินธุรกิจแล้วที่สำคัญคือรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยในบริษัทเหล่านี้กำไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ตกอยู่กับแผ่นดินไทยเขาก็ส่งเงินกลับต่างประเทศที่เขาอยู่ที่เข้ามาลงทุนแล้วประเทศไทยก็ได้อะไรจากการที่นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวแล้วก็ไปพักอยู่กับบริษัทที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของเราได้ประโยชน์จากเม็ดเงินเนี่ยน้อยมาก
4: ครับ
5: เราประเมินกันว่านักท่องเที่ยวคนหนึ่งมาอยู่เมืองไทยวันหนึ่งเนี่ยจ่ายค่าที่พักจ่ายค่าอาหารการกินจ่ายค่ารถค่ายานพาหนะไปโน่นมานี่ซื้อข้าวซื้อของเล็กๆน้อยๆเขาประเมินกันว่าเอาตัดราคากลางเลย 5,000 บางคนอาจจะใช้เป็นหมื่นแต่บางคนใช้ 1,000-2,000 ไม่ถึง 1,000 ก็มี
4: ครับ
5: 1,000-2,000 ก็มีฉะนั้นก็ตัดเอาตัวเลข 5,000 มา30ล้านก็เอา 5,000 คูณ30ล้านเป็นตัวเลขการท่องเที่ยวเอาแต่ถ้ามีนอมินีอย่างนี้เนี่ยมันจะเหลือเงินตกอยู่กับแผ่นดินไทยยังไง
4: ครับ
5: แล้วที่สำคัญคือถือครองที่ดินอยู่นานๆก็แสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของบางทีไปมีที่ดินอยู่ริมหาดห้ามคนอื่นเดินเข้าไปในชายหาดของเขาเพราะถือว่าเป็นบริเวณของเขาคนไทยเดินผ่านไม่ได้ต้องยอมเขาพังงานเนี่ยเราก็รู้15ค่ำเดือน5ทีนึงก็15ค่ำทีนึงก็มีฟูลมูนปาร์ตี
4: ้ครับ
5: ก็เขาไปทำเป็นหาดของเขาเลยนะคุณระพงศ
4: ์ครับ
5: ให้คนมาพักกับเขาเนี่ยมาทำกิจกรรมอยู่ชายหาด
4: ครับเดี๋ยวก
5: ็ฉะนั้นนี่คือประเด็นสำคัญ
4: ครับ
5: ฮัลโหล
4: ครับได้ยินครับคุณสุภาพเชิญเชิญต่อครับ
5: ไม่เห็นคุณอยู่ก็
4: เมื่อกี้สัญญาณสะดุดไปนิดนึง ครับ
5: ทีนี้วันนี้ก็มีรายงานว่านายกได้เรียกพลตรีกิติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.และพลตรีจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผบ.ตร.ไปพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าตอน 11:30 คุยกันตั้ง 2:30 ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือผบ.ตร.ไม่ให้สัมภาษณ์ครับให้รถไปรับที่ข้างหลังตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลเอ๊ะคุยเรื่องอะไรกันจึงให้สัมภาษณ์ไม่ได้พลตรีโทจิรภพก็บอกวันนี้นายกได้เรียกหน่วยงานมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายทั้งที่หาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตก่อพังงานที่สุราษฎร์พร้อมสั่งการให้จัดการปราบอย่างสิ้นซากนายยกใช้คำว่าให้สิ้นซากนะนี่จะทำยังไงกับที่เขาถือครองอยู่โรงแรมที่พักรีสอร์ทต่างๆเนี่ยจะทำยังไงอันนี้เราอยากรู้เมื่อถามว่านายกได้ให้นโยบายยังไงพลตำรวจโทจิรภพบอกว่านายกอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายในการจัดการได้ดูแลสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมก่อพังงานที่มี
4: สัญญาณของคุณสุภาพมีปัญหาเดี๋ยวเอาสายของคุณสุภาพลงก่อนเดี๋ยวรอเคลียร์สายก่อนเพราะว่ามันเป็นสัญญาณยืดนะครับอันกำลังอยู่ในช่วงของข่าวการปราบปรามเรื่องนอมินีนะฮะซึ่งพลตำรวจโทจิรภพท่านก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกับที่ได้ฟังจากนายกนั่นแหละครับครับเดี๋ยวระหว่างรอคุณสุภาพเนี่ยผมจะมาดูข่าวนี้ก่อนมีเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้นะครับเขาก็ไปลุยที่จังหวัดระนองครับเข้าไปร่วมกับทางทีมงานของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดระนองเข้าไปติดตามปัญหาการรุกป่าครับอันนี้เป็นการรุกป่าในท้องที่จังหวัดระนองนะครับซึ่งทางปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้อธิบดีกรมป่าไม้รองอธิบดีแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจหรือว่าชุดพยัคฆ์ไพรครับเข้าไปตรวจสอบแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในปฏิบัติการครั้งนี้ครับก็ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายครับโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองครับหลังจากเจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพรขยายผลจากการระวังรูปแปลงที่ดินนส3กและสารระบบที่ดินทั้งหมดจากสำนักงานที่ดินจังหวัดระนองแล้วพบว่ามีการเปิดพื้นที่ป่าเพื่อทำการออกเอกสารสิทธิ์บนเนื้อที่กว่า80ไร่ครับซึ่งเป็นการลุกล้ำตามพ.ร.บ.ป่าไม้ครับแล้วก็อันนี้ยังไม่พบว่าจับกุมผู้ต้องหานะครับเพียงแต่ว่าไปพบว่ามีการรุกพื้นที่ครับคุณสุภาพ
5: ครับ
4: เมื่อกี้นี่สัญญาณมันแบบยืดๆครับคุณสุภาพ
5: ตอนนี้กลับมาแล้วนะ
4: ดีละ
5: ทีนี้ก็จะดูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติหน่อย
4: ครับ
5: เพราะว่าเรื่องนี้หาดต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกระทรวงทรัพย์เยอะนะ
4: ครับ
5: วันนี้สุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีบอกว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหาดนุ้ยตำบลกะรนที่ภูเก็ตล่าสุดได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อทวงคืนพื้นที่ป่าและจัดระเบียบใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วได้กำชับให้ดำเนินการประกาศรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในพื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดนุ้ยตามมาตรา25แห่งพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์แล้วให้เร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบุกเร็วที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุดไม่จำเป็นต้องรอแล้วก็ได้สั่งการให้ตรวจสอบและพื้นที่ปลูกสร้างทั้งหมดอย่างละเอียดถ้าพบว่ามีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากคดีเดิมที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วให้ดำเนินการตรวจยึดหรือดำเนินคดีเพิ่มเติมทันทีเพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายซ้ำอีกเอาทีนี้พื้นที่สปกเอายังไงให้ดำเนินการตรวจยึดคืนกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมกรณีพื้นที่ป่านันทนาการหาดฟรีดัมมอบหมายให้อธิบดีกรมป่าไม้นิกรศิรโรจนานนท์และพัฒพงศ์สมิติพัฒน์รองอธิบดีไปร่วมกับจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนโดยประสานผ่านนายวินัยชิดเขี้ยวกำนันตำบลกระรนเพื่อสร้างความเข้าใจต่อแนวทางการดำเนินงานของภาครัฐและแล้วก็ห้อยติ่งข่าวว่าพื้นที่กรมป่าไม้ไม่ได้เข้าดำเนินการจับกุมแล้วให้เร่งด่วนในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ไม่ได้เข้าดำเนินการจับกุมให้เร่งดำเนินการตามมาตรา25แห่งพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติโดยด่วนตามข้อสั่งการของนายกเพื่อรักษาทรัพยากรป่าและความเป็นธรรมให้กับประชาชนส่วนรวมอย่างเด็ดขาดฟังมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยผมว่าเราก็คิดเหมือนกันนะไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยอนุมัติกันมาได้ยังไงอนุญาตกันมาได้ยังไงอนุมัติในปีไหนปีนั้นใครเป็นป่าไม้จังหวัดปีนั้นใครเป็นผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอนุมัติสมมุติอย่างนี้นะ
4: ครับ
5: มันหาได้นี่ย้อนหลังได้สมมุติว่าโอ้ยเขาได้ใบอนุญาตให้ไปครอบครองพื้นที่หาดพื้นที่ป่ามันตั้งแต่ปี2550สมมุติอย่างนั้นก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าปี2550เนี่ยป่าไม้จังหวัดภูเก็ตเป็นใครเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติเนี่ยเป็นใครอนุมัติได้ยังไงตอนนี้ถ้าเกษียณไปแล้วเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไหมระบบเราสามารถฟ้องย้อนหลังได้ไหมเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าคุณอนุมัติเรื่องผิดได้เป็นถูกอย่างเนี้ยมันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นน่ะมันต้องมีสินบนไม่งั้นทำไม่ได้แล้วเราก็จะได้พบมาระยะเวลาหลังๆเนี่ยนะอดีตป่าไม้ภูเก็ตเนี่ยเจอคดีกันไม่รู้ตั้งกี่คนนะคุณธราพงศ์ติดคุกอยู่ก็มีกำลังดำเนินคดีอยู่ในชั้นปปช.อะไรต่ออะไรก็มีป่าไม้ภูเก็ตนี่แหละเนี่ยตัวดีเหรอคุณธราพงศ
4: ์ครับ
5: อ้าวเราพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
6: กัสโก้และเจมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนความยั่งยืนไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการลงมือทำอย่างจริงจังบริษัท Global Utility Service จำกัดหรือ GASCO และบริษัทเจม Environmental Management จำกัดหรือเจม2องค์กรชั้นนำด้านการจัดการน้ำสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3หรือ Green Industry GI3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดพลังงานลดของเสียและการใช้เทคโนโลยีสะอาดอย่างมีระบบพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมยั่งยืนที่การพัฒนาธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม GASCO และเจมภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ของทุกคน GASCO พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจGUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสอนละพาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
7: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
9: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
10: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
11: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
14: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
15: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
16: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
17: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: อ้าวเชิญก่อนเลยคุณธราพงศ
4: ์คุณสุภาพได้เห็นคลิปปลาหมอคางดำที่หาดพัทยาหรือยังครับ
5: ยัง
4: เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคลิปนี้ถูกปล่อยออกมาในโซเชียลเมื่อวานนี่แหละคืออันนี้ที่หาดพัทยานะครับมันเยอะมากคุณสุภาพมีคนเขาเอาแหหวานลงตรงชายหาดแล้วหวานลงไปก็ค่อยๆลากแหขึ้นมาขึ้นมาปลาหมอคางดำเต็มเลยคุณสุภาพแล้วก็ไอ้ที่ไม่ติดแหนี่ก็เยอะนึกภาพเอาตรงที่ว่าเวลาที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงปลาไว้ในสระแล้วเวลาเขาจะเอาปลาเนี่ยเขาก็เอาหัวอาหารเนี่ยอาหารปลาเนี่ยหวานลงไปแล้วปลามันก็มากินอย่างนั้นเลยคุณสุภาพ
5: ยั่วเยี่ยเต็มไปหมดเลย
4: ยั่วเยี่ยเต็มไปหมดเลยแล้ววันนี้เนี่ยก็มีเกษตรกรเครือข่ายปลาหมอคางดำ19จังหวัดเขาก็ไปยื่นเรื่องให้สสพรรคประชาชนรับเรื่องแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยผมจะมาอ่านข้อความของอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมนี่นะครับท่านโพสต์เรื่องนี้แหละครับเรื่องปลาหมอคางดำจำนวนมากโผล่ที่หาดพัทยานี่ท่านระบุว่าผมให้สัมภาษณ์เรื่องปลาหมอคางดำที่พัทยาจึงนำไทม์ไลน์มาให้ดูแบ่งเป็น3ช่วง3พื้นที่เริ่มจากข้อมูลขั้นต้นปลาหมอคางดำเป็นปลา3น้ำคือน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มแต่น้ำที่ชอบที่สุดก็คือน้ำกร่อยไทม์ไลน์แรกเริ่มจากในคลองชายฝั่งปลาหมอไม่มีศัตรูธรรมชาติออกลูกกันเพียบจนกลายเป็นภาพปลาเต็มคลองผลกระทบรุนแรงแน่นอน เพราะพื้นที่แคบปลาเยอะกินแหลกเมื่อกินแหลกอาหารเหลือน้อยปลาโตเต็มวัยก็เริ่มย้ายหาแหล่งใหม่ในคลองไปไม่ได้ก็ออกทะเลเข้าสู่ช่วงที่สองปลาเริ่มลงไปในชายฝั่งเช่นอ่าวเกือบปิดที่ติดกับแหล่งน้ำกร่อยคุ้งกระเบนคือตัวอย่างที่ดีเราจะเห็นตั้งแต่เริ่มมีจนมีมากขึ้นคุ้งกระเบนเป็นแหล่งหญ้าทะเลและป่าชายเลนสัตว์น้ำเพียบเมื่อปลาหมอเข้าไปผลกระทบต่อระบบนิเวศจะแรงแต่ก็ยังไม่เหมาะกับการออกลูกออกหลานมากนักปลาก็จะออกลูกตามคลองที่ติดกับอ่าวพอเริ่มโตก็เข้าไปในอ่าวซึ่งอ่าวแบบคุ้งกระเบนยังมีอีกมากในประเทศไทยแต่เรายังไม่รู้สถานการณ์ที่แน่ชัดแล้วก็ทำรายสุดท้ายคือชายฝั่งไม่ต้องเป็นอ่าวปิดก็ได้แต่อยู่ไม่ไกลจากปากคลองและป่าชายเลนมีข่าวแถวหาดต่างๆที่เพชรบุรีตั้งแต่ปี2ปีก่อนชาวประมงจับได้หนนี้มาที่พัทยาอ่าวกึ่งปิดแต่มีแหล่งน้ำกร่อยไม่ไกลปลาหมอตัวโตหนีออกมาจากคลองแหล่งน้ำกร่อยใกล้ๆเข้ามาอยู่ชายฝั่งระบบนิเวศแน่นอนแม้ทะเลจะใหญ่โดนแรงไม่เท่าในคลองแต่ก็เกิดผลกระทบครับและท่านบอกว่าเดาอนาคตคือชายฝั่งแบบพัทยาที่มีอยู่เยอะในประเทศไทยก็จะโดนแบบนี้จริงๆก็โดนแล้วแต่ไม่เป็นข่าวไม่ใช่แค่ที่พัทยาเท่านั้นปลาจะขยายเขตไปเรื่อยๆจากคลองหนึ่งปลาแน่นตัวใหญ่ออกทะเลเข้าคล

0: ทำขายโอท็อปบ้างแม้ราคาไม่ดีแต่ก็ถือเป็นการกำจัดได้ตัวเล็กมาก็อย่าปล่อยทำลายให้หมดเพราะมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศชายฝั่งอันเป็นแหล่งทำมาหากินขณะที่เราพยายามรักษาพื้นที่สุดท้ายคือเกาะห่างฝั่งปลาหมอแม้อยู่ในทะเลได้แต่โอกาสว่ายข้ามไปเกาะกูดเกาะเต่าเกาะพะงันคงยากเราต้องป้องกันไม่ให้คนเอาไปปล่อยเห็นปุ๊บต้องรีบลุยไม่งั้นมันจะกลายเป็นเหมือนชายฝั่งที่โดนอยู่ตอนนี้บทสรุปคือปลาหมอคงขยายตัวเลียบไปตามชายฝั่งจากคลองหนึ่งไปหาดหนึ่งว่ายออกทะเลต่อไปคลองสองหาดสองขยายตัวเลียบฝั่งไปเรื่อยๆเอเลี่ยนสปีชีน่ากลัวเพราะเหตุนี้แหละเมื่อเกิดขึ้นถึงขั้นระบาดมันหมดปัญญากำจัดทำได้แค่ประคองสถานการณ์รักษาพื้นที่เกาะเอาไว้เท่านั้นครับ
1: เ
0: ห็นแล้วมันน่าตกใจมากเลยคุณสุภาพในคลิปที่เขาถ่ายมาเยอะจริงๆ
1: อันนี้ดร.ธรนะ
0: อันนี้ดร.ธรก็เอาคลิปนั่นแหละครับมาอธิบาย
1: น่าจะเชื่อถือได้เพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยลานมันหย่อนไอ้ที่ว่ามีแผนปฏิบัติการจำกัดปลาหมอคางดำเนี่ย
0: ครับ
1: ลานหย่อนมันยุ่งยากอะไรหลายอย่าง
0: ครับ
1: พยายามจะให้มีคนรับซื้อไปทำโน่นทำนี่แต่ว่าการจับมันก็ไม่ได้ง่ายทีนี้ถัดมาเนี่ยที่เรื่องนี้เงียบๆไปเนี่ยผมไปอ่านข้อมูลไม่ได้บันทึกไว้จำไม่ได้แล้วเขาบอกเป็นการเข้าใจผิดกันเยอะว่าปลาหมอคางดำเนี่ยมันกินดะลูกปลาพันอะไรก็ตามแต่ถ้าออกมามันกินหมดแล้วถ้ามันกินดะกินหมดแบบนี้เนี่ยปลาที่ออกมาแล้วเพื่อเจริญเติบโตให้เป็นอาหารของมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่ได้เติบโตหรอกเพราะมันถูกกินหมดโดยปลาหมอคางดำสิ่งที่เราได้ยินมาก็คืออธิบายว่ามันกินเกลี้ยงอ่ะกินดะน่ากลัวมากแต่ว่าข้อมูลที่ผมเจอเนี่ยเขาบอกอาหารปลาหมอคางดำมันไม่ใช่ลูกปลาด้วยกันนะแต่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ในน้ำนั่นแหละผมจำไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ปลามันก็กินแต่ไอ้พวกนั้นฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้แล้วก็อย่าไปตกใจเกินเหตุว่าปลาหมอคางดำเป็นภัยคุกคามกับปลาทุกประเภทนี่ข้อมูลเขาว่านะแต่พอฟังจากดร.ธรเนี่ยเราก็ต้องเชื่อดร.ธรมากกว่า
0: ครับ
1: เออว่ามันอันตรายมันน่ากลัวแต่นี่มันจะทำยังไง
0: ครับ
1: ตอนสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็หมดเงินหมดทองไปตั้งเยอะแยะนะเพื่อจัดการกับปลาหมอคางดำเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้ถ้าสมมติว่ารัฐบาลจะตื่นเต้นกับข่าวนี้แล้วก็ตื่นขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการกับไอ้หมอปลาหมอคางดำใหม่เออจะเอายังไงจะเริ่มต้นยังไงจะใช้วิธีการยังไงเพราะว่ามาตรการที่ทำแล้วเนี่ยมันก็ได้ผลบางส่วนได้ผลไม่หมดคือใครก็ตามแต่จับปลาหมอคางดำมาได้มาขายให้ราคาก็ดีพอสมควรนะกิโลละเท่าไหร่ผมจำไม่ได้20หรือเท่าไหร่ไม่รู้20หรือ25คนรับซื้อก็เอาไปทำอะไรก็มันก็กินได้นะปลาหมอคางดำไม่ใช่กินไม่ได้คนรับซื้อไว้ก็อาจจะไปทำเป็นปลาแดดเดียวปลาแห้งแล้วก็ขายก็เห็นว่ามีคนนิยมบริโภคอยู่มันไม่ถึงขนาดเป็นปลาที่บริโภคไม่ได้มันไม่ได้มีพิษก็บริโภคได้แต่ว่าทำไมคงเอาไม่อยู่อ่ะคือจับเท่าไหร่ก็ไม่หมดแล้วมันก็ขยายพันธุ์เร็วแล้วจะทำยังไงต่อเอออันนี้นึกไม่ออก
0: ครับ
1: แต่ผมเห็นสสของพรรคประชาชนคนหนึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: คุณอะไรนามสกุล

0: ินชัยสวัสดิ
1: ์นะ
0: มีหนวดเออ
1: คุณนัชชาน
0: ั่นเขาก่อติดเรื่องนี้อยู่เพราะเขาอยู่ในพื้นที
1: ่แล้ววันนี้เขาก็รับเรื่องจากเกษตรกร19จังหวัดที่เป็น19จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่สภาครับซึ่งคุณนัชชานี่บอกว่าตอนนี้มีปลาหมออยู่ปลาหมอคางดำนี่นะครับพบในพื้นที่พัทยาชลบุรีมีความวิตกกังวลในเรื่องของปริมาณและเรื่องปลาหมอคางดำที่เข้ามาตลอดแนวชายฝั่งแม้กระทั่งที่จังหวัดสงขลาแหล่งอนุบาลพันสัตว์น้ำจืดที่ทะเลสาบสงขลาที่ยังเป็นห่วงว่ากำลังจะถูกลุกรานจากปลาหมอคางดำหรือไม่แล้วก็แต่ละคนมาให้ข้อมูลนี่ดูนะตัวแทนเกษตรกรจากบางขุนเทียนชื่อปัญญาบอกว่าอาชีพของผมคือเลี้ยงกุ้งเจอปลาหมอคางดำตั้งแต่ปี2555หลายปีผ่านไปแล้วชาวบ้านในพื้นที่ต้องกินยาตายผูกคอตายไปหลายคนเวลาจัดสัมมนามีงานหลายครั้งก็มีแต่ท่านผู้รู้แต่ไม่ใช่ผู้เดือดร้อนรู้ทุกเรื่องแต่ไม่รู้อยู่เรื่องเดียวคือใครนำปลาหมอคางดำเข้ามานี่อีกคนหนึ่งตัวแทนจากภาคตะวันออกชื่อพีระวงเจริญบอกว่าความเดือดร้อนมีความรุนแรงขึ้นมาตรการที่พวกเราเคยเรียกร้องรัฐบาลที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคมปี68จนถึงวันนี้ยังไม่พบมาตรการที่จะมาเยียวยาแก้ปัญหาให้กับชาวเกษตรกรได้เลยขอเรียกร้องให้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนพิเศษก็ยังไม่พบมีการประกาศเป็นภัยพิบัติอ๋อเปิดประกาศเฉพาะเขตบางขุนเทียนแต่เขตอื่นยังไม่มีการประกาศก็อยากให้มีการประกาศเพราะมันกระจายตัวไปทั่วประเทศนี่อีกคนหนึ่งเป็นสสชลบุรีพรรคประชาชนชื่อยอดชายพึ่งพรบอกว่าที่พัทยาในพื้นที่ก็พบแล้วในทะเลเกิดภาวะการกลัวปลาหมอคางดำจนทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าลงเล่นก็อยากทำความเข้าใจว่าสามารถทำกิจกรรมในทะเลได้ปกติเพราะปลาหมอคางดำไม่ทำร้ายคนขอให้รัฐบาลทำความเข้าใจสื่อสารกับประชาชนด้วยรวมทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไปอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ผลกระทบกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวครับคุณจุบา
0: เออ
1: มันแยงนะเห็นในภาพนี
0: ้คือถ้าประกาศเป็นภัยพิบัติเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือรัฐบาลต้องชดเชยเยียวยา
1: ครับ
0: แล้วถ้ามันมีกันมากๆไหวเหรอชดเชยเยียวยา
1: ครับ
0: แล้วชดเชยเยียวยายากซะด้วยนะว่าหลักเกณฑ์เนี่ยเจอปลาหมอคางดำใครเสียหายไปเท่าไหร่คนชาวนากุ้งที่เจอปลาหมอคางดำแล้วก็ต้องเลิกกิจการไปเลยเนี่ยที่บอกว่าจะฆ่าตัวตายหรือฆ่าตัวตายกันไปแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นยังไงเรื่องนี้เรื่องใหญ
1: ่ครับ
0: ทีนี้พอเรื่องใหญ่มากๆถ้าไม่เป็นข่าวมันก็ใหญ่ไม่ได้แต่นี้พอเป็นข่าวขึ้นมาอย่างนี้ผมเข้าใจว่าคงจะเป็นแรงกระตุ้นให้รัฐบาลต้องทำอะไรเพิ่มเติมก็ยังนึกไม่ออกว่าทำอะไรเพิ่มเติมเพราะดูเหมือนว่าที่ทำแล้วเนี่ยทำเต็มที่แล้วว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ครับ
0: แต่มันก็ไม่ได้ผลระหว่างจับมันก็ออกลูกออกหลานมาเรื่อยเต็มไปหมดไอ้ขั้นจะไปย้อนไปดูเอาความผิดกับคนที่นำเข้ามาเขาก็ชี้แจงแล้วนี่ว่าเขานำเข้ามาชี้แจงนำเข้ามาทำวิจัยเสร็จแล้วก็เขาไม่ได้เป็นคนปล่อยลงแม่น้ำนะในลงน้ำนะที่ปล่อยที่หลุดลงไปในน้ำนะไปยังไงขั้นตอนอยู่ตรงไหนเราจะไปเอาอะไรกับเขา
1: คร
0: ับ ถ้ามันยังพิสูจน์ไม่ได้นะเหตุการณ์มันผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วที่ว่านำปลาหมอคางดำเข้ามาคือกลุ่ม CP เนี่ยมันผ่านมาหลายปีแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วเขาอธิบายฝั่งที่เขาอธิบายถ้าเป็นไปตามนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ใช่เป็นคนเอามาแพร่เขาเอามาวิจัยแต่ที่มันแพร่ลงไปในน้ำเนี่ยโดยใครอะไรยังไงใครจะไปรู้เหตุการณ์มันผ่านมาถึงขนาดนี้แล้ว
1: ครับ
0: เราพักสักทีนึงเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
7: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
8: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: มีข่าวดีๆกับเกี่ยวกับผู้ที่เดินทางโดยสายการบินต่างๆการใช้ท่าอากาศยานต่างๆอธิบดีกรมท่าอากาศยานดนัยเรือนศรบอกว่ากรมได้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี70 6,200 ล้านบาทเสนอกระทรวงคมนาคมไปแล้วโดยเมื่อปีงบประมาณปี69ได้รับจัดสรร 5,200 ล้านบาทสำหรับในปีงบประมาณ70มีแผนลงทุนพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วนที่เราเรียกกันว่าควิกวินประกอบไปด้วยควิกวินที่1เร่งจัดหาเทคโนโลยีขั้นสูงในการขับไล่กลุ่มนกที่ท่าอากาศยานได้แก่จัดหาระบบไล่นกอัตโนมัติท่าอากาศยาน5แห่งประกอบไปด้วยท่าอากาศยานกระบี่นครศรีธรรมราชพิษณุโลกอุดรขอนแก่นควิกวินที่2การก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่งรันเวย์ท่าอากาศยานชุมพรขยายจาก 2,100 เมตรเป็น 2,900 เมตรและท่าอากาศยานแพร่ขยายจาก 1,500 เมตรเป็น 2,100 เมตรคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี73อันนี้จะช่วยส่งเสริมการขยายตลาดการบินและเพิ่มขีดความสามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ขึ้นลงได้อย่างไม่มีข้อจำกัดเช่น Boeing 777 Boeing 787 Airbus A330 ขนาดประมาณ300ที่นั่งเนี่ยรองรับได้นอกจากนี้จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เต็มรูปแบบนำร่องติดตั้งระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลไบโอเมตริก ด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้ามาใช้ระบุตัวตนของผู้โดยสารที่อากาศยานกระบี่และอุดรคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในปี70รวมทั้งจัดทำโครงการศูนย์ขนส่งท่าอากาศยานกระบี่โดยเป็นจุดให้บริการรถสาธารณะทุกประเภทเชื่อมต่อการเดินทางทางอากาศและทางบกอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างไร้รอยต่อลดปัญหาการเจรจาติดขัดหน้าอาคารผู้โดยสารซึ่งนำร่องที่อากาศท่าอากาศยานสุราษฎร์และอุบลแล้วการพัฒนาในปีงบ70จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการให้บริการผู้โดยสารและสายการบินทั้งด้านความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการเดินทางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ก็สำคัญนะระบบไล่นกอัตโนมัติเนี่ยในท่าอากาศยาน5แห่งเนี่ยไม่รู้เขาทำยังไงแต่น่าจะใช้ระบบเสียงอะไรก็ตามแต่มนุษย์ไม่ได้ยินเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะอาจจะใช้เสียงความถี่สูงที่หูมนุษย์จะรับได้แต่ว่ามันไล่นกได้ต้องเป็นอย่างนั้นไม่งั้นแล้วนกตัวเดียวเนี่ยมันทำลายอะไรต่ออะไรได้เยอะนะถ้ามันหลุดเข้าไปในเครื่องบินเนี่ยคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: ไอตรงที่เป็นพัดลมไฮดรอลิกอะไรตรงนั้นข้างหน้าหน้าใต้ปีกอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยน่ากลัวนะนกเนี่ยนี่เขาก็จับซื้อแล้วเคร
1: ื่อง
0: มือไล่นกครับ
1: ดูฟังวาทะของประธานาธิบดีทรัมป์ที่พูดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนหน่อยครับคือทรัมป์นี่มาหวานเลยนะคุณสุภาพทรัมป์พูดกับสีว่าท่านเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่บางครั้งผู้คนอาจไม่ชอบให้ผมพูดแต่ผมจะพูดอยู่ดีเพราะมันเป็นความจริงเป็นเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ที่ได้อยู่กับท่านเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเพื่อนของท่านความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาจะดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาแน่นอนนี่ทรัมป์นะครับแต่ทีนี้ในข่าวเขาบอกว่าขณะที่ประธานาธิบดีสีมีท่าทีต่างจากนายทรัมป์พร้อมกล่าวแสดงความหวังว่าสหรัฐและจีนจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้โลกกำลังถามว่าทั้งสองประเทศจะสามารถก้าวข้ามกับดักของทิวซิดิดิสและสร้างแบบจำลองใหม่สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจได้หรือไม่นี่ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในขณะที่การเผชิญหน้าเป็นอันตรายต่อทั้งสองฝ่ายสองประเทศควรจะเป็นหุ้นส่วนกันไม่ใช่คู่แข่งกันร่วมกันสร้างความสำเร็จและแสวงหาความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและกำหนดเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับความสัมพันธ์ของสองชาติมหาอำนาจในยุคใหม่
0: ม
1: ีประโยคของสีแต่ของทรัมป์เนี่ยโอ้โหมากแบบ
0: ทรัมป์เนี่ยเป็นนักธุรกิจพร้อมจะหวานได้พร้อมจะพลิกพริ้วได้อะไรได้แต่ประธานาธิบดีสีเนี่ยผมว่าแกเป็นคนที่นิ่งหลืมตัวใหญ่ความเคลื่อนไหวเนิบเนิบช้าช้ามั่นคงไม่วอกแวกไม่จะไปนั่งอารยบทท่านั่งเราไม่เคยเห็นที่วอกแวกแบบเหลือบตาซ้ายทีขวาทีมองอะไรเลือกหลักไม่มีนะคุณตระ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ไม่มีสายตามองตรงไปข้างหน้าอริยบทความเคลื่อนไหวช้าแต่ดูหนักแน่นมั่นคงท่าเดินช้าหนักแน่นมั่นคงจะถ้าจะเอียงหน้าเอียงตามาพูดเนี่ยสีหน้าไม่ค่อยได้เห็นยิ้มพร่ำเพรื่ออะไรหรือไม่หัวเราะไม่เคยเห็นภาพนะ
1: ครับ
0: ประธานาธิบดีคนอื่นเนี่ยนายกประเทศอื่นเราจะเห็นภาพทั้งมุมสบายสบายนั่งไขว่ห้างหัวเราะเอิ๊กเอิ๊กอักอักยกแก้วขึ้นมาดื่มหัวเราะเอิ๊กเอิ๊กอักอักทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสกับคนนั้นแบบหัวเราะไม่เราเกือบไม่เคยเห็นนะ
1: ครับ
0: ไม่เคยเห็นนี่คือบุคลิกของสีจิ้นผิงซึ่งเหมาะกับคนตัวใหญ่คนตัวใหญ่มันยิ่งทำให้หน้าเกรงขามใครจะมาหลุกหลีกหลุกหลีกกับแกแกก็ไม่หลุกหลีกด้วยแต่ทรัมป์เนี่ยตรงกันข้ามคุณตลาพง
1: ครับ
0: สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นคราวนี้ทำให้ทั่วโลกรู้จักทรัมป์ดีขึ้นว่าเขาเป็นคนยังไงพูดกันง่ายๆก็คือเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้ไม่รู้ว่าสิ่งที่พูดกับสิ่งที่คิดเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าเออมันเดาไม่ออกอะว่าที่พูดอย่างนี้เนี่ยในใจคิดยังไงที่คิดอย่างนี้พูดออกมายังไงไม่
1: ร
0: ู
1: ้
0: แต่เราได้เห็นว่าผู้นำโลกสองประเทศเนี่ยบุคลิกต่างกันรุ่นผมเนี่ยสมัยก่อนก็ครุชชอฟกับประธานาธิบดีนิกสันเราก็ได้เห็นมวยคู่ใหญ่บนเวทีโลกเวลาเขาปราคาลมกันเวลาเขาอะไรต่ออะไรกันเนี่ยเราก็ได้ศึกษาเรียนรู้จนกระทั่งมาถึงยุคทรัมป์กับสีนี่แหละที่เราได้เห็นว่าโอ้โหบุคลิกความน่าเกรงขามบุคลิกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยคุณตุลาภ
1: ใช่
0: มีอะไรอีก
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญชวนไปเที่ยวร่วมงานสืบสานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทักขินซึ่งเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์สำคัญของชาวล้านนาจัดขึ้นเพียงปีละครั้งนะครับที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารเพื่อสักการะเสาอินทขินหรือว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่ครับชาวเชียงใหม่เขาเรียกว่าเดือน8เข้าเดือน9ออกครับงานนี่มีมาตั้งแต่วันที่13ถึง19พฤษภาคมและวันออกก็คือวันที่20พฤษภาคมครับวัดเจดีย์หลวงวรวิหารเชียงใหม่นะครับร่วมใส่ขันดอกแล้วก็สักการะทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนในงานก็จะมีร่วมถวายดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะแบบล้านนาท่ามกลางบรรยากาศวัฒนธรรมอันงดงามของเชียงใหม่ในฤดูแห่งศรัทธาหนึ่งในประเพณีล้ำค่าที่ห้ามพลาดครับ
0: ครับ
1: นำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบสผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
9: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
10: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
9: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ร่วมสนับสนุน
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวAround News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ราะห์ข่าวเด่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569วันนี้เวลา9นาฬิกาที่รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรลำดับที่12โดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพระบรมราชโองการพร้อมอ่านพระบรมราชโองการความว่าสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เข้ามาบริหารประเทศและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9และ10เมษายน2569โดยมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนส.ส.มากที่สุดและสมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา106ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นเนี่ยนายณัฐพงษ์ได้ถวายบังคมต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอันเสร็จพิธีนะครับซึ่งทางด้านของนายณัฐพงษ์ได้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่ของสภาทุกคนรวมไปถึงสื่อมวลชนนะครับทุกคนที่ได้มาร่วมในงานพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งในวันนี้ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยทางด้านของนายณัฐพงษ์ก็บอกว่าได้ให้คำมั่นสัญญากับประชาชนและก็สื่อมวลชนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเนี่ยด้วยสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎรความเป็นตัวแทนของประชาชนในการให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ตรวจสอบจงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆให้ปราศจากการถูกครอบงำและก็การแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งตนเนี่ยจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านโดยเร็วที่สุดเพื่อให้องค์ประกอบของรัฐสภาเนี่ยมีความครบถ้วนสมบูรณ์นะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางด้านของสมาชิกรัฐสภาในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยและก็รัฐสภาในฐานะองค์กรที่เป็นศูนย์รวมอำนาจสูงสุดในประเทศเนี่ยจะเร่งเดินหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ได้ลงประชามติไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับนักข่าวก็เลยถามว่าจะมีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเมื่อไหร่นะครับนายณัฐพงษ์ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลสามารถทำได้เร็วที่สุดก็คือการแสดงความจริงใจจากฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าในส่วนของกฎหมายที่เลยกำหนด60วันมาแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่สมาชิกรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรโดยพรรคประชาชนหรือว่าพรรคอื่นเนี่ยจะริเริ่มกระบวนการในส่วนนี้ด้วยนะครับยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดแล้วก็จะทำให้เร็วที่สุดหากมีการแต่งตั้งวิปฝ่ายค้านคงได้มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการแล้วก็เร่งกระบวนการแล้วก็การยื่นเข้าสู่สภาเนี่ยโดยเร็วที่สุดนะครับโดยที่ในการประชุมร่วมของรัฐสภาในวันพรุ่งนี้15พฤษภาคมเนี่ยพรรคประชาชนก็จะใช้โอกาสในการวิปรายเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยและก็จะมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่รัฐบาลยังไม่ได้ส่งคืนกลับมาและก็คงจะใช้เป็นเวทีที่จะได้ทวงถามรัฐบาลว่ากฎหมายอีกหลายฉบับที่เป็นประโยชน์ทำไมรัฐบาลถึงตีตกไม่นำกลับมาพิจารณาต่อนะครับหลังจากที่ค้างอยู่ในสภาชุดที่ผ่านมาส่วนรายละเอียดเนี่ยก็คงจะมีการหารือนะครับก็ขอให้เป็นโอกาสต่อไปนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของการแต่งตั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็เป็นอันว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของงานของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็ถือว่าครบถ้วนแล้วนะครับหลังจากที่มีส.ส.มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีผู้นำฝ่ายค้านมีประธานสภามีรองประธานสภาแล้วก็ล่าสุดก็มีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ครับเอาวันนี้ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยนะครับก็มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งนายโสพลสารัมประธานสภาเนี่ยเป็นประธานในการประชุมวาระที่น่าสนใจก็คือกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายปิจรัตน์จงเทพนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็นี่การจับกุมนายหมิงเฉินซันชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามแต่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายเจเสียไทยเสียรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมาตอบกระทู้แทนนะครับนายปิยรัตน์ได้บอกว่าเมื่อ8พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์การจับกุมชาวต่างชาติที่ชื่อว่าหมิงเฉินซันพบว่ามีอาวุธสงครามจำนวนมากทั้งอาวุธปืนสงครามกระสุนวัตถุระเบิดซีโฟเอกสารปลอมอุปกรณ์สื่อสารแผนที่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์การทำงานจากหน่วยข่าวกรองแต่ว่าเกิดจากเหตุเดชบุญไม่รู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนที่ว่ารัฐบาลเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่มาช่วยเหลือจนเกิดฝนตกหนักทำให้รถบรรทุกอาวุธเนี่ยประสบอุบัติเหตุกระทั่งนายตำรวจจราจรเนี่ยไปพบพิรุธจึงขยายผลจับกลุ่มและก็เจออาวุธแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ควรเกิดจากอุบัติเหตุไม่ควรไปฝากกับผีสางเทวดาที่ไหนนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ตอบกันไปคนละทิศคนละทางทั้งหน่วยข่าวกรองตำรวจซึ่งตนก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วใครเป็นคนที่ต้องตอบเรื่องนี้นะครับจึงต้องถามนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลยอมรับหรือไม่ว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นความล้มเหลวของการข่าวนะครับหรือข้อมูลข่าวของรัฐบาลของหน่วยงานของรัฐที่บกพร่องสะท้อนถึงความล้มเหลวเชิงระบบของหน่วยงานความมั่นคงและรัฐบาลจะแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ยังไงเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการรับมือกับภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่นะครับซึ่งนายปิยรัตน์เนี่ยยังก็บอกด้วยว่าข้อมูลก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่พบว่าเป็นอาชญากรหรือบุคคลที่รัฐต้องเข้าติดตามแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็ทราบว่าประเทศของเราเนี่ยทราบบุคคลที่เข้าออกและก็พำนักอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าเป็นประเทศท่องเที่ยวเปิดรับทุกชาติเข้ามาแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยย่อมมีการตั้งข้อสังเกตบ่อยครั้งสำหรับคนที่เดินทางมาบ่อยแล้วก็ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งแต่ว่าอยู่บ้านหรูมีเงินหมุนเวียนในบัญชีหลายล้านเรื่องแบบนี้รัฐบาลควรเพ่งเล็งได้ด้วยเครื่องมือที่มีอยู่และก็มีหน่วยงานความมั่นคงที่ดูแลเรื่องข่าวกรองไม่น้อยกว่า7หน่วยงานเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วเนี่ยได้ยินข่าวการก่ออาชญากรรมร้ายแรงที่บางลำพูอดีตผู้นำฝ่ายค้านของกัมพูชาเสียชีวิตผู้ก่อเหตุถูกศาลพิพากษาจำคุกไปแล้วก็ใช้อาวุธสงครามในการจัดการสังหารหมู่นะครับและเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านของนายกมลศักดิ์ลีวะเมาะส.ส.พรรคประชาชาติก็ถูกลอบสังหารผู้ก่อเหตุก็เป็นนายทหารเรือใช้อาวุธสงครามและเหตุการณ์ล่าสุดของนายหมิงเฉินซันก็มีการออกหมายจับเจ้าหน้าที่ทหารเรือโดยกองทัพเรือเนี่ยจะทำแฮตทริกแบบนี้ไม่ได้นะครับนี่ไม่ถือว่าเป็นผลงานยอดเยี่ยมจึงถามว่าหากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถจัดหาอาวุธแบบไม่สามารถที่จะจัดหาอาวุธแบบนี้เนี่ยก็ต้องถาม ประธานรัฐมนตรีว่าจะมีการขยายผลสรรหาข้อเท็จจริงถึงแรงจูงใจและเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังได้หรือไม่เพราะว่า3กรณีที่ตนพูดมานั้นเนี่ยไม่เคยไปพูดถึงผู้อยู่เบื้องหลังได้นะครับแล้วก็ตัดตอนจบเฉพาะคนที่ถูกจับกุมได้เท่านั้นจะมีการขยายผลและจัดการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยให้มีการนำพาอาวุธหรือกระจายอาวุธสงครามเหล่านี้ไปสู่พื้นที่ต่างๆได้ยังไงนะครับแล้วก็รัฐมนตรีที่บอกว่าพยายามอยู่และจะพยายามทำต่อไปแต่ทุกการพยายามนั้นน่ะแลกมาทุกวินาทีกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพราะเมื่อความชัดเจนไม่มีก็ไม่รู้แนวทางว่าการปฏิบัติหลังจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการถึงขั้นไหนหรือเอาจริงเพียงใดนะครับจึงขอถามในภาพรวมว่ารัฐมนตรีและรัฐบาลเนี่ยจะมีมาตรการและแผนการยังไงหลังจากนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในความศรัทธาให้กลับคืนมาว่ารัฐบาลจะปกป้องคุ้มครองได้แล้วก็จะดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและถ้าวันนี้เนี่ยการท่องเที่ยวไม่ได้รับความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวรู้สึกหวาดกลัวก็อาจจะประสบเหตุทางเศรษฐกิจได้เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็ขอถามว่าได้มีการพูดคุยกันในรัฐบาลแล้วหรือไม่ว่าเรื่องนี้ต้องไม่ปล่อยและจะต้องนำมาสู่การบูรณาการของทุกหน่วยงานแล้วก็มีแผนรองรับอย่างไรในอนาค คตนะครับซึ่งทางด้านของนายเจเศษเนี่ยก็ชี้แจงบอกว่าจากข้อสักถามกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นความล้มเหลวของระบบข่าวกรองหรือหน่วยงานของรัฐหรือไม่เนี่ยได้สอบถามไปยังหน่วยข่าวกรองซึ่งก็มีการชี้แจงว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยก็ได้ทำการย้อนรอยผู้ต้องหารายนี้แล้วก็ตรวจสอบว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีการเข้าออกหลายประเทศหลายทวีปประมาณ 5-6 ประเทศซึ่งหน่วยข่าวกรองได้มีการสอบถามไล่ไปทีละประเทศว่ามีข้อมูลของผู้ต้องหารายนี้หรือไม่ซึ่งแต่ละประเทศแจ้งว่าไม่ได้มีข้อมูลที่บอกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายมีการวางแผนที่จะก่อเหตุร้ายแรงกับประเทศใดประเทศหนึ่งของผู้ต้องหารายดังกล่าวในส่วนของการข่าวหากมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะเข้ามาก่อการร้ายในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยต้องมีการติดต่อมีเบื้องหลังมีข้อมูลบ่งชี้หรือมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งหนุนหลังแต่ว่ากรณีของผู้ต้องหารายดังว่านี้เนี่ยเท่าที่ตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลกับเรื่องเหล่านี้ถ้าถามว่าล้มเหลวหรือไม่ตนขออนุญาตไม่ใช้คำว่าล้มเหลวแต่อาจจะมีช่องว่างที่อาจจะยังไม่ได้บูรณาการอย่างเต็มที่แต่ว่าภายใต้การนำของนายอนุทินเนี่ยได้กำชับให้นะครับเรื่องของรูรั่วหรือว่ารอยต่อระหว่างหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้เกิดน้อยที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นมาอีกนะครับทางนี้เนี่ยก็ต้องมีข้อมูลบ่งชี้ว่าหากมีความต้องการหรือเจตนาที่จะก่อการร้ายก็จะต้องมีเป้าว่ามีเป้าประสงค์หรือว่ามีจุดประสงค์ที่ชัดเจนแต่จากที่หน่วยงานความมั่นคงได้ขุดคุ้ยข้อมูลทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่จับต้องได้หรือข้อมูลบุคคลใกล้ชิดตรวจร่องรอยที่มาที่ไปวันนี้ยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลไปถึงจุดอื่นนะครับส่วนความกังวลว่าจะดำเนินคดีต่อจนถึงต้นตอและจะเสร็จสมบูรณ์ทุกกระบวนการได้หรือไม่นั้นเนี่ยนะครับก็ในเรื่องดังกล่าวเนี่ยข้อมูลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจะนำคดีไปสู่คดีพิเศษแล้วก็จะสามารถดึงทุกหน่วยงานเข้ามาบูรณาการร่วมกันได้นอกจากนี้วันนี้ฝ่ายปกครองเนี่ยได้ทำการไล่ไปถึงต้นตอเช่นเรื่องของการย้ายทะเบียนบ้านพรุ่งนี้ก็จะมีการออกหมายจับในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องก็จะมีการดำเนินคดีแล้วก็มีการตั้งข้อกล่าวหาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นเดียวกันนะครับทุกคนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้เนี่ยถูกแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดและก็ยังมีการตรวจสอบลึกไปอีกว่าจากวิถีชีวิตของเจ้าหน้าที่รัฐมีการเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องหรือเข้าไปพัวพันกับชาวต่างชาติได้ยังไงมีการติดต่อกันแบบไหนมีบุคคลใดบ้างระหว่างทางที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นยืนยันว่าภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจและนายกเนี่ยก็ได้กำชับมาส่วนจะเหมือนกับคดีก่อนหน้านี้ที่ได้กล่าวมาหรือไม่นั้นเนี่ยก็ต้องขอเวลาที่จะให้กระบวนการพิสูจน์ในแต่ละขั้นตอนย้ำว่าหากเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้ามีเบื้องหลังไม่มีใครที่จะแบกรับหรือตัดตอนได้ต้องเปิดเผยและนำไปสู่กระบวนการทางกฎหมายให้สิ้นสุดนะครับส่วนชาวต่างชาติที่อาศัยการท่องเที่ยวของประเทศไทยเข้ามาและเมื่อเข้ามาแล้วมีการดำเนินการที่ผิดกฎหมายเนี่ยเมื่อวานนี้13พฤษภาคมก็ได้มีการปฏิบัติการที่จะถอนรากถอนโคนนอมินีไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกาะพังงานหรือพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการต่อซึ่งตนถือว่าชัดเจนในส่วนของต่างด้าวที่มีการขออนุญาตอยู่ในประเทศไทยและกินระยะเวลานานกว่าปกติตอนนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยได้ทำการตรวจสอบย้อนหลังกลับไปว่าบ้านเลขที่ที่ได้แจ้งมากับพื้นที่ที่อยู่ตรงกันหรือไม่และยังอยู่หรือเปล่ารวมถึงการที่อยู่ยาวนานเนี่ยมีเจตนาอะไรเป็นการท่องเที่ยวหรือแสวงหาผลประโยชน์เบียดเบียนประชาชนคนไทยในการประกอบธุรกิจนะครับย้ำว่านายกได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะครับถ้าตามข่าวก็คงจะรู้ดีว่าบางปัญหาที่เป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานได้มีการคลี่คลายแล้วก็เข้าไปแก้ไขปัญหาหลายปัญหาแล้ววันนี้รัฐบาลสามารถจะบูรณาการในทุกสัดส่วนทุกกรมทุกกระทรวงอย่างชัดเจนก็ขอให้ทางด้านของนายปิยรัตน์และก็สมาชิกทุกคนเนี่ยติดตามการทำงานของรัฐบาลว่าจะมีแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนแล้วก็บอกว่าเรื่องที่นายปิยรัตน์ฝากถามเกี่ยวกับความมั่นคงในกระบวนการตกกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดเนี่ยตนอาจจะตอบอะไรได้ไม่ถูกใจหรือตอบโจทย์ได้นะครับแต่พยายามตอบในชุดข้อมูลที่ได้รับข้อมูลมาและตอบในฐานะตัวแทนของนายกให้ดีที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่ตนเข้าใจดีว่าวันนี้ประชาชนกังวลว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่และเหตุการณ์นี้จะไปจบในรูปแบบอื่นซึ่งส่วนนี้ต้องบอกว่าวันนี้มีการทำงานแบบบูรณาการแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วทางกระทรวงกลาโหมก็เน้นย้ำถึงอาวุธทุกชนิดกระสุนทุกนัดอาวุธทุกกระบอกมีการตรวจสอบและก็ตรวจย้ำแล้วหลังเหตุการณ์ก็มีการตรวจอีกซึ่งตนได้รับรายงานกลับมาว่าไม่ได้หลุดหรือเล็ดลอดไปจากหน่วยงานกลาโหมนอกจากนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกปฏิบัติการที่ชัดเจนในการกวาดล้างหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับนอมินีฉะนั้นเนี่ยก็ให้ประชาชนเข้าใจในกระบวนการทำงานของรัฐและก็รัฐบาลพร้อมจะดูแลประชาชนในทุกมิติก็ถามมาแล้วก็ตอบนะครับก็ น่าจะชัดเจนนะครับกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ถือว่ามันมีเรื่องของบรรดาคนต่างชาติทั้งหลายแหละนะครับที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วมาก่อปัญหาแล้วมาทำในสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเอาไหนๆก็เราฟังจากทางด้านของรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพูดถึงเรื่องของการกวาดล้างเรื่องของผู้ทรงอิทธิพลจากการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ภูเก็ตนะครับก็ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยนะครับว่านายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตของพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนายรอมฎอนปัญจอส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาชนได้แถลงข่าวนะครับว่าถูกผู้มีอิทธิพลเสียลอโพสต์ข่มขู่ว่ายิงส.ส.ประกันตัว 200,000 บาทก็มีหวังแล้วเนี่ยนะครับนายเฉลิมพงษ์บอกว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบหาดฟรีดอมหรือว่าหาดไม้เงาที่ภูเก็ตซึ่งเป็นหาดสวยงามติดอันดับ9ของโลกมีผู้เข้าไปครอบครองที่ดินหรือไปบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเขาหน้าเกิดซึ่งทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับซึ่งตั้งแต่ตนเป็นส.ส.สมัยที่แล้วเนี่ยได้เข้าไปปราบปรามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ชายหาดมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับค่าผลประโยชน์เนี่ยนะครับ200,000 บาทต่อวันจากนั้นมีการกวาดล้างเจ้าหน้าที่ป่าไม้จึงเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุมีเสียงปืนยิงข่มขู่เจ้าหน้าที่ทำให้หัวหน้าป่ารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ได้ทำเรื่องขอย้ายจากหัวหน้าป่าไม้สันทนาการหาดฟรีดอมโดยให้เหตุผลอ้างสุขภาพไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็บุคคลดังกล่าวยังมีการโพสต์ว่าร้ายตนต่อการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ว่าไม่มีความเป็นธรรมทำไมไม่ไปตรวจสอบพื้นที่ชายหาดอื่นทำไมเพ่งเด่งไปตรวจสอบพื้นที่ที่ดังกล่าวนี้นะครับซึ่ง5พฤษภาคมก็มีการโพสต์ขู่ว่าถ้ายิงส.ส.ประกันตัวแค่ 200,000 นั่นก็สื่อถึงความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างตรงไปตรงมาหลักฐานและเอกสารต่างๆในเรื่องของที่ดินก็ชี้ไปแล้วว่าเสียลอมีพฤติกรรมหลอกลวงหลอกขายที่ดินวางตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ถ้าเจ้าหน้าที่เข้าเวรยามหรือลงไปตรวจสอบพื้นที่เนี่ยจะมีเสียงปืนข่มขู่อยู่ตลอดนะครับแล้วก็มีการครอบครองอาวุธปืนอาวุธสงครามที่ถ่ายรูปลงโซเชียลก็แสดงถึงความไม่ปลอดภัยในพื้นที่นะครับแล้วก็เมื่อในส่วนของการดำเนินการเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับวันนี้นายเฉลิมพลเองก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กหลังจากที่นายกได้ลงพื้นที่ตรวจหาดฟรีดอมนะครับโดยบอกว่าตนเนี่ยดักรอพบนายกเพื่อยื่นปัญหาเร่งด่วนของพี่น้องชาวภูเก็ตให้นายกได้แก้ไขเรื่องกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนหาดฟรีดอมพื้นที่ป่าหาดนุ้ยตำบลกระรนและก็พื้นที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์เขาขาดตำบลวิชิตโครงการอุโมงค์ป่าตองขนส่งมวลชนในจังหวัดภูเก็ตปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งก็เรื่องดังกล่าวเนี่ยได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับและก็ทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นเองนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองเนี่ยก็บอกว่านายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเต็มที่แล้วเอาก็ต้องไปคลี่คลายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกรณีของผู้มีอิทธิพลนั้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ก็ต้องบอกว่าแหมนะครับคงจะยอมรับกันไม่ได้ในยุคสมัยนี้เรื่องของการที่ยังจะมีการยิงปืนข่มขู่นะครับแสดงความกร่างหรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับมันไม่ควรจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งกับรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าจะต้องกวาดล้างนะครับบรรดาผู้มีอิทธิพลทั้งหลายแหล่ให้ได้เนี่ยนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับกรณีของผู้ทรงอิทธิพลหรือว่าผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ตามหาดต่างๆของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ค้างกับคุณผู้ฟังไว้เกี่ยวกับเรื่องที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพูดถึงการที่พรรคเพื่อไทยนะครับไม่ส่งผู้สมัครหล่อชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่าผู้ว่ากทม.แล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นะครับไม่ส่งแต่ว่าแม้จะไม่ส่งผู้สมัครนะครับหรือบุคลากรของพรรคที่ทำงานกันมาอย่างยาวนานแต่ว่าก็ยังมีคนรักและศรัทธามีความเชื่อมั่นในการทำงานของพรรคจำนวนมากเนี่ยก็มีการส่งคำขอเข้ามาเพื่อขอใช้โลโก้ของพรรคในนามสมาชิกพรรคซึ่งกรณีนี้เนี่ยในฐานะหัวหน้าพรรคก็จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆไปนะครับเมื่อมีผู้สมัครบางกลุ่มมีความประสงค์เนี่ยก็ยินดีนะครับไม่ได้มีความขัดข้องส่วนเหตุผลในการไม่ส่งผู้ว่ากทม.นะครับลงสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยที่ประชุมพรรคไม่ได้คุยกันในล ักษณะนั้นแต่ว่าดูเรื่องของความพร้อมความเหมาะสมซึ่งเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคระดับประเทศและก็แข่งขันในเวทีการเลือกตั้งใหญ่เป็นหลักมาหลายครั้งแล้วนะครับก็มีการส่งผู้สมัครท้องถิ่นบ้างในบางจังหวัดแต่ในระดับล่างกว่านั้นเช่นเทศบาลก็ไม่เคยส่งผู้สมัครเป็นทางการนะกลับส่วนผู้สมัครผู้ว่ากทมที่ลงในนามอิสระเนี่ยแต่ใช้ขอใช้โลโก้พรรคตอนนี้ก็ยังไม่มีคำขอเข้ามาก็พอที่จะเข้าใจได้นะครับชัดเจนแหละนะครับในเรื่องของเก้าอี้ผู้ว่ากทมนั้นเนี่ยนะครับเมื่อนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมคนปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระลงนะครับหลังวันที่21พฤษภาคมนี้แล้วนั้นเนี่ยนะครับจะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยความที่เคยเป็นคนที่อยู่กับพรรคเพื่อไทยมาก่อนอาจจะเรียกได้ว่าก็นั่นแหละนะครับเป็นความที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันนะครับพรรคเพื่อไทยก็คงจะไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่ากทมประกอบกับการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วพรรคเพื่อไทยยังได้ส.ส.มา1ที่นั่งจากนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชจากเขตลาดกระบังแต่รอบนี้เนี่ยก็พ่ายหมดให้กับพรรคประชาชนนะครับดังนั้นเองถ้าจะส่งลงอีกแล้วก็ไปแข่งกับทางด้านของนายชัชชาติเนี่ยก็ถือว่าฐานเสียงเดียวกันนะครับฐานเสียงเดียวกันฐานคะแนนเดียวกันก็จะตัดคะแนนกันลงไปอีกแล้วก็ทำให้คู่แข่งจากภาคอื่นเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเบียดชนะนายชัชชาติดังนั้นการไม่ส่งและปล่อยให้นายชัชชาติลงในนามผู้สมัครอิสระเหมือนเดิมน่าจะเป็นทางเลือกออกที่ดีที่สุดสำหรับการเลือกตั้งส.ประธานสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดทางให้กับสนามเลือกตั้งท้องถิ่นแต่อย่างใดและก็คงไม่ใช่เรื่องของว่ากลัวที่จะสู้พรรคประชาชนไม่ได้นะครับเพราะพรรคประชาชนเองก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามว่าในเรื่องของการเลือกส.ส.เทคะแนนให้ส.ส.ของพรรคประชาชนไปทั้งหมดในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กับผู้ว่าคนปัจจุบันอย่างนายชัชชาติเองก็มีผลงานก็เป็นคนที่มีกระแสเป็นที่ยอมรับของคนกรุงเทพอีกจำนวนไม่น้อยนั้นเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่ว่านะครับชนะส.ส.ได้ทุกเขต33เขตในพื้นที่กทม.แล้วก็จะชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยการเลือกตั้งทุกๆครั้งในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วสนามของการเลือกตั้งส.ส.กับสนามของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แม้กระทั่งเลือกตั้งระดับส.ก.นั้นเนี่ยมันจะเป็นคนละเรื่องกันกับผลที่ออกมานะครับส่วนเรื่องของการไม่ส่งผู้สมัครส.ก.ของพรรคเพื่อไทยปล่อยให้ลงสมัครกันในนามอิสระนั้นเนี่ยก็พอที่จะเข้าใจได้อันนี้แหละอาจจะใกล้เคียงมากที่สุดที่บอกว่าหลีกเลี่ยงของการที่จะเป็นตัวแทนของพรรคแล้วไปสู้กับผู้สมัครของพรรคประชาชนโดยตรงนะครับถ้าเทียบกันเพื่อไทยกับพรรคประชาชนและลงสมัครการที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะตัดสินใจไม่เลือกพรรคเพื่อไทยและไปเลือกพรรคประชาชนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้คิดได้ง่ายกว่าการที่ผู้สมัครซึ่งมีสถานะเป็นส.ก.ณปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยลงสมัครในนามอิสระแล้วมันอาจจะไม่ใช่เป็นผู้สมัครส.ก.ในนามอิสระจริงๆนะครับแต่คอยดูหลังจากเนี่ยอาจจะเป็นผู้สมัครส.ก.ในนามอิสระสังกัดกลุ่มไม่รู้นะครับอาจจะมีชื่อกลุ่มว่ากลุ่มเพื่อนชัดชาติยกตัวอย่างนะจะไม่มีกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนชัดชาติกลุ่มสนับสนุนชัดชาติหรืออะไรก็ตามแต่เพื่อที่จะแสดงออกเห็นว่าเป็นผู้สมัครในนามอิสระแต่มีสังกัดก็คือกับทางด้านของนายชัดชาติที่ถูกขั้นหมายนะครับตอนนี้ว่าอาจจะกลับมาเป็นผู้ว่ากทม.อีกรอบก็ได้นะครับซึ่งสนามของสภากทม.กับสภาผู้แทนราษฎรอย่านำไปเปรียบเทียบกันนะครับสภากทม.อาจจะเรียกได้ว่ามีพรรคสังกัดก็จริงแต่เวลาทำงานไปหน้างานแล้วเมื่อได้รับการเลือกเข้าไปแล้วนั่นเนี่ยนะครับไม่มีคำว่าพรรคมันมีแต่คำว่าพวกในการที่จะประสานเรื่องของผลประโยชน์ทั้งผลประโยชน์สำหรับประชาชนในเขตความรับผิดชอบของตนเองทั้งในเรื่องของผลประโยชน์นะครับในการที่จะดูแลเฉพาะตนเฉพาะส่วนเฉพาะเรื่องส่วนตัวกันอันนี้มันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะพูดกันอย่างตรงไปตรงมากันตรงนี้อยู่แล้วนั่นหลักๆเป็นเหตุผลที่พอที่จะมองได้ว่าทำไมเพื่อไทยถึงไม่ส่งทั้งผู้ว่ากทม.และผู้สมัครส.ก.นะครับ ครับวันนี้โดยเวลานะครับแล้วก็คุยกันนะครับ 2-3 เรื่องเท่านี้สำหรับช่วงของข่าวเด็ดก่อนที่จะพักกันนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์กับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารานิวส์ของเราเพิ่มเติมกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับคุณผู้ฟังไปเสิร์ชหาพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารานิวส์ FM 97.0 MSZ นะครับ MHZตัวย่อของมิเกลเฮอร์เซเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับสำหรับช่องทางผ่านทาง Facebook ส่วนช่องทางผ่านทาง X นะครับเสิร์ชหา @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ฝากทั้ง2ช่องทางให้คุณผู้ฟังไปช่วยกดติดตามกันให้เยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย
2: อยากถึงที่หมายเร็วไว
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ลดการสร้างมลพิษ
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ยกระดับคุณภาพชีวิต
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
4: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่าน
5: ฮ่า
4: และคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ช่วงนี้เนี่ยทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมบก็มีข่าวแจ้งให้กับคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรมาให้ติดตามกันได้ทุกวันนะครับในช่วงครบเครื่องคมนาคมของกุยข่าวอราวนิวส์ของเรานะครับโดยที่วันนี้เนี่ยครับทางรฟมได้แจ้งว่าทางบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณพื้นที่เกาะกลางเชิงทางลงด่านดินแดงขาออกทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาคารปล่องระบายอากาศที่6ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมนี้นะครับก็คือ4ทุ่มของวันที่17พฤษภาคมนี้แล้วยาวไปจนถึง30ธันวาคม2571เลยนะครับเป็นการปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงเป็นผลให้เชิงทางลงด่านดินแดงขาออกทางพิเศษเฉลิมมหานครสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรนะครับขณะที่ประชาชนซึ่งพักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับย้ำอีกครั้งนะครับตั้งแต่17พฤษภาคมไปจนถึง30ธันวาคมนู่นเลยนะครับมีการปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณพื้นที่เกาะกลางเชิงทางลงด่านดินแดงขาออกทางพิเศษเฉลิมมหานครเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาคารปล่องระบายอากาศที่6นะครับก็รฟม.ขออภัยกับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการดังกล่าวนะครับส่วนผู้ใช้เส้นทางเนี่ยก็ถ้าไม่มีความจำเป็นก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับส่วนผู้ที่ต้องใช้เส้นทางอยู่เป็นประจำอันนี้สอบถามนะครับรายละเอียดเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรเนี่ยได้ที่หมายเลข0632176532นะครับ0632176532ติดตามข้อมูลโครงการได้ผ่านทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับเอาไปดูความเคลื่อนไหวในแวดวงคมนาคมขนส่งวันนี้นะครับทางด้านของนายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้ลงพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมสำคัญในพื้นที่เพื่อยกระดับการระบบคมนาคมเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและก็เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนได้มีการติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันหยงมัดความยาว260เมตรในพื้นที่หมู่2ตำบลตันหยงมัดตำบลตันหยงมัดนะครับอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลดความเสียหายต่อพื้นที่อยู่อาศัยและก็พื้นที่การเกษตรของประชาชนบริเวณริมคลองตลอดจนการเสริมสร้างความมั่นคงด้านโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวนะครับมีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินงานด้วยความเรียบร้อยมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต่อประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งในส่วนของการลงพื้นที่ดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับยังได้มีการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาร่องน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสประจำปีงบประมาณ2570จำนวน2โครงการนะครับก็คือโครงการขุดร่องน้ำโคกเคียนบริเวณบ้านบาดเคตำบลโคกเคียนระยะทาง650เมตรความกว้างก้นร่องน้ำ15เมตรลึก 1.5 เมตรปริมาณงานขุดลอกประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรและก็กำหนดดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2570นะครับอีกโครงการหนึ่งก็คือการขุดร่องน้ำปาก

ทางหลวงหมายเลข4056สายนราธิวาสสุไหงโกลกนะครับซึ่งเป็นการขยายทางหลวง4ช่องจราจรระยะทาง 36.27 กิโลเมตรแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3ระยะนะครับก็คือระยะแรกเนี่ยช่วงบ้านโคกตาบ้านกือเมกกะแมระหว่างกิโลเมตรที่36+275ถึงกิโลเมตรที่47+775ระยะทาง 11.5 กิโลเมตรก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับในปี2567ระยะที่2เนี่ยช่วงบ้านบุเกะตามมงถึงบ้านโคกตาระยะระหว่างกิโลเมตรที่19+775ถึงกิโลเมตรที่36+275ระยะทาง 16.5 กิโลเมตรอยู่ระหว่างเสนอของงบประมาณผูกพันปี2570ถึง2573แล้วก็ระยะที่3ระหว่างกิโลเมตรที่0+000ถึงกิโลเมตรที่19+775ระยะทาง 19.77 กิโลเมตรเป็นช่วงที่เชื่อมต่อกับโครงการสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโกลกนะครับหรือว่าสะพานมิตรภาพไทยมาเลเซียแห่งที่2เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมสู่ด่านพรมแดนสุไหงโกลกรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและก็เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นั่นเองนะครับสำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตเนี่ยกรมทางหลวงก็มีแผนความต้องการประจำปีงบประมาณ2571ถึง2572เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องนะครับครอบคลุมทั้งเรื่องของการก่อสร้างพัฒนาทางหลวงแผ่นดินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็อุตสาหกรรมการค้าชายแดนบนทางหลวงหมายเลข4056 4066 4057 4300แล้วก็ทางหลวงหมายเลข4321นะครับโครงการทางเลี่ยงเมืองสุไหงโกลกเส้นทางแนวใหม่เบตงสุขิรินสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราและก็สะพานข้ามทางรถไฟตันหยงมัดนะครับรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงหมายเลข4055 4155 4168 405แล้วก็4107นะครับซึ่งการเพิ่มมาตรฐานทางหลวงในสายรองต่างๆเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นการยกระดับการเดินทางแล้วก็การขนส่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับควบคู่กับการปรับปรุงจุดเสี่ยงแล้วก็บำรุงรักษาสะพานในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงนราธิวาสและก็การบำรุงรักษาทางหลวงเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยแล้วก็ลดอุบัติเหตุและเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวในภูมิภาคนั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลงพื้นที่การให้ความสำคัญนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องของโครงข่ายคมนาคมการเชื่อมโยงนะครับการเดินทางทางถนนนะครับรวมไปถึงการขนส่งต่างๆในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวมไปถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองนะครับไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับทางด้านของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่าแคทติดตามสถานการณ์ต้นทุนเชื้อเพลิงของอากาศยานอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งก็แม้ว่าราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มลดลงแล้วเนี่ยแต่ว่าราคาเจ็ตเอวันยังสูงนะครับเพราะว่าโรงกลั่นในตะวันออกกลางเนี่ยยังกลับมาไม่เต็มที่แล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของคอขวดการขนส่งจากตะวันออกกลางมายังพื้นที่เอเชียด้วยนะครับโดยที่ทางแคทเองเนี่ยรายงานบอกว่ายังคงติดตามสถานการณ์ต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยานและก็ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินอย่างใกล้ชิดภายหลังความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาเชื้อเพลิงอากาศยานนะครับ 7A1 นะครับหรือว่า 7A1 เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะมีแนวโน้มปรับลดลงแล้วก็ตามซึ่งในส่วนของทางแคทเนี่ยได้ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประเมินผลกระทบต่อสายการบินการเดินทางของประชาชนและก็เสถียรภาพของระบบการบินของประเทศอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเนี่ยครับภาคการบินทั่วโลกก็ถือว่ายังคงเผชิญแรงกดดันด้านต้นทุนเพราะว่าราคา 7A1 เนี่ยยังอยู่ในระดับสูงกว่าวิกฤตการณ์ในอดีตและก็ยังไม่ปรับลดลงตามทิศทางราคาน้ำมันดิบอย่างเต็มที่จากข้อจำกัดด้านอุปทานและก็ระบบขนส่งเชื้อเพลิงอากาศยานที่ก็ถือว่าอยู่ในภาวะตึงตัวนะครับทั้งจากกำลังการผลิตของโรงกลั่นในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังไม่สามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติรวมไปถึงปัญหาคอขวดด้านโลจิสติกแล้วก็การขนส่งน้ำมันดิบเข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชียนะครับโดยน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นทุนหลักของสายการบินคิดเป็นสัดส่วนสำคัญของต้นทุนการดำเนินงานขณะที่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าโลซี
season นะครับซึ่งความต้องการเดินทางของประชาชนทางอากาศเนี่ยก็จะลดลงตามปกติก็ส่งผลให้สายการบินหลายแห่งทั่วโลกเนี่ย

0: ริ่มทยอยปรับแผนการดำเนินการนะครับเช่นเรื่องของการปรับตารางบินเรื่องของการลดความถี่บางเส้นทางหรือการบริหารจัดการเที่ยวบินให้เหมาะสมกับต้นทุนและก็ปริมาณผู้โดยสารในแต่ละช่วงเวลาและก็เพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและก็อุตสาหกรรมการบินนะครับทั้งแคทก็ประสานงานร่วมกับหน่วยงานด้านการบินภายใต้กระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดกรมท่าอากาศยานในการออกมาตรการช่วยเหลือลดต้นทุนการดำเนินงานและก็เสริมสภาพคล่องให้กับสายการบินนะครับและก็ให้สามารถที่จะรักษาระดับการให้บริการและก็คงจำนวนเที่ยวบินที่จำเป็นต่อความต้องการเดินทางของประชาชนได้อย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางประธานครับทางสมาคมสายการบินแห่งประเทศสมาคมสายการบินประเทศไทยเนี่ยยังได้เสนอแนวทางให้ภาครัฐพิจารณามาตรการด้านภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเพื่อช่วยลดภาระต้นทุนของสายการบินในระยะสั้นและก็ลดผลกระทบต่อผู้โดยสารในภาพรวมนะครับขณะเดียวกันนะครับด้านของการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารแคทก็ประชุมร่วมกับสายการบินเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมากำชับให้ทุกสายการบินเนี่ยปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือนฉบับที่101นะครับอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกรณีการปรับตารางบินหรือการลดความถี่ของเที่ยวบินให้สายการบินเนี่ยแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารล่วงหน้าพร้อมเสนอทางเลือกที่เหมาะสมทั้งการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือการกินค่าโดยสารภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับแคทยังได้ขอความร่วมมือให้สายการบินพิจารณาประสานการส่งต่อผู้โดยสารระหว่างสายการบินเพื่อที่จะได้เพิ่มทางเลือกในการเดินทางแล้วก็ลดผลกระทบต่อผู้โดยสารนะครับรวมถึงมีการหารือร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับเมื่อวันที่7พฤษภาคมเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือลดผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินนะครับโดยให้สายการบินเนี่ยประสานข้อมูลกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดแจ้งข้อมูลล่วงหน้าให้เร็วขึ้นแล้วก็ทำการคืนเงินให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการติดตามผลกระทบแนวโน้มของสถานการณ์ถือว่ามีความจำเป็นนะครับเพราะว่าสถานการณ์เรื่องของตะวันออกกลางสหรัฐอเมริกากับอิหร่านก็อย่างที่เราเห็นและทราบกันเนี่ยนะครับว่าโอ้ไม่รู้ว่ามันจะจบลงตรงไหนจะยุติได้เมื่อไหร่นะครับก่อนที่จะพักกันนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ฟังฝาก2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางFacebook นะครับเสิร์ชหาคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MSZ นะครับตัวย่อของ Megahertz เนี่ยนะครับเป็นภาษาอังกฤษคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องทางผ่านทาง X นะครับคุณฟังสามารถที่จะเสิร์ชหา @aroundnewsfm97นะครับ @aroundnewsfm97 ฝากไปกดติดตามกันเพิ่มเติมให้คุยข่าวอราวนิวส์ของเราให้มากๆนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูสองข่าวรอบโลกกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์ สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: อยากถึงที่หมายเร็วไว
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ลดการสร้างมลพิษ
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ยกระดับคุณภาพชีวิต
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
4: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
5: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
4: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: อยากถึงที่หมายเร็วไว
2: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
1: ลดการสร้างมลพิษ
2: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
1: ยกระดับคุณภาพชีวิต
2: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
3: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
4: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: อย่างที่ทราบกันนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับโดยที่ในวันนี้ก็คือ14พฤษภาคมนะครับโดนัลด์ทรัมป์ได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ที่มหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งนะครับซึ่งก่อนการเจรจากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนนะครับก็คาดว่าจะมีการหารือกันครอบคลุมประเด็นต่างๆเช่นเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงทางการค้าที่เปราะบางสงครามอิหร่านและก็รวมไปถึงการขายอาวุธของสหรัฐให้กับทางไต้หวันนะครับซึ่งด้วยคะแนนนิยมที่ลดลงจากการเข้าไปพัวพันในสงครามตะวันออกกลางการเดินทางเยือนจีนของทรัมป์ที่หลายคนตั้งตารออยู่นะครับซึ่งหลายคนตั้งตารอคอยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเยือนจีนครั้งแรกของผู้นำสหรัฐนะครับนับตั้งแต่การเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2017ก็ถือว่ามีความสำคัญมากเป็นพิเศษนะครับโดยที่ผู้ที่ร่วมคณะเดินทางกับทรัมป์ในครั้งนี้เนี่ยก็คือกลุ่ม CEO ที่ต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆกับจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอีลอนมัสนะครับเจนเซนหวงนะครับ CEO ของ Nvidia ซึ่งเข้าร่วมทริปในนาทีสุดท้ายนะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยบอกว่าคำขอแรกของตนต่อสีจิ้นผิงก็คือการเปิดตลาดจีนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐนะครับซึ่งในการเริ่มต้นการประชุมสุดยอด2วันที่เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่เนี่ยทรัมป์ได้รับการต้อนรับจากสีจิ้นผิงบนพรมแดนด้านนอกอาคารพิธีการที่ถือว่าโออ่านะครับโดยผู้นำทั้งสองจับมือและก็ยิ้มให้กันอย่างอบอุ่นวงดนตรีบรรเลงเพลงชาติก่อนที่ผู้นำทั้งสองเนี่ยจะเดินผ่านแถวทหารเกียรติยศนะครับเด็กๆที่ตั้งแถวโบกดอกไม้และก็ตรงชาติสหรัฐและก็จีนด้วยทรัมป์ได้ตบหลังสีเจิ้นผิงเป็นครั้งคราวนะครับอาลีวายที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายความสัมพันธ์สหรัฐจีนของกลุ่มวิเคราะห์วิกฤตการณ์ระหว่างประเทศบอกว่าพลวัตอำนาจเนี่ยได้เปลี่ยนไปนับตั้งแต่การเยือนปักกิ่งครั้งล่าสุดของทรัมป์ซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยจีนได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะต้อนรับทรัมป์อย่างหรูหราและก็ซื้อสินค้าจากสหรัฐมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นะครับซึ่งวายเนี่ยก็ได้บอกว่าในครั้งนั้นเนี่ยจีนพยายามโน้มน้าวสหรัฐเกี่ยวกับสถานะที่กำลังเติบโตของตัวเองแต่ว่าในครั้งนี้สหรัฐเป็นฝ่ายที่ยอมรับสถานะนั้นด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับการกระตุ้นนะครับก็ชี้ให้เห็นว่าทรัมป์ได้นำคำว่า G2 นะครับกลับมาใช้ใหม่ซึ่งหมายถึงว่าคู่หูมหาอำนาจในการพบกับสีจิ้นผิงครั้งล่าสุดที่การประชุมเอเปกซึ่งเกิดขึ้นที่เกาหลีใต้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับการประชุมในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะทำให้ผู้นำของทั้งสองประเทศเนี่ยพบปะกันอย่างใกล้ชิดและก็มีกำหนดการหารือที่มหาศาลาประชาชนเยี่ยมชมหอสักการะฟ้าเทียนฐานซึ่งเป็นมรดกโลกของยูเนสโกและก็เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการในวันนี้ก่อนที่จะดื่มชาและก็รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่เปิดเผยมาจากทางด้านของทำเนียบขาวนั่นอีกนะครับแน่นอนนะครับว่าในส่วนของการพบปะกันนะครับในการต้อนรับครั้งนี้ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของผู้นำจีนนะครับก็บอกว่าทรัมป์ทางด้านของผู้นำสหรัฐเนี่ยทรัมป์บอกว่าสีจิ้นผิงเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่บางครั้งผู้คนอาจไม่ชอบให้ตนพูดแต่ว่าตนก็จะพูดอยู่ดีนะครับหลังจากที่สีจิ้นผิงเนี่ยได้ให้การต้อนรับทรัมป์ในการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้นะครับขณะเดียวกันก็ยังบอกด้วยว่ามีคนบอกว่านี่อาจจะเป็นการประชุมสุดยอดครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้อยู่กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนับเป็นเกียรติที่ได้เป็นเพื่อนของประธานาธิบดีของจีนและก็ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและก็สหรัฐจะดียิ่งกว่าที่เคยเป็นมานะครับซึ่งสีจิ้นผิงเองก็เปิดการประชุมสุดยอดโดยบอกว่าทรัมป์เนี่ยนะครับความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนกับสหรัฐเป็นประโยชน์ต่อโลกทั้งใบเมื่อทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายต่างได้รับประโยชน์เมื่อเผชิญหน้ากันทั้งสองฝ่ายก็ได้รับความเสียหายนะครับซึ่งทางด้านของผู้นำจีนยังบอกด้วยว่าการเจรจาเตรียมการโดยทีมเศรษฐกิจและก็การค้าในเกาหลีใต้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้บรรลุผลลัพธ์ที่สมดุลและเป็นบวกโดยรวมตาม ข้อความหนังว่าเนี่ยเป็นการรายงานจากสำนักข่าวซินหัวนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบอกว่าการเจรจารอบล่าสุดเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อรักษาสันติภาพทางการค้าที่จีนและสหรัฐได้บรรลุข้อตกลงกันไว้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วแล้วก็สร้างกลไกสนับสนุนการค้าและการลงทุนในอนาคตนะครับผู้ที่ร่วมเดินทางกับคณะของทรัมป์ในวันนี้ก็อย่างที่ทราบกันตามที่ได้บอกไปเนี่ยก็โดนจะเป็น CEO ที่น่าจะได้โอกาสจากการพบปะครั้งนี้เนี่ยนะครับได้พูดคุยเรื่องของผลประโยชน์นะครับเรื่องของข้อติดขัดกับทางการจีนนะครับซึ่งทรัมป์นะครับก็บอกว่าสิ่งที่จะขอจากสีจิ้นผิงนะครับก็คือเรื่องของการเปิดประเทศจีนให้กับภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐนะครับอีลอนมัสก์นะครับเจนเซนหวงและก็ทิมคุก CEO ของ Apple เนี่ยเข้าร่วมการเจรจาเปิดฉากระหว่างผู้นำสองมหาอำนาจโดยที่อีลอนมัสก์นะครับบอกกับนักข่าวว่าการเจรจาเนี่ยยอดเยี่ยมนะครับซึ่งการประชุมสุดยอดในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเปิดโอกาสให้ทางด้านของทั้งผู้นำของทั้งสองประเทศเนี่ยพบปะกันอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากการหารือเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้มีกิจกรรมนะครับการเยี่ยมชมสิ่งที่เป็น มรดกโลกของจีนนะครับอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่ทางจีนนะครับก็หวังว่าจะได้แลกเปลี่ยนพูดคุยในเรื่องของผลประโยชน์ที่น่าจะลงตัวร่วมกันกับทางสหรัฐนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้ามองถึงเรื่องทางด้านการค้าเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการค้าที่เราพูดถึงกรณีที่จีนพยายามโน้มน้าวสหรัฐเกี่ยวกับสถานะที่กำลังเติบโตนะครับของจีนจากการเยือนของทรัมป์เมื่อครั้งก่อนนะครับแล้วก็ทรัมป์ได้นำคำว่า G2 นะครับซึ่งหมายถึงคู่มหาอำนาจกลับมาใช้ในการพบกับสีจิ้นผิงนั้นเนี่ยนะครับที่เกาหลีใต้ที่ผ่านมานั้นเนี่ยเพราะว่าศาลสหรัฐเองเนี่ยได้จำกัดอำนาจของทรัมป์ในการเรียกเก็บภาษีตามอำเภอใจต่อสินค้าส่งออกจากจีนแล้วก็ประเทศอื่นๆขณะที่สงครามอิหร่านเนี่ยยังส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงที่พรรครีพับลิกันของทรัมป์เนี่ยจะสูญเสียการควบคุมใดสภาใดสภาหนึ่งหรือว่าทั้งสองสภาหลังจากศึกเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับแม้ว่าเศรษฐกิจจีนจะอ่อนแอลงแต่ว่าสีจิ้นผิงไม่ได้เผชิญแรงกดดันทางเศรษฐกิจหรือว่าการเมืองถ้าเทียบเท่านะครับหรือว่านำมาเทียบกันกับของทรัมป์นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายต่างก็กระตือรือร้นที่จะรักษาสันติภาพทางการค้าที่ตกลงกันไว้เมื่อเดือนตุลาคมนะครับโดยทรัมป์เนี่ยยอมระงับภาษีนำเข้าสินค้าจีนที่เคยเรียกเก็บเป็นตัวเลข3หลักส่วนสีจิ้นผิงเองนะครับก็ล่าถอยจากการจำกัดอุปทานแร่หายากทั่วโลกซึ่งมีความสำคัญในการผลิตสินค้าตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงอาวุธนะครับนอกจากนี้ก็คาดหมายกันว่าทั้งสองคนเนี่ยจะมีการหารือกันถึงการเปิดเวทีเพื่อสนับสนุนการค้าและก็การลงทุนระหว่างกันแล้วก็มีการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับโดยที่ทางฝั่งวอชิงตันเองเนี่ยก็ต้องการขายเครื่องบินโบอิ้งสินค้าเกษตรแล้วก็พลังงานให้กับจีนเพื่อลดการขาดดุลการค้าที่สร้างความไม่พอใจให้กับทรัมป์มาอย่างยาวนานขณะที่ทางฝั่งปักกิ่งก็ต้องการให้สหรัฐผ่อนปรนข้อจำกัดในการส่งออกอุปกรณ์การผลิตชิปและก็เซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงนะครับนอกเหนือจากประเด็นทางการค้าแล้วเนี่ยก็คาดว่าทรัมป์จะเรียกร้องให้จีนโน้มน้าวอิหร่านให้ทำข้อตกลงกับวอชิงตันเพื่อยุติความขัดแย้งแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญก็ยังสงสัยนะครับว่าสีจิ้นผิงจะเต็มใจกดดันเตหะรานอย่างหนักหรือยุติการสนับสนุนกองทัพอิหร่านหรือเปล่าเนื่องจากว่าอิหร่านเนี่ยมีความสำคัญต่อปักกิ่งในฐานะคู่ถ่วงทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐนั่นเองนะครับมาโกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกว่าเครื่องบิน Air Force One บอกกับผู้สื่อข่าว Fox News นะครับบนเครื่องบิน Air Force One บอกว่าการช่วยแก้ไขวิกฤตจะเป็นผลประโยชน์สำหรับจีนเนื่องจากว่าเรือของจีนจำนวนมากก็ติดอยู่ในอ่าวเปอร์เซียแล้วก็การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกของจีนนะครับซึ่งสีจิ้นผิงเนี่ยการขายอาวุธของสหรัฐให้แก่ไต้หวันเกาะประชาธิปไตยซึ่งจีนอ้างสิทธิ์ก็จะเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆที่จะพูดคุยกันนะครับซึ่งทางสำนักข่าวซินหวานะครับก็ซินหัวเนี่ยนะครับรายงานนะครับวันนี้แล้วว่าสีจิ้นผิงได้กล่าวกับทำบอกว่าถ้าเกิดปัญหาไต้หวันไม่ได้รับการจัดการอย่างดีเนี่ยสองประเทศอาจจะพลักกันหรือถึงขั้นเกิดความขัดแย้งก็จะผลักดันความกดดันความสัมพันธ์ของจีนและสหรัฐไปสู่สถานการณ์ที่อันตรายมากนะ ครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าผลการพบกันของ2ผู้นำมหาอำนาจโลกนั้นเนี่ยจะลงเอยแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับวินวินทั้ง2ฝ่ายหรือไม่นะครับหมดเวลาของคุยข่าวอาลานิวส์แล้วครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวอาลานิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดไทยประกาศศักยภาพฮับยานยนต์แห่งอนาคตเปิดมหกรรมฟิวเจอร์โมบิลิตี้2026ผนึกกำลังจัดเต็มระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคผู้นำจีนระบุว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐจะเป็นประโยชน์กับทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบเพื่อกำชับเรื่องปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกพลตำรวจเอกกฤษฎาพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพบบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบว่านายกรัฐมนตรีได้เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่หาดสีด้อมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องจัดการให้หมดไปนายกรัฐมนตรีต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายดูแลและจัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะกรณีกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งการปฏิบัติงานจะมีพลตำรวจเอกกฤษฎาพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกันปราบปรามอย่างจริงจัง
3: แล้วก็ดูแลความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมหรือว่าจะเป็นเรื่องของเกาะพะงันนะครับที่มีพวกนอมินีต่างชาตินะครับซึ่งการทำงานก็นำโดยท่านผบตร.นะครับแล้วก็รองสำราญนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งสตช.เนี่ยก็ช่วยกันดูนะครับรวมถึงหน่วยงานอื่นก็จะช่วยกันที่จะปราบปรามนะครับอย่างจริงจังนะครับท่านนายกบอกว่าต้องจัดการให้สิ้นซากครับ
2: พลตำรวจโทจิรภพกล่าวว่ายังมีการหารือเรื่องมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยโดยถือเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ไขปัญหาขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนข้อเสนอจากฝ่ายตำรวจนั้นเป็นเรื่องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการพูดคุยในรายละเอียดกันอย่างต่อเนื่องผลิตนาถวันแสนสุขรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งทวงคืนพื้นที่ป่าบริเวณหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำภายใน7วัน
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดเร่งดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อทวงคืนพื้นที่ป่าและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหาดนุ้ยตำบลกระรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยได้กำชับให้ประกาศรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดนุ้ยตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช 2507 ให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์และให้เร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกโดยเร็วที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุดรวมทั้งให้ตรวจสอบพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอย่างละเอียดหากพบมีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากคดีเดิมที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วให้ดำเนินการตรวจยึดหรือดำเนินคดีเพิ่มเติมทันทีเพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายซ้ำอีกส่วนพื้นที่สปก.หากตรวจพบยังไม่มีการเช็คประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ให้ตรวจยึดคืนกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำรัฐบาลเดินหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนและปราบปรามทุนสีเทา
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเอกนิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกระทู้ถามสดเรื่องปัญหาตลาดทุนและการทำหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ตามที่นายกรจาติกวณิชสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามว่ากรณีราคาน้ำมันคณะกรรมการติดตามการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงได้ศึกษาค่าการกลั่นและเสนอให้กระทรวงพลังงานดำเนินการลดค่าการกลั่นเพ ื่อนำผลประโยชน์ส่วนเกินกลับคืนสู่ประชาชนพร้อมย้ำว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แตกต่างจากวิกฤตปี2540เนื่องจากเป็นวิกฤตค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านค่าขนส่งและเร่งดูแลประชาชนรายได้น้อยผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนทุนสีเทาและทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดส่วนการตั้งข้อสังเกตเรื่องทุนสีเทาในตลาดทุนไทยรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
6: เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความชัดเจนกระบวนการสอบสวนถ้ามีความชัดเจนตามกฎหมายเป็นผู้ผิดผิดและผิดคุณสมบัติของการเป็นประธานกลต.เราจะดำเนินการตามกฎหมายในการถอดถอนแน่แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายผมก็ชัดเจนกับท่านปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้แทนกรรมการในกลต.ให้สามารถดำเนินการอย่างเต็มที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสเป็นหลักและขอย้ำเน้นเป็นครั้งสุดท้ายว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยนิ่งเฉยและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะ
5: ด้านในเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกระทู้ถามสดกรณีการจับกลุ่มนายหนิงเฉินซันชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามว่าหลังเกิดเหตุได้มีการตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกหลายประเทศของผู้ต้องหาแต่ไม่พบประวัติการก่อเหตุรุนแรงหรือเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายพร้อมยอมรับว่าอาจมีช่องว่างในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ลดช่องโหว่และเพิ่มความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงให้มากที่สุดเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการสอบสวนอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเตรียมเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือการแก้ไขกฎหมายที่ซ้ำซ้อนลดโอกาสคอร์รัปชัน
4: นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเปิดเผยว่าปัญหาการคอร์รัปชันยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันไม่สามารถแก้ที่ตัวบุคคลได้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องแก้ที่โครงสร้างระบบโดยเฉพาะกฎหมายที่ซับซ้อนและเอื้อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่คณะทำงานเตรียมเข้าพบและทำงานร่วมกับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อความโปร่งใสสามมาตรการหลักเช่นการแก้ไขกฎหมายที่ซ้ำซ้อนโดยปรับปรุงกฎระเบียบที่มีความยุ่งยากและเอื้อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปลดการใช้ดุลยพินิจคือกฎหมายที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้ดุลยพินิจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์จึงต้องเร่งแก้ไขกฎหมายเหล่านี้เพื่อลดโอกาสในการคอร์รัปชันทั้งนี้ภาคเอกชนพร้อมที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีและโนว์ฮาวในการบริหารจัดการเพื่อให้รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วที่สุดนายโค้ชอารามวัฒนานนท์ระบุด้วยว่าเป้าหมายหลักในขณะนี้คือการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ได้ประกาศให้การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติอย่างจริงจังที่ผ่านมาทางคณะทำงานได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อวางแนวทางการทำงานร่วมกันทางด้านการรับเรื่องร้องเรียนการติดตามผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมนพศรแก้วขำ
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกัมพูชายังคงมีพฤติการยั่วยุและใช้สงครามข่าวสารเพื่อขยายผลต่อประชาคมโลก
7: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีทหารกัมพูชายิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวในพื้นที่บ้านโอสเม็ดตรงข้ามด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวม11นัดว่าที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาระดับสูงและรัฐบาลกัมพูชามักมีการพูดและการปฏิบัติในพื้นที่ไม่ตรงกันบางกรณีมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้เช่นพยายามพาบุคคลหรือสื่อมวลชนต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาในพื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเกินตามขั้นตอนก็นำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ต่อประชาคมโลกว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้วพฤติการเหล่านี้สะท้อนว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันกัมพูชายังคงให้น้ำหนักกับสงครามข้อมูลข่าวสารมากกว่าการปะทะกันทางทหารพร้อมย้ำว่าหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไท ไทยพร้อมตอบโต้ทันทีโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนื่องจากบริบทและความสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันปริญญาวิชเตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดมหกรรม Future Mobility 2026ผนึกกำลังภาคเอกชนแสดงศักยภาพระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดมหกรรมระดับนานาชาติ Future Mobility Thailand 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อประกาศศักยภาพและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หรือ Mobility Hub ของภูมิภาคเอเชียท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และพลังงานสะอาดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่างานนี้คือแพลตฟอร์มสำคัญที่เชื่อมโยงภาครัฐนักลงทุนและผู้พัฒนาเทคโนโลยีจากทั่วโลกเข้าด้วยกันสอดรับกับยุทธศาสตร์ 5i ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานของโลกเพื่อรองรับทั้งตลาด EV และตลาดอะไหล่ทดแทนช่วยสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและก่อให้เกิดระบบนิเวศด้านการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: สมาคมยานยนต์ไทยยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใช้ระบบโควต้าลงทุนแลกสิทธินำเข้ารับมือมาตรการ EV 3.5 ที่จะสิ้นสุดลงในปีหน้านายสุโรจน์แสงสนิทนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเปิดเผยว่า10สมาคมสัญชาติไทยเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ได้ร่วมกันยื่น8ข้อเสนอฉุกเฉินต่อรัฐบาลเพื่อเตรียมรับมือภาวะหน้าผาอุตสาหกรรมที่อาจเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดมาตรการ EV 3.5 ในปีหน้าโดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตซึ่งส่วนต่างระหว่างรถยนต์ผลิตในประเทศและรถนำเข้าห่างกันเพียงร้อยละ8ทำให้ขาดแรงจูงใจในการลงทุนผลิตจริงและเสี่ยงที่ผู้ประกอบการจะหันไปนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปจากจีนเพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไขบังคับใช้ชิ้นส่วนในประเทศร้อยละ40ทางกลุ่มจึงเสนอให้ปรับรูปแบบจากการผลิตชดเชยมาเป็นการให้แต้มต่อผ่านระบบโควต้าโดยมอบสิทธิประโยชน์ด้านภาษีนำเข้าอัตราเดิมแก่ค่ายรถที่ลงทุนสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในไทยอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการสร้างสถานีชาร์จศูนย์ R&D หรือศูนย์จัดการซากแบตเตอรี่ควบคู่ไปกับการปรับเกณฑ์ BOI คุมเข้มการสวมสิทธิ์และคุ้มครองผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืน
9: เราสามารถผลิตชิ้นส่วนได้แตมปิ้งพาร์ทช่วงล่างแล้วก็ตามแต่พวกนี้แต่พวกไฮเทคพาร์ทพวกเอดาสแล้วก็ตามพวกนี้เรายังไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าเกิดคุณตั้ง R&D คุณให้อะไรเราก็จะให้อะไรตอบแทนไปการผลิตแทนที่จะเป็นผลิตชดเชยคืนเหมือน 3.5 เนี่ยเราก็อยากจะให้ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยแทนที่จะสร้างรถอย่างเดียวเนี่ยให้มาส่งเสริมของตัวอีโคซิสเต็มด้วยเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ชาร์จิ่งสเตชันทำลายแบตเตอรี่แล้วก็ตามแต่พวกนี้นั่นคือ whole ecosystem
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจและเตรียมนำเทคโนโลยี AI ช่วยลดภาระงานด้านเอกสาร
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การเป็นเครื่องยนต์ใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจัดโดยสมาคมวิชาชีพนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ AITP ณโรงแรมเอเชียราชเทวีกรุงเทพพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งการใช้นวัตกรรมเป็นการนำทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์คือกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมักพบปัญหาการติดขัดในระบบเช่นปัญหา IP ค้างสต็อกและอุปสรรคทางกฎหมายหรือความกังวลในเรื่องการถูกตรวจสอบทำให้งานวิจัยที่ดีจำนวนมากไม่สามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าได้จริงจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบนิเวศทั้งระบบซึ่งเป็นที่มาของการพยายามในการจัดตั้งเครือข่ายและสมาคมวิชาชีพเช่น AITP ให้เป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงแบ่งปันกรณีศึกษาและยกระดับการทำงานของสำนักงานถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ TLO ทั่วประเทศให้มีทิศทางเดียวกันกระทรวงอวจะมีนโยบายที่มุ่งเน้นในการสร้าง IP Marketplace ผ่านการบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจพร้อมทั้งมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยสนับสนุนกระบวนการทำงานเพื่อลดภาระด้านการเอกสารและเพิ่มคุณภาพในการคัดกรองทรัพย์สินทางปัญญาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งศึกษาแนวทางกำกับดูแลการสร้างสรรค์ผลงานด้วย AI เพื่อคุ้มครองสิทธิเจ้าของผลงาน
11: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์หรือ Generative AI ในการประมวลผลข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญกับการติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเทคโนโลยีกับการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของผลงานสร้างสรรค์อย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยในปัจจุบันให้ความคุ้มครองเฉพาะผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นส่วนผลงานที่สร้างขึ้นโดย AI เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ตั้งคณะทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อศึกษาและติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
12: เรื่อง AI ตอนนี้ก็สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดขณะนี้เรื่องที่เห็นกันทั่วไปก็คือการใช้ AI ประมวลข้อมูลต่างๆที่เรียกว่า Gen AI เนี่ยนะคะโดย AI เป็นตัวสร้างปัจจุบันในส่วนของประเทศไทยเราให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์กับผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์อะไรก็ตามที่สร้างโดยเทคโนโลยีเนี่ยณขณะนี้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยยังไม่คุ้มครองทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งคณะทำงานปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพูดคุยว่าจำเป็นไหมที่จะต้องมีกฎระเบียบอะไรออกมาเพื่อดูแลเรื่องนี้นะคะ
11: อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าพร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อหารือถึงความจำเป็นในการออกกฎระเบียบหรือแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมในอนาคตปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครและ TikTok ลงนาม MOU ในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลขับเคลื่อนนโยบายเมืองอัจฉริยะเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอย่างยั่งยืน
13: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับ TikTok โดยมีนางชนิดาคล้ายพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้แทนร่วมลงนามเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะผ่านการสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัลและการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนและบุคลากรมุ่งเน้นการขับเคลื่อนใน3มิติได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะผ่านการรณรงค์คัดแยกขยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะโดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและด้านประชาชนและการศึกษาอัจฉริยะมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้ชาวกรุงเทพมหานครรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งนี้กทม.จะทำหน้าที่สร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ขณะที่ TikTok จะสนับสนุนการจัดอบรมเวิร์กช็อปทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารดิจิทัลและการใช้แพลตฟอร์มอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่กทม.รวมถึงการร่วมจัดแคมเปญส่งเสริมการคัดแยกขยะและกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในวงกว้างชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรียังไม่ได้พิจารณาวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวและขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือเผยแพร่ต่อเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้างทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการโดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริง การแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งกระทำความผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐเป็นประโยชน์กับทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเมื่อจีนและสหรัฐร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายต่างได้รับประโยชน์แต่หากขัดแย้งกันทั้งสองฝ่ายก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนว่าประเด็นเกาะไต้หวันถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐและหากจัดการอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ทั้งสองประเทศต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างกันและก่อให้เกิดสถานการณ์อันอันตรายมากได้นอกจากนี้ผู้นำจีนยังเปิดเผยว่าการเจรจาทางการค้าระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและสหรัฐในกรุงโซของเกาหลีใต้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้บรรลุผลลัพธ์เชิงบวกและมีความสมดุลในภาพรวมประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มากอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์เรียกประชุมฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบุกจับตัวพลตำรวจเอกโรนันบาโตเดล่าโรซาสมาชิกวุฒิสภาและเป็นบุคคลคนสนิทกับอดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเตที่ถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการดำเนินมาตรการกวาดล้างยาเสพติดอย่างรุนแรงขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาได้แล้วซึ่งเป็นพนักงานขับรถของสำนักงานสืบสวนแห่งชาติฟิลิปปินส์พร้อมเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนหาแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมร สุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นในวันที่15-18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.17 เซนติเมตรและเวลา 18:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.1 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
18: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
19: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
18: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
19: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
18: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
20: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
21: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
22: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
21: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
22: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
21: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: อาหลานสเตเดียมโดยวิรศักดิ์นินกลัดเพชรมาและกิฟจัง
2: สวัสดีครับมิตรรักแฟนกีฬาทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอาลันสเตเดียมช่วงสองเก่าเมากีฬาครับวันนี้วันพฤหัสที่14พฤษภาคมครับอยู่กับผมวันนี้โซโล่เดียวเลยนะครับเพชรมาครับวันนี้นะฮะทั้งคุณมนมามี่ทั้งพี่แอดดี้ครับก็ติดภารกิจไม่เป็นไรครับวันนี้เราก็นั่งพูดคุยกันนะฮะแบบสบายๆไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งอ่ะนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันก็คุยกันเรื่องหนักจะหนักเรื่องฟุตบอลกันนิดนึงอ่ะนะครับเพราะว่าแม่นะครับเข้มข้นแล้วนะฮะนี่คือช่วงท้ายๆนะครับของบรรดาลีกใหญ่ๆในยุโรปนะครับก็แทบจะทั้งนั้นโดยเฉพาะยิ่งพรีเมียร์ลีกนะฮะก็เหลืออีกประมาณทีมละ2แมตช์นะฮะประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะรู้นะครับว่าใครจะได้แชมป์นี่จะอาทิตย์นี้ไหมนะฮะหรืออาจจะต้องรอจนแมตช์สุดท้ายแล้วดูพวกว่าใครจะตกชั้นอะไรยังไงโอ้โหนี่นะครับมีเรื่องให้พูดคุยกันเยอะนะฮะนะครับวันนั้นช่วงแรกนะครับเราขออนุญาตเราอยู่กันที่พรีเมียร์ลีกก่อนละกันนะฮะซึ่งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขามีฟุตบอลแข่งกันมากมายหลายคู่ครับเรามาเริ่มที่คู่แรกเลยนะฮะก็คือคู่ของลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนกับเชลซีนะฮะซึ่งเชลซีเนี่ยนะครับตามที่ทุกคนทราบมันดีว่าช่วงท้ายๆช่วงหลังๆเนี่ยนะฮะอันดับจะค่อนข้างแบบถือว่ารูดลงมานะครับฟอร์มค่อนข้างย่ำแย่เลยนะแพ้ติดกันมานะหลายนัดเหลือเกินนะครับแล้วทุกคนก็มีความคาดหวังกันว่าอย่างนี้ว่าจะเข้าอีโรปเดิมอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเจอกับในการเจอกับลิเวอร์พูลถึงแม้จะลิเวอร์พูลอาจจะแบบว่ามีฟอร์มเรียกว่าสามพันดีสี่พันไข่อยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็บรรดาแฟนบอลนะครับกองเชียร์ลิเวอร์พูลก็ร่วมกันส่งเสียงสล็อตเอาสล็อตเอาแบบอยู่ไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็พอเริ่มการแข่งขันครับไม่นานนะครับก็ประมาณนาทีที่6

นะผีสิงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอ้โหเชลซีกลายเป็นแบบทีมที่บดใส่ลิเวอร์พูลนี่รับจนโงหัวไม่ขึ้นนะฮะแล้วก็นาทีที่35เนี่ยเอนโซ่เฟอร์นันเดสครับยิงตีเสมอให้กับเชลซีนะสกอร์เป็น 1-1 นะฮะจบครึ่งแรกก็ 1-1 นะครับแล้วครึ่งหลังก็ลูกเกมก็ยังแบบว่าเป็นเชลซีที่ได้เปรียบอยู่แถมมีการส่งลูกเข้าตะข่ายไปนะนาที49โดยโคพาร์เมอร์แต่ว่า VAR ยึดคืนนะครับก็อ่ะไม่เป็นไรก็เสมอ 1-1 กันไปนะก็เล่นไปถึงจนจบเกมอ่ะนะฮะมันทำให้เป็นที่สงสัยว่าอ่ะเชลซีนะเกิดอะไรขึ้นนะฮะอยู่ดีแบบกลับมาเฉยเลยซึ่งอันนี้แน่นอนการกลับมาของเชลซีเนี่ยเล่นกับลิเวอร์พูลแล้วกดลิเวอร์พูลได้ขนาดนี้เนี่ยใช่ไหมทีมที่เดือดร้อนและหนาวคือใครรู้ไหมฮะท็อตแนมฮอตสเปอร์ของผมเนี่ยแหละนะครับเดือดร้อนแน่นอนนะฮะเพราะเดี๋ยวจะเจอกันในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะปลายสัปดาห์นี้จะเจอกันนะครับซึ่งสเปอร์ก็กำลังหนีตกชั้นอยู่อาจจะเดี๋ยวก็ไปพูดคุยเรื่องสเปอร์กันที่หลังได้นะครับทีนี้มาอีกคู่หนึ่งครับคู่ที่เรียกว่ามีดราม่านะครับประจำสัปดาห์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในดราม่านะเพราะว่านะครับ VAR นี่ก็มีผลเหลือเกินนะครับกับฟุตบอลอังกฤษสมัยนี้นะครับคือมีผลนี่ไม่ได้แปลว่าทำให้เกมมันดูยุติธรรมขึ้นนะฮะมันเป็นทำให้เกมมันดูแบบมีเรื่องพูดถึงนะฮะรวมทั้งแบบถึงขนาดแบบว่าเป็นพูดกันในสิ่งที่ผมเนี่ยไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้กับฟุตบอลของทางอังกฤษเรื่องของการที่แบบว่าสินบนรับนะฮะคือมันทำให้แบบว่าการพูดเนี่ยหนาหูขึ้นอ่ะเราพูดคู่นี้ก่อนละกันนะฮะเป็นคู่ของ West Ham United เปิดบ้านรับการมาเยือน Arsenal นะครับคู่นี้เนี่ยนะฮะคือ West Ham United เนี่ยในขณะนั้นก็ขณะนี้ด้วยแหละนะขณะนั้นก็คือแบบว่าลุ้นพื้นที่หนีตายแล้วแข่งก่อนสเปอร์ไงถ้าสมมุติว่าสมมุตินะฮะสามารถเก็บ3แต้มจากอาร์เซนอลได้เนี่ยนะฮะมัน2เด้งไงก็คือ1ความเดือดร้อนของสเปอร์มาเวสต์แฮมจะแซงสเปอร์ขึ้นไปส่งให้สเปอร์เนี่ยลงมาอยู่ในโซนตกชั้นและผลของอาร์เซนอลนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยก็คือเรื่องของเรื่องก็คือถ้าสมมุติบังเอิญว่าถ้าอาร์เซนอลพลาดนะครับแพ้เวสต์แฮมขึ้นมาปุ๊บตีปีกเลยคือแมนซิตี้นะฮะแต่ว่าผลการแข่งขันออกมาหลายคนก็คงทราบกันดีว่าอาร์เซนอลเนี่ยก็นะครับบุกมาชนะเวสต์แฮม1-0นะฮะแต่ทีนี้ไอ้ดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับช่วงจริงๆเล่นกัน0-0มาตลอดคือเวสต์แฮมเล่นอย่างมีวินัยนะฮะ0-0มาจนถึงนาที83เลนโดทรอสซาร์ทำประตูขึ้นนำให้อาร์เซนอลนะขึ้นนำนั่นแปลว่าถ้าจบตอนนั้นก็คืออาร์เซนอล3แต้มทิ้งห่างแมนซิตี้อันดับ2นะครับทำให้โอกาสลุ้นแชมป์นี่มันใกล้มือมากๆเลยส่วนเวสต์แฮมเดือดร้อนแต่นี้มันไม่จบไงนาทีทดเจ็บครับ90+5คาลัมวิลสันส่งบอลเข้าประตูอาร์เซนอลไปได้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยโอ้โหทั้งสนามเชียร์กันแบบโอ้โหแบบแทบบ้าคลั่งอ่ะบ้านเวสต์แฮมอ่ะทีมอื่นๆด้วยนะฮะเพราะว่าที่นั่งดูอยู่กองเชียร์แมนซิตี้นะครับยังไงก็ต้องเฮนะฮะอาจจะแบบว่าเฮเล็กๆนิดหน่อยก็คือกองเชียร์สเปอร์แต่ช่างมันเถอะนะฮะพอเกิดขึ้นมาปุ๊บ ก็มีการแบบว่าเหมือนกับกรรมการเขาเป่าแล้วนะแต่ว่าไอ้ทางข้างบนเนี่ย VAR ก็มีทักท้วงว่าอยากให้ดูจังหวะนิดนึงนะครับแต่ที่ผมจะเล่าเนี่ยนะฮะผมขออนุญาตออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าอ่ะผมเป็นแฟนสเปอร์นะนะครับแน่นอนที่สุดคู่ปรับก็คืออาร์เซนอลนะฮะแต่สิ่งที่ผมเลยพูดเนี่ยผมมองในมุมที่เป็นกลางนะครับขอให้คุณผู้ฟังนะฮะได้โปรดเชื่อกับผมสักนิดนึงว่าผมเนี่ยมีความเป็นกลางในการวิเคราะห์วิจารณ์อันนี้จริงๆนะครับภาพ VAR ที่เห็นเนี่ยมันก็มีส่งให้เห็นถึงว่าแขนของพาโบนะหนึ่งในนักเตะเวสต์แฮมเนี่ยขึ้นมาพาดอยู่นะครับบริเวณแบบเราเรียกว่าต่ำจากคอลงมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการพาดแขนของดาวิดรายาผู้สับตูของอาร์เซนอลด้วยนะฮะเขาก็คืออยากให้ดูจังหวะนี้นะครับนั่นก็คืออ่ะในสายตาของผมพอผมเห็นอย่างนี้นะครับแม้กระทั่งผมเป็นแฟนสเปอร์ผมบอกว่าใช่จังหวะเนี้ยฟาวนะครับแต่ว่ามากมายไปกว่านั้นนะครับทุกคนมัวแต่จ้องจังหวะนี้หมดไงแต่ว่าจังหวะนี้นะฮะลองนึกสภาพนะคิดตามสำหรับคนที่ไม่ได้ดูนะลองคิดตามว่าการที่คุณกระโดดขึ้นไปแล้วก็เอามือไปกีดขวางดาวิดรายาหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะความยาวของเหตุการณ์นั้นทั้งหมด

0: คุณลอยอยู่บนอากาศและแขนคุณพาดเนี่ยไม่มีทางเกิน1วินาทีถูกไหมครับแต่มันมีจังหวะด้านหลังนะฮะขออภัยที่ผมจำชื่อไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นกองหลังหรือกองหน้าของทางฝั่งเวสต์แฮมนะฮะถ้าเป็นสัญชาติกรีกทั้งคู่นั่นแหละนะครับโดนเดคันไรส์เนี่ยนะฮะเอามือวิ่งมาจากข้างหลังแล้วเอามือแบบมาเหมือนกอดเอวอะกอดคือเต็มแขนเลยนะคือไม่ใช่จับเอวแบบว่าต่อรถไฟกันนะคือกอดแบบเหมือนผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์แล้วกอดแฟนอะอะไรอย่างเงี้ยกอดอย่างนั้นแล้วลากมาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะความยาวช่วงนั้นเนี่ยผมว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดก่อนการฟาวดาวิดรายาด้วยซ้ำนะครับนะแล้วมีความยาวแต่ว่ามันก็มีการพูดคุยนะพูดคุยระหว่าง VR กับทางกรรมการทางกรรมการในสนามบอกว่าผมโอเคกับจังหวะนั้นเรียกกลับไปดูโอ้ไปดูใช้เวลานานมากในการดูนะฮะซึ่งทุกคนก็คางแคลงใจสงสัยไงโดยเฉพาะยิ่งคือหลายคนนะฮะผมพูดว่าแม้กระทั่งนักวิเคราะห์เขาบอกว่าเมื่อคุณใช้เวลาดูนานขนาดนั้นนะครับมันคุณจะต้องเจออะไรพี่ที่ผิดปกติแน่นอนไม่ใช่ว่า สมมติว่าคุณใช้เวลาดูอะไรสักอย่างแบบVR นะคุณนั่งดูเห็นจังหวะฟาอ๋อจังหวะนี้ฟาจบปึ้งตัดสินให้มันจบสิ้นภายใน10วิ15วิหรืออะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนจะไม่สงสัยถ้าคุณดูแล้วบนแล้วบนอีกบนแล้วบนอีกดูเนี่ยทุกคนก็คางแคลงใจสงสัยขอให้ลองนึกสภาพนะครับไอ้จังหวะที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องเดคันไรส์ที่ไปดึงเอวนะแฟนอาร์เซนอลอย่าเพิ่งโกรธนะลองให้คิดถึงว่าจังหวะนั้นนะครับถ้าอาร์เซนอลบุกอยู่นะบุกอยู่แต่เวสต์แฮมตัดบอลได้แล้วพลิกบอลสวนเร็วมันก็จะต้องมีนักเตะอาร์เซนอลสักหนึ่งชีวิตที่วิ่งไปหยุดเกมเช่นไปคว้าเอวไปดึงเสื้อไปดึงอะไรอย่างนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยนะครับเราจะเห็นอยู่ประจำสิ่งที่เกิดขึ้นคือกรรมการจะเป่าฟาวล์และมอบใบเหลืองให้นักเตะผู้นั้นคนที่ไม่ว่าจะดึงหรือไปเหนี่ยวไปอะไรก็ตามใช่ไหมก็แต่ว่านั่นคือจังหวะฟาวไงแต่ว่าทำไมไม่ลองไตร่ตรองดูเวลาว่าจังหวะนั้นก็ฟาวจังหวะนี้ก็ฟาวหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะแล้วลองมาไตร่ตรองอีกนิดนึงแทนที่จะออกมาแบบพูดทีหลังว่าผมโอเคกับจังหวะนั้นนะจังหวะเนียวแต่ว่าจังหวะพลาดแขนมันฟาวจริงผมยอมรับว่ามันฟาวตัวผมเองผมก็เห็นว่าเอาโอเคเข้าใจฟาวแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันคืออย่าทำให้คนดูเขาคางแข็งใจในวิธีการตัดสินถูกไหมล่ะนะฮะผมจะบอกว่าอย่างนี้นะฮะหลายคนต่อต้าน VAR นะต่อต้านมีมาไม่ว่าจะเป็นอลันเชียร์เรอร์อดีตกองหน้าแบบระดับตำนานของนิวคาสเซิลของที่ชั้นกรีกเขาก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยมันแย่อย่างงี้อย่างนี้ VAR กำลังทำลายเกมฟุตบอลหรืออะไรก็ตามนะผมเห็นคล้อยตามเขาครึ่งหนึ่งนะครับนะผมเป็นคนชอบจริงๆตัวผมเองผมก็เป็นคนที่นิยมชมชอบในเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมเทคโนโลยี VR เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกมฟุตบอลยุติธรรมมากขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือความรู้สึกของคนทั่วไปเวลาถ้าเกิดสมมติเรามองอะไรแบบเผินๆนะมองอะไรที่อยู่บนผิวน้ำไม่ได้มองลงไปใต้น้ำเนี่ยก็จะมองว่าเออเนี่ยใช่ VR มันทำให้เกมฟุตบอลดูแบบแย่ลงหรืออะไรก็ตามผมบอกว่าอุปกรณ์ไม่ได้ผิดผิดคือคนที่ใช้มันผมหมายถึงว่าก็พวกไอ้ที่นั่งอยู่บนนั้นแหละนั่งอยู่บนไอ้ห้องดู VR วิธีการใช้นั่นอ่ะอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นมาตลอดเวลาไม่ใช่อุปกรณ์มันผิดแต่คนมันผิดเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะแก้ไขไม่ใช่แก้ไขที่อุปกรณ์ในการยกเลิกอุปกรณ์ไม่ใช่คุณแก้ไขที่คนใช้นะครับแก้ไขที่กรรมการโดยการอบรมหรืออะไรก็ตามก็เหมือนอย่างนี้แหละรถยนต์คันหนึ่งเขาบอกหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่าอาวุธปืนหรืออะไรก็ตามไงใช่ไหมคือถึงกับมีฝรั่งเขาพูดว่า guns don't kill people ก็คือปืนเนี่ยไม่ได้ฆ่าชีวิตคนนะแต่เป็นคนที่ใช้ก็คือเจ้าของปืนนั่นแหละเป็นคนฆ่าชีวิตคนเหมือนกับรถหรืออะไรก็ตามคุณอาจจะคิดว่าโอ้บนถนนมันอันตรายหรืออะไรก็ตามรถมันอันตรายไม่ใช่คนขับมันอันตรายนั่นอันนี้คือประเด็นที่ผมอยากจะสื่อแค่นั้นเองว่านี่คือเหตุผลที่แบบว่าเอ๊ะมันน่าจะมีการสังคายนาแทนที่ จะไปมองดูหากฎข้อนั้นเติมกฎข้อนี้ไปยิบยิบย่อยๆว่าถ้ามีการปะทะกันนี้มีการดึงกันเกิน1วินาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะถ้าไอ้กฎหยิมหยิมเนี่ยไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุคือตัวบุคคลที่ใช้เครื่องมือนั่นเองเรามาพูดคุยกันเรื่องอีกคู่หนึ่งแล้วกันนะที่แบบเรียกว่าดราม่าก็ไม่แพ้กันนะฮะก็เป็นคู่ที่มีผลเกี่ยวกับเรื่องการตกชั้นนะครับก็คือคู่ของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับเปิดรังท็อตแนมสเตเดียมนะฮะรับการมาเยือนลีดส์ยูไนเต็ดทีมที่รอดการตกชั้นไปแล้วนะครับความคาดหวังแน่นอนที่สุดครับสเปอร์ต้องการ3แต้มภายใต้การคุมทีมของเดอะแชบบี้ผู้การทีมคนใหม่ถือว่าทำให้ฟุตบอลดูมีเขาเรียกมีทรงขึ้นมานะฮะนิดๆหน่อยๆนะพอให้แบบว่าได้แฟนบอลสเปอร์ได้แบบว่าเฮ้ยเราจะมีสิทธิ์รอดใช่ไหมครับสำหรับคู่นี้นะในครึ่งแรกเนี่ยนะครับสกอร์ก็คือ 0-0 นะแต่ว่าในครึ่งแรกจะเห็นว่าสเปอร์เนี่ยกดลีดส์อยู่เลยนะฮะก็เล่นคือเหนือกว่าเพียงแต่ว่าไม่สามารถผลิตประตูได้ทีนี้ประตูมันเกิดขึ้นในครึ่งหลังครับนาที50นะฮะมาติสเตลนะครับปั่นอย่างสุดสวยนะฮะเสียบมุมประตูเข้าไปนะนั่นทำใหท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยรู้สึกว่ามีความหวังแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็คือ เกมเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นลีดส์เนี่ยเริ่มกดดันสเปอร์มากขึ้นสเปอร์ก็เริ่มทำอะไรไม่ได้นะจนมานาทีที่74นะครับมันก็มีเหตุการณ์ที่เรียกว่าการเคลียร์บอลของสเปอร์นะจากลูกเตะมุมเนี่ยโหมไปโหมกันมานะฮะแล้วก็ลูกลอยมาทางกรอบเขตโทษยังอยู่ในเขตโทษนะมาร์ติสเตลเนี่ยก็ตัดสินใจเรียกว่าจะฟาดแบบตะก้อนะโดดตีลังกาแล้วจะเตะแบบเคลียร์ทิ้งไงทีนี้มันก็กลายเป็นหลงเหลี่ยมไงนะเพราะว่าคนที่พุ่งเข้ามาหาเนี่ยก็คือแอมพาดูกัปตันทีมของลีดซึ่งถ้าทุกคนรู้ธรรมชาติของแอมพาดูแอมพาดูเนี่ยเป็นนักเตะที่โคตรกล้านะครับเป็นหนึ่งในเรียกว่าคือเป็นหนึ่งในนักเตะคนสำคัญของลีดเจอเป็นกัปตันทีมด้วยนะฮะขึ้นมาเสือกหัวเข้ามานะครับกระโดดโมงนั่นทำให้ปลายสตั๊ดนะฮะของมาติสเตลนะครับไปสัมผัสกับทางด้านแถวๆศีรษะด้านบนของแอมพาดูนะเรียบร้อยสิฮะกรรมการก็เป่าพยายามดูVR นะก็ดูแล้วก็โอเคก็สัมผัสจริงแล้วผมก็คิดว่าสวยละนะฮะก็กลายเป็นจุดโทษนะครับก็โดมินิกคาเวิร์ตลูวินก็เป็นคนที่ส่งประตูส่งฟุตบอลเข้าประตูเพื่อให้ลีดส์ตามตีเสมอ 1-1 แล้วหลังจากนั้นครับทางด้านสเปอร์ก็พยายามกดดันต่อแต่ทีนี้มันมีดราม่านะครับจังหวะสุดท้ายจริงๆนะฮะในช่วงทดเจ็บนะครับเจมส์แมดิสันนักเตะที่เรียกว่าบาดเจ็บมานานนะครับถูกส่งลงสนามมาเพลย์เมเกอร์ของสเปอร์เนี่ยนะฮะเพื่อดูซิว่าจะแก้ไขปัญหาของสเปอร์ได้ไหมหรืออะไรเงี้ยนะก็คือลากบอลเข้าเขตโทษนะครับแล้วในจังหวะนั้นเนี่ยนะฮะเมชาก็เข้ามาเข้าสกัดนะครับเข้าสกัดแล้วก็เจมส์แมดิสันก็ล้มลงไปนะหลังจากเขารีเพลย์ดูภาพช้าโดยที่ยังไม่ได้พูดเรื่องกรรมการไม่พูดเรื่อง VR นะรีเพลย์ดูเนี่ยผมว่ามากกว่า 90% มองเห็นว่านั่นคือการฟาวล์จริงๆนะครับแต่ว่ามันมีการสื่อสารนะฮะขึ้นไปข้างบนกับ VR ก็ล้วงลงมาบอกว่าเอ๊ะลูกบอลมันเปลี่ยนทิศทางนิดนึงเนี่ยเพราะโดนเท้าของเมช่าของลีดซื้อเปล่าหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมใช้เวลา20วินะครับในการตัดสินไม่ได้ดูนานเหมือนคู่เวสต์แฮมกับอาร์เซนอลนะไม่ดูนานขนาดนั้นเลยนะ20วิบอกว่าไม่เป็นจุดโทษนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยนะฮะเจมส์แมดิสันเนี่ยก็มาลงในโซเชียลมีเดียของตัวเองว่าเขาบอกที่ลูกบอลเปลี่ยนทิศเนี่ยเพราะว่าเป็นการเรียกว่าแตะบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกของเท้าขวาเขานะครับเพื่อเปลี่ยนทิศแต่ว่าคือเขาก็พูดว่าประมาณว่าลูกนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะสกัดของเมช่าสกัดที่ตัวเขาแล้วทำให้น่าจะได้ลูกฟาวอย่างนี้แล้วกันทำให้สกอร์นะครับจบลง 1-1 มันก็เกิดปัญหาสิทีนี้เรามาดูตารางคะแนนกันนิดนึงนะฮะหลังจาก2คู่ที่ผมพูดไปนะครับซึ่งจริงๆเมื่อคืนนี้นะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่งนะแต่ผมจะพูดถึงก่อนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แข่งในแง่ของคะแนนนะครับอาร์เซนอลนะครับแทนที่จะเหลือแต้มเดียวได้มา3แต้มทำให้มีคะแนนอยู่79คะแนนนะฮะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ณตอนนั้นก่อนแข่งเมื่อคืนนะมีอยู่72คะแนนทิ้งห่าง7แต้มหายใจคล่องเลยทีนี้มาดูในส่วนของทางท้ายตารางนะครับที่ลุ้นกันอยู่อ่ะโอเคเวสต์แฮมยูไนเต็ด0แต้มนะครับในการแพ้อาร์เซนอล อันดับอยู่ที่18เท่าเดิมมีคะแนน36แต้มส่วนท็อตเทนฮอตสเปอร์นะครับตอนนี้มีอยู่38นั่นถ้าผมบอกว่าลูกนั้นเป็นจุดโทษนะฮะลูกของเจนแมดิสันเป็นจุดโทษแล้วก็สเปอร์สามารถส่งบอลเข้าประตูได้นะฮะสามารถยิงประตูได้เนี่ยคะแนนสเปอร์ก็จะบวกมาอีก2แต้มก็คือเป็น40ซึ่งนะครับช่องว่าง4คะแนนเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ปลอดภัย 100% แต่มันหมายความว่าสเปอร์คลายความกดดันได้เยอะเพราะสามารถแพ้ได้1แมตช์แล้ว อนุมานว่าในกรณีที่เวสต์แฮมชนะขึ้นมาเวสต์แฮมอยู่ที่อันดับ18นะฮะโดยที่มีแต้มตามหลังเพียงแต้มเดียวนั่นทำให้สเปอร์แมตช์สุดท้ายเนี่ยนะครับก็ยังมีโอกาสอยู่นะฮะแต่ทีนี้อ่ะโปรแกรมสัปดาห์นี้นะครับบังเอิญเนี่ยสเปอร์ไปเจอเชลซีผู้ซึ่งกลับมาแล้วถ้าพิจารณาจากแมตช์ที่ดูเล่นกับลิเวอร์พูลทีนี้อ่ะเนี่ยวุ่นวายสินะสำหรับสเปอร์ก็เสียวๆกันอยู่เหมือนกันนะครับผมทีนี้เรามาดูเฉพาะแมตช์ที่ต่อไปนะครับที่ทั้งสเปอร์ทั้งเวสต์แฮมเนี่ยนะจะต้องห้ามหันกับคู่ต่อสู้นะครับสุดสัปดาห์นี้นะฮะท็อตเทนฮอตสเปอร์จะไปเยือนเชลซีนะครับในคืนวันที่19นะฮะแล้วก็ส่วนในกรณีของเวสต์แฮมนะครับก็จะไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับในคืนวันที่17นะฮะซึ่งทั้ง2ฝั่งเป็นทีมเยือนทั้งคู่ก็ถือว่าค่อนข้างเสียเปรียบเวสต์แฮมนะครับจะไปเยือนนิวคาสเซิลนะฮะแล้วก็ท็อตเทนฮอตสเปอร์นี่ก็เยือนเชลซีตามที่ผมบอกไปมันก็ต้องยังลุ้นกันอยู่ส่วนแมตช์สุดท้ายนะครับทั้งคู่จะได้เล่นในบ้านนะฮะท็อตเทนฮอตสเปอร์เจอกับเอเวอร์ตันนะฮะและเวสต์แฮมจะเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดนะฮะแต่ว่าคือถ้าพิจารณานะครับเอเวอร์ตันนี่ยังถือว่ายังมีลุ้นพื้นที่ยุโรปเล็กๆอยู่ยังเล่นแต่ที่แต่ว่าลีดส์เนี่ยมันไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วไงนะครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าแมตช์สุดท้ายนะลีดส์ตัดสินใจปล่อยจอยสมมุตินะครับปล่อยจอยขึ้นมาว่าให้นักเตะนะครับตัวหลักพักหรือว่าอยากจะดูฟอร์มพวกนักเตะเยาวชนหรืออะไรก็ตามอันนี้เนี่ยมันจะเข้าทางเวสต์แฮมมากกว่านะฮะก็ประมาณนี้กันสุดสัปดาห์นี้นะครับมีฟุตบอลให้ลุ้นกันหลายคู่เลยนะครับรวมทั้งอันนี้เดี๋ยวผมแจ้งแล้วกันนะฮะมีแมนซิตี้ไปเยือนบอร์นมัธแบบนี้ก็น่าดูนะฮะแล้วก็ส่วนอาร์เซนอลครับเฝ้าบ้านเจอเบอร์ลี่นะฮะซึ่งถือว่าเป็นแมตช์ที่ค่อนข้างสบายอันนี้ในนัดที่37นะฮะของทุกทีมเวสต์แฮมไปเยือนนิวคาสเซิลครับวูลฟเฝ้าบ้านเจอฟูลแลมนะฮะลีดส์เจอไบรท์ตันนะครับเอเวอร์ตันเจอซันเดอร์แลนด์เบนฟอร์ดเจอคริสตัลพาเลซแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขวัญใจชาวไทยหลายคนนะฮะเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์และก็แอสตันวิลล่ากับลิเวอร์พูลนะครับสดๆร้อนๆเลยนะแอสตันวิลล่ากับลิเวอร์พูลในวันศุกร์นี้นะพรุ่งนี้ซัดกันแน่ๆนะครับสนุกเพราะว่าคู่นี้เนี่ยนะฮะ3คะแนนนั่นหมายถึงพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับสบายๆไปเลยนะฮะการันตีนะครับส่วนผู้แพ้ยังต้องลุ้นเพราะว่าด้านหลังมีบอร์นมัธคอยไล่อยู่นะฮะเพราะนั้นคู่นี้ก็สำคัญนะครับสำหรับในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันศุกร์เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นหลายคนถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ไปไหนหรืออะไรก็ตามท่านดูได้สมควรดูคู่นี้รับรองสนุกแน่นอนนะครับส่วนวันเสาร์นะมีพิเศษนิดนึงนะครับก็สำหรับไบเยนมิวนิกนะฮะก็จะลงเล่นแมตช์สุดท้ายนะครับที่บ้านของตัวเองนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นแมตช์สุดท้ายของบุนเดสลีกาด้วยนะครับไบเยนมิวนิกรับการมาเยือน FC โคโลนแต่ไบเยนมิวนิกได้แชมป์ไปแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่วันพรุ่งนี้หมายถึงวันเสาร์ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองแชมป์ต่อหน้าแฟนบอลในบ้านรับรองสนุกแน่นอนนะฮะแล้วก็ที่ประเทศไทยก็มีการจัดอีเวนต์ด้วยนะครับผมนะฮะของทางฝั่งไบเยนมิวนิกแฟนคลับนะครับวันเสาร์นะก็ไปแบบแหมเฉลิมฉลองกันนะฮะแน่นอนที่สุดนะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับที่พูดคุยกันมานะฮะวันนี้โอ้โหพรีเมียร์ลีกทีเดียวนี่ฟาดไปเกือบทั้งรายการจริงๆก็ไม่ใช่เกือบทั้งรายการละทั้งรายการแล้วกันนะฮะประมาณนั้นนะครับแล้วขอบคุณที่รับฟังนะครับแล้วหวังว่าจะได้เจอกันอีกทีนะฮะมารอฟังกันอีกทีก็คืออาทิตย์หน้าวันพฤหัสเราเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: อาร์ลานสเตเดียมโดยวิรศักดิ์นิ่งกลัดเพชรมาและกิ๊บจัง
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: ันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
6: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: นราพงศ์วัยวัฒน์
10: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยน
12: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงศ์เบญจเทพานันท์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ณโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสัปดาห์หน้าพรปวีผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายพบกับพิชชามนในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาด้วยวันที่14พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพระฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ณโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลา 17:29 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรในวันเดียวกันนี้เวลา 9:04 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์เพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดทำหมันสุนัขณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศยังคงเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยนายชวลิตสุขเอียดกล่าวว่าตั้งแต่วัยเยาว์ได้เห็นพระองค์ทรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคเหนือและภาคใ ได้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อราษฎรตลอดมา
3: ก็ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กมาก็เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านอยู่ตลอดครับก็มีความตื่นตันแล้วก็มีความรักกับพระองค์มากครับผมก็เลยมาครั้งนี้ครับพระองค์ทรงงานมาตลอดตั้งแต่เหนือยันใต้ครับมีศูนย์ศิลปอาชีพศูนย์ที่พระองค์ก่อตั้งแล้วก็สอนเพื่อประชาชนทุกที่ครับ
2: ด้านนายสมชีพจันทคารกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกด้านโดยเฉพาะที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ยากไร้ชาวเขาในภาคเหนือรวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนในภาคใต้ซึ่งล้วนสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
4: ประทับใจทุกพระราชกรณียกิจนะครับแต่ที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็ในส่วนของช่วยเหลือพี่น้องที่ยากจนโดยเฉพาะที่ภาคเหนือนะครับคนที่อยู่ชาวเขาต่างๆหรือกรณีในส่วนของเขื่อนในส่วนของภาคใต้นะครับก็ถือว่าเป็นพระราชกรณีที่ประทับใจครับ
2: ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งปรับเวลาการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569จึงเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเฉพาะช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยขอความร่วมมือให้ไปถึงจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 11:00 นจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการรอยรักรวมใจถวายอาลัยแม่หลวงของแผ่นดินส่งเสริมพลังสตรีและสืบสานงานหัตถศิลป์ไทย
5: นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรอยรักรวมใจถวายอาลัยแม่หลวงของแผ่นดินณห้องศรีวิชัยบีโรงแรมวังใต้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงานพร้อมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจาก19อำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน139คนโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีสำคัญตลอดจนเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ภายในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เสริมความเข้มแข็งให้แก่สตรีและชุมชนอย่างยั่งยืนดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีเฝ้าระวังและสร้างชุมชนปลอดภัยอย่างยั่งยืน
6: นายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ2569ณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนองพระวิสัยทัศน์ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานปศุสัตว์ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากด้านนายพีสุดอนุตอังกรนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระเปิดเผยว่าการดำเนินงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคอย่างเป็นระบบโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการบูรณาการร่วมกับปศุสัตว์เขต4ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกและภาพ ประชาชนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัดเพื่อควบคุมประชากรโดยตั้งเป้าหมายดำเนินการจำนวน100ตัวตลอดจนการขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืนชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
1: รัฐบาลและพรรคร่วมเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสัปดาห์หน้าเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางข้อกฎหมายและลดความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิมว่าเนื่องจากร่างดังกล่าวเคยประสบปัญหาในสภาชุดที่ผ่านมาซึ่งหากรัฐบาลนำกลับมายืนยันอีกครั้งอาจเกิดการถกเถียงและมีความเสี่ยงที่จะไม่ผ่านความเห็นชอบในวาระที่3ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถยื่นยติในทำนองเดียวกันได้อีกภายในสมัยประชุมนี้และจะทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าช้าออกไปดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนกว่า21ล้านเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในชุดปัจจุบันจึงมีหน้าที่เสนอระเบียบวาระใหม่โดยในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมพรรคในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จัดเตรียมไว้ซึ่งพรรคมีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและพร้อมเสนอต่อที่ประชุมสภาทันทีหากได้รับมติเห็นชอบสำหรับประเด็นที่เคยเป็นข้อขัดแย้งโดยเฉพาะอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องมีการถอดบทเรียนจากอดีตและแสวงหาแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเบื้องต้นพรรคภูมิใจไทยเสนอสัดส่วนเสียงสว.ที่1ใน5แต่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาในชั้นกรรมาธิการเพื่อให้กฎหมายเดินหน้าต่อไปได้ส่วนรูปแบบการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ยังคงยึดโมเดลเดิมคือการคัดเลือกจากผู้สมัครเพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่วนเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยคณะกรรมการกลั่นกรองจะประชุมนัดแรกวันนี้ขณะที่สภาผู้แทนราษฎรรอคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ
7: นายพ.ร.ก.ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรยังคงสงวนท่าทีในการให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศหรือที่รู้จักกันในชื่อพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลสามารถดำเนินงานตามพ.ร.ก.ดังกล่าวต่อไปโดยไม่ต้องติดขัดเนื่องจากมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.ชุดนี้ก็ได้เริ่มประชุมแล้วเพื่อเดินหน้าตามแผนงานต่อไปสำหรับกระบวนการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะต้องรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นลำดับถัดไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันออกไปอีก1ปีเพื่อช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์จากกำลังซื้อที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบสถานการณ์โลก
8: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกนส.มีมติให้ขยายระยะเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ขยายไปเป็นวันที่30มิถุนายน2570โดยรายละเอียดการผ่อนคลายครั้งนี้กำหนดเพดานการปล่อยสินเชื่อให้เต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกันใน2กรณีหลักคือบ้านที่ราคาต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้หลังที่2เป็นต้นไปและบ้านที่มีราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปสามารถกู้ได้เต็มเพดานตั้งแต่สัญญาหลังแรกสำหรับการขยายเวลาดังกล่าวจะครอบคลุมสัญญาเงินกู้ที่ทำตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569จนถึงวันที่30มิถุนายน2570 พื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันยังเผชิญกับอุปสรรคที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและต้นทุนที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามแบงก์ชาติประเมินว่าการผ่อนเกณฑ์ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินเนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินยังมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อและยังไม่พบสัญญาณการเก็งกำไรที่ผิดปกตินพศรแก้วคำรายงาน
1: บริษัทเอกชนยื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกรณีกรมการจัดหางานค้างจ่ายค่าทำระบบ e-work permit ผลิตใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าวมูลค่ากว่า378ล้านบาท
9: นายชัยรัตน์แสงจันทร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยพนักงานกิจการร่วมค้าฟิวเจอร์สกายเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานณศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงแรงงานโดยนายชัยรัตน์กล่าวว่าในฐานะผู้รับจ้างทำงานให้กับกรมการจัดหางานเพื่อผลิตใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวผ่านระบบดิจิทัลหรือ e-work permit ให้กับภาครัฐจำนวน15ล้านใบกำหนดระยะเวลาโครงการ10ปีซึ่งนับจากเริ่มโครงการในเฟส2เมื่อวันที่13ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันสามารถออกใบอนุญาตได้แล้ว 728,600 ใบนำเงินค่าธรรมเนียมเข้ารัฐได้กว่า 3,000 ล้านบาทแต่กิจการร่วมค้ายังไม่เคยได้รับเงินค่าจ้างที่รวมกว่า378ล้านบาทแม้จะมีการนำส่งรายงานผลการดำเนินงานพร้อมเรียกเก็บเงินค่าจ้างตามสัญญามาแล้วรวม6งวดตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงมีนาคมปีนี้แต่ยังไม่ได้รับการชำระเงินค่าดำเนินการดังกล่าวจากกรมการจัดหางานรวมทั้งไม่ได้รับการชี้แจงถึงเหตุผลใดๆขณะที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้รับการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาว่าจะจัดการชำระในช่วงใดจึงต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงแรงงานเร่งรัดกระบวนการชำระเงินให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพติดตามดูแลกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบไทยกัมพูชาให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างรวดเร็วและครบถ้วน
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมติดตามสิทธิและสวัสดิการกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้เน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าสิทธิอันพึงได้พึงมีของกำลังพลและครอบครัวที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสูงสุดการพิจารณาหรือการเสนอสิทธิและสวัสดิการใดๆของกำลังพลเหล่านี้ขอให้พิจารณาอย่างรอบด้านรอบคอบเพื่อดูแลทหารกล้าที่รบอยู่ในสมรภูมิจริงอย่างดีที่สุดพร้อมกันนี้ได้รับทราบสรุปสถานการณ์การดำเนินการด้านสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาปรับปรุงระเบียบให้ทันสมัยและดูแลกำลังพลรวมถึงครอบครัวอย่างเป็นระบบพร้อมหารือแนวทางรองรับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเปิดทางเลือกทางการรับเงินเยียวยาการรับบำนาญพิเศษการบรรจุกับเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เหมาะสมรวมถึงการช่วยเหลือด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ขณะนี้เวลา 20:20 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าศาลต่อต้านการทุจริตของยูเครนมีคำสั่งให้จับกุมนายอังเรย์เยอร์มักวัย54ปีอดีตหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนในข้อหามีส่วนร่วมกับกลุ่มอาชญากรรมในการฟอกเงินราว10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ323ล้านบาทผ่านโครงการที่อยู่อาศัยหรูหรานอกกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างไรก็ตามศาลต่อต้านการทุจริตของยูเครนได้กำหนดวงเงินประกันตัวไว้ที่3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว100ล้านบาทซึ่งเปิดทางให้นายเยอร์มักได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอคำพิพากษาจากคดีดังกล่าวทั้งนี้นายเยอร์มักซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อปีที่แล้วหลังจากมีการปรับโครงสร้างรัฐบาลครั้งใหญ่ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรรายงานพบเรือลำหนึ่งถูกกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตขณะทอดสมออยู่นอกชายฝั่งเมืองฟูเจราของสหรัฐอาหรับเอมิเรตราว70กิโลเมตรซึ่งตั้งอยู่ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซก่อนที่เรือลำดังกล่าวจะมุ่งหน้าไปยังน่านน้ำของอิหร่านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีเรือบนช่องแคบฮอร์มุซหลายครั้งท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายต่างใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านยังคงจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของโลกหนังสือพิมพ์เดอะมิเรอร์ของทางการเมียนมาเผยแพร่ร่างกฎหมายต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนเสนอให้รัฐสภาพิจารณาโดยกฎหมายฉบับดังกล่าวมีเป้าหมายปราบปรามเครือข่ายการหลอกลวงทางออนไลน์ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการสืบสวนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและส่งตัวผู้เสียหายกลับประเทศร่างกฎหมายดังกล่าวยังเสนอให้ลงโทษประหารชีวิตกับผู้ใช้ความรุนแรงทรมานกักขังหน่วงเหนียวหรือบังคับผู้อื่นให้ทำงานในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ส่วนผู้ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์รวมถึงการหลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุดตลอดชีวิตต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบ2หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะรวงข้าวยาตาวีมินเกตเกลี้ยง2-0เกม21-13และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทธ์มือ27ของโลกที่เอาชนะเดวิกาสิหักมือ40ของโลกจากอินเดีย2-0เกม23-21และ21-11หลังจบการแข่งขันพรปวีกล่าวว่าการลงสนามพบกับรุ่นน้องพยายามบอกกับตัวเองว่าเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่ต้องเอาชนะให้ได้เพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนเกมที่2ที่เป็นฝ่ายตามหลังอยู่หลายคะแนนก็พยายามปรับสมาธิและแก้เกมจนกลับมาเก็บชนะได้สำเร็จ
14: จริงๆก็วันนี้น้องก็มารูปแบบเกมที่ดีเลยนะคะแล้วก็รู้ว่าจะต้องตีกับเรายังไงแต่ว่าวันนี้ตัวเองก็พยายามบอกตัวเองว่าน้องก็เป็นนักกีฬาคนหนึ่งบนสนามเราไม่อยากที่จะกดดันตัวเองมากขนาดนั้นก็เต็มที่กันทุกลูกจริงๆค่ะแต่ก็ต้องเป็นเรื่องรูปแบบเกมที่อาจจะมีหลุดไปในช่วงเกม2ตอนต้นเราอาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนข้างมาแล้วเราอาจจะคิดมากไปหน่อยหรือว่าคือกังวลไปหน่อยก็ทำให้เราแบบเสียแต้มไปแต่ว่าพอบอกตัวเองหรือว่าเคลียร์กับตัวเองแล้วอะก็ดีตามจังหวะของตัวเองครับ
13: ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไป1-2เกม12-21 21-17และ17-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ2พีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ61ของโลกแซงเอาชนะนูโมฮัมหมัดอัสรีนกับตันวีเคียงคู่มือ25ของโลกจากมาเลเซีย2-1เกม13-21 22-20และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จนายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดโครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำประจำปี2569โดยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยไทยออยและเทศบาลนครแหลมฉบังร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนสามารถลอยตัวในน้ำว่ายน้ำเป็นและมีทักษะเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยในชีวิตประจำวันนายธนาวิทย์โถสกุลกล่าวว่าที่ผ่านมาเด็กไทยอายุต่ำกว่า15ปีจมน้ำเสียชีวิตสูงมากสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากพฤติกรรมการลงเล่นน้ำหรือพลัดตกลงไปในแหล่งน้ำแล้วขาดทักษะในการว่ายน้ำและการเอาชีวิตรอดจึงทำให้เกิดโครงการช่วยชีวิตลดวิกฤตการจมน้ำเพื่อถ่ายทอดทักษะการเอาตัวรอดจากการจมน้ำวิธีการช่วยเหลือคนจมน้ำที่ถูกวิธีรวมไปถึงทักษะการว่ายน้ำเพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชนไทยอย่างยั่งยืนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศแต่งตั้งชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตมากประสบการณ์กลับมารับหน้าที่กัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการอีกครั้งเพื่อนำทัพลุยศึกใหญ่ตลอดปี2026ซึ่งการกลับมาทำหน้าที่กัปตันทีมในครั้งนี้ถูกมองว่าจะช่วยสร้างความสมดุลและความมั่นใจให้กับทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการสู้ศึกสำคัญที่กำลังจะมาถึงตลอดฤดูกาล2026สโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวนิติพงษ์เสลานนท์แบ็คขวาดีกรีทีมชาติไทยหลังย้ายมาร่วมทัพแข้งเทพตั้งแต่ฤดูกาล2022ถึง2023โดยลงสนามให้ทีมทั้งสิ้น149นัดทำได้8ประตูกับ11แอสซิสต์และมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพและ FA คัพในฤดูกาล2023ถึง2024รวมถึงเป็นหนึ่งในกำลังหลักที่ช่วยให้ทีมสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบนเวทีฟุตบอลถ้วยเอเชียตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
16: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
15: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
16: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
17: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
18: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
19: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
18: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
19: เราต้องเริ่มยังไงอะ
18: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเด็ดใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
6: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
7: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
8: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
9: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.-11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.-14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
10: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
11: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
12: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้าน
13: ฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
14: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
13: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
14: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
13: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
15: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศ

0: ันกับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: นราพงศ์วยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจ
3: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
0: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz
6: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
1: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
1: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
5: เข้ามาทุกท่านเชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับ

0: วันนี้มาคุยกันเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องตอนนี้ก็ที่ฮอตสุดนะก็คงจะเป็นเรื่องของเซียนพระที่เขากำลังมีปัญหากันเรื่องเงินทองนะครับแล้วก็คือผมเองเนี่ยมันเราไปพูดแทนใครไม่ได้นะก็ต้องบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปนะไม่ต้องเอ่ยชื่อใครแล้วกันมองย้อนกลับไปในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นความโลภของคนนะครับเป็นความโลภของคนคือมันแล้วในวงการพระเครื่องเนี่ยการเช่าหาพระเครื่องเนี่ยมันมีช่องว่างให้คนสามารถทำการใดๆก็ได้ที่แบบไปเอาเงินชาวบ้านเข้ามาแบบจับเสือมือเปล่าเลยอ่ะนะมันมีศัพท์นี้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะสมัยโบราณเขาเรียกว่าเกอร์คืออะไรครับเกอร์คือไทเกอร์คืออะไรคือการจับเสือมือเปล่าจับเสือมือเปล่าทำยังไงครับก็คือว่าผมไม่มีพระแต่ผมรู้ว่านายเอมีพระดีผมก็ไปบอกนายเอว่าเอผมขอเอาพระเอเนี่ยไปยื่นขายลูกค้าหน่อยถ้าขายได้เดี๋ยวผมเอาทุนนี้ให้เอผมขอกำไรที่ผมบวกไว้ได้ไหมเอเขาก็อยู่เฉยๆเขาขายพระไม่ได้ไหมเขาก็โอเคยอมนะครับก็เลยเกิดคำว่าไทเกอร์ขึ้นมาก็มาหลายคนก็ทำวิธีเนี้ยแล้วก็อยู่มาได้ยาวนานนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเอาพระคนนี้ไปขายคนนู้นพระคนนี้ไปขายคนนั้นแต่สมัยก่อนเนี่ยมันยังค่อนข้างรัดกุมกว่านี้คือซื้อขายกันด้วยเงินสดนะครับซื้อขายด้วยเงินสดคุณอุไรสวัสดีครับอ่ะใครเข้ามาแล้วทักทายเข้ามานะครับโทษผมจะค่อยๆทักทายไปมีโอมากันใหญ่ตอนนี้คุณโจ๊กปิยวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณหนุ่ยนครหริบุญชัยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมคุณหนุ่ยโจ๊กบอกว่าติดตามอาจารย์อยู่ครับขอบคุณครับผมคุณโจ๊กอย่าทิ้งกันนะครับคุณน้องบอกอยากให้วัตถุมงคลชิ้นนั้นได้ผลต้องท่องคาถาตลอดใช่ไหมครับใช่ครับการท่องคาถาคือการใช้ iOS เปิดเครื่องนะครับคุณบุญยงสวัสดีครับสวัสดีครับผมทักทายเข้ามานะครับฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีการเรียกว่าอะไรหักดิบกันมากเพราะว่าเงินต้องเงินสดผมไปขายให้ใน B เนี่ยผมต้องเอาเงินสดจากใน B มาแล้วผมก็รีบมาคืนคนนี้ใน A นะครับมีเบี้ยวกันบ้างอะไรบ้างนะครับคุณปอนบอกสวัสดีจากพัทลุงครับพี่ชายโอ้สวัสดีครับโอ้โหมาจากพัทลุงเลยผมชอบมากพัทลุงเป็นจังหวัดที่น่ารักมากเลยผมชอบผมไปเดินตลาดอะไรที่มันเป็นป่าไผ่อ่ะตลาดนั้นสุดยอดอ่ะจำได้เลยซื้อลองกองอย่างดีกินอ่ะโลละ5 บาทไม่เคยกินมาก่อนแล้วซื้อมาแบบไม่มีความหวังเคยคิดว่าซื้อชาวบ้านไปงั้นอ่ะเอามานั่งกินที่ร้านอาหารโอ้โหหวานเจี๊ยบของเขาดีจริงเสียดายซื้อมาน้อยไปหน่อยครับแย่งกันกินในโต๊ะนี่เกลี้ยงเลยโอ้แล้วก็มีปลาลูกเบ้นะมากินปลาลูกเบ้อร่อยครับพัทลุงเป็นจังหวัดที่น่ารักมากผมยังอยากไปอีกเลยนะครับสวนไผ่ขวัญใจพัทลุงยินดีต้อนรับครับพี่ขอบคุณครับผมเดี๋ยวจะหาโอกาสไปอีกนะครับจังหวัดนี้น่ารักจริงๆแล้วผมมีพักพวกอยู่ที่นั่นด้วยเขาพากินแบบโอ้โหกินทั้งวันอ่ะกินกันยันดึกยังมีโรตีให้กินอีกมวิธีใช้ยังไงครับอะไรคือมครับโทษทีช่วยขยายความหน่อยด้านบนกลมๆพระอะไรครับอันนี้ครับนี่คือปิดตาเหรียญปิดตาพังพระการปี2532นะครับแต่ว่าอันนี้ชุบน้ำมันเสือแล้วก็อัพเลเวลขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับเป็นสุดยอดของพังพระการนะครับสวัสดีครับพี่รอฟังเรื่องเล่าพระเครื่องกับผีสิ่งลี้ลับอยู่ครับได้ครับเดี๋ยวจัดให้วันนี้ครับนะครับ ก็สมัยก่อนเนี่ยไทเกอร์นะคือแบบเอาพระเข้าไปขายแล้วก็ได้กำไรจากพระคนอื่นเขาอะนะครับแต่ก็ไม่มีใครหักใครมากก็เลยอยู่กันได้มาเรื่อยๆนะครับพอต่อมาก็พัฒนาขึ้นไปก็เริ่มแบบมีการเอาพระไปเอาอะไรค้ำไว้ตีเช็คไว้ก่อนพอมีเช็คเข้ามาเนี่ยมันวุ่นวายแหละเพราะเช็คมันเป็นกระดาษแล้วคนในหลายคนก็เลยคิดว่าเออตูนนี่เซ็นเช็คไปแล้วก็มันก็เป็นตัวเลขแล้วนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่าทีหลังฉะนั้นเซียนพระรุ่นหลังๆนี่ชอบมากที่จะใช้เช็คเซ็นกันว่าเล่นหูเซ็นกันแบบเห็นตัวเลขแล้วตกใจอ่ะ10ล้าน20ล้านนะบ้าบอคอแตกคือเนี่ยผมต้องบอกนะว่ามันไม่ใช่โลกความจริงนะครับมนุษย์เราจะค้าขายทรัพย์สินอะไรกันในวันหนึ่งเป็น10ล้าน100ล้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องปกตินะมันเป็นเรื่องไม่ปกตินี่เราต้องดูให้ดีๆนะครับต้องระวังตัวให้ดีเพราะว่าเราจะหลงไหลไปอยู่กับไอ้ตลาดตรงนี้เรามึนหมดเลยเพราะเราเห็นตัวเลขเราตื่นเต้นคนฟังคนดูคอนเทนต์ในโซเชียลเนี่ยจะตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเห็นคนที่ดังๆนะนามสกุลนั้นนามสกุลนี้ที่เขาเป็นเซียนใหญ่เขาคนมาวางปุ๊บเขาส่องแป๊บเดียวเขาจ่าย5ล้าน6ล้านเขาซื้อกัน8แสน9แสนอะไรโอ้โหมันอะไรขนาดนั้นน่ะนะไม่มีอะไรในโลกนี้แล้วที่จะซื้อง่ายขายคล่องเท่ากับพวกนี้แล้วนะครับแล้วตัวเลขมันเป็นเรื่องของแบบมันเราลองคิดดูมันเป็นไปได้ไหมอ่ะมันเป็นไปได้ไหมอ่ะคุณจะซื้อของชิ้นหนึ่งเนี่ยเอาแค่หลักพันหลักหมื่นน่ะคุณยังดูแล้วดูอีกพิจารณาแล้วเดินเข้าร้านนั่นเดินเข้าร้านนี้ถามคนนู้นถามคนนี้หาข้อมูลจากทางนั้นตรงนี้เยอะแยะมากมายกว่าจะซื้อสักชิ้นหนึ่งอ่ะแล้วทำไมเขาถึงแบบเอาขึ้นส่องปุ๊บเขาปั๊บปุ๊บปั๊บสั่งซื้อเอาเลยต่อราคากันเลย5ถ้าพี่มา5ล้านถ้า4ล้านผมซื้ออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เลยเกิดเขาเรียกว่าสร้างกระแสว่ามันเป็นของที่ซื้อง่ายขายคล่องขนาดนี้นะครับแล้วในความเป็นจริงของโลกเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันซื้อง่ายขายคล่องแบบนั้นหรอกยิ่งถ้าของมูลค่าสูงๆเราลองคิดดูให้ดีนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันก็จะเป็นว่าคือส่วนใหญ่นะที่เราเห็นก็คือว่าคนที่เขาเป็นเซียนพระเนี่ยเขาก็มีร้านมีรวงมีลูกค้ามีผู้คนที่มาจับจ่ายใช้สอยเขาอยู่แล้วนะนะครับเยอะแยะซึ่งพวกที่เป็นเซียนพระเนี่ยเขาอยู่ในยุทธจักรพูดง่ายๆฉะนั้นเขานึกภาพออกละว่าถ้าได้พระรุ่นนี้มาเขาจะไปขายใครถ้าได้ของขลังชิ้นนี้มาเขาจะไปขายใครเขามีลูกค้าอยู่ในมือรออยู่แล้วนะครับไปคุยกันนิดนึงกล่อมกันหน่อยนึงซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นคนที่มีสตังมีฐานะเยอะๆมีสตังพร้อมที่จะเสียแหละแต่ว่าอาจจะดูไม่เป็นหรืออาจจะไม่มีเวลามาดูเองก็อาศัยเซียนพวกนี้เป็นตาให้ดูแล้วก็เอามาส่งนะครับถ้าได้เซียนดีก็ดีไปเพราะว่าก็ได้พระที่มันแท้ที่มันดีก็นำไปแขวนคอสบายใจถ้าได้เซียนไม่ดีก็ซวยไปเพราะว่าได้ของไม่ดีมาแล้วเสียเงินแพงด้วยนะครับแล้วมันก็เวลาที่จะขายเนี่ยอันนี้สเต็ปแรกนะพอคุณจะขายพระนี้อะไรก็แล้วแต่คุณก็เอาไปขายที่เซียนคนนี้ก่อนนะครับเซียนคนนี้ถ้าเขาฉลาดเขาก็จะรับซื้อไว้เขาก็เดี๋ยวผมซื้อไว้อาจจะต่อราคากันนิดหน่อยหักราคานิดหน่อยก็เป็นธรรมเนียมที่เขาเข้าใจกันได้ว่ามันมีค่าธรรมเนียมแต่พูดง่ายๆนะครับก็ต้องโดนแป๊ดเจี๊ยะง่ายๆซื้อมาร้อยนึงอาจจะขายได้แค่70 80ก็ยังดีกว่า0บาทนะครับอันนี้ก็มันก็อยู่อย่างนี้มันอยู่ได้แต่พอเซียนคนไหนที่แบบไม่ค่อยฉลาดแล้วก็เหลี่ยมจัดๆเยอะๆเนี่ยก็จะเกิดปัญหาแล้วเพราะว่าพอลูกค้ามาขายคืนไม่ซื้อพอตัวเองไม่ซื้อเนี่ยลูกค้าก็ไปขายเซียนอื่นเซียนอื่นดูแล้วถ้าไม่รู้กันนะก็เอ้านี่มันเก๋นี่ คราวนี้แหละครับเรือหายทันทีเพราะว่ามันมีคนว่าเกและนะเกแท้อยู่ที่ตาคนนะครับเกแท้ที่ตาคนนะคนที่มานั่งเป็นกรรมการก็ดีอะไรก็ดีคนที่ออกใบเซอร์ใบอะไรเนี่ยเขาไม่ได้รับมารับผิดชอบกับพระท่านนะครับเขาจะพูดเก๊แท้เขาพูดแล้วเขาก็สวัสดีตูดกลับบ้านไปไม่ได้ต้องมารับผิดชอบอะไรนะซึ่งแต่คำพูดนั่นน่ะมันสร้างความวุ่นวายให้กับเจ้าของพระแล้วนะครับนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้ก็เลยเนี่ยมีปัญหากันเกิดขึ้นมาหนักขึ้นไปอีกว่าเอาเช็คมาเอาพระแท้ไปตีเช็คมากี่ใบเช็คเด้งกี่ครั้งอะไรตอนนี้วุ่นวายแล้วนะครับวุ่นวายจริงๆก็เห็นได้ว่ามันเกิดปัญหานี้ขึ้นมาเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมูลค่าที่มันวุ่นวายกันอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นหลักพันล้านนะครับคิดดูว่าเครื่องรางของขลังของบ้านเราเนี่ยที่เป็นตลาดอยู่ในบ้านเราเท่านั้นเนี่ยเป็นหลักพันล้านนะแล้วก็ตอนนี้มันก็เลยวุ่นวายกันไปหมดนะครับก็แล้วอันนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ต่อไปในอนาคตแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าต่อไปมันก็จะเริ่มแบบมีหลักการอะไรขึ้นมาเยอะๆมากๆมายๆขึ้นมาเพื่อจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพราะตอนนี้ต้องมีการสร้างเขาเรียกว่าความมั่นใจให้กลับเข้ามาในวงการพระเครื่องหลังจากที่โดนเรื่องเหรียญทองคำไปนั้นรอบนั้นนะครับคนก็สั่นใส่กันไปรอบแล้วนะครับกว่าจะดึงคนกลับเข้ามาได้ให้เชื่อมั่นในตัวเซียนก็เหนื่อยอยู่เอาการแล้วตอนนี้มันก็ไปกันใหญ่แล้วลามมาเรื่องนี้อีกนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามูลหนี้มันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเป็นหลักร้อยล้านเป็นหลักร้อยล้านนะครับร้อยล้านพันล้านอะไรกันเนี่ยแล้วโอ้โหเราเห็นเขาแบบเด็กหนุ่มๆวัยรุ่นให้ยืมเงินกัน400 500ล้านโอ้ my god นะครับสุดจริงๆบ้านเรานี่สุดจริงๆวัยรุ่นสร้างตัวนี่สุดจริงๆเดี๋ยวไล่ดูหน่อยต่อไปเขาไม่มีใครเชื่อมันแล้วใช่ไหมครับก็ไม่แน่ครับก็อยู่ที่ว่ากล่อมใครได้ไม่ได้นะครับก็ว่าไปก่อนทุกคนก็มีเรื่องราวของตัวเองที่จะเล่าแหละนะครับมาจอยเข้ามาจอยเข้ามาถ้าข้ามของใครไปต้องขออภัยด้วยนะครับมันเป็นไปได้หรือนั่นน่ะสินะมูลค่ามันเยอะมากนะครับแล้วมันดูดีให้ยืมเงินกันแบบผมให้พี่ยืมไปก่อน500ล้านพี่ตีเช็คมาแล้วเช็คมันเด้งผมไม่ว่าอะไรคือแบบใจใหญ่จริงๆน้ำใจนี่แบบว่ายิ่งกว่ามหาสมุทรสุดเหลือขนาดครับว่าวันนี้ยืมสัก 2,000 ก่อนได้ไหมน้องเขาจะให้ไหมผมอยากรู้แล้วใครที่ไปอยู่ในคุกคีกับพวกเซียนพวกเนี้ยจะเห็นว่าเขาบางคนนะบางคนนะเขาใช้เงินเป็นน้ำเลยแบบใช้แบบเพราะเงินนี่เขาเสกด้วยคำพูดเขาเลยอะครับเขาเสกเงินจากคำพูดเขาเลยอะเขาไม่ต้องทำอะไรเลยคือมันไม่ต้องไปหาสินค้าอะไรต่ออะไรมาเขาใช้คำพูดเนี่ยสามารถสร้างเงินได้เลยอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นความสามารถนะแต่ว่าเราจะไปเป็นอย่างเขาไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ใช่เซียนนะเราจะมาทำเหมือนเขาเนี่ยมันยากผมบอกให้แต่ว่าก็เหมือนเราดูนักกีฬาอาชีพเขาเล่นกันน่ะเราเล่นอย่างเขาไม่ได้หรอกฉะนั้นเราจะไปมีค่าตัวเป็นพันล้านร้อยล้านแบบนักบอลโลกไม่ได้นะครับคิดสักอย่างเงี้ยเราเป็นคนธรรมดาจะไปทำตัวเหมือนเซียนเนี่ยมันไม่ได้กว่าเขาจะสร้างสมเครดิตความเชื่อถือมาให้ลูกค้าเชื่อเขาเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับแต่อันนี้พอบางคนพอโด่งดังขึ้นมาแล้วมันลืมตัวไงพอลืมตัวตัวนี้สวยแล้วสวัสดีครับบอสผมโจอยู่ในเต็ดแฟนจาก99ครับโอ้คุณโจสวัสดีครับโอ้แฟนจาก99นี่รุ่นยุคหลายปีแล้วนะ พราะผมย้ายมา97เนี่ยพักหนึ่งใหญ่ๆแล้วนะครับไปอยู่98และ97แล้วนะครับตอนนี้97ก็เป็นบ้านด้วยแหละเดี๋ยวคงสร้างพระใหม่มาขายอีกนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งในการหากินนะครับก็ไปจับเอาหลวงพ่อเกจิอะไรสักองค์นึงมาแล้วก็มาโปรโมทกันว่าท่านเก่งนั้นเป็นเก่งงี้แล้วก็สร้างพระขึ้นมาแล้วก็ขายออกไปแล้วก็ทำกำไรจากใบจองขายต่อกันเป็นวัดคือพวกนี้มองเป็นพุทธพาณิชย์หมดนะครับเขามองเป็นตัวเงินหมดไอ้ความศรัทธาเนี่ยผมว่าก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่ามันน้อยกว่าไอ้เรื่องของความโลภในเงินนะครับคุณพุทโธบอกสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเนี่ยหลายคนก็คงคิดเหมือนกันหมดนะครับพูดมาก็เหมือนกันหมดแต่ว่าบางทีเราเอ่ยชื่อกันไม่ได้นะเข้าใจนะครับต้องเข้าใจหน่อยนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่านี่คือหลักการเบื้องต้นนะในวงการพระเครื่องตอนนี้เป็นแบบนี้ฉะนั้นถ้าเรามันพวกเบอร์เล็กๆเรามันหลักพันหลักหมื่นไม่ค่อยเดือดร้อนกับเราหรอกนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เผยเผยไปเล่นกับเขาแบบนั้นเป็นร้อยล้านพันล้านซื้อกันทีโอ้โหเหมือนโลกนี้มันเสกเงินได้อ่ะนะเห็นซื้อกันทีเหมาพระทีหนึ่งวันนี้ผมไปเหมาพระบ้านนี้25ล้าน30ล้านเลยโอ้ my god สุดยอดจริงเลยฟังแล้วมันขนลุกอ่ะนะครับซึ่งมันจริงเท็จไงเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมก็ไม่ว่าเขานะเขาก็ทำของเขาไปอาจารย์ครับผมรบกวนถามราหูที่แขวนกับเนื้อเมฆสิทธิ์ต้องเป็นราหูกาลาไหมครับหรือราหูเนื้ออะไรก็ได้ตามตำราเลยต้องเป็นกาลาตาเดียวนะครับต้องเป็นกาลาตาเดียวมันถึงจะเป็นวัสดุที่วัตถุที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมงคลนะครับแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าวัตถุที่มีอานุภาพในตัวมีฤทธิ์ในตัวต้องใช้ราหูกาลาครับแต่หลวงพ่ออะไรก็ได้นะไม่ต้องไปหลวงพ่อแพงๆก็ได้ครับมาใครสงสัยอะไรถามเข้ามาครับเดี๋ยวจะชี้แจงแถลงไขฟังเรื่องเล่าอาจารย์ประสูติสนุกมากครับในรายการคุณพ่ออ๋อครับผมอาจารย์ประสูตินี่สุดยอดจริงๆครับเป็นเกจิที่ยังมีสมาบัติที่เราจับต้องได้และสัมผัสได้นะครับท่านเก่งจริงใครมีโอกาสก็แวะเวียนไปหาท่านนะเมื่อก่อนผมเคยเห็นรุ่นใหญ่ๆเช่ากันนัดร้านน้ำชาดูแท้พาราพอใจควักตังค์ให้กัน
1: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
2: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการออกพระราชกำหนดกู้เงิน4แสนล้านบาทเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดู ดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: รอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
11: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
10: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
11: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน
12: นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนื่องจากเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะครั้งนี้เป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลกไม่เหมือนที่ผ่านมาและยังไม่จบกำลังลามเป็นวิกฤตต้นทุนเห็นได้จากเงินเฟ้อที่ติดลบในไตรมาสแรกที่ขณะนี้เพิ่มเป็นร้อยละ 2.9 และจะสูงขึ้นอีกส่งผลกระทบต่อค่าของชีพและประชาชนดังนั้นการออกพรก.กู้เงินครั้งนี้เพื่อดูแลปากท้องประชาชนสำหรับกรณีที่มีคนวิจารณ์เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นขออย่ามองแยกการช่วยเหลือเป็นอย่างละ 200,000 ล้านบาทแต่เป็นการช่วยเหลือทั้งหมดทั้งการเยียวยาประชาชนและทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานรอไม่ได้แล้วและควรทำตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาเพราะหากสงครามยังไม่จบก็ต้องช่วยเหลือเยียวยาอีกดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่วันนี้เพื่อให้หลังผ่านพ้นวิกฤตประเทศสามารถฟื้นตัวได้แข็งแรงกว่าเดิมลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและแก๊สธรรมชาติส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นมั่นใจพระราชกำหนดที่ออกมาเป็นไปอย่างครบถ้วนและเตรียมพร้อมในการรองรับวิกฤตรวมทั้งความจำเป็นเร่งด่วนควรทำตั้งแต่วันนี้เพราะหากรองงบประมาณปี2570อาจไม่ทันต่อสถานการณ์ริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนให้ทันกำหนดส่งมอบ18พฤษภาคมนี้
13: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่8ว่าที่ประชุมได้เร่งรัดการจัดสรรสิทธิ์และพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนให้ทันกำหนดส่งมอบแก่เยาวชนภายในวันที่18พฤษภาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าใน7กลุ่มพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการพิจารณาข้ออุทธรณ์และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการอย่างละเอียดโดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนปรับข้ออุทธรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความเป็นธรรมยึดหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีแต่ยังเปิดช่องให้มีการใช้อำนาจบริหารจัดการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการและสหกรณ์โคนมรายย่อยเพื่อให้ระบบไหลเวียนน้ำนมดิบเข้าสู่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการจัดสรรสิทธิ์ในการจำหน่ายเพิ่มเติมให้เน้นกลุ่มสหกรณ์โคนมรัฐวิสาหกิจและสถาบันการศึกษาภายในพื้นที่เป็นอันดับแรกก่อนพิจารณาผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อรับประกันความสดใหม่และความรวดเร็วในการส่งมอบโดยผู้ประกอบการที่จะได้รับการจัดสรรสิทธิ์จะต้องไม่มีประวัติการกระทำผิดวินัยร้ายแรงกำชับให้มีการตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบเพื่อหวังผลทางธุรกิจและเตรียมประสานงานการจัดส่งนม UHT เพื่อให้เด็กได้รับนมโรงเรียนอย่างทั่วถึงในช่วงเริ่มต้นปีการศึกษาชาวนันท์มาลีรายงาน
3: กระทรวงแรงงานรับข้อเรียกร้องจากผู้ประกอบการอาชีพอิสระในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เร่งแก้ปัญหาจ้างงานไม่เป็นธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
14: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ทีมงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นตัวแทนรับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ในอุตสาหกรรมถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างและผู้ว่าจ้างที่เป็นปัญหาของผู้ปฏิบัติงานอิสระและคนทำงานเบื้องหลังต้องเผชิญกับการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงพร้อมอธิบายถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมจะนำข้อหารือดังกล่าวไปนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาขุนสิมรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการลอร์ดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า

0: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
1: ายการลอร์ดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า

0: ำรถเข้าเช็คตามระยะทางนะคะ
1: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
2: อาจารย์เคยห้อยงั่งไหมครับไม่เคยครับผมไม่เคยครับใครให้ห้อยได้มีประสบการณ์อะไรก็เอามาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับหลายอย่างในโลกนี้นะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีด้านบวกด้านลบนะครับเราเลือกเอาด้านบวกไว้กับชีวิตเราแล้วชีวิตเราก็จะดีนะครับอย่าไปคลุกคลีอยู่กับเรื่องด้านลบจนกระทั่งเราดึงตัวเองเราต่ำลงไปอ่ะนะครับเราอยู่กับของที่บวกๆในชีวิตดีกว่ามาเคยได้ยินว่าถ้าแกะจากดุมล้อเกวียนจะยิ่งขลังใช่ไหมครับมาลังผู้มันมีหลายวัสดุนะครับอย่างดุมล้อเกวียนก็เป็นหนึ่งในวัสดุที่เขาใช้กันนะครับไม้งิ้วดำนะครับก็แต่ถ้าแบบเป็นพวกแม่ทัพในกองฐานชั้นผู้ใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเนื้องาครับงากำจัดกำจายงาอะไรก็แล้วแต่นะครับพระเกจิยุคเก่าสำหรับพี่องค์เดียวในใจคือใครครับพระเกจินะผมก็ต้องนี่เลยขออะไรองค์ได้ไหมองค์หนึ่งคือบุญเอี่ยมวัชพันธ์สูงนะมีเหตุสุขทุกใดให้นึกถึงชื่อเราเนี่ยนะครับแล้วก็อีกองค์หนึ่งที่ผมว่าเก่งๆนะก็หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมงั่งเด่นด้านไหนครับอาจารย์และดีไหมงั่งนี่ก็จะเป็นเขาว่าเป็นเรื่องของโชคลาภแล้วก็เสน่หานะครับแต่ว่าผมเองไม่เคยสัมผัสไม่เคยใช้นะครับมาใครมีอะไรถามเข้ามาเลยครับตอนนี้ถามเข้ามาพี่ห้อยหลวงปู่อิเกสาโรมั้ยครับเคยห้อยอยู่นะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ห้อยแล้วนะครับเคยห้อยอยู่น้องเขาให้มาก็ท่านก็เก่งครับเป็นพระที่เก่งมากใครอยากรู้เรื่องราวท่านเนี่ยไปตามดูคุณเบนคนขังคลังวิชานะครับแนะนำพระกูหน่อยครับโอ้เยอะเลยครับพระกูนี่ก็บรรดาท่านเล็กๆก็พระพิจิตรทั้งหลายนะครับพระกูหรือไม่ก็ไปนู่นเลยครับทางด้านของทางกุฏทางสุพรรณทางอะไรเนี่ยครับเยอะลพบุรีนะครับตะกุดอะไรครับที่ห้อยอ๋อนี่เขาเรียกว่าตะกุดตรีนิสิงเหครับตรีนิสิงเหเดานี้คือของหลวงปู่เอี่ยมวัชพันธ์สูงนะครับซึ่งตรีสิงเหเนี่ยเป็นยันที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นยันชั้นสูงเลยนะเป็นยันชั้นสูงเลยแล้วเราเนี่ยไม่รู้มาก่อนเมื่อก่อนเราก็คิดว่าตีสิงเหนี่น่าจะเป็นของแบบให้ผู้หญิงใช้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอมาศึกษาจริงๆแล้วจะพบว่าโอ้ตีสิงเหนี่เป็นยันที่มีพลังพุทธานุภาพสูงมากเพราะยันตีสิงเหนี่เป็นยันครูใหญ่แห่งยันทั้งปวงครับมีคุณทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปัดป้องสิ่งอัปมงคลเสน่ห์จันไรและที่สำคัญก็ช่วยหนุนนำดวงชะตาไม่ให้ตกต่ำด้วยนะเพราะว่าเวลาเขาประกอบพิธีเนี่ยต้องไหว้ครูหูหลายด้านอัญเชิญเทพเทวาฤาษี108ตนนะครับต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายลงเลขยันตรีในสิงเหแล้วก็ดึงให้มาสถิตอยู่ในตะกรุดเพื่อเป็นพลังพุทธคุณในการบูชาฉะนั้นยันนี้เป็นยันที่มีพุทธานุภาพสูงมากจริงๆนะครับเขาเรียกว่าด้วยความที่เราได้อนุภาพของเหล่าเทพเทวดาและบรมครูฤาษีเพชรฉลูกันมาประทับรักษานะครับรวมกันแล้วเป็นตะกรุดยันที่เอาพุทธคุณทั้งด้านโลกธาตุรักษาโลกธาตุและรัตนตรัยเป็นมงคลสูงสุดมาใส่ไว้นะครับก็โอ้เลขมันก็มีตั้งแต่เลข1เลขไปถึงเลข8นั่งใช่ไหมครับ8ช่องนะก็ครบเลยอ่ะบรรดายักษ์ที่เป็นใหญ่เทวดาเจ้าของกลางวันกลางคืนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท ท้าวโลกบาลทั้ง4นะครับพระเจ้า5พระองค์เทวดา6ชั้นฟ้าพุทธนาคาทั้ง7อรหันต์8ทิศเนี่ยมาหมดเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ตะกรุดหรือยันตรีสิงเหเนี่ยแขวนเรือนไว้นะครับเวลาที่จะคลอดลูกหรือกับแบบคนที่มีลูกอ่อนเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจและโรคภัยไข้เจ็บก็จะเห็นว่ายาหม้อสมัยโบราณเนี่ยบางทีเขาจะมีผ้ายันปิดอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วมักจะใช้ยันตรีสิงเหเนี่ยปิดไว้บนฝาหม้อนะครับแล้วยังคือเขาจานเป็นบนแผ่นโลหะแล้วเนี่ยก็ไปติดเสาเรือนป้องกันไฟไหม้ฟ้าผ่านะครับหูแต่ละขั้นตอนนี่สุดยอดจริงนะครับใช้ได้ดีมากเลยฉะนั้นถ้าเอาแบบสบายๆห้อยสบายๆก็เนี่ยดอกเล็กๆห้อยติดคอเนี่ยสบายเลยนะครับเบาคอด้วยแล้วพุทธคุณนี่ครอบจักรวาลเลยนะครับสมัยก่อนก็เขาเขียนด้วยดินสอพองอ่ะเขียนลบถมบนกระดานชนวนเนี่ยตามตำราแล้วก็ได้ผงมาก็เรียกว่าผงตรีสิงเหซึ่งอนุภาพนี่เขาเชื่อว่าเรื่องของอยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยมถอนคุณไสสิ่งอวมงคลทั้งหลายซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในผงที่ส่วนใหญ่ใช้กันในการสร้างพระเครื่องนะครับผงปฐมังอิทิเจตีนิสิงเหและมหาราชนะฉะนั้นเป็นยันใหญ่นะครับเมื่อก่อนตอนสมัยก่อนที่หัดดูใหม่ๆผมนึกว่าเป็นดอกสำหรับเขาให้ผู้หญิงหรือเด็กใช้เพราะมันดอกเล็กๆแต่พอมาศึกษาจริงๆแล้วไม่ใช่เลยมันก็คือแบบยันระดับยันครูเลยนะครับตีนิสิงเหเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใดๆคือพี่จัดสร้อยได้สวยดูเท่จริงๆขอบคุณครับคุณปอนคือมันต้องเป็นเราเป็นคนยุคใหม่ด้วยนะวันนี้จะมาห้อยแบบว่าโอ้โหเป็นพวงเต็มคอบางทีมันก็ดูอลังการเกินอ่ะเราก็ต้องพยายามหาอะไรที่มันแล้วก็ต้องห้อยแล้วสบายตัวเราด้วยมันไม่หนักเกินไปนะก็ลองกันดูครับเดี๋ยวนี้ผมว่าหลายๆร้านเขาก็เริ่มออกระบบการดีไซน์ที่ใช้ศิลปะยุคใหม่เข้าไปผสมผสานนะมีหลายร้านที่เป็นพวกร้านทำเครื่องประดับทำทองทำอะไรก็แล้วแต่ทำสร้อยเนี่ยออกแบบสวยๆมาเยอะแยะเลยนะครับเห็นแล้วอยากซื้อมาใช้เลยอาจารย์ครับนกถือทือที่มาเป็นยังไงครับพุทธคุณยังไงครับขอความรู้หน่อยครับถ้าผมเท่าที่ผมรู้มาก็คือว่านกถือทือก็คือแบบเขาก็เรื่องของเมตตาค้าขายเหมือนกันนะครับถือทือเนี่ยมีอาจารย์อะไรนะสร้างไว้นกถือทือจำชื่อท่านไม่ได้ต้องขออภัยเดี๋ยววันหลังไปค้นหาให้นะครับมีหลายอย่างที่เป็นบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแล้วเอเกจิท่านก็จะดูว่าตรงเนี้ยมีความสำคัญมีจุดเด่นยังไงก็นำมาสร้างเป็นเครื่องรางของขลังให้คนพกหลักการก็คือว่าพอเป็นเราพกพระบางทีเราตะขิดตะขวงใจจะใส่ตรงนั้นตรงนี้ไม่เหมาะสมนะอันนี้คนคิดไปเองนะถ้าพออาจารย์คนท่านก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมันเป็นตัวแทนเป็นสัตว์เป็นไรเนี่ยคนอาจจะสบายใจกว่าจะมาคาดเอวก็ได้ใส่กระเป๋าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับพระพิจิตรแท้ห้อยคอพุทธคุณด้านไหนครับมีอยู่ตอนนี้ห้อยคออยู่ครับพระเก่ามากจนร้าวพระพิจิตรนี่คือเหนียวสุดๆบอกได้เลยว่าเหนียวสุดๆไม่รู้ว่าคุณมีพิจิตรรุ่นไหนนะครับแต่พระพิจิตรเนี่ยส่วนใหญ่จะหมายถึงพระองค์เล็กๆที่เป็นเนื้อตะกั่วเนื้อชินอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็โบราณก็จะถูกเก็บไว้ในกรุครับเพราะเขาใช้ในการลบพุ่งนะครับพิจิตรที่ดังสุดก็คือพิจิตรเม็ดข้าวเม่านะครับเพราะว่าเป็นพระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยท่านจะเอาเหน็บไว้ที่พระมาลาของท่านองค์เล็กๆนิดเดียวเหมือนใบมะยมเล็กๆเหน็บเอาไว้เนี่ยแล้วท่านก็ออกรบนะแล้วก็พระมหาบุราษเขาว่าเอาง้าวฟันมาแล้วก็ตัดแค่ปลายมาลาท่านที่มาเรียกว่ามาลาเบี่ยงนะครับไม่เป็นไรนะก็เลยเป็นพระที่โด่งดังมากแล้วท่านต้องอาราธนาพระพิจิตรเนี่ยติดไว้ที่ พระมาลาท่านทุกครั้งที่ออกรบส่วนอีกที่หนึ่งที่ดังๆพอกันเขาเรียกพระพิจิตรเหมือนกันแต่ไม่ได้เกิดไม่ได้ออกที่กู่ที่พิจิตรนะครับแปลกกันนะแต่ด้วยความที่เป็นพระองค์เล็กๆเหมือนกันน่ะองค์เล็กๆเนี่ยผมก็จะห้อยคอตลอดเหมือนกันก็คือพระพิจิตรวัดนาคกลางซึ่งวัดนาคกลางเนี่ยอยู่ตรงธนบุรีนะครับปัจจุบันก็จะเป็นกองทัพเรือนะครับสมัยก่อนเป็นวัดชื่อวัดนาคกลางวัดเก่าแก่ก็จะมีกรุที่เขาเจอตอนไปจะสร้างจะอะไรเนี่ยเขาไปรื้อพื้นที่เนี่ยก็ไปเจอกรุนี้ได้พระพิจิตรวัดนาคกลางมาจำนวนหนึ่งทหารเรือก็ตามนิสัยอยู่แล้วได้ของมาต้องลองนะเพราะเขาลูกเสด็จเตี่ยอยู่แล้วเอามาลองยิงกันยิงไม่ออกตอนนี้ก็หูไล่หากันวุ่นวายแต่ก็จะเห็นอยู่ค่อนข้างน้อยเพราะพระพิจิตรเป็นพระที่ขนาดเล็กมากครับก็ตกหล่นสูญหายได้ง่ายหน่อยนะครับนึกถึงตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจะต้องนึกถึงเรื่องสองเสือในตำนานครับอาจารย์เสือเย็นเสือเพียนนะครับใช่เลยครับเมื่อก่อนนี้เขาไล่จับกันนี่ทางฝั่งของท่านปลัดก็มีตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมนะเสือเพี้ยนก็มีตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมเขาว่าเอาปืนกลเนี่ยยิงสวนกันเนี่ยต่างคนต่างไม่เป็นไรแย่งใช้กันไปนะครับมันอย่างนั้นเลยนะนี่เขาเล่ากันแบบนั้นนะคุณกิฟสวัสดีครับรู้จักยันนวะหรคุณไหมครับคือคุณด้านไหนโอ้โหต้องไปไล่ดูครับผมเป็นคนที่ความจำไม่ค่อยดีนะแต่ว่ายันนวะหรคุณเนี่ยเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของเนี่ยแหละหนุนดวงชะตาอะไรต่ออะไรนะครับดีเรื่องดีทั้งนั้นนะครับยันทุกยันอ่ะดีหมดครับผมบอกให้นะถ้าเลือกเครื่องรางที่ดีด้านเมตตาได้ชิ้นอาจารย์จะเลือกอะไรครับด้านเมตตานี่มีเยอะมากนะเมตตาจะเอาเมตตาแบบไหนอ่ะแต่ถ้าว่าเราจะต้องแบบเลือกสักชิ้นนึงเนี่ยนะเอาแบบเรียกว่าเมตตามหาเสน่ห์เลยนะเอาใครใส่หมวกให้ผมก็พวกนี้ครับผ้ายันม้าเสพนางคูบาตาเนี่ยเมตตาเราพูดถึงเสน่ห์เนาะแล้วก็พวกสาธิกานะครับผมว่าสนิทอย่างเงี้ยนะครับตะโพนผมว่าพักอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าลูกอมหลวงพ่อสงวนนะครับลูกอมประหลัดปานวัตุกตาพวกเนี้ยเสน่ห์หมดเลยนะครับให้ตามหานิยมหมดเลยพระกู่ชินเขียวที่พี่คิดว่ามีในสารบบไหมครับเซียนบางคนบอกไม่มียัดกรุคือเรื่องพวกนี้มันก็แล้วแต่คนก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วพอมันเป็นเรื่องของเงินทองมาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะเกิดความละเอียดอ่อนนิดนึงนะครับแต่ถ้าคุณได้มาแล้วคุณใช้ดีคุณแฮปปี้คุณไม่ต้องไปสนใจกับโลกนี้หรอกว่าใครก็จะว่าแท้มาจะเก๋สะสมสายอีสานบ้างไหมครับสายอีสานเนี่ยไม่มีเลยนะครับจริงๆก็ได้รู้จักหลายหลวงพ่อที่ว่าเก่งๆเนี่ยแต่ยังไม่มีโอกาสได้ของท่านมานะครับอย่างหลวงปู่สุวัดโพไซทองเนี่ยเก่งมากบุรีรัมย์นี่โอ้โหสุดยอดเคยได้ยินจากคนที่ชายเอ็กเขาเล่าว่าเด่นเรื่องผู้หญิงกับการพนันครับงั่งอ๋อเหรอครับอยากรู้ประวัติพระอุเชนพ่อทั้งใครวัดสวนขันหน่อยครับผมเคยเล่าไปทีแล้วนะเดี๋ยววันหลังกลับมาเล่าวันนี้น่าจะหมดเวลาเพราะว่ามันเวลามันน้อยนะครับพระอุเชนนี่ก็เป็นของขลังโด่งดังประจำวัดสวนขันเขาเลยแม่เป๋อพุทธคุณด้านไหนครับพวกนี้ถ้าผมเท่าที่ผมรู้มานะเรื่องของพวกการพนันเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะออกใสดาร์กๆหน่อยๆนะไม่เป๋ออีเป๋อไอ้เป๋อเนี่ยนะครับตระกูลอะไรครับที่ห้อยอ่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับบอกไปแล้ว แนะนำมีดหมอราคาเบาๆหน่อยครับผมแนะนำถ้าเบาๆคือเท่าไหร่เอ่ยต้องบอกด้วยว่าเท่าไหร่บอกบัดเจ็ตมาหน่อยนะครับเดี๋ยวจะแนะนำให้สวัสดีครับอาจารย์สี่หูห้าตาครูบาชัยวงศ์มีวิธีแนะนำบูชาบ้างไหมครับดีด้านไหนครับก็ตัวท่านเองเนี่ยวัดห้วยน้ำอุ่นใช่ไหมอันนี้ครูบาบุญยังวัดห้วยน้ำอุ่นก็สี่หูห้าตาเนี่ยกินไฟเข้าไปออกมาเป็นทองคำนั่นหมายถึงว่าอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่เมื่อผ่านเข้าไปเนี่ยออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ดีหมดก็บูชาไว้ในเรื่องของการช่วยหนุนดวงชะตาไม่ให้ตกต่ำนะครับสี่หูห้าตาพระอินทร์จำแรงนะผ้ายันม้าเสียบนางครูบาวังวัดบ้านเด่นครับได้ยินมาว่าผืนละ6หลักอ๋อใช่ครับเดี๋ยวนี้แพงแล้วครับถ้าแพงสุดก็คือครูบาตาครับครูบาตาก็6หลักนะครับถ้าเป็นตัวที่ท็อปๆของเขาก็มีหลายชื่ออยู่ตะกรุดหลวงพ่อทบดีด้านไหนโอ้คือไม่ต้องจริงๆเรื่องพวกนี้ไม่ต้องถามเลยครับตะกรุดส่วนใหญ่มาเนี่ยต้องมีเรื่องเหนียวอยู่แล้วครับตะกรุดนี่ต้องมีเรื่องเหนียวเรื่องคงกระพันเป็นหลักนะครับสวัสดีครับมีดหมอของวัดไหนดีครับที่เอาราคาที่ย่อมยาวหลักพันไม่เกินหมื่นอ๋อเนี่ยได้ราคานี้มาก็ง่ายหน่อยหลักพันไม่เกินหมื่นไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะแต่ผมแนะนำนู่นเลยครับไปหาหลวงพ่อประสูติในเตาครับมีดหมอท่านดีมากดีมากดีมากนั่นน่ะราคาหลักไม่กี่พันเลยครับลูกอมผงคลุกคลักหลวงปู่เอี่ยมดีทางด้านไหนครับคือลูกอมหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยเขาก็ใช้เนื้อเดียวกับที่ทำปิดตาแหละครับตามตำราการสร้างพระปิดตาเนี่ยเมื่อเขาทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเอาเนื้อส่วนหนึ่งเนี่ยมาปั้นเป็นลูกกลมๆที่เราเรียกว่าลูกอมนี่แหละนะมันก็ผ่านวิธีกรรมเดียวกันเหมือนกันหมดฉะนั้นใช้ได้เหมือนกันหมดก็เรื่องของเมตตามหาเสน่ห์นะครับเพราะว่าจะมาสายนั้นอยู่แล้วแล้วก็จะมีใส่เรื่องของคงกระพันชาตรีได้เข้าไปด้วยนะครับอนุมาหลวงพ่อทองดีวัดท่าเกวียนหรืออาจารย์ทองดีไหมครับดีสิครับดีทั้งนั้นครับเกจิเหล่านี้คือระดับเรียกว่าระดับปรมาจารย์หมดนะครับไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับแล้วก็รู้เลยว่าแต่ละท่านสร้างมาเนี่ยโอ้โหวัสดุแต่ละอย่างเนี่ยไม่ธรรมดานะครับขอโทษนะครับผมคิดว่าเป็นหูยานลพบุรีมาตลอดนะครับที่บนพระมาลาอ๋อไม่ใช่ครับเป็นเนี่ยครับเป็นพิจิตเม็ดข้าวเม่าครับพิจิตเม็ดข้าวเม่าคุณเบสดอนเมืองสวัสดีครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานที่ออกวัดไทยน้ำปี26พุทธคุณเหมือนกันไหมครับก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับตะกรุดที่คออาจารย์ที่ไหนครับวัดสะพานสูงครับตะกรุดตรีนิสิงเหหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนกถือว่ากันเป็นสายพนันเลยครับโอ้นี่ไงผู้รู้มาแล้วหลวงพ่อเจริญวัดอุดรธานีครับจังหวัดอุดรธานีครับเด่นทางด้านนี้อ๋อเหรอครับใครเคยบูชาแล้วได้ประสบการณ์อะไรก็มาเล่าสู่กันฟังถ้าให้อาจารย์แขวนผ้าได้แค่องค์เดียวจะแขวนผ้าอะไรครับชั่วโมงนี้ผมต้องนี่ครับติดตาพังพระการครอบจักรวาลช่วยทุกเรื่องขอได้ไหว้รับนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขออภัยด้วยนะครับคุยกันเพลินเลยไม่ค่อยได้ลงรายละเอียดของเรื่องของเครื่องรางของขลังเท่าไหร่สร้อยพระควรห้อยกี่องค์จะครบทุกด้านครับโอ้บางทีองค์เดียวก็ครบแล้วครับแล้วแต่เราจะห้อยอะไรนะครับหลวงปู่เปลี่ยนวัดใต้ดีไหมครับดีครับผมดีเลยวันนี้หมดเวลาแล้วผมลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันพฤหัสเวลาเดียวกันนี้นะครับ ครยังดูแล้วไม่จูใจก็ไปตามดูในช่องแดงได้ในเพจผมก็ได้นะครับเพจฟ้านะครับก็มีนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
1: สนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าลายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: มิกิโรสตูดิโอดีเจโดยมิกิโรอิทธิพลแนวบุตร

0: ังไม่ใช่เข้ามาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็สวัสดีนะครับทุกคนขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการมิกกี้ลอสตูดิโอครับผมนะครับโดยมิกกี้ลอนะครับผ่านทางคลื่นวิทยุ FM นะครับ97นะครับผมนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับ Facebook Live นะครับมิกกี้ลอสตูดิโอนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับ www.97qfm.com นะครับเพื่อนๆสะดวกช่องทางไหนก็สามารถรับชมรับฟังได้ตามช่องทางนั้นเลยครับผมเย้แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับไว้ชมย้อนหลังนะครับนั่นคือ YouTube Channel นะครับ Mickey Law Studio นะครับผมตอนนี้ก็ยังคลิปยังมีน้อยไปกด Subscribe กันได้นะ
1: ก็คือชอบถ้าเวลาพูดมากพี่ต้องทำ
0: คือเมื่อกี้ตอนส่งตอนน้องส่งเข้ามาแล้วนึกไม่ทันไงสคริปต์คลิปหายแล้วสคริปต์อะไรเนี่ย
1: นั่งมาที

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สามสี่อะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: โอเควันจุดที่ผมวีวันสวัสดีค่ะพวกเราวีวัน
0: วีไวฟ์ค่ะ
4: พี่บุญวีไวฟ์ค่ะ
1: วาวาวีไวฟ์ค่ะ
5: เอมมี่วีไวฟ์ค่ะ
2: เย้พูดไม่กะจะไม่ให้ตัดกันเลยนะครับนะฮะก็สวัสดีแฟนๆวีไวฟ์ด้วยนะครับผมและที่ติดตามกันมานะครับไหนมาดูเสียมีใครของคุณมารอวีไวฟ์นะครับโอเคนะฮะสะดวกรอวีไวฟ์ครับนี่เป็นไงรู้เลยรู้เลยแฟนตัวจริงนะครับผม FC วีไวฟ์นะครับ FC นี่แปลว่าคอนเฟิร์ม
0: ไม่ใช่
2: แฟ
0: นคลับ
2: แฟนคลับนะฮะแล้วก็มีส่งดอกไม้ด้วยขอบคุณมากครับส่งดอกไม้ส่งปรบมือได้ครับอาจจะส่งเหรียญมาให้เป็นกำลังใจก็ได้เหมือนกันนะฮะ
0: คือ
2: ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะไอ้ผมไม่ค่อยถนัดไลฟ์แล้วก็แบบมีของรางวัลแบบของขวัญอะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะนะครับเราว้ายเรามาคุยกับสาวๆดีกว่านะครับผมซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วตอนนี้สคริปต์ในหัวยังรันไม่ออกเลยตอนนี้มันตื้อไปหมดนะฮะนะฮะวันนี้ก็มาเจอครั้งที่2แล้วนะครับก็ดีใจมากๆจริงๆนะครับกับการเติบโตของพวกเธอนะครับผมนะฮะปรบมือครับผมชื่นชอบเหลือเกินนะครับกับMV ถึงกับร้องไห้เลยเหรอวาวาถึงกับร้องไห้เลย
0: โอ้โหมันซึ้ง
2: อ๋อฮะโอ้ครับผมจะพูดถึงจามเนี่ยขอนอกเรื่องแป๊บนึงผมเคยได้ยินน้องคนหนึ่งเขาจามเขาแบบ
0: เฮ้ยหนูเป็นไหม
2: แบบมันเหมือนแมวอ่ะมันแล้วมันจะออกไหมวะ
0: มันสบายจมูก
4: มันต้องยังไงถึงจะ
2: มันต้องฮั
4: ด
2: เฉย
4: มันต้องมันเฉย
2: เฉยต้องงี้นะฮะอ่ะเรามาถามกันดีกว่านะครับตอนนี้เรียกว่า Revive นะครับก็เรียกรีบอร์นแล้วกันนะฮะกำเนิดใหม่นะครับผมนะแล้วก็ซึ่งเกิด
0: ไม่หนูรู้สึกตกใจมากตกใจ
2: แล้วเสียงชัดด้วยนะแกร็บแล้วกำเนิดใหม่นะครับซึ่งแตกต่างจากยังไม่ได้รีบอร์นมากมายเลยนะครับผมอยากให้ช่วยเล่าคอนเซปต์หน่อยนะครับว่าแต่ทั้งอยากรู้แล้วกันว่าคอนเซปต์ของวีไวท์ตอนนี้เป็นยังไง
0: โอเคได้เลยคือคอนเซปต์มันเป็นงี้ค่ะวะ
1: เริ่มเลยค่ะว่าไปเอมี
2: ่ส่งถึงญี่ปุ่นนี้หมดแล้วนะแต่ญี่ปุ่นส่งอ่ะพี่มิกกี้อ่ะเรียบร้อยครับผมไม่ต้องคุยนะฮะ
1: ก็จริงๆเหมือนคอนเซปต์ของพวกเราอะค
2: ่
1: ะที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มทำเพลงที่2มาแล้วอยากจะเพิ่มคอนเซปต์ความเป็นเกิร์ลแบนด์เข้าไปด้วยเพราะว่าอยากให้มันมีความแบบเขาเรียกว่าหลากหลายแล้วก็มีแบบชาเลนจ์มากขึ้นเนาะสำหรับตัวพวกเราเองนะ4คนด้วยค่ะใช่ดูโตกว่าซิงเกิลแรกปังหัวใจรัวๆมากขึ้น
2: มากเลย
1: ใช่
2: เรียกว่ามากเลย
1: เหมือนพลิกแบบคือทุกคนคิดว่าเพลงต่อไปของเราเป็นเพลงรัก
2: บ๊อบใสๆอีกแล้ว
1: คาวาอี้คาวาอี้แบบสีชมพูอะไรแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราเพิ่มไปให้มันสีแดงไปเลย
2: แล้วก็เพิ่มดำเข้าไปด้วย
1: ใช่
2: ก็ร้อนแรงแล้วดูดันเลย
1: ต้อนรับเมษาค่ะ
2: ต้อนรับเมษา
1: ใช่ค่ะ
2: จริงๆมันร้อนแต่กุมภาร้อนไม่เกรงใจด้วยคือแบบซักผ้ามาบอกเลยว่าซักยังไงฝนก็ไม่ตกล้างรถยังไงฝนก็ไม่ตก
1: ใช่
2: โอ้โหสีรถกับผ้านี่ซีดไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้คุณจิ๊บบอกโยนเก่งนะฮะงั้นมาถามเรื่องแนวดนตรีของวีวาร์ดีกว่านะครับผมนะว่าตอนนี้แนวดนตรีของเราเป็นแนวไหน
0: ค่ะคือแนวดนตรีเป็น
1: แนวแบบว่าจริงๆตอนคือวีวาร์ค่ะเราคง
2: ญี่ปุ่นเรียบร้อยเนาะเริ่มเรียบร้อยเนาะ
1: โอเคค่ะก็คือแนวดนตรีของพวกเราจริงๆก็เริ่มจากป๊อปแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะผสมกันแล้วก็เหมือนมีความเป็นแบนด์มากขึ้นสำหรับเพลงแรกเนี่ยมันจะมีความอิเล็กทรอนิกส์มากทีนี้พอซิงเกิลที่2อ่ะค่ะเราอยากเรพรีเซนต์ความเป็นแบนด์ก็เลยมีความผสมกับแนวที่มันเป็นล็อกหรือว่าผสมแนวแบบลาตินเข้ามานิดนึงในท่อนโซโล่อะไรเงี้ยใช่ดูแบบมีความโตมีความรู้ขึ้นนี
2: ่ดูมีความรู้
1: มีความร
2: ู้เอ๊ะมันดีไปนะ
1: ดูจริงจังขึ้นเลยนะคะให้เห็นว่าเอ้ยพวกเราอ่ะเล่นเองได้คิดเพลงเองได้แบบเนี้ยเล่นเบสเองอ่ะเป็นโนกีตาร์เอง
2: อ๋อที่ผ่านมานี่คือเป็นสแตน
1: ค่ะใช่ค่ะสแตน
0: เพลงแรกเพลงแรก
2: อ๋อที่ไปดูในงานเจแปนแอนด์โปนี่คือสแตนเหรอครับ
0: ไม่ใช่
2: นั่นคือกดไม่ลงคีย์ใช่ไหม
1: ไ
2: ม่ไอ้นิ้วมัน
1: กดไปที่ทางกันเลยแล้ว
2: ก็ไอ้ที่เล่นนี่แบบไม่ได้กดด้วยไอ้นี่ดีดลม
1: กีตาร์ก
2: ็กดไม่ลง
1: มิวไว้มิวไว
0: ้เราไม่เอาสาระแล้วคือจะไม่มีคนจ้างหรอกไม่ใช่เอาพูดความจริง
2: เถอะเล่นเก่งจริงๆนะครับวงนี้แบบโอ้โหโซโล่นิ้วหายอ่ะเคยเห็นไหมฮะ
1: อุ้ยสายหายเลยค่ะ

0: ด
1: เออใช่ถูกเฮ้ยเอมี่มากับเราด้วยนะ
2: ไม่ตอนนี้คนที่ไม่ทันเลย
3: แรกอยู่
1: กำลังโหลดอยู่ตั้งแต่พี่ไปดูด้วยเหรอวะ
4: จริงแบบตอนไหน
1: ไปสิใช่เธอยังมองฉันอยู่เลยอ่ะนั่นไง
0: ที่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: เอ้า
3: โอ้ยแล้วญี่ปุ่นตบแบบโอ้สะท้อนแก้วหู
1: เจแปนได้โปรไงเฮ้ยเราได้ขึ้นนะวงเราได้พี่อยู่หน้าเวทีพี่ก็ถ่ายรูป
4: ใช่
1: แล้วก็ดึงมาใช่ไหม
0: ใช่พี่กี้บอกว่าเดี๋ยวจะไปดูอะไรอย่างงี
4: ้หนูว่าเห็นแต่จานแดงค่ะเวทีนั้นอ่ะ
3: ใช่หนูก็เห็น
1: จานแดงเขาอ๋อนั่นแหละเขาอยู่ในอยู่ฝูงชนแต่พี่อยู่หน้ารั้ว
4: อ๋อไม่น่าเด่นเลย
1: ใช่ใช
2: ่จริงๆวันนั้นที่มิกกี้ไปเพราะว่าใส่เสื้อสีดำกางเกงยีนสีน้ำเงินใส่รองเท้าผ้าใบคอนเวิร์ตใส่ถุงเท้าสีชมพู
4: จำได้แม่น
2: ใครก็ไม่รู้หนูพูดถึง
1: เกือบจะดีใจแล้วเชียวนะฮะนะครับก็ทำให้รู้ว่าเรามีการพัฒนามากขึ้นนะครับผมแกทั้งด้านเรื่องดนตรีแล้วก็ทางด้านแนวเพลงแต่น่าจะหนักไปทางร็อกไหมหรือป๊อปร็อกคือยืนละยืนป๊อปร็อกหรือเปล่า
0: เพลงนี้หนูว่ามันมีความป๊อปร็อกด้วยใช่ค่ะดูมากกว่าเพลงแรกเนาะ
2: ใช่
1: เพราะเรารู้สึกว่าความเซ็กซี่ของในเพลงเนี้ยค่อนข้างเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับผม
0: เหมือนเพลงนี้จริงๆถ้าทำที่มันทำให้มันดูร็อกน่าจะเป็นเบสกับกีตาร์ค่ะ
4: เออกีตาร
0: ์มันมีความแบบใช้เสียงแตกเนาะใช
1: ่เสียงแตกยังไงครับผม
0: แบบ
1: ไม่สะดวกร
0: ็อก
4: พี่พี่บอก
2: ใคร
4: ครับ
2: ไม่มีใครห้ามใครเลยตอนนี
1: ้ดีนะส่งเสริมกันสนุกนะ
0: ทำเบสไหมคะเบสเป็นไงบ้างล็อก
1: เบสจะล็อกถ้าเกิดไม่ล็อกมันเบสมันจะเป็นอย่างนี
2: ้
1: ถ้าล็อกเบสจะอย่างนี
2: ้อย่าง
1: นี้เลยจะเล่นได้อยู
2: ่แบบนิ้วล็อก
1: นิ้วล็อกไงนิ้วล็อก
3: เอ็
1: มมี่ครับนิ้วล็อกเป็นไงครับ
3: เอ้ยเ
1: จ๊งเมื่อกี้เห็นกำตั้งแต่ตรงนี้แล้วพี่ส่งมาไหมส่งมาเน
2: ่ถ้าเป็นนิ้วโป้ง
1: ถ้าเป็นนิ้วโป้งนี่คาราบาวเลยนะเกือบผิดนิ้ว
4: นะฮะ
1: แหมรอนะครับ
0: ทุกคนหัวล็อกกันใหญ่เลยอ่ะใหญ่เลย
1: ขอเซ้าหน่อยหัวล็อก90มากเลยครับ
2: หัวล็อก2
1: เดี๋ยวต้อง52 52 56งงเฮ้ยน้องส่งอะไรมาครับเนี่ยงงใหญ่เลยนะฮะ
0: เล่นดูค่ะ
1: นะฮะก็มันก็เป็นเบื้องต้นนะครับแล้วก็เป็นเหมือนอาจจะเป็นรากฐานของดนตรีเลยก็ว่าได้
0: ใช่
1: นะครับผมนะเดี๋ยวต้องรอดูซิงเกิลหน้าครับว่าเธอจะไปแนวไหนนะครับผมนะอ่ะมานะครับผมขอคุยต่อครับสำหรับเพลงนี้ครับไม่สะดวกหรอกนะครับผมอยากให้บอกเสน่ห์ ของแนวดนตรีซิงเกิลนี้หน่อย ว่าเฮ้ยมันจะซิงเกิลนี้มีเสน่ห์ตรงไหนให้พี่ๆได้ไปฟังตรงนั้นเน้นๆหน่อยอะไรอย่างงี้ที่เป็นเอกลักษณ์เรา
0: ทีละคนเลยไหมคะ
1: ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นนั่งเก่งเลยเนี่ยมันเป็นนั่งเก่ง
0: เขากำลัง
1: นึกว่าจะส่งล็อกให้ไงกับมือปิดไปเลย
0: เอเนอร์จี้หมดไปตั้งแต่ไลฟ์ที่แล้ว
1: อ๋อก่อนจะบอกนะครับบอกแฟนคลับนะว่าก่อนหน้านี้พวกเธอทั้ง4คนนะได้ไลฟ์สดใน TikTok ผ่านทาง TikTok ช่อง channel ชื่ออะไรฮะ
4: Viva Live
5: TH
0: ค่ะ
1: อะไรนะแล้วก็ตอบพร้อมกันล่ะให้มันงงไปนะ
5: VIVA Official TH ค
1: ่
5: ะ
1: ดอทนี่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษฮะ
2: มันเป็นจุดเลยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อจุดเลย
2: ไม่ใช่เขียนดอทที่
1: ญี่ปุ่นนึกอยู
2: ่เดี๋ยวมาน้อง
1: เปลี่ยนภาษาเปล่าวะ
4: มีดีโหลดในหัว
1: น่ะมาเอ็มมี่ยิ้มแห้งแล้วไม่ทันไปตั้งแต่5255แล้วเนี่ย
4: อุ๊ยพี่ลาเต้5255
1: นั่นคือว่าพวกเธอเนี่ย energy เต็มที่เลยนะประมาณกี่ชั่วโมงตรงนั้นที่ไลฟ
5: ์3
0: 3
1: 3ชั่วโมง3เสียงแหบหมดแล้ว
0: ค่ะ2ชั่วโมงแล้วพอเป็นคนส่งของขวัญปุ๊บใครไม่รู้พูดไปถึง3เลยไปถึง3เลย
5: เขาส่งปาวาน
0: นะ
5: คะ
0: อ๋อพี่เลิฟส่งไ
1: ว้
0: นี
1: ่ปาวาน
0: ซึ่ง
5: บิน
0: แล้วก็ดาวหางอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: ปกติคุณวาเขาได้คนเดียวนะไอ้สิ่งพวกเนี้ยไอ้วาดาวหางนี่คือวันนี้เขามาสปิทแบ่งไอ้เพื่อนนะเออ
0: มาเราขนจากทุกห้องมาเลยค่ะ
1: อ๋อดี
0: สี่ห้องมาปุ๊บแบ่งเดียวก
1: ัน
0: ใช
1: ่ก็ดีนะครับเพราะว่าก็จะได้ดูว่าใครเป็นท็อปสเปนเดอร์นะฮะเรื่องพวกนี้ห้ามยอมกันนะครับห้ามยอมกันเด็ดขาดในเรื่องพวกนี้มันเป็นชุดเลือกชุดหน้าชุดตานะครับผมนะฮะ เมื่อกี้พูดถึงไหนวะเนี่ย
0: อ๋อจุดถึงจุดถึงจ
1: ุ
0: ด
1: ไม่ใช่
0: จุดเสน่ห์ของเพลง
1: เสน่ห์ของเพลง
0: ต่อทีละคน
1: แล้วอยู่กับเรานะพี่อยู่กับเรา
0: เฮ้ยเก่งมาก
1: เก็บโอเคขอบคุณมากไม่เธอที่เธอตอบสิ
0: เขาโยนแล้ววะ
1: คุณญี่ปุ่นจะมานั่งเก็บมือไม่ได้นะ
6: เสน่ห์ของเพลงนี้ก็คือเป็น
0: เราไงเสน่ห
6: ์อ๋อหนูทุกคนทุกคนสิเพราะว่าครั้งนี้ได้ร้องทุกคนเลยค่ะมีร้องมีแรปมีเล่นดนตรีแล้วก็มีเต้นด้วยเป็นอะไรที่แบบว่านิว
0: ใช่
6: พลิกอีกด้านนึงเลย
1: มีทั้งแรปมีทั้งพลิกนะ
0: เสียงอยู่ใส
1: เสียงไม่มี
6: ญ
1: ี
6: ่ปุ่นอยู่เสียงไม่กลับมาน
1: ั่นคือเสน่ห์ของที่ญี่ปุ่น
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ที่อะไรวะก็นะไม่ใช่เสน่ห์อยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ถึงว่าเสน่ห์ที่ญี่ปุ่นน่ะพูดถึงเพลง
6: เสน่ห์ของเพลงที่ญี่ปุ่นเป็นคนพูด
0: สุดยอดน่าไทยเป็นไทย
1: อีสังงวะ
0: พี่หนูงง
1: นั่นดิแค่หลอดเสน่ห์ค่ะ
2: ก็จริงๆน่าจะเป็นแนวดนตรีเพราะว่าแบบเราหลุดจากความสดใสมาใช่เพราะว่าแฟนคลับที่ติดตาม
1: โลกมันโหดร้ายอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่เหรอแฟนคลับ
1: โลกมันฟาดหนูครับพี
6: ่ก็พอตัว
1: โอ้เสียงในหูมันดังเน
2: า
1: ะ
2: คือเขาแบบว่าจะมองว่าภาพเราหน้าตาน่ารักสดใสอะไรอย่าง
1: น
2: ี้เราก็อยากให้เขาได
1: ้
2: ใช
1: ่
2: โดยเฉพาะหนู
1: เพื่อนไม่ค่อย
2: แล้วค่ะ
1: เดี๋ยวดูฟีดแบ็กเดี๋ยวดูดีเลยเพื่อนไม่ค่อยจะเห็นด้วยจะเท่าไหร
2: ่พูดนะคะว่าแค่หล่อนน่ารักที่สุดพูดนะคะพี่ช่วยหน่อย
1: โดยเฉพาะหนูโอเค
2: ใช่มันก็คือไม
1: ่เอาใช่ด้วย
2: ไม่ก็คือว่าแบบเพลงนี้มันก็ represent ความแบบโตขึ้นแล้วก็ความหลากหลายของพวกเราอะไรอย่างนี้อยากให้เห็นในมุมที่ไม่เคยเห็นบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ก็อยากให้ไปดูแบบ
1: มุมเสยอะไรอย่างงี
6: ้ใช่ใช่มุมกดก็มี
1: กด
6: มุมข้าง
0: มุมข้างมุมบนมุมอะไร
1: เดี๋ยวให้เอมี่พูดสุดท้ายจะได้ข้อมูลเยอะๆ
2: นึกไม่ออก
1: จะได้นึกอยู่อ่ะมาวาบ้างครับผมมาวา
0: เสน่ห์ใช่ไหมคะก็น่าจะไปจังหวัด
1: หิวก็เลยเดียว
0: ใช่เลยเขาเริ่มเลยแล้วก็จริงๆเหมือนที่เพื่อนๆพูดมันมีความแบบว่าเรามีหลายคาแรคเตอร์หลายบทบาทมากขึ้นนะคะคือเหมือนซิงเกิลแรกของเราก็จะมีความสดใสไปแล้ววัยนี้ของพวกเราก็อยากให้รู้สึกว่าเป็นวัยที่โตขึ้นมีความแบบแพทคือ
1: ฮะแพทเดี๋ยวกันนะคือจะพูดอันนั้นแต่มันไม่ได้ก็เลยเป็นแพท
6: มีความปวด
1: อะไรเนี่ย
6: มีความเผ็ดขึ้นเผ
1: ็
6: ด
1: มัน
2: จะพ
1: ู
2: ดใจจะพูดว่าแซ่บแต่มันในหัวมันคือเผ็ด
1: แซ่บกับเผ็ดเป็นแพทย์โอ้ยดีแล้วไม่มีกลิ่น
2: เผ็ดเจนวาย
1: อ๋อเจน
2: ซี
1: เจนซีเป็นแพทย์นะครับเป็นแซ่บกับอะไรนะ
2: เผ็ด
1: เป็นแพทย์นะครับแฟนคลับนะครับเคยไปคอมเมนต์กันเยอะนะครับตอนที่โพสต์ไลฟ์นะครับตอนนี้พิมพ์เข้ามาได้ครับบาวาแพท
0: รู้ไหมพี่เขาน่าจะแบบขำท้องแข็ง
2: เลยพิม
1: พ์นะครับ
0: มีความเผ็ดมีความแซ่บขึ้นใช่ค่ะ
1: อันนี้เห็นด้วยนะนี่เห็นด้วยมาครับ
0: มาไฮมี่ทุกคนตอบหมดแล้วว่า
1: ไม่ได้มีของเราสิ
6: อย่าไปย้อม
2: ขอสาระ
6: ทำเอง
7: คือ
1: ครับ
7: กว่าจะมาได้เพลงนี้อะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้วที่ทุกคนพูดมาเราทำเองหมดเลยนี่คือเสน่ห์ของเราใช่ตั้งแต่แบบคิดธีมอะไรเงี้ยจนหาชุดแต่งหน้าทำผมทุกอย่างคือแพลนด้วยตัวเองหมดเลยใช่ค่ะแบบชุด
1: อะไรเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้บอกมั้งดิญี่ปุ่นบอกมั้งดิ
2: ยังแพทย์อ
1: ย่าไปคนเดียว
2: ยัง
1: ไม่หยุดแพทย์นะเราบูเอาหรือว่าเฮ้ยอะไรโดนอะไรไปวะเรา
6: แพทย์ว่านั่งอยู่แล้วนึกอะไรแบบตลกมาก
1: ก็มีแค่รายการนี้แหละครับนะฮะขอบคุณมากที่มาทุกคนมาจะตอนแรกนะบอกแฟนคลับนะทุกคนมาพี่วันนี้มีเล่นเกมไหมคือเราก็รู้แหละว่าโลกมันโหดร้ายนะตอนนี้ก็มันก็จะเครียดกันนะเน
6: า
1: ะ
6: ไม่เตี๋ยวเขาแบบเพลิน
1: เออดีเส้นเล็กนะครับ
6: กินเสร็จแล้วแพร่
2: ไม่ใช่
1: คนละแพร่ที่เอมี่ต่อไปเมื่อกี้จบเลยนะครับผม
0: ตอนนี้ลืมแล้วต้องตอบอะไรอ๋อ
1: เสน่ห์คือของทุกคนแล้วก็ได้มีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะในซิงเกิลนี้นะครับผมนะในพูดถึงเรื่องมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมยังไงบ้าง
0: เริ่มตั้งแต่กระบวนการแต่งเพลงค่ะร้องเอง
1: ตอนแต่งเนี่ยไอเดียใครไม่สะดวกรอเนี่ย
0: จริงๆจริงๆหนูเริ่มแต่งค่ะน่าจะมาจากหนูแล้วก็แต่ว่าไอเดียเนี้ย
1: เริ่มแต่งไม่ถึงแต่งเพลง
6: แต่งงาน
0: ดื้อดื้อดื้อ
1: จะบอกหรือว่าจะบอกแต่งหญิงอะไรอย่างเงี้ย
0: เอ้าหนูก็เป็นผู้หญิงอยู่แล้ว
6: แต่งสวย
1: แต่งสวย
0: แต่งหน้าแต่งตาแต่งผม
1: ไม่มีอะไรให้ชื่นใจเลยไม่มีอะไรขึ้นกับมันเลยมาครับผม
0: ก็จริงๆเริ่มแต่งจากเราได้คำคำหนึ่งมาค่ะคือไม่สะดวกรอแล้วเราก็เลยคิดคอนเซ็ปต์
1: ไม่มีรูให้เล่นด้วยอ๋อโอเคก็เลยคิดได้มาจากไหนครับไม่ได้คิดไม่สะดวกรอได้มาจากไหนครับผม
0: ก็เหมือนจริงๆเราเป็นคำที่เราชอบพูดค่ะแบบกับเพื่อนหรือกับวงอะไรเงี้ย
1: ไม่สะดวกรอเพื่อนเงี้ย
0: ใช่แบบเป็นฟีลแบบเอ้ยไม่สะดวกนะอะไรเงี้ยไม่สะดวก
7: ไม่สะดวกจริงๆมันคือคำว่าไม่สะดวก
0: ใช่ถ
7: าม
0: ว่
1: าเหมือนอาจจะยังอะไร
0: ใช่ใช่ใช่ใช่โอเคเราก็รู้สึกว่ามันเป็นคำที่เราใช้บ่อยก็เลยเอาแบบ
1: ขนาดไหนครับได้จดไหมเรคคอร์ดแบบสแตทมั้ยครับว่าแบบวันนึงใช้แบบกี่ที
0: จริงๆแบบสมัยนี้คือเราก็แบบว่าอยู่ใน
1: ญี่ปุ่นก็ยังอยู่อ่ะเดี๋ยวเฮ้ยพี่ต้องจดสแตทเลยเหรอวะเรื่องพวกนี้แต่ต้องทำค่าเฉลี่ยดิเออที่มาที่ไป
0: หนูนึกว่าเล่น RV เนี่ยนะเก็บสแตท
1: โอ้นั่นไง
0: ค่ะก็เริ่มแต่งจากคำนี้แล้วก็เสนอคอนเซ็ปต์เพื่อนๆก่อนว่าเอ้ยทุกคนโอเคมั้ยกับคอนเซ็ปต์อันนี
1: ้แล้วทำไมต้องเป็นเรื่องความรักมันเป็นเรื่องความรักใช่ไหมเข้าใจถูกใช่ป่ะโอเคโอเค
0: เริ่มจากเรื่องความรักแต่ว่าตอนที่แต่งอยากให้ทุกคนได้ใช้กับหลายๆสถานะแบบไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าชีวิตประจำวันของเราก็ได้อะไรแบบนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเรื่องความรักอย่างเดียวใช่ค่ะแต่ว่าตอนที่ใส่เข้าไปในเพลงอ่ะจะเป็นเรื่องของคนรักเลยที่รู้สึกว่าไม่อยากรอความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกแล้วเริ่มเลย
1: เอาเท่านี้เหรอ
7: มันก็แบบเราเป็นผู้หญิงยุคใหม่แล้วแบบเออเราไม่จำเป็นต้องรออย่างเดียวก็ได้แบบอะไรที่เราทำเนี่ยเราก็ทำนะไม่รอนะอะไรเงี้ย
1: อันนั้นเสียในหัวใช่ไหม
7: ไม่ใช่มันคือคอนเซ็ปต์จริง
1: คอนเซ็ปต์นี้จริง
7: เราไม่ต้องรอในความรักที่มันท็อกซิกอะไรเงี้ย
0: ส่วนของ MV เนี่ยมันก็จะเป็นฟิลเหมือนทีม MV ค่ะเขาเสนอมาว่าอยากให้เสนอคอนเซปต์ที่กล้าออกจากเซฟโซนมากขึ้น
1: กล้าออกจากเซฟโซนมากขึ้น
0: มีความชายในแบบของตัวเอง
6: เหมือน
1: ความชาย
6: เป็นความเป็นตัวเองของแต่ละซี
1: ความชายใช่ไหม
0: ค่ะอย่างคอนเซปต
1: ์ก็แสงสว่างความชาย
6: พระพุทธเจ้า
1: ใช่ใช่ใช่
0: มีออร่าอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: น้ำดื่มดีนะครับผมเนี่ย
0: อะไร
1: เอาละครับต่อเลยครับวาก็จะพยายามมีสาระไอ้มิกกี้นี่ก็พยายามลงดึงลงข้างนางตลอด
0: เราก็จะแบบไปจริงจังเท่า
1: แล้ว
0: แล้ว
1: รายการวาไรตี้ทำไงได้อ่ะ
0: จริงเหรอ
1: มันก็ต้องดึงใช่ไหมครับแครอท
0: ใช่เดี๋ยวมันจะแพร่ดนะคะ
1: เดี๋ยวแพร่ด
7: โอ้ my god
0: แพร่ดรู้ป่ะหรือพี่คนมาทีหลังรู้สิ
6: ตอนนี้ขับ
1: เ
6: น้นแพ
1: ร่ดเลยไปขับกันแพร่ดเลยตอนนี้เละเทะกันหน้าคอมแล้วนะตอนนี้นะครับ
0: หมดแรงก๋วยเตี๋ยวแล้วหรอญี่ปุ่น
1: เอาไปทำอะไรมาครับ
6: กินก๋วยเตี๋ยว
1: กินในไลฟ์หรอ
0: ใช่ค่ะตอนนี้ไลฟ์อยู่ก
6: ็นั่งเรียวเรียว
1: อ๋อเรียว
0: เ
1: ออดีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ตบทุกมุกเลย
6: คนอื่นเขาเต้นหนี
0: ใช่
6: เต้นให้หนู
1: เอาหรอเอาเลยนั่งกิน
6: ได้
1: น
6: ั่
1: ง
6: เอนเตอร์เทน
7: แขก VVIP
0: จ้าค่ะ
1: อันนี้นี่กินแหลมเพื่อนนะ
6: คนอื่นเขาดูผ่านจอหนูดูผ่าน
1: ใจอ๋อนึกว่าคนอื่นเขาดูผ่านจอพี่หนูดูผ่านใจเอ๊ะก็จะมีสักมุกนะฮะ
7: อาจจะยัง
1: นั่นก็คือในการส่วนร่วมนอกจากเรื่องไอเดียกันแล้วนะครับยื่นไปถึงคนพูดแต่งเพลงนะว่าอยากได้แบบนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ไปถึงเรื่องคอนเซปต์ MV นะครับผมเรื่องคอนเซปต์มุมมองของไม่สะดวกรอในแต่ละมุมมองนะครับโอ้โหบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับการเติบโตของพวกเธอยังไม่จบนะฮะอันนี้ขมวดปมไม่เฉยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องขับไปสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะครับ
0: ได้ค่ะ
1: ครับเอมมี่เชิญครับ
7: ประกาศชาสัมพันธ
1: ์ครับผมนะข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับกับละครนะครับบ้านนางรำนะครับผมนะฮะรอริงอยู่บนเรือนะครับผมนะฮะค่ายนะครับประพัสลาโปรดักชันทางช่อง7นะครับผมเนี่ยก็ซึ่งได้มีการพูดคุยนะครับกันในวันนี้เนี่ยที่ทางช่อง7นั่นเองครับนะยังไงก็ไปฝากติดตามรับชมได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับอนงฟุตบอลช็อปนะครับผมเนี่ยเป็นร้านนะฟุตบอลนะครับมือหนึ่งเลยนะครับผมนะแล้วก็เสื้อเดิมๆนะครับยุคเก่าๆก็มีนะครับสำหรับแฟนคลับนะที่สนใจนะมีทั้งเสื้อของทีมชาตินะครับผมนะฮะแล้วก็ที่ของลีกทั่วโลกเลยนะครับก็ที่ร้านนะครับเปิดนะครับ วันพฤหัสถึงวันจันทร์นะครับเวลาเที่ยงถึง3ทุ่มนะครับผมปิดวันอังคารและวันพุธนะฮะใครสนใจก็ไปก็ได้เลยนะครับนะครับผมร้านอนงฟุตบอลช็อปนะข้างๆร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออนงนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ต้องไปฟังนะครับข่าวต้นชั่วโมงครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาไม่เมื่อยมือกันเหรอ เดี๋ยวกลับมานะพูดกันต่อนะครับกับ V5 ในรายการมิกกี้ลอสตูดิโอสักครู่เดียวครับผม
8: มิกกี้ลอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้ลออิทธิพลแนวบุตร
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
10: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz
11: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
12: ้คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
13: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงมหาดไทยจัดแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมวอร์รูมติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากย้ำ54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่ม
9: นายเกษตรไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมติดตามการคาดการสภาวะอากาศและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในระยะนี้พร้อมเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันพรุ่งนี้และทราบว่ามีการคาดการฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงสั่งการให้ส่วนกลางและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงบูรณาการข้อมูลน้ำท่าและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มร่วมกันหากพบสัญญาณความเสี่ยงในพื้นที่ใดให้รีบประสานข้อมูลไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเร่งสนับสนุนการช่วยเหลือทันทีด้านนายธีรพัฒน์ คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.ได้แจ้งเตือนไปยัง54จังหวัดเสี่ยงทั่วประเทศให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงพร้อมสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดช่วงวันที่17ถึง21พฤษภาคมนี
10: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่17ถึง21พฤษภาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกั้นบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2 ขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามพบความเชื่อมโยงเป็นระดับผู้บริหารเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชา
11: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเลขาตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายหนิงเฉินซันผู้ต้องหาในคดีครอบครองอาวุธสงครามว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้อมูลคดีผ่านระบบไทยโพลิสออนไลน์พบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชายืนยันว่านายหนิงเฉินซันมีบทบาทในระดับผู้บริหารในขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติขณะนี้ตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างขยายผลทั้งด้านการเงินและการจัดการเครือข่ายบุคคลพร้อมตรวจสอบฐานข้อมูลเคส ID จากการแจ้งความออนไลน์เพื่อหาความเชื่อมโยงเพิ่มเติมของผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้นยังไม่มีคำสั่งโอนคดีเข้าส่วนกลางแต่ได้ตั้งคณะทำงานในพื้นที่และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานข้อมูลกับต่างประเทศเพื่อขยายผลแม้พบว่านายหนิงเฉินซันจะมีการปกปิดตัวตนและไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของตำรวจสากลก็ตามยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลหาความเชื่อมโยงในคดีอื่นๆเพิ่มเติมหากพบพยานหลักฐานก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: มิกิรอสตูดิโอดีเจโดยมิกิรออิทธิพลแนวบุตร
6: เฮ้ครับก็ต้อนรับเข้าสู่เบรกที่2แล้วครับของรายการมิกิรอสตูดิโอกลับวิวายทุกคนก็งงว่าทำอะไรกันนะฮะก็เมื่อกี้ก็คุยกับสาวๆนะครับผมนะอุ๊ยบอกเลยทุกคนนี่เก่งมากเลยนะครับดูแลตัวเองมาได้อ่ะไม่มีคือฮาอะไรกันแค่เราก็ยังงงอยู่เฮ้ยวันนี้เราผิดคาดแครอทมากนะนึกว่าเธอจะแบบจะฮุกใส่อะไรเพราะนั่งใกล้คือนั่งใกล้ดีเจได้ไงเราเฮ้ยมันใกล้มือพี่มีกว่าอะไรอย่างงี้นะฮะก็นึกว่าจะสวดอะไรบอกด้วยดิอยากรู
7: ้สู้มืออ
6: ๋อสู้มือคลิปไปแล้วเนาะรู้ไหมว่ามันได้ยินอ่ะเดี๋ยวฉันไปดึงเสียงให้นะอ่ะเมื่อกี้ถ้าเราค้างกันอยู่ที่ทุกคนในการมีส่วนร่วมนะครับสำหรับซิงเกิลนี้นะครับผมนะผมถามส่วนร่วมต่อไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับแดนเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่นะครับคือน้อยวงมากนะครับที่จะเป็นเกิร์ลแบนด์เนี่ยแล้วก็มีการเต้นเข้ามาด้วยนะครับผมก็ตอนแรกผมจินตนาการว่าสะพายกีตาร์กับเบสเต้นยังไงวะคือคนที่เป็นคีย์บอร์ดกับอิเล็กโทรนเนี่ยยังโอเคกับเป็นโนยังโอเคมันเต้นได้เพราะไม่ต้องแบกอะไรเต้นไงวะเต้นไงไม่รู้ไปดูที่ MV เป็นงานขายของ
7: สุดยอด
6: ขายออกทันนัดเป็นไงครับสำหรับไอเดียนี้ครับเกิดขึ้นได้ยังไงสำหรับแดนเพอร์ฟอร์แมนซ์
7: คือว่ามันเป็นอย่าง
6: น
7: ี้ค่ะร้องเล่น
6: นี่ก็สดจังเลย
7: เดี๋ยวก็ต้องมาต่อแล้วหนูว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าน้อยวงแต่หนูว่าสามารถเคลมได้เลยว่าเราเป็นวงแรกด้วยซ้ำ
6: นี
7: ่เราอ่ะเป็นผู้หญิงที่เล่นดนตรีทั้งหมดเราร้องทั้งหมดเราแรปทั้งหมดแล้วเราก็ได้เต้นทั้งหมดด้วย
6: อ่ะขอสัก8บาร์สิ
8: โย
7: เธอบอกให้รอมาขอแบบนี้มันได้เหรอขึ้นนานเวลายังไม่เคยเคยรีเวสไปจ้ามัน
8: ใช่เหรอ
7: เป็นไงล่ะ
6: เฮ้ยปุ๊บพ้า
7: อะไร
6: เ
7: รื่อง
6: อะไรอันญี่ปุ่นอะไร
7: แบบเอฟเฟคไง
6: ร้องไห้อ่ะอ๋อพูด
7: ใช่ก็ค
6: ือเอมี่ขอยฟิล์ม
8: แปลว
7: ไม่
8: กำลังประมวลผลอยู
6: ่
8: ค
6: ่
8: ะ
6: อ่ะมาครับผม
7: อะไรแบบนั้น
6: รับด้วย
7: ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะน่าจะเป็นวงที่แบบว่าคิดว่าเป็นวงแรกคือเราอ่ะตั้งใจที่จะแบบเขาเรียกว่าก็ทดลองเนาะเอออยากลองทำว่ามันทำได้ไหมซึ่งก็รู้สึกว่าทำได้นะ
6: แฟนคลับครับว่าไงครับพวกตัวทำได้ไหมฮะถ้าทำ
8: ได้เต็มเลย
7: อ๋อยัง
6: ทำได้พิมพ์2มาหน่อยนะครับผมนะฮะพิมพ์2มาเยอะเลยนะครับนะแล้วไอเดียนี้เกิดจากอะไรอยากรู้ไอเดีย
7: เรื่องการเต้นเหรอคะจริงๆอ่ะอยากทำ
6: เรื่องเล่นดนตรีก็ได้อ่ะ การเต้นสิ
7: เรื่องการเต้นนั้นจริงๆพวกเราอยากทำกันอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆเลยนะพี่เอาสาระเลยนะอันนี้แบบไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะ
6: ครับขอบคุณมากครับ
7: วงเนี้ย
6: ครับ
7: วงตอนที่เราเป็นโปรเจกต์โฮม
6: ร
7: ันแ
6: บ
7: นด์อ่ะคือมันจะต้องมีเต้นด้วยพี่จริงๆอ่ะมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ทำทุกอย่าง
6: ครับ
7: เป็นผู้หญิงที่ทำทุกอย่าง
6: เป็นผู้หญิงที่ทำทุกอย่าง
7: แต่แค่เพลงแรกมันไม่เกิดขึ้นเพราะด้วยเหตุผลบางอย่าง
6: เป็นผู้หญิงที่ทำทุกอย่าง
7: เพราะว่าเราสวยไป
6: ใช่ไอ้โอ้ยมันจะ
7: ไม่กระดกหรอกละ
6: อ๋อใช่ชอบคอนเทนต์นี้ที่ทำลงในแนวตั้งไงตอนแรกก็ถ่ายดูอะไรวะน่ะอ๋อโอเคโปรโมทเพลงก็คือเป็นวงที่ตอนเนี้ยเคมได้ว่าหัวบิดน่ะหยุดเลยเฟรมเฟิร์มก็คือเป็นวงที่เคมได้ว่าทำทุกอย่างนะที่นักศิลปินคนหนึ่งหรือวงหนึ่งจะได้ทำงานทั้งร้องนะครับทั้งเต้นครับทั้งเล่นดนตรีนะครับนี่กะจะไม่ให้ใครได้ตังค์เลยนะเนี่ยเอาหมดรวดเป็นพิธีกรไลฟ์สด TikTok โอ้โหเหลืออะไรครับ
9: เหลืออะไรคะ
6: หรือเมอร์ชานไดส์ครับแฟนคลับอยากได้มั้ยฮะแฟนคลับอีกได้มั้ยครับ
10: อยากได
6: ้ถ้าอยากได้นะครับไปติดตามในไลฟ์ของดุ๊กเธอนะฮะเผื่อๆน่าจะมีแน่นอนเร็วๆนี้นะครับผมขายของเก่งจังวะ
10: ใ
6: ครเป็นคนคิดท่าเต้นครับ
7: ช่วยกันช่วยก
10: ันจริงๆจ้างมาค่ะเป็นพี่ VJ TikTok เหมือนกันใช่ชื่อดังท่านหนึ่ง
6: พันกรปะ
10: ไม่ใช่ชื่อพี่บีตองค่ะใช่เป็นเขาเป็นสายเต้นแต่เต้นนิดๆออก
6: แล้วก็แต่พี่สายตลอด
10: ใช
6: ่ไหม
10: ก็
7: ไม่สะดวกหรอก
10: ไม่สะดวกหรอก
6: โอเคเดี๋ยวจะยิงเยอะๆตอนนี้อยากจะเห็นเอมี่แอบแบบช็อตอ่ะ
7: น่าจะช็อตอยู่ตอนน
10: ี้เขายิ้มอยู่เนี่ย
7: ควันขึ้นหัวเลย
6: โอเคมาครับก็คือได้พี่คนนั้นเข้ามาแล้วก็ให้โจ้ไปไงฮะ
10: ส่งเพลงมาให้ฟังค่ะใช่แล้วก็เหมือนบอกว่าขอท่าที่ไม่ยากมากใช่
9: อยากได้ท่าแบบล็อกปึ้งแต่ว่าอยากให้มีความแบบว่าเป็นผู้หญิงที่ดูมีความลื่นไหลแบบ
10: ใช่เฟมินีนนึงความเซ็กซี่อะไร
6: ยังไงอ่ะเพลงก็อาจจะเซ็กซี่ปะโ
9: ถใช่หมายถึงว่าไม่อยากได้ล็อกท่าแบบปึ้งปึ้งอะไรอย
6: ่
9: างเงี้ย
10: ใช
9: ่แล้วก็แบบพอเขาส่งดับแรกมาเราก็ดูมีความแบบว่าเอ้ยส่วนโดยรวมโอเคอะไรอย่างงี้แต่ว่ามีบางท่าที่เราอยากปรับให้มันนู่นนี่นั่นก็เลยแจ้งพี่เขาไปก็เลยได้กลับมา
10: ใช่
9: แล้วก็บางท่อนเราก็มาแบบปรับกันด้วยเช่นแบบตอนที่เปลี่ยนโพซิชันอะไรเงี้ยค่ะลองมาจัดกันใช่เปลี่ยนวอล์กกิ้งแบบเราจะเปลี่ยนคนนี้บ้างอะไรบ้างให้ดูมันแบบมีอะไรมากขึ้น
6: เปลี่ยนตำแหน่งนะครับไม่ได้เปลี่ยนคนนะฮะ ไม่ได้มีแดนเซอร์เข้ามาแน่นอนนะครับผม
9: เพราะไม่มีตังค
6: ์
9: ค่ะ
6: เฮ้ยขอห้ามพูดคำนี้เขาเรียกว่า มีน้อย
7: เ
10: พราะว่า
7: แพ้แต่เก็บไว
10: ้ใช้เยอะ
6: โอเคครับเดี๋ยวธรรมชาติเดี๋ยวจักรวาลส่งมาจริงๆนะอย่างได้แบบนั้นนะครับ
10: ตอนหลังหนูก็จะเริ่มพูดแล้วว่าเอ้ยเราจะรวยแน่นอน
6: ต้องรวย
10: ต้องรวย
6: จะรวยเป็นเมบี
10: จะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีนี
6: จะไม่มีต้องเป็น
10: ต้องเป็น
6: ใช่มัดเท่านั้นเราไม่เมบี
10: มัดนะคะทุกคน
6: รวยรวยรวยรวยรวยรวยรวยรวยรวยรวยรวยนะครับชอบ
10: เริ่มเลยวันนี
6: ้เริ่มเลย
10: กลับบ้านไปนี่แหละ
6: คือ
10: รวยหรือ เ
6: ล่าไลฟ์หน้าครับหน้ามาแน่ๆนะครับนะฮะ
10: ขอเช
6: ิญฮะออกไม่ได้ครับออกไม่ได้ครับคือแฟนคลับเขาอยากดูพวกเธอมันดูอะไรดีเจอ่ะ
7: แต่หนูอยากดูพี่
6: นะอะไรนะ
7: อยากดูพี่
9: เขาบอกว่าอยากเห็นพี่มิกกี้เต้นเลย
6: ตรงไหนนะใครพิมพ์ไม่มี
7: มันลั่นขึ้นไปแล้วพ
6: ี่อ๋อง
7: ั้นมองไม่เห็น
6: งั้นเราหนีไปเลยครับผมนะสำหรับเดนแล้วซ้อมกันนานไหมสำหรับท่าเต้น
10: สอง
9: อาทิตย
10: ์
9: ค่ะ
10: ใช่โอซาย
7: กำลังจะส่งอ่ะ
6: วากันแล้วเนี่ยสอง
10: อะไร
6: เพื่อนไม่รู้ไงสองอาทิตย์ค่ะแต่จะแบบสองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสองชั่วโมงอะไรอย่างเง
9: ี้
6: ย
9: แต่จริงๆเราเรียนแค่สองชั่วโมงค
6: ่
9: ะ
6: นี่อ่ะยังได้ยัง
7: เราก็ได้เลยจริงๆอ่ะมีเวลาก่อนที่จะถ่ายเอ็มวีสองอาทิตย์แต่ว่าจำนวนครั้งก็อีกเรื่องนึง
10: ใช่
6: จำนวนครั้งเออว่ะ
10: จำนวนที่ซ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็แบบ
6: ที่มาเจอกันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
10: ใช่ค่ะเพราะเลยแบบหาเวลายากนิดนึงแต่ว่าก็ทุกคนก็ไปทำการบ้านแต่ว่าเรื่องเต้นน่ะต้องยกถามคนนี
6: ้ว่าใครเป็นคนออกโจทย์อ่ะครับผม
10: หมายถึง
6: การบ้าน
10: คุณครูอ่ะค่ะ
6: อ๋อคุณครู
10: ใช่
7: ใช่
6: เอมมี่งงละเอาละผมจะทำวันนี้จะคุยจนกว่าเอมมี่จะช็อตไปเลยอะแบบควันขึ้นแบบแน่นอนบอกเลยเธอจะไม่น่าแน่ๆจะยิ้มอย่างนี้ตลอดไป
10: ก็เลยจะแบบโยเรื่องถ้าสมมติเรื่องเต้นเนี่ยความหนักใจเอมมี่จะ เยอะมาก
6: ทำไมครับ
10: ไหนเล่าสิทำไม
11: เพราะว่าเป็นสิ่งที่กดดันที่สุดในเพลงนี้ค่ะ
10: อืม
11: ใช่คือเราไม่ค่อยสนิทกับร่างกายเท่าไหร
6: ่อ๋อ isolate ได้แน่นอนเลยใช่ป่ะ isolation body อะไรเงี้ย
11: ไม่ได้ไงค่ะก็ไม่สนิทกับร่างกายไม่ได
6: ้ดังก๊อก
11: ผิวอ่ะ
6: ผิวอ๋อแล้วเราทำยังไงครับจริงๆเปิดไอ้นั้นก็ได้นะหอมดีเปิดปะ
11: เราก็ซ้อมทุกวันหมายถึงว่าเรามีเวลาแค่
6: มองกล้องสิมองอะไรพี่
10: สดชื่น
11: แล้วเราก็ซ้อมทุกวันหมายถึงว่าเรามีเวลาแค่2วีคอะไรอย่างเงี้ยเราเรียนวันพฤหัสนี
6: ้ครับ
11: แล้วก็ถ่ายวันพฤหัสหน้า
6: อ่ะโอเค2ที
10: ่2สัปดาห์
11: 2คือเป๊ะเลยค่ะแบบใช่เรียนวันพฤหัสแล้วถ่ายมีวันพฤหัสเหมือนกันใช่เพราะแบบพฤหัสถัดไปปุ๊บเราแบบแย่แล้วเราเพิ่งเรียนเมื่อพฤหัสที่แล้วเองแล้วอาทิตย์หน้าเราจะถ่ายแล้วทำยังไงดีอะไรเงี้ย
6: แล้วตอนนั้นทำไงครับ
11: ก็ซ้อมหน้ากระจกทุกวันอยู่ที่บ้านเพราะว่ามันเหมือนแบบเราวันแรกไปถึงคือเพื่อนจำท่าได้เลยแล้วแบบเราก็แย่แล้วคือ
6: แสดงว่าเรายังไม่มีพื้นฐานในการเต้น
11: ใช่ค่ะเต้นติดลบเลยค่ะ
6: ห้าหกเจ็ดแปดทำไมต้องนับแปด
10: นับตามพี่อ่ะ
6: ไม่เนี่ยหมายถึงว่าถามเอมี่ครับทำไมว่าเวลาเต้นต้องนับแปดครับ
11: เพราะว่าก็ดนตรีปกติก็1ถึง8ชื่อ
6: เ
11: นี
6: ่ยเขายังอยู่กับเราครับหยอก
10: ตื
6: ่นๆโบโบนะครับ
10: ใช่
6: คงไม่นับแบบ9 10 11 12อะไรอย่างเงี้ย
11: ไม่มีพื้นฐานดนตรีแล้วแค่ไม่มีพื้นฐานเต้น
6: อ๋อ
11: ใช่
6: เคยเจอหรือยัง1และ2และ3และ4เคยเจอยัง
10: อ๋อเคยค่ะ
6: อ๋อเคยเจอแล้ว
11: ใช่ๆ
6: 1และ2และ3และ4และ1เคยเจอยังอ๋อเคยเจออะไรด้วย
10: มันก็นับตามโบสถ์อ่ะ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3อ
7: ันนี้คืออะไรพี่เดินวงโยหรือไง
6: ใช่ๆๆใช่ต้องเดินลงส้นเท้าเลยนะเดี๋ยวมันขยับแล้วมันจะพลัด
10: ยังไม่จบกับแพ
6: ทยังไม่จบกับแพทย์นะครับนั่นก็คือความยากของเรา
11: ใช
6: ่โอเคก็คือเป็นการซ้อมเต้นอยู่หน้ากระจกบ่อย
11: ๆใช่
6: นะครับผมนะแล้วปกติเนี่ยถ้าเกิดนักดนตรีจะรู้นะครับว่าเราจะโยกได้ตามฟีลลิ่งนะครับผมพอมีบล็อกกิ้งมีท่าเข้ามาเนี่ยในชุดเซตนั้นนะครับผมการไลฟ์บนเวทีเราเคยจินตนาการมันจะเป็นยังไงเอาเอมี่ก่อนเลยจะได้จะได้มีไอเดียเพื่อนๆจะได้ลอกได
11: ้อ๋อหมายถึงคำถามคือแบบเราเล่นแล้วเราไปเต้นยังไง
10: ใช่ใช่ใช
6: ่ใช่ใช่ไหมเมื่อกี้พี่ถามมีหรือเปล่าโอเคโอเค
11: ก็คือเป็นเหมือนแบบว่าสมมติเวลาเราเล่นอยู่อะไรเงี้ยจริงๆท่อนนี้อยู่หลังโซโล่พอดีแล้วถ้าเราโซโล่เสร็จอะไรเงี้ยก็ของเราง่ายหน่อยเพราะว่าเราไม่ต้องแบบวางกีตาร์อะไรอย่างงี้คีย์บอร์ดมันวางอยู่แล้วแล้วก็ไปแค่ตัวแล้ว
6: คีย์บอร์ดมันวางอยู่แล้วแถวบ้านเรียกพวกมันตั้งอยู่แล้วมันวางอยู่แล้ว
11: ใช่แบบของเรากีตาร์กับเบสเขาต้องแบบวางก่อนแล้วค่อยแบบมาเพอร์ฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยใช่
10: ค่ะซึ่งถ้าเราตอนแรกเราคิดว่าถ้าสมมติไปโชว์เนี่ยแหละคือหนูคิดว่าเพลงแรกที่เรายังไม่ทำเพราะว่าเหมือนข้าเองก็ยังไม่รู้ว่าถ้าสมมติไปโชว์มันจะเป็นยังไงมันจะทำได้หรออะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูก็เลยวางแผนกันว่าถ้าเกิดไปโชว์จริงๆเราอาจจะต้องไม่เล่นดนตรีแล้วก็เหมือนไปเต้นกับร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ทั้งเพลง
10: ไม่จริงๆมันอยู่แค่ท่อนท้ายค่ะที่มันเป็นท่อนแบบเหมือนเบรกดาว
6: อ๋อเบรกดาว
10: ใช่แล้วก็จบ
6: ไปกินยา
10: ใช่ไป
7: คือเราไม่ได้จะเต้นอย่างเดียวเพราะว่าเราจะโชว์เพอร์ฟอร์มด้วย
10: ใช่เพราะเราก็ยังขายความเป็นเกิร์ลแบนด์อยู
6: ่ญี่ปุ่นว่าไง
12: เป็นแบบนั้นค่ะใช่ก็เลยแบบว่าออกแบบให้มันมีท่อนบริดจ์ที่มีความแบบว่าบีทแบบที่เกียร์ก่อนเพื่อที่จะเตรียมพร้อมพอถึงท่อนนั้นแล้วเราจะได้เต้นได
10: ้แอโรบิก
6: มันจะเป็นการวอร์ม
12: ถูกต้องทำให้เราแบบกล้ามเนื้อเราไม่อักเสบไม่ปวดใช่ท่อนนั้นเราก็เลยเป็นฟีลแบบว่าแค่แบบค่อยๆพูดแล้วก็ค่อยๆเดินออกมา
10: สวย
12: ๆพอถึงท่อนที่เราเต้นก็จะพอดีไปเลย
10: ใช่ไม
6: ่ครับขอโทษครับ
10: ดีมากเลย
6: นะครับนั่นก็คือหวังว่านะเราจะได้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเธอในเร็วๆวันนี้นะครับผมแล้วก็ครับเราส่งให้ไงเราก็ส่งให้ไงใช่ไหม
10: จ้างได้ค่ะจ้างได
6: ้อ๋อโอเคครับติดต่อไปเลยครับหลังไมค์ไปเลยครับ DM ไปก็ได้นะครับ
10: VY Official TH
6: Inbox ไปก็ได้ใช่นะครับผมสอบถามเรื่อง MV บ้างดีกว่า
10: ค
6: ่
10: ะ
6: นะครับเพราะว่าตอนหลังไมค์เนี่ยเราได้คุยแล้วว่า MV เนี่ยมีคอนเซ็ปต์ด้วยไม่รู้ว่าแฟนคลับหรือเพื่อนๆคนไหนเห็นมั้งหรือเปล่าครับแต่มิกกี้เห็นนะครับผมก็เลยมาถามว่าใช่หรือเปล่าส สรุปว่าใช่จริงๆนะครับผมว่า4คนเนี่ยก็คือเป็น4
10: กุมาร
6: ฐานกาตีลังกากับหลังเฮ้ยอะไรอ่ะก็เป็นเขาเรียกว่าธาตุในโลกใบนี้ครับก็คือดินน้ำลมไฟ
10: ใช
6: ่ธาตุไม่ได้หรอไม่ใช่ธาตุ
12: เจ้านาย
10: เออไม่ธาตุ
7: เยี่ยม
6: เยี่ยมเดี๋ยวขอต่อนะอ๋อที่เป็นนักร้องใช่ไหมครับ
12: ใช่ค่ะที่ร้องเพลงคู่กับจูเน
6: ่อ๋อที่เป็นพี่ชายเจ้าหุ่นนะ
12: ถูกเจ้าสมุทรด้วย
6: อ๋อใช่
12: พอชิดเจ๋
6: ดีครับผมนะ
10: แม่ชื่ออะไรแม
6: ่อ้าวงงมาสิงงมาสิไม่ทัน
12: ไม่ได้
6: แม่เป็นผู้หญิงเน
10: า
6: ะ
10: ใช
6: ่เดินมอเตอร์โชว์เมื่อวานด้วยเมื่อวานเจ
12: ๋อแม่ก็ต้องเป็นผู้หญิง
6: อ่ะยังไม่รู้จะผู้หญิงเอมี่บอกพี่หนูได้อะไรวะตรงเนี้ยหนูแทบไม่ได้เลยนะ
10: เขาบอกดีเจกับศิลปินไม่มีใครยอมใครเลยนี่
6: เขาหัวกันอยู่นะครับผมนะ
13: โหตีตาจักสังอะไรวะ
10: ตีคาถา
6: ตีคาถาจักสังไงสี่กุมาร
10: สี่กุมาร
6: เขาคนนึงก็รู้จักตรีป่ะครับตรี
10: ตีศูนย์เนี่ยสาม
7: ไม่ตีป่ะ
6: ตีศูนย
10: ์เอ้า
6: พอตีสาม
10: ตีสาม
6: อ๋อเพราะแอร์เรียลอ๋ออันเนี้ยนะ
10: ใช่ต
6: ีศูนย์เอมี่ครับรู้จักไหมครับ
11: ไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักตั้งแต่ยอดกุมารถึงนั่งอยู่ที่ไหน
6: เอมมี่บอกหลุดไปแล้วอธิบายให้เอมมี่ฟังนะครับสี่กุมารครับเป็นซีรีส์นะครับผมตอนเช้านะครับ
12: จาก
6: วงวงใน
10: อ
6: ันน่าจะช่องเจ็ดเนาะ
10: ช่อง
6: เจ็ดสีนะครับผมนะฮะ
12: ก็
6: เขาจะมี4คนกุมารไม่ใช่เลี้ยงน้ำแดงนะอันนั้นไม่ใช่นะครับ
10: กุมารคือลูกสมบัติน
6: ั่นแหละแล้วก็คือว่าเขามีอาวุธตรีศูนย์นี่คือมันจะเหมือนกริดแต่มี3แง่ง
10: ซ่อม
6: ซ่อมใหญ
10: ่
6: ก็ถือว่าทิมๆส่วนคาถาเนี่ยก็นั่นแหละก็คาถา
10: ไข่
6: คาถา
10: ไข่นกกระท
6: าอร่อยดีสั่งพี่สักไม้นึงนะ
10: จักจัก
6: จักอันนี้ก็คืออวัยวะนะครับผม
12: เขาก็จะยึดไปจักมันจะเป็นแบบ
10: ใช่
12: กงจัก
13: สาระนี่ก็เล่นมุกเลยไม่มีใคร
6: เอาใครไม่มีใครเอาใครกันเลยส่วนสังเนี่ยสังให้ทายสังคืออะไรเอมี่ทายหน่อยสังคืออะไร
10: ทุกอย่าง
6: เขามา3อย่างเป็นแบบอาวุธแล้วนะสังนี่คืออะไร
10: หอยสัง
6: เอ้ยเราไปไปเนี่ย
10: ถูกต้อง
6: เราส่งอะไรไปไหม
13: ถูกบอกถูกนี้เลย
6: จริงม
13: าก
6: รักเพื่อนที่สุด
13: ไม่รู้แล้วว่า
11: แต่ว่าแบบหน้าตามัน
6: ก็หอยสังนั่นแหละ
10: หอยสังแล้วมันก็เหมือน
12: เป่า
6: ใช่เป่าเป็นเดเมจ
10: ป้า
6: คนได้ยินปวดหูอะไรเงี้ย
11: เป็นอาวุธ
6: ใช่เป็นอาวุธใช่แล้วเป็นน้าน้าแป้นเป็นอาวุธแล้วก็เป็นนางแป้นน้าแป้นอยู่ข้างบ้าน
13: แล้วป้า
6: ป้าขายหมูปิ้งอยู่หน้าปากซอยเออ
10: ว้าว
6: ไม่มีสาระเลยนี่คือรายการตีสองครับเนี่ยนะ
10: เขาบอกอธิบายยุค90
6: อ๋อแสดงว่าถ้าเด็กเข้าใจแสดงว่าเราอยู่เดียวกันผมรู้ตั้งแต่คุณขำ555มาแล้วแหละนะครับ
10: สอง
6: เรากลับมาที่ MV นะครับผมว่าแต่ละคนเนี่ยมีคอนเซ็ปต
12: ์ลืม
6: เราเกือบลืมเลยเหรอไม่ได้มองนะเอมี่บอกพี่ MV หนู MV หนูคอนเซ็ปต์นะครับผมก็คือตีเอ้ยไม่ใช่ดินน้ำลมไฟนะครับผมนะอยากจริงๆอยากให้แฟนคลับทายนะว่าใครเป็นอะไรนะครับผม
10: นะฮะทุกคนทายกันดีกว่า
6: ถ้าเกิดเป็นไอ้ง่อยจะเป็นเกาะเพชรเจ็ดสี
13: แล้วพี่หอรินทำไม
6: เขาเป็นง่อยไงพอใส่เกาะเพชรแล้วทานตะทานแล้วหล่อเลยตัวใหญ่หล่อเลย
13: ฟิลแบบง้อป่า
6: ใช่พอถอดเกาะง่อย
10: เกือบไม่ทันเลยอะค่ะคุยอะไรกันคะเนี่ย
13: เผื่อใครไม่เห็นหลังกองง่อย
6: ชอบจังเลยนะคร
10: ับ
6: ผม
10: ทำไม่เห็นไง
6: ไทยญี่ปุ่นญี่ปุ่น
13: ขำอะไรก
10: ันไทย
6: ญี่ปุ่นถอดชุดเกาะไหนเป็นง่อยตอนแรกสวยกันเพราะเราชิคก
12: ี้พ
6: ายอะไร
10: ก็
6: ให้มาตรงนี
10: ้อ
6: ย่าเล็กหน้าตาก็ไม่ดีอยู่แล้วยังจะทำอะไรอย่างนี้นะครับ
10: นี่พี่กำลังหัวร้อนไม่มีใครทายเลยค่ะ
6: ไม่มีใครทายเลยอ๋อกำลังมีความสุข
13: มันดีเลย
6: โอเคก็คือว่าจะเป็นเกี่ยวดินน้ำลมไฟนะไล่ไปเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับแครอทเนี่ยจะเป็นดินนะครับผมนะฮะแล้วส่วนน้ำก็จะเป็นวาวานะครับผมลมก็จะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ไฟก็ที่รู้แหละครับแล็บโทรศัพท์กระจายเลยนะครับผมแล็บสำหรับเอมี่นะครับซึ่งตรงคาแรคเตอร์ของเธอมากจริงเธอเป็นสาวฮอตนะครับผมนั่นแหละคุณจะไม่รู้
10: จริงค
6: ่
10: ะ
6: ใช่ครับผมยังไงครับเล่าหน่อยครับวาวา
10: ก็คือทุกวันก็คือไงล่ะเอมี
6: ่หมายถึงหัวร้อน
10: ใช่อ๋อ
6: สาวฮอตอ๋อฮอตไปทางนั้
10: น
6: คือไม่ได้เซ็กซี่แต่ฮอตด้วยหัวร้อน
10: ใช่คุยงานหัวหมุนเลย
6: อ๋อเต้นบีบอยด้วย
10: ใช่
6: คุยงานเต้นบีบอยหัวหมุนเลยโอ้โห
10: ถูกต้องค่ะแล้วก็ไปได้เนาะ
6: โดนใจอ่ะโดนใจอ่ะโดนเส้นนะครับ
10: อะไรคะไม่ได้คอนเซ็ปต์แล้ววันนี้ได้ละครแทนอุ้ย
6: นะครับนั่นคือ4คนไม่รู้ว่าแฟนคลับจะเห็นหรือเปล่านะครับลองไปดูนะครับผมเพราะว่าตอนที่มิกกี้ดูเองเนี่ยตอนแรกก็สงสัยแต่คือแบบวาวนี่คืออัลคอเรียมมากแล้วเราก็แบบเฮ้ยใช่ดีน้ำรถไฟหรือเปล่าก็เลยไปสังเกตดูเรื่อยๆนะครับก็เลยไปดูตรงที่เป็นซีนของญี่ปุ่นนะครับที่มีแบบเหมือนเป็นแรปนะครับที่เป็นพลาสติกเซนอ๋อน่าจะเป็นลมเนาะ
10: เป็นลมเลย
6: เป็นลมนะเป็นลมเรียบร้อยเป็นลมไปแล้วนะครับผมนะฮะ
10: ดี
6: อ๋อคืออ๋อโอเคจะได้เป็นรับรู้แล้วไม่ต้องถามหนูแล้วพี่หนูนอนดีกว่านะครับผมนะฮะแล้วก็ดินนะครับผมก็เป็นแครอทนะครับซึ่งตอนนั้นที่ผมสังเกตคือเป็นบอมไลท์นี่สองเข้ามาเป็นเอิร์ธโทนอะไรเงี้ยเอ้ยใช่แล้วคือไฟเนี่ยแน่นอนเลยแดงขนาดนั้นนะชุดก็แดงหน้าก็แดงปากก็แดงนะครับผมนะใช่ไหม
12: ผมก็แดง
6: ตาก็แดงนะครับผมน่าจะไม่สบายนะครับ
13: อาจารย์ก็แดง
6: อาจารย์ก็แดงครับมาเลยครับอะไรนะ
13: มาเลย
6: เดี๋ยวมันจะปิวนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับก่อนที่จะปิวนะครับเราขอไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีคู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับกับวีไวท์ในรายการมิกกี้ลอว์ซิโอสักครู่เดียวครับผม
14: มิกกี้ลอว์สตูดิโอดีเจโดยมิกกี้ลอว์อิทธิพลแนวบุตร
15: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายและณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นและเวลา 5:00 นถึง 6:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
16: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
17: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
18: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
19: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
20: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 6:00 นถึง 1:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
19: แล้วพบกันนะครับ
15: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 นถึง 3:30 นทางคลื่น FM 97
21: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานต์กราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz
22: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
23: ครบรถถก
0: ุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: Mickey Raw Studio DJ โดย Mickey Raw อิทธิพลแนวบุตร
6: เอ๊นะครับก็ขอต้อนรับเข้าเบรกสุดท้ายนะครับของรายการ Mickey Raw Studio กับวง VY
13: จะจบแล้วช่วงสุดท้าย
6: ครับช่วงสุดท้ายนะคร
12: ับ ย
6: ัง
12: ไม่ได้เล่นเกม
6: เอาคุยก่อนได้ไหมอ่ะเล่นเกมหรือเล่นข้างบนหลังก็ได้
12: เกินเลยไหมคะ
6: อะไรนะ
12: เกินเลยเหรอ
6: เกินได
12: ้จริงเหรอ
6: จริงแต่ไม่มีในสถานีมีแต่
13: ไลฟ์อ๋อมีแต่ไลฟ์
11: ค
13: ื
11: ออยากจะเล่นเกม
6: มันจะเล่นไลฟ์แฟนคลับครับญี่ปุ่นอยากเล่นเกมครับคือจริงๆกับช่วงเนี้ยผมอ่ะจะมีเกมครับต้องห้ามให้เล
13: ่
6: นแต่คือคนเนี้ยเราอยากไม่เจอนานไงเราก็อยากพูดคุยแต่น้องไม่อยากคุยกับเรา
12: เออแล้วพูดเสร็จแล้วก็เล่นเลย
6: อ๋อฮะ
11: พูดเสร็จแล้วก็เล่นใช่ไหม
13: ก็คือจะเล่นให้ได
6: ้อ่ะงั้นขอพูดก่อนแล้วกันเอมี่บอกถามนะงานอ่ะพรุ่งนี้แปดโมงเช้านะ
11: งานมันเครียดเล่นเกมเลย
6: อ่า
12: เริ่มเลยเริ่มเลย
6: ไม่น่าเลยนะครับขอคุยก่อนได้ไหมขอคุยได้ไหมเรามาที่ MV นะครับดีน้ำล้มไฟนะครับผมนะฮะแต่ละคนเป็นดีน้ำไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแต่อยากรู้ว่าคอนเซปต์เนี้ยใครเป็นคนคิด
11: จริงๆเป็น
12: ที
11: ม MV นะคะ
6: แล้วทำไมต้องเป็นดินน้ำล้มไฟแล้วมีเกณฑ์การเลือกคาแรคเตอร์ให้แต่ละคนอย่างไร
13: ใช่เหลือเชื่อมาก
6: เอมี่ครับเชิญครับ
11: จริงๆมันเกิดจากการที่เหมือนเราอ่ะเล่าคาแรคเตอร์ให้เขาฟังเฉยๆ
13: ไม่เราไม่ได้เล่าตอนนั้น
11: ไม่เล่า
13: เราส่งไอ้เราส่งไอ้นั่นไป
12: IG
13: แล้วเขาก็ไปนั่นมา
11: ไม่หรือว่าส่งอ่ะ
12: เราเล่า
11: เขา
6: เราตกลงก่อนครับเอาไงเราไม่เล่าตกลงกันก่อน
12: แล้วเล่าเขาข่าวค่ะแล้วก็ส่ง IG ไปให้ดูว่าแบบเออแต่ละคนเป็นยังไง
13: มูดแอนด์โฮลยังไง
12: ใช
13: ่ใช่ค่ะ
6: เดี๋ยวแป๊บนี้เราไฟจริงๆเหรอเราเป็นธาตุไฟจริงๆเหรอ
11: หนูอะ
6: หรือเป็นการทำงานอ๋อเป็นการดู
11: อันนี้ความคิดใจ
13: ไม่จริงๆอะคือแบบว่าใช่เอม
11: ี่แต่จริงเลยถึงว่าถ้ารู้สึกว่าถ้ายังไม่รู้จักก็
6: คือเอมี่อะถ้าไม่ยิ้มอะฮาคิแรงมาก
11: จริง
6: ไม่ใช่ไม่ถึงกับฮาคิราชันอะแต่เป็นฮาคิแน่ๆ
11: ไม่รู้จัก
6: ไม่รู้จักเอกอ่ะไปกันใหญ่แล้ว
11: มาจาก
6: ว
11: ันพีซคือแบบเป็นคนที่แบบว่ามีพลังพิเศษ
6: คือฮาคิมันจะแล้วแต่ฮาคิอะไร
11: ใช
6: ่ถ้าฮาคิราชันเนี่ยคือฮาคิสูงสุดก็คือว่าแค่อยู่เฉยๆแล้วมองทุกคนสลบหมดเลย
11: โอ้เจ๋ง
6: ใช่แต่คือเอมี่เป็นฮาคิเบื้องต้นก็คือว่าถ้าเกิดไม่ยิ้มอ่ะทุกคนจะเก่ง
11: เออใช่ใช
6: ่นั่นคือฮาคิเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดราชันเนี่ยมีคนนึงที่รู้จักเป็นฮาคิราชันจริงๆด้วยพูดชื่อได้เหรอตอนคือตอนนี้เขาบินไปบินมาแล้วของญี่ปุ่นประเทศไทยนะครับผมนะแล้วก็ไปเรียนญี่ปุ่นนะครับ MBA แล้วกลับมาที่ไทยมาถ่ายละครนะครับผมนะฮะเรื่องอะไรนะอะไรสองใจวะวันท้องสองใจนะครับผมเป็นนักเอกหนังพนอนะครับผมนะฮะเคยเป็นเคยอยู่ในวงม่วงนะครับผมแล้วก
11: ็รู้ละ
6: นั่นแหละ
11: คนดังสุดเลยอ่ะ
6: นั่นแหละนั่นคือฮาคิราชัน
11: จริงเหรอคะ
6: ใช่แฟนคลับแค่มองแฟนคลับเงียบแบบเงียบจริงๆอ่ะแล้วก็คือตอนนั้นต่อแถวจับมืออ่ะเรานอกเรื่องหน่อยตอนนั้นต่อแถวจับมือแล้วมันแซ่ซ้องเขาก็มองสตาฟแล้วก็มองไปที่แฟนคลับแล้วแฟนคลับก็เงียบแล้วเขาก็ทำงานแบบทุกคนนั่งหมดเลยไม่มีใครบอก
11: มี energy
6: ใช่นั่นคือฮาคิราชันพูดแล้วยังขนลุกเลยเขาจะขวดเราวันนี้อันนั้นคือฮาคิราชัน
11: สุดยอด
6: เอมี่เธอก็เป็นได้นะตึนจึนจึนจึนจึนจึนจึน
11: เดินเดินเดินละ
6: จึนจึนจึนจึนจึนจึน
11: ตอนนี้เขาอยู่มากเลยเนี่ย
13: เขาอยู่ที่เดิมเหม
6: ือ
13: นก
6: ัน
13: เลยอ๋อ
6: พักอะไรขอโทษทียังไม่เข้าแกนไลน์เลย
11: อุ้ยยังเลยค่ะ
6: ยัง
11: ดูไม่ถึง
6: เอมี่บอกกูยังไม่ได้ดูเลยยัง
11: เอออ
6: ยู่
11: จักเลยเพราะไม่ดู
6: อ๋อคือตอนนี้ที่สงสัยเอมี่คือเป็นธาตุไฟอ่ะเพราะว่าไฟต้องอ่ะถ้าเกิดตามด้วยนิสัยเลยนะครับไฟคือเป็นผู้นำไฟคือเป็นคนที่ตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียห้ามขัดใจนั่นคือไฟใช่ไหมครับ
11: ก็ใช่ประมาณ
6: อ่ะโอเคใช่จบใช่จบแล้วไม่เถียงใช่โอเค
11: เ
6: มาถึงวาวาวาเป็นน้ำ

0: การที่เปลี่ยนจากเป็นผู้แอบสอบซับพอร์ตไปเป็นลีดเดอร์มันใช้พลังเยอะมากกลับบ้านไปนอนเลยหมดแรง
1: ก็จริงค่ะ
0: เป็นไหมเป็นอย่างนั้นไหมครับ
1: เป็นค่ะแบบว่าเวลาสมมติว่าถ้าเวลาที่เราใช้แรงเอนเตอร์เทนเยอะเราจะรู้สึกเหนื่อยมากแต่เราเอนเตอร์เทนได้นะแต่ว่าพอกลับไปนี่คือแบบเหนื่อยมาก
0: ใช่คนนั้นจะเป็นผู้รับ
1: ใช
0: ่แอบสอบความรู้สึกของทุกคนเข้าใจทุกคนอะไร
1: แล้วก็เอาไว้สัตว
0: ์เดี๋ยว
1: สงกรานต์ไง
0: เกือบดีแล้วเกือบดีแล้ว
2: กำลังจริงจังกำลังเคิร์มเลย
1: ไม่แบบเวลาแบบรุนแรงไงก็สาดเลย
0: แต่ทุกคนสามารถสวิตไปแต่ละท่าได้แล้วแต่แค่ว่ามันเหนื่อยเพราะมันไม่ใช่เรา
1: จ
0: ้
1: า
0: แต่ต้องดูนะคะว่าวาวาเนี่ยเป็นน้ำแบบไหนเป็นน้ำแบบน้ำนิ่ง
1: ๆ
0: หรือน้ำซึนามิ
1: โหจะดูยังไงคะ
0: ฮะ
1: ดูไง
0: ดูตอนอารมณ์ครับตอนนี้อารมณ์ขึ้น
1: หนูก็ดูที่ทะเลหรือเปล่า
0: อะไรเงี้ยอะไรนะ
1: ดูที่ทะเลหรือเปล่า
0: ซึนามิน่า
2: อย
0: ู่
2: อันนี้ของแนวอยากเที่ยว
0: อันนี้ของแนวอยากทำงานเยอะอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะเรามาที่คนเป็นลมเนี่ย
1: ตอนนี้รู้สึกหน้าซีดแล้ว
0: ค่ะอ๋อต้องไปโรงพยาบาลนะครับผมนะรู้ปากไม่ให้ได้เติมนะครับ
1: จริงวะเนี่ย
0: นะฮะเมื่อกี
1: ้เราเล่น
0: นะครับผมลมนี่คือจะเป็นอ๋อเอ้ยมันต้องดินก่อนลมมาสุดท้าย
1: อ๋อดิน
0: คือดินเนี่ยจะไม่ได้ขนาดไฟ แต่ก็เป็นลีดเดอร์ได้แต่ไม่นำ เขาจะค่อนข้างหนักแน่น นะครับผลเหตุเป็นผลมีตะกัด
1: ใช่ไหม
0: ไม่น่าใช่แล้ว อมยิ้มขนาดนี้ผิดแน่นอนมิกกี้เอ๋ย
1: ไม่แต่มีความเท่ไง
0: ใช่มีความเป็นตัวตัวเองอะไรอย่างงี
1: ้มีความแบบเท่น่าค้นหาลึกลับ
2: ไม่แต่ว่าในมุมของเรื่องแบบความหนักแน่นจริงๆหนูมีแต่ว่าหนูสามารถแบบเป็นหนักแน่นของตัวเองแต่สามารถโอนอ่อนไปหาคนอื่นได
1: ้ใช่แต่ว่าหลังๆแต่ว่าช่วงแรกๆนี่เขาจะมีความชัดเจนมากๆค่ะแบบว
2: ่
1: ากล้าคิดกล้าทำกล้าพูดอะไรเงี้ย
2: คือไป
0: เขาอะคือเขาจะใกล้ๆกับน้ำแต่คือเขาไม่ใช่น้ำเขาไม่แอบซอบเพราะเขาแข็งเขาเป็นดิน
1: ใช่ใช่หนูว่าใช่
0: ใช่ไหมใช่ไหมมาถึงลมลมเนี่ยพี่เจอบ่อยนะครับ
1: ลม
0: ไม่สบายอุ้ยโหน่าจะส่งแล้ว
1: เดี๋ยวไม่จบ
0: โอเคขอโทษครับเวลาน้อยโถเอ้ยนึกว่าตีสองนะฮะลมเนี่ยถ้าตามที่เข้าใจเนี่ยคือเขาเป็นอาร์ติสค่อนข้างสูงอยู่คนเดียวเข้าใจคนเดียวไม่ค่อยพูดแล้วก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเขาด้วยแต่ถ้าเขาอยากจะคุยด้วยหรืออยากจะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเขาจะไปเองจะล่องลอยไม่อยู่กับที่เพ้อฝันฟุ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นอาร์ตติสค่อนข้างสูงเขาถ้าสังเกตดีนะทางฝั่งไฟกับดินน่ะจะเป็นโลจิกทางฝั่งน้ำกับลมจะเป็นอิโมชันนอลคือไม่รู้ว่าตรงไหมแต่ที่เรียนมาเป็นแบบนี
1: ้
0: ใช่ไหมครับญี่ปุ่นครับลอยแหละลอยจัดอ่ะแล้วชอบอยู่ดีกลุ่มเพื่อนอยู่ดีเขาจะหายไปอ่ะก็แกก็แกก็แกพอหยิบมือถือเข้ามาตัวเขามีนะตัวตนเขามีนะแต่เขาจะเฟดหายไปอยู่ดีตัวแม่งกลางเว้ยตักตักตักสักพักเขาจะกลับมาแล้วฟึบกลับมาแล้วจ้า
1: จริง
2: ใช่ใช่
1: เขาจะมีโลกส่วนตัวละเปิด
0: ใช่ใช่โลกส่วนตัว
1: เปิดหมดเขาเป็นคนบอกตรง
0: นี่อันนี้ต้องให้เครดิตทีมทำไอวีเลยนะครับ
1: จริงจริงมากจริง
0: คือไม่รู้ว่าส่งข้อมูลอะไรไปอ่ะแต่คือได้กลับมาและที่สำคัญคือไม่ซ้ำกันเลย4คน
1: ใช่ค่ะตกใจเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งเป็นไปได้ยากนะ
1: ใช่
0: ให้ถ่ายพี่เป็นธาตุไหนไม่ใช่ร่างดีเจนะ
1: ดิน
0: ถ้าร่างดีเจพี่จะสวิตคือพี่สวิตได้แต่เหนื่อย
2: ไม่ใช่ร่างดีเจอะค่ะ
1: น้ำไหม
0: อ่ะน้ำ
2: ดิน
0: อ่ะดิน
1: อ่ะลม
0: อ่ะเฮ้ยแล้วเดี๋ยวตีเลยไม่ได้ดิ
1: มันต้องมีสักคนที่ถูกแหละ
0: ญี่ปุ่นว่าพี่เป็นธาตุไหนครับธาตุดินโอเค
1: เป็นลมแล้วกัน
0: ขออย่าล้มหน่อย
1: อย่าล้มเขาบอกฮาจัดเลยฮาจัด
0: โอ้ขอบคุณมากครับฝากติดกดติดตามเพจด้วยนะครับผมเข้าใจแฟนคลับที่แบบซัพพอร์ตศิลปินเนาะแต่คือไลค์ไม่ขยับเลยครับโอ้โหพระเจ้าช่วยนะคนดูเป็นพันนะครับไลค์หลักร้อยนะครับผมนะพี่เป็นน้ำครับแล้วก็เป็นน้ำที่ซัพพอร์ตสูงสุดแต่กว่าจะเข้าใจน้ำในตัวเองได้ค่อนข้างนานเพราะเรารับอย่างเดียว

0: แล้วเราไม่เอาไปที่อื่นเลยคือบอกขี้อ่ะทุกคนเทใส่ท็อกซิกใส่ความสุขใส่มันกลับแล้วเราเก็บใครเป็นทุกข์เราไปเก็บมาแล้วคือคราวเนี้ยถ้าเกิดน้ำมันเราไม่ระบายออกอ่ะมันอยู่ข้างในเราแล้วเราจะเครียดคือไอ้น้ำเนี่ยสวยสุดเพราะมันรับทุกอย่างเลย
1: จริงค่ะ
0: แล้วแบบมันจะเก็บทุกอย่างแล้วมันก็รู้ว่าความทุกเนี้ยมันไม่สามารถออกไปบอกใครได้เพราะว่ามันงั้นคุณจะทุกเหมือนเราเขาเลยเก็บ
1: โอ้ใช่หนูก็มีความผิดงั้นนะแบบเวลาแบบว่ามีเรื่องอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่อยาก
0: มีเรื่องอะไรอ่ะ
1: มีเรื่องอะ
0: ไรบอกดิพี่บอกดิเฮ้ยเดี๋ยวเคลียร์เลยเคลียร์เลย
2: เอาเลยนะ
1: เอาเลยนะเอาเลยนะคะเดี๋ยวบอกที่อยู่ให้เลย
0: ได้เลยมาดิพี่ขอโทษเอมี่พี่ขอโทษ
1: หยอกเล่นค่ะแหม
0: แล้วน้ำกับไฟเนี่ยมัน
1: น้ำกับไฟ
0: เขาโหดนะ
1: กันทีไร
2: ไม่ได
0: ้เดี๋ยวติดสิคลิปนะครับผมไม่ดี
1: ติด
0: ก็ติดติดนะก็คือน้ำกับไฟเนี่ยเขาการกันดายกันจี้อะไรอ่ะ
1: แม
0: ่
1: แม่ไปต่อพี่บอกไม่จบแล้ววันนี้
0: คือเขาจะเป็นคู่กัน
1: อ
0: ื
1: ม
0: น้ำกับไฟจะเป็นคู่กันเพราะเขาซัพพอร์ตกันแต่ส่วนใหญ่น้ำมันจะแพ้มันน้ำมันจะไม่ได้มีความเป็นลีดเดอร์ชิพขนาดนั้นแต่ไฟอ่ะไฟลีดเดอร์ชิพสูงแต่ไม่ค่อยสนใจน้ำเท่าไหร่เขาก็จะเผาอย่างเดียว
1: เผาอย่างเดียวแห้งเลย
0: ใช่จังหวะที่เขาลีดอ่ะเขาไม่สนหน้าอินหน้าผมเลยเขาลุยเพราะเขาคิดว่าตรงนี้มันคือถูกต้องเขาก็จะไปส่วนดินกับลมก็เนี่ยคือลมเขาไปเรื่อยๆไงดินเขาอยู่ของเขาเขาจะนั่งมองแล้วคอยซัพพอร์ต
1: เห็นดู
0: ประมาณนั้นแต่คือไอ้ถ้าเกิดมันไขว้กันอย่างเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันแต่คืออย่างเงี้ยจะไม่ถูกกันเลยไฟกับลมนี่ไม่ได้เลยเพราะเนี่ยก็เกี้ยวกาดมาไอ้นี่ก็ให้ฟังกูมาเนี่ย
2: ว้าวๆ
0: คีซี่ยังเสียบปลั๊กอยู่เลยแต่ไปแล้วไงเอมี่ไปแล้ว
1: อันนี้เราเห็นภาพ
0: ป่ะอ๋อเหรออ๋อมันจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้น
1: เอ็นดูว่าใครไม่ใคร
2: ต้องข้ามเราเต็มข้าม
0: เฮ้ยเดี๋ยวสาววัยไปทำงานอันนี้เราไม่ได้ไปพูดถึงอย่างนั้นนะเราไม่ได้เป็นซีรีส์วายแต่อย่างใดเฮ้ยแต่คือถ้าเกิดซีรีส์เข้าไม่รู้ว่าจะสนใจหรือเปล่านะ
1: อุ้ย
0: เฮ้ยได้อ่ะเล่น4คนวาย
1: เยอะมาเลยค่ะมาเลยค่ะขอให้มีก่อน
0: โอเคแสดงได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่า
1: ฝึกกันได้
0: ฝึกได้เอมี่แค่ใช้สายตาก็จบแล้ว
1: จริงค่ะฮาคิราชัน
0: ฮาคิราชันอุ้ยอย่างเงี้ยเขาเป็นสายเขาสายเคได้นะ
1: อ๋อเคคือแบบผู้ชายใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: ไม่ใช่เคคือผู้หญิง
0: ใช่ไม่ใช่เหรอ
1: ไม่ใช่
0: เคแปลว่าอะไร
3: เคแปลว่าคิ้วแปลว่าน่ารัก
1: อ๋อเมย์เป็นผู้ชาย
0: แล้วเมย์อะ
3: เมย์แปลว่าหล
1: ่ออ
0: ๋
1: ออ
0: ย่าเถียงหนูเพราะหนูญี่ปุ่นเออแล้วนี่เป็นเคหรือเมย์ต้องเคต้องหล่อเนาะผู้นำ
1: นี่น่าจะเป็นผู้หญิง
0: อ่ะสักบทบาทหนึ่งปะอ่ะสักบทบาทหนึ่ง
1: บทบาทหนึ่งมันถึงอะไรคะแบบว่า
0: ท่านประธานอ่ะปะ
1: วันนี
0: ้เอมี่บอกอะไรของพี่วันเนี้ยเมื่อกี้ยัง MV อยู่เลยมันเล่นอะไร
1: น่าร้องลอยมากเลยหลังเนื้อหนัง
0: เผื่อนะเผื่อแบบละครเข้า
1: ละครคุณธรรม
0: ละครคุณธรรมอะไรอย่างงี้เราไปเลขา
1: จริ
0: งๆเราไปเลขา
1: ท่านประธานคะมีนัด 10:00 นค่ะตอนนี้ต้องกลับบ้านแล้วค่ะ
2: จองตั๋วเดี๋ยวนี้เลย
0: เฮ้ยไม่ได้ดิ
1: เท่านั้น
0: เราแข็ง
1: ไม่ได้หรอกอย่างงานยังไม่เสร็จ
0: เราแข็งทำงานอยู
1: ่แบบคุณกลับไปก่อนเลยนี่
2: เล่นเลย
0: เอาบอกหมดแล้วอ่ะ3-4แอคชั่นไป
1: เจ้านายคะมีนัด10:00ค่ะพรุ่งนี้เราต้องกลับบ้านแล้ว
0: ไม่ยิ้มดิเราไม่ยิ้มฮึบเราไม่ยิ้มดิเราห้ามยิ้มดิเราม
2: ันจะน่ากลัวนะคะ
0: ใช่นั่นแหละเอานั้นเราต้องทรงนั้นไป5-4-3
1: ต่อบทแล้วต่อเลย
0: ไม่ยิ้มวางพูดก่อนเราไม่ยิ้มฮึบ
1: พรุ่งนี้มีนัด10:00นะคะเราต้องรีบกลับบ้านแล้วค่ะทนาย
2: ผมยังทำงานไม่เสร็จเลยครับเดี๋ยวผมตามกลับไปคุณกลับไปก่อนเลย
1: ไม่ได้ทนายเราต้องกลับพร้อมกันเนี่ยเดี๋ยวหนูต้องคอยดูความเรียบร้อยให้รายละเอียดเอกสารเดี๋ยวพรุ่งนี้วาส่งไปให้เลยค่ะ
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการตัวเองได้ใช่คุณดูแลตัวเองแล้วก็เดี๋ยวคุณช่วยดูแลวาวาเดี๋ยวผมจัดการตัวเอง
1: คุณดูแล
0: เอาคัดเขาหมอเ
1: ลยได้ได้วาวาน
0: ิดเดียวเรามุกมากไปหน่
1: อ
0: ยเราหันอย่างนี้เร็วไปหน่อยต้องแบบ
1: นิ่งๆหน่อย
0: สโลว์ช้าๆ
1: น
0: ี
1: ่น้อง
0: มาคู่นี
1: ้
0: คู่นี้เป็น
1: หรือว่าได้
0: ไรเดอร
1: ์ไรเดอร
0: ์ค่ะอันนี้ไรเดอร
1: ์นะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: อันนี้
0: สั่งข้าว
1: มาช้า
0: ผิดบ้านผิดบ้าน ่ะซูชิอาหารญี่ปุ่น
1: อะไรนั้นหนูลืมฟังบท
0: ไรเดอร
1: ์หนูเป็นไรเดอร์
0: เป็นไรเดอร์เนี่ยชุดได้ไงชุดได้อ่ะมาส่ง delivery food ที่บ้านญี่ปุ่นแต่ผิดบ้านแล้วเราก็ประมาณว่าเอ้ยมันจ่ายปลายทางอะไรเงี้ยแล้วผมจะเอาตังค์ที่ไหนอะไรนี้ก็ไม่ผิดบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คืออันนี้ส่งซูชิแต่นี้จะเอาซีชูอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นปะ
1: กิ้งอ๋อน้องครับอันนี้ซูชิของน้องหรือเปล่าครับ
3: ไม่ได้สั่งนะคะ
0: เป็นเกาหลีเหรอ
1: น่ารักนะเนี่ยแบบ
0: ไม่จริงไม่เราโกรธดิเราโกรธเราโกรธตังมันไม่ได้ตัง
1: หมุดมันอยู่ที่นี่เลยคุณยังไงคุณก็ต้องให้ตังผม
3: ไม่ได้สั่งนะคะสั่ง
1: คุณต้องให้ตังผมแน
3: ่ไม่มีตัง
1: ขอร้องอะ
0: โอเคโอเคเฮ้ยแม่งมีท่านี้ด้วยว่ะ
1: ขอกลับบ้านเถอะ
0: ชอบอ่ะ
1: ตังแล้วพี่ขอ
0: ชอบอ่ะเออ
1: เรียกว่าดูเยอะ
0: ถึงว่าดีเล่นเบสไม่ให้ตรงแล้วแหละเอาเวลาไปดูไอ้แนวตังนี่เอง
3: อย่าดื้อกับหมอเลยนะ
1: อย่าดื้อกับหมอนั้น
3: พี่เจอเชฟนอนฝันยำ
1: ประธานบริษัทท่านหนึ่ง
0: อย่างชอบเลยอ่ะนะครับนี่คือนี่เขาก็ประมาณนี้นะครับแต่คือตัวใน MV เนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะคือแสดงนะครับผมนะฮะฟีลลิ่งของออกมาตามเนื้อเพลงที่ได้รับด้วยนะครับผมนะก็คือตบมืออ่ะตบมืออีกทีรอบนะจริงๆเมื่อกี้ไม่ได้มีในสคริปต์นะแต่คือผมชอบนะประมาณนั้น
1: เป็นความวาย
0: ตัวเผื่อซีรีส์วายจะเข้าอะไรอย่างงี้นะครับผมนะ
1: เคจะโมดโคจะเม
0: โอ้ยนะครับผมนะรูปหัวเฉยนะครับผมนะ
1: เฮ้ยเมื่อกี้ดังป๊อกไม่รูป
0: เมื่อกี้ไม่ได้รูปนะฮะ
3: ย้อนแกตบบ้า
0: ดูอ๋อดังป๊อกเลยนะฮะ
3: อยู่ดีๆมาถึงเจอกันข้างใน
0: แม่งโหดมากเลยอ่ะ
1: น่ากลัวแล้วค่ะ
3: น่ากลัวจัด
1: คุณเหยียบตีนผม
0: นะอ๋อไปส่งอาหารยังไงให้ตีนมันอยู่ใต้เท้าก็ได้วะ
1: เปิดประตูเหยียบไม่แล้วไม่ได้คือออกอากาศก็คำนี้ชัดเจนปะ
0: ไม่เป็นไรนะครับผมเอาซีนจริงนะเรียลเรียล
1: กลับมาไหมเรียลมาก่อนไหมไม่สะดวกรอไหม
0: เล่นเกมนะครับผมนะ
1: เล่นเกม
0: เดี๋ยวอย่าเพิ่งเล่นนะครับผมนะก็ให้เพื่อนๆนะครับไปรับชมรับฟังนะครับซิงเกิลด้วยนะครับผม MV นะครับไม่สะดวกรอนะครับที่ไหนฮะ
3: YouTube vevive.officialth ค่ะแล้วก็ว่าคอนเทนต์อื่นๆก็ตามได้ที่ X Facebook Instagram TikTok YouTube vevive.officialth ค่ะ
0: นะครับไปตามเลยแล้วก็ไปกด Subscribe นะครับกดไลค์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นนะครับแล้วก็ให้อัลกอริทึมมันรันนั่นเองนะโอ้โหลิ้นกับพันนะฮะไหนๆเราก็ทราบเรื่องไอ้ดินน้ำลมไฟไปแล้วนะครับอยากทราบแต่ละคนมีเขาเรียกนะ MBTI อะไร
1: ไทยแบบว่าใครเป็น E ใครเป็น N
0: ไม่ถึง E
1: ไม่
0: มี flower ข้างหลังใช่ไหมอ๋อเป็น E นี่เอง extrovert นะ I นี่ introvert yeah แล้วก็เป็น ambivert นะถ้า ambicar นั่นคือน้ำหอม yeah
1: ถ้า am ไม่ใช่ก็เล่นดนตรี
0: yeah ถ้า ambient ก็เสียงรบกวน
1: yeah ถ้า ammonia ก็เอาไปดม
3: yeah ได้หรือยัง
0: ได้หรือยัง
1: อ๋อทายแล้วทายมาทายดีกว่าค่ะใครเป็น E คะใครเป็น E
0: ไม่มี
1: อาจจะยังนะ
0: จริงเหรอ
1: มีค่ะมีค่ะมีคนหนึ่ง
0: มีคนเดียวใช่รู้ว่าคนเดียวแน่ๆ
1: ใครคะทาย
0: ไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ต้องมาสบตาแหมญี่ปุ่นสบตาเลยผมตัดทิ้งเลยคือผมจะตัดลมกับไฟออกแน่ๆแต่จะดูว่าเนี่ยแหละแค่เราเป็น E ใช่ไหมถูกปะ
1: เย้
0: เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะผมเฝ้าติดตามมาวามาสักพักหนึ่งนะประมาณ10กว่าปีนะครับผม
1: ไม่พักเลย
3: โอ้โหนานเลยอ๋อ
0: นาน
1: อันนี้เรียกนาน
0: เท่าไหร่ไม่รู้ทีรอสู่นะครับผมที่รอเธอนะครับไม่มีใครแก้ด้วยนะฮะ
1: แม่เขาบอกตึงโป๊ะ
0: โอ้ยขอบคุณมากครับผม
1: ตึงโป๊ะค่ะ
0: เพราะว่าดูจากทรงแล้วแต่ละคนเนี่ยจะเป็นไอแต่ไอชัดเจนก็น่าจะเป็น I am itนะครับผม
1: ไอเอ็มเ
0: อไอเอ็มเอนะครับผมไอเอ็มเอนะครับส่วนไอเชฟแพนเนี่ยอันนี้ชัดเจนนะครับคือส่วนใหญ่คนที่ธาตุลมไอ 100% แต่ไฟหาไอค่อนข้างยากนะครับผมอาจจะด้วยที่แบบไม่ค่อยพูดก็อย่างที่เห็นนะครับลองย้อนกลับไปดูนะฮะนับเวิร์ดแต่ว่าเอมมี่พูดกี่เวิร์ดนะครับผมนะฮะ
1: พูดไม่ทันค่ะว่า
0: อ๋อตบได้ตบเพื่อนได้ตบเมื่อกี้บอนะบอเลยนะครับผม ต่คือไอ้3ตัวหลังเนี่ยไม่ทายแล้วกัน
1: ยากเพราะอันนี้
0: แต่ตอนนี้ E เหมือนกัน
2: เป็น E แล้วคะ
0: E ใช่ๆๆ EN EN ใช่อีก
3: F
0: ใช่
3: J
0: P
2: P เหมือนกันเลย
0: เดี๋ยว
2: Yo
1: Yo
0: Yo
1: Bro
0: อะไรนะ
3: P กับ J
0: มันสับมันใกล้
3: ก
0: ัน นิดเดียวนะครับผมนะแต่พี่ไม่ค่อยจัดใครเท่าไหร
3: ่
0: พี่จะค่อนข้างจะหาข้อมูลแต่ก่อนเป็นคนจัด
2: เป็นคนจัด
1: จัดดีนะ
2: จัดจัดเลยนะ
1: ดีดีนะ
0: โอ้อันนี้สมัยใหม่หน่อยเราเที่ยวผับบ่อยนะเนี่ยคุณวาวาคุณอันเนี้ยออกเป็นสายนี่ไง
2: เป็นสายเล่น
0: เล่นเล่นดนตรีไปกับเขาไหมไม่หนู
2: อยู่อันนี้อยู่ออฟฟิศอยู
0: ่อ๋อยังไม่กลับบ้านเมื่อกี้นานเลยขายตามไม่กลับอ๋อทำงานอยู่
2: ทำงานอยู่เนี่ยเขาบอกไม่สะดวกพูด
0: อ๋อไม่สะดวกพูดนะครับนั่นก็คือแต่ละคนแฟนคลับก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าแต่ละรู้ดีมันคือว่ารู้จักตัวตนเฮ้ยทำไมมันดูไม่ดีเนาะรู้จักตัวตนของสาวๆเป็นอย่างดีโอ้โหย่อคำดีดูน่าเกลียดเลยนะครับผมนะฮะว่าแต่ละคนเป็นยังไงนะครับจากการติดตามทุกช่องทางนะครับผมนะจากที่ไลฟ์เมื่อกี้นะครับก็น่าจะรู้นะครับผมนะฮะอ่ะคำถามประมาณแล้วกันนะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับผมแฟนๆเนี่ยจะได้มีโอกาสชื่นชมเวอร์ชวลไดรฟ์ไหมของ V-Wife จะเป็นพวงกุญแจจะเป็นเสื้อผ้าพันคอปิกกีต้าร์เล็บคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ย
2: เล
0: ็
2: บ
0: แบบที่แบบกดแล้วมันหักไงแล้วก็เอาไปเลยค่ะนี่แจกไปเลยแล้วประมาณนั้น
2: ก็จริงมีโอกาสค่ะพวกเราก็วางแผนกันค่ะว่าแบบอาจจะเริ่มออกแบบเนาะสมมติตอนนี้เล็งว่าจะทำเสื้อค่ะใช่ก็แอบบอกทุกคนว่าโอเคเดี๋ยวจะมีให้ติดตามกัน
0: นะครับผมพรีออเดอร์ได้
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับผมพรีออเดอร์เป็นสิ่งที่ดีนะครับจะได้แบบช่วยกันซัพพอร์ตดูไลน์ด้วยนะครับผมนะฮะไม่ใช่ไลน์ตื่นดึงไม่ใช่อย่างนั้นนะมาถึงไลน์เสื้อนะครับผมนะฮะน่าติดตามเลยทีเดียวเพราะว่าไม่รู้ว่าจะออกตัวแบบจะเป็นยังไงจะเป็นแบบวินเทจที่เขาเล่นกันหรือเปล่าเผื่อเสื้อเป็นตัวละล้านอะไรเงี้ย
2: ห
0: มายถึงกันล้านหนึ่งมีตัวเดียวอะไรตัวละล้านนะครับหรือจะเป็นแบบน่ารักอะไรเงี้ยหรือจะเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยติดตามกันละกันแต่น่าจะเป็นทางเสื้อยืดนั่นเองนะน่าจะเก็บง่ายแต่คือผมหวังว่าอยากจะได้ปิกเปิ๊กอะไรเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยแต่คือแบบคือเล่นคีย์บอร์ดกับเป็นโนมันแจกไงอ่ะแจกคีย์อ่ะเรียกว่าลิ่มป่ะ
2: ลิ่มเขาเรียกลิ่ม
0: อ๋อจริงเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: สักอันได้ไหม
3: แม่ทำไมอ่ะ
0: อาจจะยัง
2: ไม่สะดวก
0: ไม่
2: สะดวก
0: ไม่สะดวก
2: ดึง
0: เลยไม่สะดวกดึงออกมานะไปซื้อกันเองนะครับอาจจะเป็นแล้วคือสมัยเนี้ยคนน่ะจะชอบเก็บนะครับพวกซิงเกิลเพลงอ่ะกันมากขึ้น
2: แผ่นนะคะ
0: จะเป็นไวนิลไม้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดวงนี้มีนะบอกเลยพวกคุณกระเป๋าสั่นแน่ๆและต้องดีด้วยดูทรงนะแล้วจะมีโมชิดายอย่างอื่นไหมครับ
2: ก็จริงๆวางไว้ตอนนี้วางไว้2อย่างแต่อีกอย่างนึงขอมุมไว้ก่อน
0: คือวางเอาไว้
2: ใช่
0: ไ
2: ม่ท
0: ำ
2: ไ
0: ม่ทำ
2: วางไว้จริงๆเลยใช
0: ่ไม่สะดวกคุยไก่แว่นนี่แหละแหมนะถูกใจอ๋อแล้วทำรู้ข้อขำด้วยนะดีใจนะผมดีใจอ๋อคือความในใจอย่างเงี้ยแหละแว่นมือพูดอ่ะเนี่ยไลฟ์ก็หนักทำงานมันก็ตั้งทั้งวันมาคุยเรื่องอะไรพวกนี้เหรอได้เลยมั้งเนี่ยฮะแหมวายไปที่หนึ่งนะครับอ่ะเร็วๆนี้ครับทางวีวายจะมีกิจกรรมอะไรให้แฟนคลับได้ติดตามบ้างเอ่ย
2: ก็ได้แบบเมอร์เชนไดส์ก่อนค่ะแล้วก็อาจจะเหมือน
3: ไลฟ์ TikTok
2: ไลฟ์ TikTok ใช่เพราะตอนนี้เหมือนเรากำลังวางแผนค่ะแบบว่า
0: พยายามโอเคไม่ค่อยถือ
2: พยายามแบบว่าไลฟ์แบบบ่อยขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่อาจจะเจอพวกเราแบบสมมติว่าวันนี้แครอทวันนี้ญี่ปุ่นวันนี้วาวาเอมมี่กระจายกันไปแต่ละวันค่ะใช่ต้องค่ะใช่ภายในเดือนนึงอะไรอย่างง
0: ี้แบบถี่ขนาดไหนครับหรือมีตารางแผนว่า
2: สัปดาห์ละคน
3: ปกติจะสัปดาห์ละคน
2: ค่ะคน
0: สัปดาห์ละ
2: คน
0: ว้าวครับ
2: มาเลยนะ
0: แปลนะครับผมบอกเลยคอนเทนต์แบบนี้ไม่เจอที่ไหนหรอกเจอที่นี่แหละ
3: คน
2: คนใช
0: ่มีวางวันในวันจันทร์วันอังคารอะไรหรือแล้วแต่จะติดตาม
2: แล้วแต่ตาราง
0: ช่วงเวลาช่วงเวลาประมาณไหนครับ
2: น่าจะเย็นๆดึก
3: ๆ3ทุ่ม
2: ใช่ 2-3 ทุ่ม
0: แล้วเราจะดูข้อมูลอัปเดตได้ที่ไหน
3: อินสตาแกรม แล้วก็ TikTok VVibe ค่ะ VVibe official th
0: โอเคครับผมอ่ะพูดถึงช่องทางการติดตามนะฝากเลยครับผม
3: ฝากเพลงไม่สะดวกรอของพวกเรา VVibe ด้วยนะคะสามารถไปรับชม MV นะคะได้ที่ YouTube VVibe.official th นะคะก็มีแบบหลายคลิปเลยที่เราลงไปไม่ว่าจะเป็น reaction เบื้องหลังหรือว่าการอัดอะไรเยอะมากเลยค่ะสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็คอนเทนต์อื่นๆก็ติดตามได้ทุกช่องทางนะคะ Instagram TikTok X Facebook แล้วก็ YouTube VVibe.official th ค่ะ
0: ครับผมนะฮะวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอะไรนะครับเดี๋ยวกันสิขอบคุณก่อนนะครับก็จะคืนเวลาให้สถานีนะครับผมนะฮะขอบคุณครับแคลร์นะครับญี่ปุ่นนะครับวาวาแล้วก็เอมมี่นะจากวง V-Vibe นะครับผมที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับผมนะฮะขอบคุณมากนะครับผมนะครับวันนี้ก็เวลาหมดเวลานะครับพบกันใหม่นะครับในคืนพฤหัสหน้านะครับเวลา 3:30 โดยประมาณนะกับดีเจมิกกี้ลอนะครับผ่านทางคลื่นวิทยุ FM นะครับ97นะครับผมและอีกหนึ่งช่องทางนะครับ Facebook Live นะครับ mikkylaw.com นะครับอีกหนึ่งช่องทางครับ www.97qfm.com นะครับนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่พฤหัสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย
4: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับจังหวัดสงขลาจัดทำข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในการประชุมครม.สัญจรวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: จังหวัดสงขลาเตรียมจัดทำข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ผลักดันเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
10: นายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทำข้อเสนอและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเตรียมเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ณจังหวัดสงขลาที่ประชุมได้กำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภายใต้แนวคิดปรับตัวสู่อ่าวไทยที่ยั่งยืนมุ่งรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจให้มีความยืดหยุ่นป้องกันอุทกภัยสำหรับจังหวัดสงขลาได้เสนอแผนงานเร่งด่วนวงเงิน50ล้านบาทเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครอบคลุมโครงการป้องกันอุทกภัยพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่โครงการหาดใหญ่ไลท์อัพส่งเสริมการท่องเที่ยวและโครงการMarine Product Valley ยกระดับอุตสาหกรรมแปลรูปสัตว์น้ำพร้อมเสนอแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวรวม10โครงการวงเงินกว่า 4,426 ล้านบาทอาทิระบบป้องกันน้ำท่วมถาวรอาคารพักพิงแนวตั้งและสนามกีฬาในร่มขนาด 5,000 ที่นั่งตั้งเป้าเพิ่มรายได้ท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ5และสร้างความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ85ธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ศาลแพ่งเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนดำเนินคดีด้วยตนเองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มความเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
11: นายสุริยันหงวิไลโฆษกศาลยุติธรรมเปิดเผยว่าศาลแพ่งได้เปิดตัวศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ดำเนินคดีด้วยตนเองอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแบบครบวงจรและรวดเร็ว ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความในคดีแพ่งที่ไม่มีความซับซ้อนให้ทุกคนได้รับโอกาสในการป้องกันสิทธิของตนเองอย่างทั่วถึงโดยศูนย์ดังกล่าวให้บริการในรูปแบบ One Stop Serviceครอบคลุมตั้งแต่การยื่นฟ้องจนถึงคำพิพากษาแนะนำขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเป็นระบบเป็นคดีที่มีเงื่อนไขทางกฎหมายไม่ซับซ้อน3กลุ่มหลักได้แก่คดีแพ่งสามัญคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากซับซ้อนและคดีอยู่ในเขตอำนาจศาลแพ่งเช่นคดีเช่าทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน1ล้านบาทและคดีผู้บริโภคที่มีข้อพิพาทไม่ซับซ้อนครอบคลุมทั้งกรณีที่เราเป็นผู้ซื้อแล้วโดนโกงหรือซื้อของออนไลน์แล้วสินค้าไม่ตรงปกรวมถึงคดีไม่มีข้อพิพาทที่ไม่ซับซ้อนโดยศูนย์ดังกล่าวจะเปิดให้บริการณอาคารศาลแพ่งทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศาลแพ่งโดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ฝ่ายปกครองกาบเชิงยกระดับการเฝ้าระวังพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยจัดชุดชรบออกตรวจตราตลอด24ชั่วโมงป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและโดรนสอดแนม
12: นายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนช่องจอมขณะนี้ว่าได้สั่งการให้ทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะ27หมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจัดชุดชรบออกตรวจตราตั้งจุดตรวจจุดสกัดและเฝ้าระวังความสงบเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงพร้อมตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายปราบปรามยาเสพติดและติดตามความเคลื่อนไหวที่อาจกระทบต่อความมั่นคงรวมถึงเฝ้าระวังโดรนสอดแนมในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เนื่องจากอำเภอกาบเชิงมีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมและช่องทางธรรมชาติอีก16ช่องทางจึงจำเป็นต้องยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่อไปกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการ Money Shot ดำเนินรายการโดยมานพสีเหลืองและกนกไลวินบุรินนัน
2: สวัสดีครับที่นี่รายการ Money Shot นะครับวันนี้ผมก็มาเล่าเรื่องช็อตๆที่ห้องส่งในรอบหลายอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮ
3: ะ
2: วันนี้ก็ดีใจที่จะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าช่วงนี้นะฮะเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีไหมเหมือนกับคุณกุมภาแล้วอันนี้แขกรับเชิญของผมนะคุณกุมภาเขาถามอยู่ว่าช่วงนี้เนี่ยธุรกิจมันไม่ค่อยดีมีธุรกิจอะไรดีบ้างอาจารย์เชีย
3: ง
2: ผมก็เลยบอกเขาว่าในช่วงโควิดนะธุรกิจไม่ดียังเห็นลูกค้าเรามีบางรายที่ลุ่งใช่ไหมมีบางราย800ล้านรายได้ทั้งปีมีอยู่แต่พอคุณกุมภามาถามผมว่าเอออาจารย์แล้วช่วงนี้มันมีธุรกิจอะไรบ้างที่ลุ่งเห็นแต่ธุรกิจที่ไม่ลุ่งเห็นแต่ลุ่งลิ่งอย่างเดียวไม่มีลุ่งเลย ผมก็เลยตอบไปว่าหาไม่เจออาจารย์เจี๊ยบในมุมมองอาจารย์เจี๊ยบเป็นที่ปรึกษาบัญชีภาษีให้กับธุรกิจหลายธุรกิจนี้มีไหมธุรกิจลุ่งๆที่คุณเห็นในช่วงที่มันโผล่ขึ้นมาเลยจากในช่วงตั้งแต่น้ำมันแพงนะ
3: ที่ดูแลอยู่นะคะอาจารย์ก็เรียกได้ว่าไม่ได้ลุ่งขึ้นเพราะตัวประเภทธุรกิจหรือจับตัวสินค้าใหม่ได
2: ้
3: นะคะแต่ว่าเป็นการหากลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่อย่างนี้ค่ะเป็นการปรับตัวมากกว่าใช่ค่ะหาช่องทางการขายเพิ่มเติมหรือหากลุ่มลูกค้ารายใหม่หรือบางรายเนี่ยมียอดขายที่เพิ่มขึ้นหรือมีกำไรที่มากขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ไปหาสินค้าตัวใหม่มาขายเสริมค่ะอาจารย
2: ์ก็ขายได้เหรอ
3: พอขายได
2: ้นะยังดีนะยังพอขายได้นะอย่างเช่นผมเห็นคนชอบมาตัดท้อว่าตอนนี้สำเพ็งไม่มีใครเดินเลยนะแล้วก็ประตูน้ำคนก็เงียบอะไรเงี้ยคนก็มาคอมเมนต์เลยว่าอ๋อช่วงนี้เขาซื้อขายกันออนไลน์หมดแล้วดังนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติที่การทำธุรกิจรูปแบบเดิมมันก็อาจจะสาบสูญไปใช่ไหมในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงธุรกิจหนึ่งที่เป็นมันนี่ช็อตคือไปเจอเรื่องราวของมันนี่ช็อตไลน์หนึ่งมาเป็นเจ้าของธุรกิจคาเฟ่เข้าใจไหมธุรกิจคาเฟ่คุณไปบ่อยมาถูกปะ
4: ใช
2: ่
4: แล้วคร
2: ับคาเฟ่นะคาเฟ่ก็คือสถานที่ที่ร้านสวยๆและขายกาแฟขายเครื่องดื่มใช่ไหมที่เราจะไปกันจริงๆแล้วก็ผมเนี่ยไปชอบแบบนี้มานานแล้วแต่ผมเห็นมันบูมในช่วงโควิดแล้วผมก็ยังเคยสงสัยอยู่นะว่าธุรกิจคาเฟ่เนี่ยผมเห็นเขาลงทุนกันเยอะแล้วมันคุ้มไหมกับขายแก้วนึงคุณไปซื้อกาแฟแก้วนึงเท่าไหร่ตอนเนี้ย
4: กาแฟสัก50-60 บาท
2: เดี๋ยว60 บาทก็คือระดับทั่วๆไปนะ
4: ทั่วไป
2: แต่ว่าระดับที่ถูกกว่านี้ก็มีถูกไหม
4: ก็ม
2: ีมีนะ
3: มี
2: 20-30ก็มีขายถูกป่ะ
3: มีขายค่ะ
2: แต่ที่คุณพูดใน50-60นี่คือระดับกลางๆนะระดับกลางๆนะส่วนผมเองเนี่ยก็ไปกินกาแฟก็ผมก็ไม่ค่อยกินกลางๆนะผมชอบแบบแปลกๆพอผมชอบร้านสวยๆแบบแปลกๆเนี่ยราคามันก็เลยอัพขึ้นเช่นราคาแก้วละ100 120 140ล่าสุดที่ไปกินกาแฟนึงคุณรู้ว่าแก้วเท่าไหร่แก้วละ148 บาทเกือบ150 บาทที่ผมกินนะแต่ผมก็ยอมจ่าย
3: เพราะอะไรคะอาจารย
2: ์ผมไม่ได้ชอบที่รสชาติของกาแฟผมชอบที่บรรยากาศแล้วก็การได้รับการดูแลจากพนักงานในร้านผมรู้สึกว่าผมแบบเหมือนคนที่ถูกได้รับเกียรติในการเดินเข้าไปในร้านแล้วพนักงานดูแลอย่างดีแล้วบรรยากาศในร้านก็ดี
3: ชอบสิ่งแวดล้อม
2: ชอบสิ่งแวดล้อมรู้สึกว่าเข้าไปในร้านแล้วมันเท่อะดังนั้นปกติแก้วหนึ่งมันอาจจะ50 บาทแล้วบวก100ให้ผมรู้สึกว่าผมเท่แล้วผมก็ถ่ายรูปลงโซเชียลของผมรู้สึกว่าคุ้มมากกับการที่ผมจ่ายแก้วละ150อะไรประมาณนี้นะคราวนี้ร้านเนี้ยที่ผมไปซื้อมาเนี่ยมันก็แก้วแพงถูกป่ะคนอย่างคุณอ่ะคนอย่างคุณเลยเนี่ยคุณเพิ่งจะเรียนจบเนี่ยคุณจะซื้อไหมแก้วละ150
4: โหมันก็ถ้าเปรียบเทียบค่าแรงก็ครึ่งหนึ่งของเงิน1วันมันก็คงจะไม่ไหว
2: อาจารย์คุณก็จะไม่ซื้อใช่ไหมแต่ผมเองอ่ะผมชอบอ่ะผมก็เลยซื้อแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นความสุขของผมอ่ะที่เงินแค่150 บาท200 บาทมันซื้อให้ผมมีความสุขในวันนั้นได้ผมก็ยอมซื้ออ
3: าจารย์อายุมากแล้ว
2: ผมอายุมากแล้วด้วยผมชอบความสงบอ่ะคราวนี้มาพูดถึงร้านกาแฟร้านหนึ่งที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเขากลายเป็นมันนี่ช็อตในวันนี้ที่เราเอามาเล่าเพราะว่าอะไรฮะเขาเปิดร้านกาแฟมาไม่ถึงปี
3: เกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์
2: กำลังจะเจ๊ง
3: โอ้
2: คำว่าไม่ถึงปีนี่น่าจะเปิดมาไม่เกินปี68ถูกไหม
3: ค่ะ
2: อาจจะเปิดปี68ก็ได้แต่พอมาถึงปี69เนี่ยต้นปีซึ่งตอนนี้คือเดือนพฤษภาคมเนี่ยกำลังเตรียมตัวเจ๊งแล้ว
3: ปิดกิจการ
2: กำลังใกล้จะปิดกิจการอ่ะ
3: ซึ่งหรือเซ็งอย่างเงี้ย
2: ค่ะใช่เพราะว่าหุ้นส่วน2คนได้มาคุยกันแล้วว่าเราจะไม่ไปต่อมันก็เป็นสัญญาณถูกป่ะว่าร้านเนี่ยจะไม่ไปต่อแล้วอะไรเงี้ย
3: ค่ะเห็นช่วงนี้มีผู้ประกอบการที่ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟนะคะอาจารย
2: ์
3: ก็เข้ามาปรึกษาเหมือนกันว่าจะปิดกิจการจะทำยังไงดีนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าวันนี้เราสองคนบอกจะเลิกก็เลิกได้เพราะว่ามันมีเรื่องของพนักงานมีเรื่องของสถานที่เช่าและยิ่งไปกว่านั้นค่ะอาจารย์นอกเหนือจากตัวพนักงานเองคือเรื่องของภาษีคือแบบจะเลิกแล้วเฮ้ยกังวลภาษีถูกตรวจย้อนหลังจะเลิกได้เลยทันทีไหมจะต้องทำอะไรก่อนหลังเป็นปัญหาหลายกิจการเลยที่ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟค่ะ
2: ก็เอาร้านนี้เลยนะกันนะวันนี้ผมมาเล่าเรื่องร้านกาแฟที่กำลังเจ๊งผมก็ไม่รู้ว่ามีร้านไหนที่เจ๊งไปบ้างแล้วนะอันนี้พูดแค่ร้านเดียวแล้วกันร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่เปิดขึ้นมาด้วยความตั้งใจแน่วแน่ของหุ้นส่วน2คนคนหนึ่งเป็นสถาปนิกออกแบบตกแต่งอะไรเองเลยบอกเลยร้านนี้ถ้าเปิดร้านขึ้นมาฉันจะทำให้ร้านนี้มันสวยคนต้องอยากมาถ่ายรูปของร้านเรา
3: อ
2: ีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนมีเงินอย่างเดียว
3: ลงทุนเหรออาจารย์
2: ลงทุนคือสถาปนิกก็น่าจะลงเงินแหละแล้วก็ลงแรงในการออกแบบตกแต่งด้วยนะแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งมีแค่เงินแล้วมาลงทุนกันโดยทั้งสองคนเนี่ยมีเป้าหมายว่าจริงๆแล้วเขามีใจในความรักในเรื่องของร้านกาแฟคาเฟ่เขาอยากจะเป็นเจ้าของร้าน
3: อู้เชื่อว่าหลายคนก็เป็นแบบนี้นะจ๊ะ
2: ผมก็เป็นแต่ผมไม่มีตังค์ไปเปิดร้านเนี่ยผมก็เลยต้องไปร้านของคนอื่นไง
3: ไปกินกาแฟแทน
2: ไปกินกาแฟแทนแต่ว่าการไปกินกาแฟของผมเนี่ยมันทำให้ผมได้ไปหลายร้านไม่ต้องมานั่งเฝ้าร้านผมอยู่ร้านเดียวเข้าใจป่ะส่วน2คนนี้เขาก็อยากจะเป็นเจ้าของร้านแล้วก็ถ้าร้านสวยดังมันก็เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีในชีวิตของเขาแล้วเขาก็ชอบร้านของเขาเขาอยากจะตกแต่งตามที่เขาเคยเป็นมาหลายๆร้านเขาอยากทำร้านนี้แล้วเขาเป็นสถาปนิกออกแบบอ่
3: ะ
2: เขาก็เลยมีมองว่าถ้าร้านมันสวยเนี่ยยังไงคนก็ต้องเข้ามาที่ร้านแล้วมาถ่ายรูปต้องขายกาแฟได้แน่แล้วคุณรู้ไหมเขาขายกาแฟแก้วละประมาณ100ต้นๆ อย่างอาจารย์เจี๊ยบเองเนี่ยอาจารย์เจี๊ยบกินกาแฟแก้วละประมาณ60บาทชอบสั่งให้ผมไปซื้อนะ คือผมก็ไม่เข้าร้านกาแฟของอาจารย์เจี๊ยบนะแต่ว่าผมในฐานะสามีผมก็ต้องไปซื้อกาแฟให้อาจารย์เจี๊ยบ
3: แวะซื้อหน่อย
2: ผมจะไปร้านนึงในตอนเช้าแล้วก็ผมก็จะแวะมาซื้อให้อาจารย์เจี๊ยบ
3: อีกร้านหนึ่ง
2: ในราคา60บาท70บาทอะไรประมาณเนี้ยนะซึ่งร้านที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยเขาขายกาแฟแก้วละ100กว่าบาทซึ่งแก้วละ100กว่าบาทนี่มันแบบพรีเมียมมากนะ
3: ก็ถือว่าพีอยู่ในเกรดของบนค่ะอาจารย
2: ์บนเลยแหละบนเลยแหละแก้วละ100กว่าบาทเนี่ยแล้วก็เขาคิดว่าแก้วละ100กว่าบาทเนี่ยขายได้แน่เพราะว่าร้านของเขาสวยคนจะต้องมาถ่ายรูปแต่สุดท้ายมันไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวัง
3: เพราะอะไรคะอาจารย
2: ์ช่วงแรกที่เขาเปิดร้านเนี่ยคนมาจริงเพราะร้านสวยเจ้าของออกแบบตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ทุกอย่างแสงสีโอ้โหใครเข้ามาถ่ายรูปสวยหมดเลย
3: อยากลอง
2: อยากลองใช่ใช่
3: นี่ก็เป็นคนหนึ่งนะอาจารย์ที่เห็นแบบร้านกาแฟอยู่ในเรนที่เราอาศัยอยู
2: ่
3: คือมาเปิดใหม่ก็เลยอยากจะเอ้ยอยากลองดูเอ้ยสวยดีอ่ะอยากจะลองชิมดูทั้งรสชาติดูทั้งบรรยากาศดูทั้งรสนิยมคนเข้าไปเป็นกลุ่มไหนอย่างเงี้ยจริงๆอาจจะดูหลายๆอย่างด้วยนะก็ก็ต้องไปลองดู
2: ต้องไปลอง
3: ใช่ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะรวมไปถึงการให้บริการของพนักงานในร้านด้วย
2: รู้สึกเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีเวลาที่เราเดินเข้าไปในร้านนะอ่ะโอเคคราวนี้ร้านนี้เนี่ยเขาก็เปิดแล้วคนเขาเข้ามาจริงๆอย่างที่เขาวาดเอาไว้มาแล้วร้านของเขานี่ติดทะเลด้วยนะ อยู่ทางฝั่งตะวันออกติดทะเล
4: ติดทะเล
2: สวยงาม ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป
3: ค่ะอาจารย
2: ์แล้วก็อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์แน่นร้านเลยผมปรากฏว่ามาได้ประมาณสัก6เดือนแล้วก็เริ่มยอดเริ่มตกแล้วอ่ะคราวนี้ผมก็เลยจะมาวิเคราะห์ให้คุณฟังว่าทำไมรายได้ของเขาถึงตกจากเดิมที่เขาคิดว่ามันจะนิ่งยาวนะแต่มันไม่นิ่งยาวมันแค่6เดือนในช่วงโปรโมทเองเลยผมก็เลยจะมาบอกงี้ครับว่าในร้านแห่งนี้นะครับเขาหุ้นส่วนเขา2คนไม่เข้ามาบริหารร้านไม่มาหารบริหารร้านเลย
3: แล้วใครบริหารคะ
2: จ้างพนักงานชงกาแฟคนหนึ่งสองคนเด็กเสิร์ฟคนทำความสะอาดเนี่ยนะเป็นประมาณเนี้ยประมาณในร้านมีประมาณ 4-5 คนในร้านเขาอะคุณลองคิดดูแล้วเงินเดือนเท่าไหร่ลองเดาดิ ก็คนละสัก 15,000
3: ใช่ป่ะ
2: 10,000
3: กว่า
2: 4คนก็เท่าไหร่แล้วล่ะ 60,000 แล้วนะขั้นต่ำนะอ่ะสรุปก็คือเขาจ้างพนักงานมาทำงานทั้งหมดเจ้าของร้าน2คนไม่ทำแต่ดูร้านจากกล้องวงจรปิดที่มีอยู่หลายจุดในร้าน
3: อ
2: าจารย์เจี๊ยบมองไง
3: นึกถึงเพื่อนตัวเองค่ะอาจารย์คือเพื่อนก็แบบก็คล้ายๆแบบนี้แต่ว่ายังดีที่แบบเอาคืนกลับมาได้หมายถึงก็ไม่ถึงกับปิดกิจการไปเลยเดี๋ยวให้อาจารย์มานพเล่าในส่วนนี้ก่อนแต่ว่าพออาจารย์เล่ามานี่นึกถึงเพื่อนเลยตอนนั้นเพื่อนก็มาโอดควรอยู่เหมือนกันเรื่องนี้
2: อืม
3: ค่ะ
2: โอเคผมก็เลยเอาหัวข้อมาเล่าให้คุณฟังแล้วกันว่าจุดอะไรบ้างที่ทำให้กาแฟของเขาเนี่ยจะต้องปิดไม่เกิน6เดือนนะเปิดมาแล้วต้องเลิกกิจการไปนะแต่ว่าตรงนี้ก็คือเขาจะปิดได้จริงๆหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงใช่ไหมเพราะเวลาปิดมันก็ไม่ได้ปิดอะไรง่ายๆขนาดนั้นแต่รู้ไว้นะว่าตอนนี้พวกร้านอาหารร้านอะไรพวกนี้ขายเฟอร์นิเจอร์มือสองกันเต็มไปหมดเลยร้านรับซื้อแทบจะรับซื้อไม่ไหวแล้วคนร้านปิดกิจการไม่หมดไง
3: ใช่
2: ไหมจุดที่1เลยก็คืออ่านเรื่องแรกเลยก็คือเจ้าของร้านไม่เข้าถูกป่ะเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังให้พนักงานดูแลนะถามคุณกุมภาเลยแล้วกันคุณกุมภาเนี่ยก็เคยไปร้านกาแฟกับผมหลายที่ร้านที่ไปล่าสุดเป็นไงบ้างคุณหันมาถามผมในร้านนั้นเลยว่ายังไงนะที่คุณบอกพนักงานเขาดูเวียงๆอะไรอ่ะ
4: ก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าเราได้เข้าไปสั่งออเดอร์
2: เราเดินเข้าไปในหน้าร้าน
4: ใช่ก็สั่งปกติแต่ว่าการบริการของร้านเนี่ยจะแปลกกว่าที่อื่นหน่อย
2: เป็นไง
4: คือถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันนะครับถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาก็จะประมาณว่าลูกค้าสั่งอะไรดีครับคือจะมีการต้อนรับจะมีการเทคแอคชั่นที่เป็นแง่บวก
2: คือคุณเดินมาแต่ไกลเนี่ยเขาต้องสายตาคุณตั้งแต่ยังไม่เปิดประตูแล้วใช่ไหมร้านดีๆที่ผมเคยไปนะ
3: เขาเปิดประตู
2: จริงๆแล้วเขาเห็นผมตั้งแต่ผมขับรถเข้ามาในซอยด้วยซ้ำแต่ร้านนี้เป็นไงเดินมาจนถึงหน้าคนเลยอะ
3: หน้าเคาน์เตอร
2: ์หน้าคนเลยที่ประชิดหน้ากันอย่างนี้เลยเป็นไง
4: แทบจะไม่มีการสบตาลูกค้าเลย
2: เขาไม่สบตาคนนั่งทำอะไรของเขาไม่รู้ทั้งที่จริงๆตอนที่เปิดประตูมาเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามีลูกค้าเดินเข้ามาในร้านไงจะเข้าใจป่ะแล้วไงก็ทำเป็นมองไม่เห็นนะ
4: ทำเป็นมองไม่เห็น
2: แล้วอารมณ์คุณเป็นยังไงตอนนั้น
4: เราก็กำลังคิดว่าเอ้ยเราทำตัวจืดจางกันไปหรือเปล่าทำไมเขา
2: คุณไม่มีตัวตน
4: ทำไมไม่มีตัวตน
2: ความหล่อของเราไม่ไปกระแทกไปหน้าเขาใช่ไหมคุณรู้สึกอย่างนั้น
4: แล้วเราก็ยังใจดีสู้เสือเราก็แบบว่าเอ้ยเขาอาจจะรอเราสั่งออเดอร์ก่อนเราก็เลยเลือกผมก็เลยเลือกน้ำที่ผมสนใจก็สั่งไปตามปกติแต่ผลตอบรับที่ผมได้รับกลับมาเขาก็แค่พยักหน้า
2: อื่น
4: ๆแค่ประมาณแบบปึ๊บค่ะ
2: เหมือนจะรู้เรื่องแล้วเราก็ยังสงสัยอยู่ว่าเขารู้เรื่องหรือเปล่าวะที่เราคุยกับเขาอะเขาจะป่ะและอีกจุดนึงอะมีอะไรอีกที่คุณเจอร้านนี้เลยอะเอาโมเดลที่คุณรู้สึกว่าร้านนี้คุณจะไม่กลับไปอีกแล้วอะร้านนี
4: ้ก็สุดท้ายเบ็ดเสร็จจนประมาณว่าคุยรู้เรื่องได้เมนูเรียบร้อยเราก็มานั่งรอกาแฟปกติแต่ว่าทำไมมันช้าจังเลยมันไม่ทันใจ
2: กาแฟมาช้า
4: เราก็ดูว่าก็ไม่มีลูกค้านะเราเข้าไปก็ไม่ได้มีคนสั่งก่อนหน้าน
2: ี้ใช่เขาว่างอยู่เขานั่งกดโทรศัพท์
4: ด้วยความที่แบบว่าสงสัยเลยเดินเข้าไปถามว่าออเดอร์ของผมเนี่ยเสร็จหรือยังครับสิ่งที่ผมตื่นตันใจมากเขาตอบมาว่าสักครู่นะคะเดี๋ยวจะเอาไปเสิร์ฟตอนนี้ขอจัดการตรงหลังร้านสักแป๊บนึงประมาณนี้ผมก็แบบเอ้านี่มันไม่ใช่ลูกค้าต้องมาก่อนหรอทำไมเขา ทำอย่างนี้อะไร
2: แล้วที่สำคัญนะร้านนี้นะครับผมขอเสริมมาเลยแล้วกันร้านเนี้ยเวลาลูกค้าโต๊ะอื่นๆลุกไปแล้วเขาไม่ยอมเก็บแก้วเก็บอะไรมันกลายเป็นขยะอยู่บนโต๊ะซึ่งเวลาเราเดินเข้าไปเราก็ไม่รู้จะนั่งโต๊ะไหนทั้งๆที่โต๊ะมันอยู่เยอะเจ้าของร้านเซตมาอย่างดีแต่พนักงานที่ดูแลร้านไม่ได้ใส่ใจกับลูกค้าทำให้ลูกค้าที่เดินเข้ามารู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนสำคัญแม้กระทั่งผมเองหน้าตาผมแบบนี้เดินเข้าไปเขายังทำเป็นมองไม่เห็นผมอะทรงอย่างผมเดินเข้าไปเนี่ยเขาเหมือนไม่เห็นนะผมเนี่ยน้องผมพี่สั่งกาแฟหน่อยเขายังอย่างนั้นนะผมเดินไปก่อนทะลุทะลวงไปก่อนด้วย อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ถ้าใครเป็นเจ้าของร้านคุณจะไม่ทำแบบนั้นเพราะคุณดูแลลูกค้าคุณถูกป่ะแต่บังเอิญพนักงานกลุ่มนี้ผมไม่ได้ว่าพนักงานขายกาแฟทุกคนเป็นนะแต่เฉพาะร้านนี้ที่ผมเห็นชัดเจนที่เราเจอถูกป่ะอันนี้คือเจ้าของไม่มาคุมก็จะเจอภาพอย่าง
3: น
2: ี้
3: แต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนในร้านนะ
2: ใช่ใช่
3: แต่เพียงแต่ว่าหนึ่งคนทำให้เรารู้สึกไม่ดีเราอาจจะไม่กลับไปครั้งที่สองแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: ซึ่งกล้องวงจรปิดมันก็ส่องไว้นะเจ้าของร้านอาจจะดูอยู่อ่ะแต่เขาอาจจะไม่รู้ถึงความรู้สึกของเราว่าหรือพนักงานของเขาดูแลเราดีหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญคืออีกจุดหนึ่งนะที่ผมเจอคือร้านบางร้านเนี่ยไอ้ร้านเนี้ยที่ผมกำลังจะบอกว่าจะเจ๊งเนี่ยนะเข้าไปแล้วนั่งไม่สบายจุดหนึ่งเลยนะที่ผมเห็นเลยนะร้านเนี้ยจุดบอดคืออะไรป่ะไม่มีปลั๊กเสียบชาร์จไฟ
3: เดี๋ยวนี้บางร้านเขาก็เขียนแบบบุญแบบ เอาออกกันนะจ๊ะ
2: เออเอาออกบางทีเอาเทปมาแปะไม่ให้คนมาใช่ไหมมันก็จะมีไม่มีคนที่จะมาเป็นเหมือนแบบว่าหน้าม้าคุณเข้าใจป่ะ
3: นั่งแช่อย่างเงี้ย
2: เออใช่ไอคนที่ไปนั่งแช่มันทำให้ภาพลักษณ์ของร้านมันดูมีชีวิตนะเพราะมันจะทำให้คนอื่นเห็นว่าร้านนี้มีคนเข้าแต่ถ้าเกิดไอคนกลุ่มนี้ไม่มาแล้วมันคนมันอาจจะน้อยลงอะภาพมันอาจจะดูมีชีวิตน้อยลงอะสรุปแล้วก็คือผมเคยเห็นอะมันมีร้านลักษณะแบบนี้ด้วยไม่มีปากบ้างมีปากก็แปะรูบ้างอะไรประมาณนี้นะหรือบางทีเข้าไปก็นั่งไม่สบายโต๊ะเล็กเขาก็ไม่ได้นั่งนานคนก็อาจจะไม่เป็นสังคมไม่มีชีวิตมากนักนะอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือราคาแก้วอย่างที่บอกราคาของเขาอะมันคือราคา100กว่าบาทซึ่งร้านตรงนั้นไปตั้งอยู่ในจุดที่คนแถวนั้นน่ะไม่ได้มีกำลังซื้อมากนัก
3: ก็คืออาจารย์กำลังจะมองว่าตัวราคาของกาแฟหรือของชาพวกนี้แต่ละแก้วเนี่ยมันเป็นกลุ่มลูกค้าคนทำงาน
2: นักท่องเที่ยวเลยแหละคนอย่างผมเลยเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดระยองจันเนี่ยผมจะพร้อมจ่ายเพราะผมพร้อมจะไปเที่ยวผมพร้อมจ่ายแต่คนอย่างผมมันไม่ได้ไปทุกวันนะ
5: ครับ
2: และคนในพื้นที่ตรงนั้นกลายเป็นคนที่ไม่ได้มีกำลังจะซื้อกาแฟแก้วละ140
3: ก็หวังพึ่งนักท่องเที่ยวอย่างเดียวว่างั้น
2: ใช่อาจจะได้ในวันหยุดยาวนักท่องเที่ยวอาจจะไปแต่ในวันที่ไม่ใช่วันหยุดยาวล่ะนักท่องเที่ยวก็อาจจะน้อยแล้วคุณจะไปขายแก้ว140ให้กับใครชาวบ้านแถวนั้นก็คงไม่ซื้อชาวบ้านแถวนั้นซื้อละ30 50หรือว่าชาวบ้านชาวสวนอะไรเนี้ยนะอันนี้ก็คือผมคิดว่าราคามันไม่สัมพันธ์กับสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู
3: ่อ
2: ันนี้คือจุดที่เห็นนะในหลายๆจุดอาจารย์เจฟมีมองไงบ้างสำหรับผมมองอย่างนี้ว่าที่คนไม่ไปเนี่ยด้วยสาเหตุประมาณนี้ของร้านนี้
3: ก็ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ก็ใช่นะมีเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีเพิ่มเติมผมจะบอกจุดใหญ่กว่านี้อีกว่าที่ร้านนี้จะต้องเจ๊งเพราะอะไรแค่นี้คือองค์ประกอบบันไดความจะเจ๊งแต่มันมีปัจจัยใหญ่เข้ามาแทรกเจ๊งเลย
3: ก็ปัจจัยหลักก็น่าจะเจ้าของไม่มาดูด้วย
2: ไม่มาดูแลถูกป่ะไม่ดูโอเคงั้นผมเล่าต่อครับเหตุผลที่ร้านนี้เจ๊งจากปัจจัยใหญ่ที่ผมยังไม่ได้พูดถึงก็คืออะไรรู้ไหมครับมีคาเฟ่ร้านใหม่มาเปิดแล้วใหญ่กว่าเดิมสวยกว่าร้านของเขาม
3: ีที่จอดรถไหมฮะสำคัญ
2: ที่จอดรถใหญ่กว้างขวางเป็นยังไงมีปลั๊กให้เสียบรูทุกจุดคุณเคยไปสตาร์บัคอะไรพวกร้านพวกนี้ไหมเขาจะมีปลั๊กให้เสียบร้านอะไรใหญ่ๆนะที่เขาสนับสนุนให้คนมานั่งทำงานนะพื้นที่ทำงานนะมันจะมีปลั๊กอยู่ทุกโต๊ะเลยลูกผมชอบไปมากเลยร้านพวกเนี้ยเพราะว่าลูกผมก็จะนั่งเล่นเกมมันก็จะเล่นได้เต็มที่เต็มใจมันเลย
3: พ่อจะทำงานลูกก็นั่งเล่นเกมรอ
2: พ่อทำงานลูกนั่งเล่นเกมหิวหน่อยก็ไปซื้อกาแฟมันอาจจะมีคนอย่างผมไม่มากนักแต่ว่าคนอย่างผมมันก็มีพร้อมจ่ายไงแต่อาจจะมีคนแบบกุมภาเหมือนกันมาแล้วก็แบบไม่ซื้ออะไรเลยซื้อน้ำเปล่าแก้วเดียวแล้วนั่งทั้งวันก็อาจจะมีเหมือนกันอันนี้ก็ยอมขาดทุนไปแต่ก็จะมีคนอย่างผมอาจารย์เชฟมาเสริมก็ได้นะสรุปแล้วไอ้ร้านใหม่เนี้ยมันร้านใหญ่มันสวยกว่าเดิมที่จอดรถเยอะที่นั่งดีปักเยอะถ่ายรูปสวย
3: แอร์เย็นไหมคะ
2: แอร์เย็นแสงแดดเนี่ยกลางวันมันสามารถคุมพื้นที่ได้เลยแล้วมันมองเข้าไปในสว่างโปร่งแสงเอาง่ายๆแล้วผมเห็นแล้วแบบมันคุณสู้เขาไม่ได้เลยอ่ะแต่อยู่ในพื้นที่ไม่ไกลกันมากอ่ะคุณคิดว่านักท่องเที่ยวเวลาจะเช็คอินมาร้านเนี่ยเขาต้องไปร้านใหม่ร้านใหม่มันน่าลองเพราะไอ้คนกลุ่มเก่ามันมาร้านนี้แล้ว
5: ใช่ครับ
2: จนเจ้าของร้านนี้นะเขามีความคิดว่าไงมะไอ้ร้านใหม่เนี่ยมันมาเปิดได้ยังไงลงทุนไปกี่สิบล้านบาทซึ่งเขาเองเขาก็ต้องลงทุนเป็นหลักล้านถูกไห
3: ม
2: แต่เขารู้อยู่แล้วนี่ว่าร้านใหญ่ขนาดเนี้ยมาลงทุนหลายสิบล้านอ่ะมาเปิดเพื่อขายกาแฟแก้วละ140แข่งกับเขาอ่ะคนบ้าที่ไหนกล้ามาทำ
3: ฟอกก็แบบ
2: เนี้ยเออนี่เขาก็เลยคุยกันในวงของพวกเขาว่าใครมีเงินขนาดหลายสิบล้านจะมาทำคาเฟ่แบบนี้แล้วมันไม่ได้กำไรคุ้มค่ามาทำทำไมคุณว่าไหมคุณเคยคิดแบบนี้ไห
5: มมันก็ต้องคิดอย่างเงี้ยครับแบบเฮ้ยมันดูไม่ใช่แวลูของมันเลย
2: เออ
5: ชนิดได้ยังไง
2: เนี่ยสรุปแล้วคือที่ร้านกาแฟเขาจะต้องเจ๊งเนี่ยเพราะว่าเจอร้านใหม่ที่ใหญ่และสวยและดีกว่าซึ่งแน่นอนคนพื้นที่อาจจะไม่เข้าอยู่แล้วทั้งสองร้านนักท่องเที่ยวมาก็จะมาเข้าร้านใหญ่แล้วร้านใหญ่คุณว่ามันลงทุนหลับสิบหลายสิบล้านขนาดนี้สวยขนาดนี้โปรโมทไหม
3: โปรโมท
2: ก็ต้องโปรโมทแรงถูกป่ะ
3: เห็นหลายที่หลายจังหวัดเลยนะอาจารย์ก็พอมีร้านนี้แล้วในบริเวณใกล้เคียงกันเนี่ยห่างกัน2กิโล3กิโลก็ขึ้นอีกร้านนึงร้านโอ้โหร้านเลือกไม่ถูกเลยอ่ะ
2: เนี่ยนี่คือสาเหตุของร้านนี้ที่เจ้าของร้านที่คิดว่าแบบเขาเจ๋งอ่ะออกแบบเป็นร้านสวยจริงอยู่แต่เขาลืมคิดไปว่าคนเที่ยวมันไม่ได้มาซ้ำเดิมอยู่แล้วและมันมีคาเฟ่ที่พร้อมเปิดใหม่อยู่ตลอดเวลาถูกป่ะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าป่ะ
5: ใช่คร
2: ับ ใช่ป่ะคนนอกที่แบบที่ทำมาแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบคนในอยากออกก็คือคนในทำมาแล้วแล้วรู้สึกว่ามันไม่คุ้มอะกาแฟเนี่ยขายแก้วละ100-140อาจจะไม่มีเงินเพียงพอมั้ยอาจารย์เชฟที่จะจ่ายรายจ่ายต่างๆเช่นอะไรบ้างค่าที
3: ่ค่า
2: ที่
3: ค่าพนักงานค่าน้ำค่าไฟ
2: ค่าพนักงานค่าน้ำค่าไฟ
3: ค่ะ
5: คร
2: ับ แล้วค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไปมหาศาลอีกอ่ะที่จะต้องเอาเงินไปลงทุนและอาจจะต้องจ่ายดอกเบี้ยด้วย
3: ดอกเบี้ยเงินกู้รายเดือน
2: แล้วกำไรที่จะได้มาเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับร้านที่ลงทุนไปมหาศาลขนาดนี้ไหมนะ
3: อ
2: ันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งซึ่งผมเคยอ่านงานวิจัยนะเขาบอกว่าร้านคาเฟ่ที่เปิดมาแล้วจะอยู่รอดได้ต้องขายได้วันละ100แก้วขั้นต่ำเขาพูดโดยภาพรวมนะแบบขนาดร้านคาเฟ่แบบธรรมดาเนี่ย
3: ทั่วไป
2: ทั่วไป
3: ไม่ได้ใหญ่มาก
2: ต้องได้100แก้วอ่ะต่อวัน
3: อ
2: ่ะ
3: จริงๆ
2: จริงนะ
3: จริงจริง
2: เพื่อนเธอบอกเหรอหรือ
3: ไงเพื่อนบอก
2: ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็มาคำนวณต้นทุนของเขาแล้วเนี่ยต้นทุนร้านนี้อาจจะประมาณสักเดือนละประมาณสัก300,000-400,000 บาทแล้วเขาจะหากำไรมาจากขายกาแฟแค่ร้านเขาขายแค่น้ำเครื่องดื่มอย่างเดียวด้วยนะอาจจะมีเค้กมีคุกกี้อะไรนิดๆหน่อยๆอ่ะมีแค่นี้เองอ
3: ่
2: ะ
3: อ๋อเน้นไปที่ขายกาแฟ
2: แล้วถ้าเกิดกำไรเขาได้น้อยนิดเนี่ยมันจะมาจ่ายรายจ่ายอะไรเดือนละ 300,000-400,000 มันก็อยู่ยากนะ
5: ครับ
2: นี่อันนี้คือเรื่องที่มาเล่าให้ฟังว่าเขาไปเจอซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกคนที่เอาเงินมาลงทุนสร้างคาเฟ่นั้นก็อาจจะมีแรงบันดาลใจก็อยากจะมีคาเฟ่สวยๆเหมือนกับ2คนนี้ที่มาเปิดร้านเหมือนกัน
3: ค่ะ
2: แต่เขารวยกว่าใช่ไหมเขารวยกว่าก็ต้องทำร้านที่สวยกว่าแล้วถ้าเกิดคุณไปเจอคู่แข่งที่แบบนี้มันก็สู้กันไม่ได้ป่ะ
3: แบบพวกไม่ได้กู้เงินมาเนาะแบบเงินเก็บเงิน
2: แล้วผมมีเรื่องมาเล่าให้คุณฟังอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงในมุมมองของชีวิตผมเลยนะผมเนี่ยต้องถือว่าผมเป็นเจ้าพ่อคาเฟ่นะไปร้านคาเฟ่มาเยอะมากทั่วประเทศที่ไหนมีผมถูกเชิญไปเป็นวิทยากรไปหาลูกค้าไปอะไรเงี้ยผมแวะคาเฟ่ทุกที่ที่ผมไปแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยกำลังจะพูดถึงคาเฟ่ร้านหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านผมอยู่ใกล้ออฟฟิศคุณก็เคยไป คุณก็เคยไปทุกคนที่มาออฟฟิศผมก็เคยไปหมดเลยผมชอบไปร้านนี
5: ้
2: ผมก็เลยจะมาบอกว่าแม้คาเฟ่ร้านหนึ่งที่ผมเล่าให้คุณฟังมันกำลังจะเจ๊งนะเพราะเจอคลื่นลูกใหญ่เข้ามาแข่งใช่ไหมแต่คาเฟ่ร้านนี้ที่ผมไปมันไม่เจ๊ง มันกลับรุ่งโรจน์กว่าเดิมอย่างนั้นใครมาบอกว่าทำคาเฟ่แล้วเจ๊งไม่ได้นะเพราะร้านนี้ผมการันตีว่าไม่เจ๊งเพราะผมเป็นลูกค้าประจำของเขา ผมเข้าร้านเขาด้วยเหตุผลก็คือร้านของเขาสวยแล้วก็มีพื้นที่นั่งนะเล็กมากเลยคุณจำได้ไหม คุณมาทำงานวันแรกผมพาคุณไปแต่ว่ากระจกใสห้องคนนั่งเนี่ยในร้านเขาเนี่ยนั่งได้ไม่เกิน10คนแต่เขามีพื้นที่ข้างนอกเป็นเอาท์ดอร์ปลูกต้นกระบองเพชรและมีเก้าอี้สวยๆให้นั่งก็ไม่ได้ใหญ่มากผมไปเพราะว่ามันดูมีรสนิยมคือผมชอบอารมณ์แบบนี้ผมชอบผมไม่รู้ว่ามันมีรสนิยมเปล่าแต่ผมชอบ
3: เป็นรสนิยมผม
2: เป็นรสนิยมผมแต่ก็เชื่อว่าต้องเป็นรสนิยมของคนอื่นด้วยเพราะอะไรป่ะมันมีคนอื่นก็ไปร้านนี้ไงแต่ที่ผมไปผมรู้สึกว่าเดินเข้าไปแล้วได้กลิ่นกาแฟแล้วผมก็จะนั่งคิดเคียร์ทีมงานของผมทำหุ่นยนต์นักบัญชีนั่งเขียนคอนเทนต์อะไรเงี้ยนะให้คำปรึกษาลูกค้าผมจะไปนั่งอยู่ที่นั่นกินกาแฟด้วยแล้วบางทีไม่กินกาแฟผมกินช็อกโกแลตก็ได้กินกาแฟจากคนอีกคนหนึ่งมาซื้อกาแฟแล้วบรรยากาศอารมณ์มันได้แล้วมันก็เงียบๆมีพื้นที่ที่แยกกันไปนั่งในตามจุดต่างๆแล้วคนก็ดูเหมือนแบบว่าดูมีมารยาทปะมีเขาดูแบบว่าอะไรอะเขามีความเป็นส่วนตัวซึ่งไม่ไปยุ่งระหว่างกันอ่ะต่างคนก็ต่างนั่งกันเงียบๆนั่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอ่ะนะ
3: ไม่มีเสียงดังไม่มี
2: ไม่แม้จะมานั่งทำงานก็นั่งอยู่ในมุมของตัวเองที่ไม่ได้ไปสร้างความลำบากให้กับคนอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ใกล้ๆกันผมรู้สึกชอบบรรยากาศแบบนั้นแล้วใครก็ตามที่มาหาผมเช่นเด็กฝึกงานที่เดินทางมาจากทั่วประเทศนะมาจากจันทบุรีมาจาก
5: เชียงราย
2: มาจากทุกที่อ่ะผมจะพาเด็กพวกนี้ไปนั่งกินกาแฟร้านนี้ทุกเช้าไม่ใช่ทุกเช้า เช้าวันที่เขามาทำงานวันแรก
3: แต่ผมไปทุกเช้า
2: แต่ผมไปทุกเช้าแต่ผมพาเขาไปเพราะไปนั่งคุยผมรู้สึกว่ามันได้อรรถรสในการได้รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยคุณเชื่อไหมว่าผมก็รู้สึกว่าผมกินร้านนี้มาตั้งแต่โควิดอะสมมติว่าปี64แล้วกันโควิดมันมีประมาณปี63นะสมมติว่าร้านนี้เปิดมาตั้งแต่ปี64นะมันยิงยาวมาจนถึงที่คุณยืนณวันนี้ร้านนี้คุณว่ายาวไหมล่ะแล้วคุณรู้ไหมเวลาผมไปนั่งคนเข้าร้านกาแฟเขาเยอะมากคือไม่ได้เข้ามากรูเข้ามานะคนเดินเข้ามาเข้าออกหยิบกาแฟแล้วออกแล้วออกไปตลอดบางคนนั่งก็จะมีบางส่วนนั่งแต่บางคนก็ซื้อแล้วก็กลับมาแล้วบางคนก็ถ่ายรูปแต่ผมไปถ่ายจนเบื่อแล้วผมก็ไม่ถ่ายใช่ไหม จนวันหนึ่งนี่กำลังจะพูดถึงชีวิตของผมที่ตกต่ำลงจากคาเฟ่ที่เขาเปลี่ยนไปสิ่งที่ผมชอบอ่ะผมก็เลยไปลูกค้าผมมาผมก็จะพาไปนั่งร้านเนี้ยพวกคุณมาผมก็พาไปนั่งร้านเนี้ยทุกวันผมก็จะไปที่ร้านเนี้ยจนคุณบอกว่าผมจะต้องไปตอกบัตรร้านกาแฟร้านเนี้ยจริงๆไม่ได้ใช้อะไรเลยคือผมไม่ได้กินกาแฟแล้วผมรู้สึกมีความสุนทรี
3: ก็ไปทุกวันเหมือนพนักงานนะที่ต้องไปตอกบัตรเข้าทำงาน
2: เออแล้ววันหนึ่งผมรู้สึกว่าไอ้ร้านเนี้ยที่ผมบอกว่ามันนั่งได้10คนใช่ไหม
5: คร
2: ับ กลับกลายว่าเขาไปทุบไอ้เอาท์ดอร์หมดเลยแล้วเขาบอกเขาจะทำที่นั่งให้เพิ่มคุณจะดีใจไหมคุณต้องดีใจถูกป่ะเพราะพื้นที่ที่มันมีอยู่น้อยนิดอ่ะที่นั่งได้10คนมันกำลังจะนั่งได้มากกว่านั้นเออเราก็อาจจะไม่ต้องนั่งเบียดกันมากไม่ต้องนั่งใกล้ชิดกันมากก็ดีใจจนวันหนึ่งร้านสร้างเสร็จคุณรู้ว่ามันกลายเป็นอะไรไอ้สิ่งที่เขาไปทำใหม่เนี่ยนะไอ้เอาท์ดอร์เนี่ยมันไม่มีต้นกระบองบองเพชรแล้วนะมันกลายเป็นร้านที่ขายอาหารฝรั่งขายพิซซ่าขายมักกะโรนีขายอะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นอาหารที่มัน
3: สเต็ก
2: อะไรพวกเนี้ยซึ่งผมกินแต่ส้มตำน้ำตกดังนั้นมันขายสิ่งนี้ผมก็ไม่ไปกินคือผมไม่ใช่แนวนี้แต่สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกตกใจก็คือว่าบรรยากาศความสงบของผมที่เคยเป็นมาตั้งแต่ปี64จนถึงตอนนี้มันหายไปแล้วเพราะว่าอะไรนะแต่ก่อนมาที่จอดรถก็ว่างจอดสบายเดินมาเด็กเห็นตั้งแต่วนรถเข้ามาแล้วตั้งหน้าตั้งตารอคุณมานพและคุณมานพเหมือนเดิมนะคะอะไรประมาณนี้เข้าใจป่ะแต่ตอนนี้ไปวนรถเข้าไปไม่มีที่จอดรถเพราะคนพาครอบครัวมากินอาหารฝรั่ง
3: เอาก็ดีสิอาจารย
2: ์ก็มันดีสำหรับเจ้าของร้านมันไม่ดีสำหรับผมไม่ผมไม่ชอบความวุ่นวายไง ผมชอบความเงียบคุณเข้าใจป่ะ
5: อาจารย์ครับถึงแม้จะตีเป็นสมมติว่าเขาไปเปลี่ยนเป็นไม่ใช่สเต็กแต่เป็นส้มตำมันก็ไม่เหมาะอาจารย
2: ์ก็ไม่เหมาะผม
5: ก็
2: ไม่เหมาะไม่เหมาะคือผมชอบไปร้านนั้นเพราะมันได้กลิ่นกาแฟแต่วันหนึ่งที่ผมไปมันมีกลิ่นอาหารกลิ่นอะไรเข้ามาเพิ่มถูกป่ะมันก็ไม่ใช่ละแถมมีพนักงานเพิ่มขึ้นเพราะมีเด็กเสิร์ฟมาเพิ่มขึ้นจากอาหารที่เขาเอามาขายนะมันก็ไม่ได้มีกลิ่นกาแฟเหมือนเดิมแล้วคนก็เยอะขึ้นคนมันเยอะขึ้นเจ้าของร้านน่ะดีใจแต่คนในลักษณะอย่างผมอ่ะมันไม่ดีใจไงเพราะอัตลักษณ์ของร้านมันเปลี่ยนไปแล้วเชื่อไหมผมไปคุยกับคนขายก๋วยเตี๋ยวหน้าร้านที่ขับผ่านมาเขาบอกว่าไงว่าตอนนี้นะคนเก่าที่เคยมาร้านบ่อยๆไม่มาแล้วรวมทั้งอาจารย์ด้วยที่ไม่ค่อยมาเขาเข้าใจเลยว่าคนกลุ่มที่เคยมาเนี่ยชอบความสงบความเป็นส่วนตัวชอบกาแฟชอบกินกาแฟแต่ตอนนี้พวกเขากลุ่มเดิมไม่มาแต่คนกลุ่มใหม่มาซึ่งคนกลุ่มใหม่ที่มาเจ้าของร้านก็ดีใจสิเพราะรายได้ของเขามันไม่ได้แค่ขายกาแฟมันขายอาหารแล้วรายได้เยอะขึ้นเขาจะว่าผมก็ดีใจกับเจ้าของร้านเขาเพราะเขาจะเริ่มเติบโตดีขึ้นกว่าเดิมเพราะมีสินค้าที่หลากหลายแต่ใจผมมันถูกทำลายลงเพราะว่ากาแฟร้านเดิมที่ผมเคยมีจิตวิญญาณของร้านนั้นมันหายไปอันนี้ที่ผมพูดก็คือว่าเราจะมาบอกว่าใครจะบอกว่าร้านกาแฟเปิดมาแล้วก็เจ๊งร้านนี้ไม่เจ๊งแต่เขาปรับตัวเหมือนอาจารย์จะบอกนะบางทีก็ปรับตัวเพื่อกำไรที่สูงขึ้นซึ่งร้านนี้จริงๆถ้าขายกาแฟผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเจ๊งหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่เจ๊งแต่ว่าพอเขามามีรายได้เนี่ยรุ่งเรืองกว่าเดิมอ่ะอันนี้นะก็เป็นเรื่องที่ผมเอามาเล่านะครับสำหรับช่วงก่อนพักเบรกเดี๋ยวหลังพักเบรกมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงมันนี่ช็อต
6: รายการมันนี่ช็อตดำเนินรายการโดยมานพสีเหลืองและกนกไลวินบุรินนัน
2: กลับมาต่อกันนะครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ในหลังพักเบรกนี่ก็มีเรื่องช็อตอีกเรื่องนึงคือเล่าอย่างนี้แล้วกันว่าผมกับอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยถือว่าเป็นคนที่อยู่ในวงในของธุรกิจเต็นท์รถเลยนะเพราะว่าถูกเชิญไปเป็นวิทยากรให้กับธุรกิจเต็นท์รถเนี่ยจำนวนมากสมาคมหลายสมาคมก็เชิญเราไปพูดใช่ไหมหลายที่นะหลายที่เลยแล้วในชมรมหนึ่งก็มีเป็นหลักสิบหลักร้อยคนนะแล้วก็ทุกครั้งที่ผมกับอาจารย์เจี๊ยบไปเนี่ยก็ ก็มักจะได้ให้คำปรึกษากับเขาแล้วก็ได้รู้จักกันสนิทสนมส่วนตัวอีกหลายๆคนอันนี้กำลังจะพูดถึงเท้าความก่อนช่วงวิกฤตช่วงนี้นะคือผมก็เลยจะพูดว่าช่วงก่อนที่จะมีวิกฤตเนี่ยคือหลังจากโควิดมาเนี่ยผมก็เป็นมันนี่ช็อตไลน์หนึ่งคนช็อตเงิน

0: เราก็เอามาประมวลแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีกับเขาไปใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นคอนเนคชันที่เราได้รู้จักคนกลุ่มนี้จำนวนมากแล้วเขาผมก็รู้สึกดีใจด้วยที่เขาตอนนั้นเขากำลังรุ่งอ่ะเต้นรถนะรวยใช้เขาใช้ชีวิตรวยมีเงินกำไรการขายรถมือสองอะไรนี่เราพูดเรื่องเต้นรถมือสองนะเขารวยเราเห็นว่าเขาใช้เงินแล้วเขาก็มีการเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีความสนิทมีการจัดกิจกรรมนะเราเห็นแล้วเราก็ดีใจที่เขาสนับสนุนเราก็ผูกพันกันมานานจนวันหนึ่งอ่ะที่มันเกิดวิกฤตรถคือเต้นรถมือสองขายไม่ค่อยได้ใช่ไหมอาจารย์เชียบมันมีวิกฤตยังไงคุณพอรู้เรื่องไหมวิกฤตรถตอนเนี้ย
1: ไม่ค่อยรู
0: ้ไม่ค่อยรู้เลยแล้วคุณมาทำไมเนี่ย คือเขาไม่ค่อยรู้แต่ว่าวันนี้ผมพาเขามาเพราะว่าจะถามเขาในมุมของคนที่กำลังจะซื้อรถนะอันนี้คุณก็เลยต้องเข้ามาในรายการของเราอยากได้รู้มุมมองของคุณคุณจะรู้ถูกรู้ผิดไม่เป็นไรเพราะว่าคนเรามันก็มีที่ไม่รู้ได้ก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมานะผมว่าประมาณปีนึงมั้ยอาจารย์เชียบธุรกิจเต้นรถปืนสองเนี่ยมันซบเซาว่าคนเนี่ยไม่ค่อยซื้อรถกันอาจจะด้วยแบบเครดิตไม่ดีอยากจะได้รถนะแต่เครดิตไม่ดีเป็นติดว่าเป็นแบ็คลิสต์ใช่ไหมเวลาจะไปกู้
2: นี่เสีย
0: กู้ยืมซื้อรถติดไฟแนนซ์มาเนี่ยเขาไม่ปล่อยทั้งที่คนซื้อเหมือนคุณเนี่ยคุณอยากซื
1: ้
0: อแต่พอเต็นท์ก็อยากขายธนาคารก็อยากปล่อยแต่ก่อนที่เขาจะปล่อยเนี่ยเขาต้องดูก่อนว่าคุณเนี่ยดูมีความจะจ่ายหนี้จริงไหมอะไรเงี้ยพอไปตรวจเช็คอ้าวคุณเคยล้มตอนช่วงโควิดอ๋อหนี้ก็ไม่ค่อยจ่ายอ่ะช่วงนั้นทุกคนมันก็เป็นอย่างนั้นกันหมดใช่ไหมประวัติคุณก็ไม่ดีคุณก็ซื้อรถยากดังนั้นแม้คนซื้ออยากซื้อคนขายอยากขายแต่ก็ปล่อยไม่ได้เต็นท์รถที่จะขายเนี่ยก็เลยขายยาก
1: อ
0: ันนี้คือเรื่องนึงขายรถยากอีกเรื่องนึงก็คือเศรษฐกิจมันไม่ดีมันไม่ดีตั้งแต่โควิดมาแล้วคนก็มีตังน้อยอยากจะซื้อก็ซื้อรถก็ไม่มีตังเก็บพอที่จะไปดาวอะไรเงี้ยนะจริงๆซื้อรถมือสองมันก็ดาวต่ำนะแต่คนก็ยังไม่มีกำลังที่จะซื้ออีกมีหนี้ครัวเรือนขึ้นสูงเต็นท์รถก็มีรถรอจอดไว้แต่ไม่มีคนมาซื้อคนไม่มีกำลังซื
1: ้ออ
0: ีกเรื่องนึงรถอะไรรถไฟฟ้าเข้ามาร
1: ถไฟฟ้า
0: คนก็มองว่าไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยประหยัดกว่ารถน้ำมันซึ่งรถน้ำมันก็อยู่ที่เต็นท์รถทั้งนั้นเลยที่จอดกันอยู่อ่ะเป็นรถเติมน้ำมันดีเซลเบนซินอ่ะคนก็แห่ไปเติมไปซื้อรถไฟฟ้าไม่ซื้อรถที่เต็นท์รถซึ่งรถที่เต็นท์รถมีแต่รถเติมน้ำมันมันก็เลยทำให้ธุรกิจของเต็นท์รถมือสองก็ซบเซาในขณะที่รถไฟฟ้าที่ออกมาใหม่ก็ราคาถูกดาวต่ำลดราคาให้ลดได้จะแถมมากให้มากเลยคนก็มองว่าเออมันจ่ายน้อยได้รถป้ายแดงเลยราคาก็ใกล้กับรถมือสองที่เติมน้ำมันคนก็แห่ไปซื้อรถไฟฟ้ากันเยอะอันนี้ผมพูดแบบคนภายนอกนะที่มองเห็นตามข่าวทั่วไปจริงไหมอาจารย์เจี๊ยบเป็นแบบนี้จริงไหมที่ผมพูดเนี่ยมีอะไรที่มันไม่ตรงบ้างอาจารย์เจี๊ยบหน่อยแทรกขึ้นมาเลยหักหน้ากลางรายการไปเลยก็ได
2: ้ก็จริงค่ะอาจารย
0: ์จริงนะคราวนี้ทุกครั้งที่ผมได้ยินข่าวว่าเต็นท์รถมีปัญหาขาดสภาพคล่องมีรถแต่ไม่มีเงินจ่ายลูกน้องหรือมีปัญหาเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: ผมจะนึกถึงผู้มีอุปการะคุณของผมเลยคือคนที่เคยจ้างผมอ่ะคือเป็นเต็นท์รถหลายเต็นท์หลายสมาคมนะผมก็นึกถึงว่าพวกเขาจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าผมเข้าใจถึงหัวอกคนที่ทำธุรกิจแล้วเจอสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปโลกธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็ทำให้สินค้าบางตัวมันขายไม่ได้ทั้งที่แต่ก่อนอ่ะมันอู้ฟู่ไงอาจารย์เชียบอันนี้คืออารมณ์ของผมคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของคนทำธุรกิจเต็นท์รถตอนนี้อาจารย์เชียบมีมุมมองไงครับเป็นอย่างที่ผมพูดใช่ไหม
2: ก็ยอดตกค่ะอาจารย
0: ์ยอดตกนะ
2: ใช่ค่ะบางเต็นท์ที่เขาใหญ่อยู่แล้วแล้วเขาก็มีพวกอสังหาเนี่ยที่เป็นของตัวเองนะคะก็คือเรื่องของที่ดินไม่ต้องไปเช่าที่เพื่อเปิดเต็นท์รถนะคะอาจารย์แล้วก็เรื่องของโกดังข้าวก่อสร้างเพื่อเก็บรถเพื่อสร้างเป็นเต็นท์รถโชว์รูมรถอะไรพวกนี้ค่ะคือเขามีกำลังที่เป็นของตัวเองอยู่แล้ว
0: คือมีเงินเย็น
2: มีเงินเย็น
0: มีทรัพย์สินที่พร้อมหมุนแล้วก็ไม่มีต้นทุนสูงในการทำธุรกิจ
2: ใช่ค่ะ
0: เขาก็ยังอยู่ได
2: ้ยังอยู่ได้แต่ว่าถามว่ายอดเนี่ยตกไหมคือตกแล้วก็ช่วงนี้คือเหนื่อยค่ะอาจารย์
0: เหนื่อยนะ
2: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเต็นท์แบบไม่ได้เป็นเต็นท์ใหญ่มากนะคะเป็นเต็นท์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ก่อนเนี่ยก็ขายรถมือสองนะขายคันนึงหรือขายสองคันก็ได้ 1.8 แล้วค่ะอาจารย์ 2-3 คันเนี่ย 1.8
0: ทำไมมาพูดอะไร 1.8 2 คัน 3 คัน 1.8
2: คือมันกำลังเกี่ยวเนื่องแบบนี้ค่ะคือ1

0: อัน 800,000 บาทต่อปีเนี่ยมันจะต้องเข้าสู่ระบบแบต 7%
1: เมื่อเขามีรายได้
0: ใช่ใช่ทีเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นบุคคลธรรมดากันแล้วก็โหมีช่วงนึงที่เขาพูดกันนะคะอาจารย์ว่าสรรพากรเนี่ยจะลงตรวจผู้ประกอบการเต็นท์รถเขาก็กลัวภาษีกันพอกลัวภาษีก็หนีค่ะอาจารย์หนีจากบุคคลธรรมดาเนี่ยมาเปิดเป็นบริษัท
1: ครับ
0: นะคะก็เปิดเป็นบริษัทก็ขายดีช่วงนึงจนกระทั่งที่อาจารย์มนพบอกเนี่ยว่าเริ่มมีเรื่องของการขับขี่แบบรถนิยมการใช้รถไฟฟ้าเนาะมาใช้รถไฟฟ้าแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยน้ำมันก็ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันที่แพงในวิกฤตช่วงนี้ด้วยนะเขาก็เลยได้รับผลกระทบเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะยอดก็เริ่มตกลงเริ่มขายยากจนท้ายที่สุดเนี่ยมาปรึกษาว่าอยากเปลี่ยนไปเป็นบุคคลธรรมดา
1: อยากจะเปลี่ยนจากนิติบุคคลบริษัทไปเป็นบุคคลธรรมดาแล้ว
0: ใช่ใช่
1: เพราะยอดตกหูลำบากเล
0: ยยอดตกบางคนเองเนี่ยก็มาคิดว่าจะทำการตลาดแบบไหนดีจะขายราคาต่ำถ้าขายราคาต่ำมากก็สู้ภาษีแบบ 7% ไม่ไหวเพราะต้องไปเสีย 7% อีก
1: เข้าเนื้ออาจจะเข้าเนื้อนะ
0: ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดรถจอดนานเกินไปก็จ่ายดอกเบี้ยแบงค์ไม่ไหวเพราะหมุนเงินแบงค์มาซื้อรถมันก็คาอยู่อะค่ะอาจารย์มันเป็นทรัพย์สินที่มันหมุนมาเป็นเงินสดได้ช้ามันต้องเร่งขายแบบเหมือนเขาบอกไงว่าซื้อรถมาคันนึงเนี่ยห้ามจอดเกินเดือนนึงอะเดือนนึง2เดือนต้องเอาออกแล้วอะมันต้องรีบเอาออกค่ะเพราะว่ามันจะต้องจ่ายดอกเบี้ยแบงค์ดอกเบี้ยแบงค์ก็เดินรายวันมาโดยตลอดไหนจะค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าพนักงานเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเลย
1: ครับ
0: บางคนก็จะหนีไปแบบขายรถใหม่ดีไหมรถพรีเมียม
1: ไปทำอาชีพอื่นเนี่ยบางคนเขาบอกจะไปทำอาชีพอื่น
0: อาชีพอื่นเลยก็มีหรือไม่ก็เ
1: ริ่มแ
0: บบนำเข้ารถจากที่แบบเคยแบบต้องซื้อรถใหม่มาสต็อกก่อนที่มีกล้าซื้อแล้วค่ะอาศัยแค่ว่ารถเก่าเนี่ยต้องเอาออกให้ได้ก่อนประมาณนี้
1: แล้วถ้าเกิดมีคนอยากได้รถใหม่เราค่อยไปหาสั่งมาจากเมืองนอกแล้วเอาเข้ามา
0: ใช่ใช่ก็เริ่มมาแชร์กันค่ะอาจารย์ผู้ประกอบการหลายคนก็เริ่มเข้าสมาคมอย่างที่อาจารย์บอกเริ่มไปกินข้าวอะไรด้วยกันแล้วก็แชร์รถกันช่วยกันขาย
1: ช่วยกันขาย
0: หมายความว่าเต็นท์นี้มีรถนี้ถ้ามีลูกค้ามาอยากได้รถนี้เราบอกมีแล้วไปเอารถจากเต็นท์เพื่อนเรามาขายให้
1: อันนี้ก็ทำมานานแล้ว
0: ทำมานานใช่ใช่ค่ะ
1: ทำมานานแล้ว
0: ทำมานานค
1: ่ะซึ่งคนในสมาคมเนี่ยนะเขาอยู่กันเนี่ยเขาจะมีการช่วยเหลือกันอย่างมากแนะนำกันลูกค้าอย่างคุณมันอยากได้รถใช่ไหม
2: ค
1: ุณมาเต้นผมเต้นผมว่าไม่มีรถที่คุณอยากได้สมมติว่าคุณอยากได้เอาผาดผมไม่มีผมก็โทรไปหาเพื่อนในสมาคมผมเจี๊ยบคุณมีไหมมีแทนที่คุณจะมาซื้อผมไม่มีใช่ไหมผมก็เอารถจากเจี๊ยบเนี่ยมาขายคุณแทนสุดท้ายแล้วเราก็อย่างเงี้ยบางวันเจี๊ยบก็อาจจะเอารถจากผมไปขายให้กับลูกค้าเขาก็ได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นลักษณะของการช่วยเหลือกันในกลุ่มที่เป็นอยู่ในสมาคมอยู่ในกวนเดียวกันอะไรเงี้ยคราวนี้ผมอยากจะถามคุณหน่อยก่อนที่จะเข้าเรื่องมันนี่ช็อตนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไลน์หนึ่งคุณเองเนี่ยอยู่ในวัยที่เพิ่งเรียนจบถูกไหมคุณอยากจะได้รถคุณคิดว่าการที่คุณอยากจะได้รถตอนนี้เอาตอนนี้เลยนะ
2: ค่ะ
1: คุณอยากจะได้รถป้ายแดงถ้าป้ายแดงก็ต้องซื้อรถใหม่ถูกป่ะ
2: ค่ะ
1: หรือถ้าเกิดคุณอยากจะซื้อเต็นท์รถก็เป็นรถมือสองที่ใช้แล้ว
2: ค
1: ุณมองรถแบบไหน
2: สำหรับหนูมองรถป้ายแดงค่ะ
1: ป้ายแดง
2: ใช่
1: มองรถป้ายแดงเพราะอะไร
2: เพราะว่าเหมือนว่ามันผ่านมามันเหมือนมือหนึ่งก็คือเป็นแบบ
1: มันไม่ต้องซ่อมแล้วมือสองคุณก็คิดว่ามันจะต้อง
2: ไปเสี่ยง
1: ลุ้นเอาใช่ไหมโอเคอันนี้คือเรื่องหนึ่งแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าเกิดคุณซื้อป้ายแดงเนี่ยคุณจะต้องจ่ายเงินดาวสูงกว่ารถมือสองคุณจะต้องหาเงินมาเยอะนะคือมันไม่ใช่ดาวเท่ากันนะเช่นคุณเผลอๆคุณไปซื้อรถมือสองคุณอาจจะไม่ต้องดาวเลยด้วยซ้ำแต่ป้ายแดงคุณอาจจะต้องมีสัก 10% 15% อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเนี่ยมันก็จะคุณจะต้องมีการจ่ายอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่คุณอยากได้ป้ายแดงเพราะคุณไม่ต้องซ่อมก็โอเคไม่ต้องรับภาระในภายหลังข้างหน้าใช่ไหมอีกเรื่องนึงถ้าเกิดผมถามคุณว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อรถไฟฟ้ากับซื้อรถเติมน้ำมันคุณจะซื้อรถอะไร
2: ถ้าเป็นตอนนี้เลยหนูมองรถไฟฟ้า
1: ง่ายป่ะคนยุคใหม่ก็ไปมองรถไฟฟ้าแล้วเพราะว่า
2: ตอนนี้น้ำมันแพง
1: กว่าน้ำมันแพงเติมไฟฟ้าก็ประหยัดเพราะคุณก็มองระยะยาวด้วยว่าคุณจะต้องผ่อนแล้วเกิดคุณไม่มีตังค์จ่ายค่าน้ำมันคุณจะขับรถยังไงถ้าเติมไฟฟ้ามีพลังงานเชื้อเพลิงเติมขับไปนู่นไปนี่ได้ไหมอันนี้คือเจเนอเรชันใหม่ที่เขาจะเป็นลูกค้าที่จะซื้อรถเนี่ยนะก็ใช่ไหมเขายังมองรถจีนแต่อยากได้ป้ายแดงอาจารย์เจี๊ยบสำหรับอาจารย์เจี๊ยบแล้วอยากได้ป้ายแดงหรือรถที่มือสองแต่ชีวิตคุณเนี่ยผมเห็นซื้อแต่มือสอง
0: ก็ได้หมดแหละค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าตอนนี้เหรอคะก็ยังไม่ได้คิดว่าจะซื้อรถใหม่ด้วยภาวะ รายได้แบบนี
1: ้ภาวะรายได้แบบนี
0: ้ใช่
1: เพราะรถเก่าแล้วก็มีอยู่
0: ประเมินศักยภาพตัวเองแล้วไม่คงยังค่ะ
1: ยังไม่ซื้อ
0: ขับคันเก่าไปก่อนหรือถ้าเกิดมีเหตุจำเป็นจริงๆที่จะต้องเปลี่ยนรถคิดว่าคงจะซื้อเป็นรถมือสองค่ะอาจารย์เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันน่าจะมีราคาที่ต่างกันอยู่คือรถมือสองอาจจะซื้อปีใหม่หน่อยแล้วก็หาคนไปดูรถที่มันเคลียร์หน่อยว่าไม่เคยซ่อมหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์
0: ค่ะใหม่น้อยๆอะไรอย่างเงี้ยปีใหม่ๆหน่อยแต่ว่าราคามันต่างกันประมาณแสนสองแสนเลยไง
1: คราวนี้เบื้องต้นเลยคุณยังไม่คิดว่าจะซื้อรถถูกป่ะ
0: ใช่
1: ถ้าเกิดมีคนแบบคุณเยอะเลยแต่รถจะได้ขายไหมไม่ได้ขายถูกป่ะเพราะคุณยังคิดว่าถ้าเกิดตอนนี้รายได้คุณยังไม่กระเตื้องเหมือนเดิมดีไปกว่าเดิมคุณก็ยังไม่ซื้อรถค
0: ุ
1: ณยังใช้รถเก่าอยู
0: ่ใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าโอ้โหภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยเนาะแล้วปีหน้าก็ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นไหมก็ยังไม่พร้อมที่จะมีหนี้อะค่ะอาจารย์มากขึ้นไปกว่าเดิม
1: คุณไม่พร้อมจะมีหนี้หรือคุณไม่สามารถสร้างหนี้ได้เพิ่มคุณอาจจะติดเครดิตบูโรเป็นแบ็คลิสต์ให้กับธนาคาร คุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้สร้างหนี้อยู่แล้วนะ
0: หลายๆอย่างค่ะอาจารย์ใช่ก็คงจะขับคันเก่าแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดจะซื้อคันใหม่จะซื้อน้ำมันรถประเภทน้ำมันเนาะหรือไฟฟ้าด
1: ี
0: คิดว่าน่าจะน้ำมันค่ะอาจารย์
1: น้ำมันเหรอ
0: น้ำมัน
1: คุณยังมั่นใจในน้ำมันอยู
0: ่ยังมั่นใจอยู่ค่ะอาจารย
1: ์ว่ายังพร้อมที่จะจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงราคานี้ได้
0: ใช่ค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วอ่ะพฤติกรรมการใช้รถของตัวเองไม่ได้ขับไกลอยู่แล้วค่ะอาจารย์พอคิดมาเป็นน้ำมันต่อเดือนสมมุตินะ 3,000 บาทต่อเดือนคือ 3,000 บาทต่อเดือนปีนึงเท่าไหร่
1: ไม่รู้เลย
0: สิบสองสามสิบสามสิบหก40,000แล้วกันปีนึง 40,000 แล้ว5ปีล่ะ 200,000ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขับไป5ปีปุ๊บเนี่ยเราจ่ายค่าน้ำมัน 200,000 บาทแต่ถ้าเกิดรถไฟฟ้ามันต่ำกว่านั้นจริงอยู่แต่พอคำนวณกลับมาแล้วอะค่ะมันก
1: ็คุณยังไม่มั่นใจในไฟฟ้าดิด้วยป่ะ
0: ก็คิดว่าค่าซ่อมด้วยเห็นแบบในโซเชียลอันนี้ไม่มีความรู้นะเขาบอกว่าถ้าเกิดมันพังมาหรือเราโดนชนหรืออะไร
1: โอเคคุณยังไม่มั่นใจโอเคข
0: ้
1: อสรุปประมาณนี้ข้อสรุปประมาณนี้คราวนี้เข้าเรื่องเขาเรื่องคือวันนี้คุณจะเอาเรื่องของมันนี่ช็อตคนที่เป็นเจ้าของเต้นรถมาเล่าเขาช็อตยังไงเขาเรื่องเลยคือคนอื่นที่เป็นเต้นรถก็ช็อตกันหมดอยู่แล้วนะ
0: อ
1: ตอนนี้ขายยากนะสภาพคล่องก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่คนนี้หนักกว่าเต้นรถรายอื่น
0: ค่ะอาจารย์
1: ทำไมเขาถึงหนักกว่า
0: คือต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็ก่อนที่จะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยมาเป็นบริษัทเนาะเต้นรถนี่แหละค่ะก็ขายทั้งมือหนึ่งมือสองบ้างอะไรเงี้ยปะปนกันไปทีเนี้ยตอนช่วงที่ขายเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเขาขายดีก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ามาตีตลาด
1: เขารวยไหม
0: รวย
1: รวยมาก
0: เขาก็รวยอ่ะ
1: เขาต้องรวยอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อก็จะรู้ว่าเขารวยแค่ไหน เขารวยก็ขายดี
0: เปิดสาขาหนึ่งสาขาสองอะไรเงี้ยอาจารย
1: ์
0: แล้วก็เปิดบริษัทลูกแยกไปแยกมาอะไรอย่างเงี้ยนะจนกระทั่งแบบว่าเขาก็คิดว่าโหระบบมันโตเร็วเนาะยอดขายเป็นเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าหลังบ้านเรื่องของระบบบัญชีกับภาษีอย่างเงี้ยเขาก็พัฒนาไม่ทันนะคะอาจารย์คือตัวเองก็ไปไลฟ์ให้พนักงาน
1: หาเงินอย่างเดียว
0: ไลฟ์สดขายบ้างออนไลน์บ้างหน้าร้านบ้างอะไรเงี้ย
1: ขายดี
0: แต่ขายดีด้วยระบบบัญชีก็เชื่อมั่นว่ามันจะดีตาม
1: เหรอเขาจะไปอยู่ๆจะไปเชื่อมั่นได้ไงก็ต้องมีนักบัญชีที่ดี
0: ก็จ้างคนมานี่แหละค่ะก็บอกนักบัญชีให้ดูแลก็ดูแลไปหลังบ้านอะไรเงี้ยใช่แล้วปรากฏว่าวันหนึ่งค่ะอาจารย์ก็คือช่วงนี้ที่ยอดมันตกการที่โตเร็วแล้วเขาขยายธุรกิจโดยการพึ่งเงินจากแบงก์อย่างเดียวแล้วอยากจะยุบสาขาด้วยคือเรื่องของตัว
1: ยอดมันตกก็จะยุบสาขาย
0: อดตกก็อยากจะยุบสาขาอยากจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยหลายๆอย่างแต่เหนือสิ่งอื่นใดดันโดนสัมภาระเข้าค่ะอาจารย์
1: สมัยก่อนอยู่มาตั้งนานเนี่ยก็ไม่เข้าตอนที่มีตังค์ไม่เข้า
0: ไม่เข้าม
1: าเข้าช่วงที่เศรษฐกิจ
2: ไม่ดี
1: ธุรกิจของเขาเนี่ยไม่ดี
0: ไม่ดี
1: เออทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะ
0: พอโดนสมัยก่อนเข้าปุ๊บก็ตกใจว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ผ่านมาเนี่ย
1: ถูกเปล่าร
0: ู้แหละว่าทำไม่ถูกมันอยู่ในใจอยู่อ่ะ
1: รู้อยู่แล้วด้วยนะ
0: ใช่มันอยู่ในใจว่าทำไม่ถูกคือบางคนมาซื้อรถเงินสดอ่ะก็ไม่ได้เปิดบินขายนะจ๊ะหลบออกนอกระบบเลย
1: เขาบุคคลไป
0: เขาบุคคลไปหรืออะไรไปอย่างเงี้ยคือมันก็มั่วๆอยู่ตรงนั้น
1: น่ะ
0: อยากจะทำให้มันถูกน่ะอยากจะแต่ทุกวันเนี่ยหน้างานมันก็เยอะเหลือเกินมันก็เลยยังไม่มีเวลาหันมาเคลียร์หลังบ้าน
1: ผมเข้าใจ บางทีลูกค้าจะโอนเงินเนี่ยเอาเข้า
0: เอาก่อนเอาก่อน
1: เออ
0: เอาเข้าส่วนตัวก่อนแล้วเข้าบริษัทก่อนเอาง่ายๆง่ายๆให้ขายรถที่ได้ก่
1: อ
0: นมันต้องไปเร็วมาเร็วเลย
1: อย่างเงี้ยเอารถผมไม่มีรถเธออยากได้เอารถนี้มาบางทีมันก็โอนเงินกันมั่วไงนะเออมันก็มันคล่องตัวไอ้บุคคลอ่ะมันคล่องตัว
0: เงินบริษัทกับเงินของตัวเองมันก็ปนกันบางทีลูกค้ามาดาวรถเงินวางจองวางมัดจำพวกนี้ค่ะอาจารย์ก็ไม่ได้เปิดบินคือเปิดให้ลูกค้าแต่ไม่ได้เปิดใบกำกับภาษีหรือเปิดบ้างไม่เปิดบ้างคือมั่วกันไปหมดเลยทีนี้เหตุเกิดที่ว่าสัมภาระเข้าใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: รู้ไหมว่าเข้าเรื่องอะไร
1: เออสัมภาระอยู่มาเข้าในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีอ่ะเพราะว่าอะไรไปมีอะไรส่งสัญญาณให้เขามาเข้าช่วงนี้ก่อนหน้านั้นก็ไม่เข้า
0: คือเกิดจากการตรวจยันจากสัมภาระอีกพื้นที่นึงเขายันยอดมาหาเรา
1: ก็เป็นคู่ค้าเราเหรอ
0: ใช่ค่ะมาจากคู่ค้าเขาบอกงี
1: ้
0: ว่าเฮ้ย
1: ซื้อรถ
0: เนี่ยยันยอดมาคุณมีข้อมูลหากันจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้คนนั้นน่ะที่อยู่สัมภาระอีกพื้นที่นึงเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยมาทำธุรกรรมอะไรกับเต็นท์เราเลยนะเต็นท์คุณเนี่ยไม่
1: ม
0: ีแล้วอยู่ๆเนี่ยมีธุรกรรมนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเรื่องของเรื่องมันเกิดจากนี้ค่ะอาจารย์ว่ามีคนแนะนำเขาบอกว่ากำไรเยอะจากการขายรถเนี่ยกำไรมันเยอะแต่จริงๆกำไรมันไม่ได้เยอะนะ มันเกิดจากเอกสารที่ระบบบัญชีไม่ดีแหละมันเลยทำให้กำไรเขามันเยอะทางตัวเลขบัญชีแล้วจะปิดกำไรตัวนี้ยังไงดีเขาเลยบอกว่าเอาบัตรประชาชนหาบัตรมารับเงินเลยแนะนำกันแนะนำผู้ประกอบการเลยว่าให้หาบัตรประชาชนเนี่ยมารับเงินเคยได้ยินไหมเอาบัตรประชาชนคนขับรถซื้อบัตรอ่ะ
1: ผมเคยเจอตั้งแต่ผมอายุ15มีคนมาเอาแบบประชาชนผมไปตอนเด็กๆแล้วให้เงินผมมาส่วนหนึ่งผมก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเออเอาแบบประชาชนเราไปแล้วอะไรยังไงตอนนั้น
0: ไปทำอะไรอยากได้เงิน
1: เราไม่เข้าใจเราเด็กแล้วมันมีหน้าม้าหรือมีคนตัวกลางมันเข้ามาที่โรงเรียนไงมันมาบอกอย่างนั้นเราก็จ่ายไป
0: เพราะเราอยากได้เงิน
1: อยากได้เงินเราคิดว่าเงินจบแค่นั้นจริงๆตอนนั้นโชคดีมากนะที่ไอ้แบบประชาชนผมเนี่ยมันไม่ถูกเอาไปทำอะไรที่มันไม่ดีไปกว่านั้นนะ
0: เขาก็เลยอ้าวต้องหากี่คนโอ้ตอนนั้นหาเป็น10 20คนเลยนะหาเยอะอ่ะที่คนเอามารับเงิน10 20บาทอ่ะแล้วจะไปหามาจากไหนก็เลยมีคนนึงเข้ามาเสนอตัวว่าเฮ้ยผมมี
1: หาให้
0: เขาใช้บริการอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
1: โอ้นี่ไงนี่ที่ตอนเด็กๆผมเจอเนี่ยมันนี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งจะมีมันมีตั้งแต่ผมอ่ะอายุ15แล้วมันมีอาจจะมีก่อนหน้านั้นแล้วด้วย
0: เดี๋ยวเอาไปนะเดี๋ยวไปสร้างเป็นค่าใช้จ่ายในบริษัทเต็นท์รถคุณเลย
1: หยุดนิดนึงคุณเชื่อไหมท่านผู้ฟังคุณเชื่อไหมว่าเรื่องราวแบบนี้นะเคยมีเต็นท์รถรายใหญ่รายหนึ่งนะมาบอกอาจารย์เจี๊ยบว่าเนี่ยเขาจะทำแบบนี้อาจารย์เจี๊ยบห้ามทำเลยนะ
0: ไม่ทำ
1: อาจารย์เจี๊ยบบอกว่าคุณทำอย่างอื่นเหอะแบบนี้มันเท่ากับฆ่าตัวตาย
0: มันไม่ผลระยะยาวอ่ะ
1: ในระยะยาวมีปัญหาแน่อาจารย์เจ้าก็บอกไม่ให้ทำแบบนี้ทำแบบนี้ถูกต้องดีกว่า
0: วางแผนภาษีด
1: ี
0: กว่า
1: ใช่ใช่อ่ะแล้วยังไงต่อลายนี้ทำไหม
0: ทำ
1: นะคือลายนี้ไม่ได้มาปรึกษาอาจารย์เจ้าเลยนะแต่อาจารย์เจ้ามารู้เรื่องราวจากการเล่าอีกที
0: หลังเขาทีเนี้ยเขาก็ปล่อยให้คนนั้นน่ะจัดการเลยเอาบัตรประชาชนมาลงบัญชียื่นภาษีออกงบอะไรไปอาจารย
1: ์ครับ
0: ทีเนี้ยพอเราเอาเขามาเป็นค่าใช้จ่ายเนาะเอาบัตรเขามาเป็นค่าใช้จ่ายบริษ
1: ั
0: ทฝั่งเขาต้องกลายเป็นรายได้ไหม
1: ใช
0: ่ปัญหาคือตัวเขาเองนะมีเงินเดือนค่ะอาจารย์แล้วเขาไม่เอาเงินก้อนนี้ไปใส่รวมกับเงินเดือนแล้วถือเป็นรายได้ตัวเอง
1: แต่เราเอามาเป็นค่าใช้จ่ายแล้วเราแจ้งสรรพากรไปแล้วด้วยเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่
1: ค่าใช้จ่ายของนายคนนี้แต่ในคนนี้ไม่ดันไม่เอามาบอกเป็นรายได
0: ้มาลิงก์กลับหากันแล้วนายคนนั้นก็เลยบอกปฏิเสธว่าเขาไม่เคยมีรายได้จากที่นี่เขาเป็นพนักงานเงินเดือนแล้วสรรพากรพื้นที่นั้นจะประเมินภาษีเขาไงว่าคุณยื่นรายได้ขาด
1: เขาไม่ยอมดิ
0: เขาไม่ยอมเขาเลยไปแจ้งความค่ะจามนุป
1: อ้าวแล้วตอนนี้เขาให้บัตรประชาชนไปเขามีผลประโยชน์จากการเอาบัตรประชาชนให้ไหม
0: ไม่รู้เรื่องไปเอาคนนั้นไปเอาบัตรมาได้ยังไงก็ไม่รู้
1: โอ้โหอันนี้บัตรประชาชนน่ากังวลนะ
0: หรือรู้เรื่องก็ไม่รู้นะแต่เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเขาเลยไปแจ้งความไง
1: ไปแจ้งความแล้วไง
0: ไปแจ้งความแล้วเขาก็บอกว่าเขาเรียกค่าเสียหายเลยเป็นเงินหลักล้านเลยนะอาจารย
1: ์รู้เหรอทำไมอ่ะ
0: ใช
1: ่เสียชื่อเสียงหรืออะไร
0: เขาจะใช่เสียชื่อเสียงของเจ้าของบริษัทด้วย
1: อ๋อเป็นเจ้าของบริษัทด้วยเหรอ
0: ไม่เขาอ่ะจะบอกเลยว่าเป็นบริษัทนี้ทำให้คุณเสียชื่อเสียงนะเขาก็ข่มขู่มาแล้วก็เขาจะไม่ถอนฟ้องด้วยของตำรวจน่ะที่เอาบัตรประชาชนเขาไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายน่ะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่ จ่ายเงินชดเชยค่าตกใจค่าอะไรของเขาเนี่ยเท่านั้นเท่านี้เป็นล้านเลยเขาจะไม่ยอ
1: ม
0: ใช่ก็เลยแบบว่าสัมภาระก็เลยได้ตรวจพอที่ตรวจตัวบุคคลด้วยแล้วก็ตรวจบริษัทด้วย
1: ตรวจตัวบุคคลของเจ้าของเต็นท์รถกับบริษัทเต็นท์รถรายนี้ด้วย
0: เพราะฉะนั้นไอ้ที่ผ่านมาที่มั่วๆก็เลยปูดขึ้นมาหมดเลย
1: เห็นมาบอกแล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีเหตุการณ์นี้แล้วไงต่อ
0: ก็สัมภาระก็เลยประเมินภาษีมาค่ะอาจารย์ย้อนหลังไปทั้งหมดเรียกบัญชีส่วนตัวมาแล้วไม่สามารถชี้แจงเงินเข้าเงินออกทางบัญชีได้เนี่ย20 กว่าล้าน
1: 20 กว่าล้านนะคุณที่ต้องจ่ายให้สัมภาระ
0: คือเครียดมากตอนนี้ก็เลยอยากจะปิดบริษัทอยากจะอะไรแบบทุกอย่างอ่ะอยากจะแบบเซตอัพใหม่แบบคือเครียด
1: เริ่มต้นใหม่แต่ช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีด้วย
0: ใช่แล้วรถก็จอดอยู่แล้วก็ขายก็ไม่ได้
1: แล้ว20 ล้านไปหามาได้ไงช่วงนี้ก็สภาพคล่องก็ยากกว่าจะขายรถได
0: ้ใช่แล้วก็ติดหนี้แบงก์อีกอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์อันนี้ช็อตมากนะ
0: ใช่
1: คุณคิดดูดิ20 ล้านนะ
2: จากการผิดพลาด
0: ใช่จะเป็นว่าคือค่าปรับมันเยอะตัวภาษีก็เยอะอยู่แล้วค่าปรับก็ยิ่งเยอะเข้าไปอีกแล้วปรับแวด 7% ปรับรายได้แล้วไปโดนภาษีที่มันหมุนเวียนเงินในบัญชีส่วนตัวนะคะอาจารย์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน่ะฐาน 3-5% น่ะอาจารย์คิดดู
1: อืมอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของเต็นท์รถหลายๆที่นะครับโดยเฉพาะท่านนี้ด้วยนะที่เอามาเล่าให้ฟังว่าเงิน20ล้านมันเป็นเงินมหาศาลเลยนะก็อย่างไรก็ตามนะฮะก็ขอให้อย่าเครียดมากนะผม
0: ทุกอย่างมีทางแก้
1: ทุกอย่างมีทางแก้อาจจะช้าจะเร็วนะมันต้องมีทางออกอย่างน้อยสุดให้คิดว่าอย่างน้อยเราก็มีลมหายใจยังมีคนรอบข้างที่รักเราคนในครอบครัวเราให้เรารักชีวิตตัวเองให้มากนะแล้วก็หันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่าช่วงนี้ทำอะไรไม่ค่อยได้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์จะมีอะไรเพิ่มเติมไหม
0: อาจารย์หมดเวลาแล้ว
1: หมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมก็อาจารย์เจี๊ยบแล้วก็คุณตะวันนะคุณตะวันอันนี้ก็มาเป็นผู้ช่วยผมนะในการเล่าเรื่องมันนี่ช็อตวันนี้นะครับก็มาพบกับเรื่องช็อตใหม่ในคราวหน้านะครับทุกคืนวันจันทร์นะครับ2 ทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มครึ่งสำหรับวันนี้เรา3 คนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: รายการมันนี่ช็อตดำเนินรายการโดยมานพสีเหลืองและกนกไลวินบุรินนัน
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้น เพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไป ในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตดวงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการ
ซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องหลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลห้าให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีลห้าข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีลห้าไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีลห้าจึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีลห้าข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีลห้าข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเอง ซึ่งไม่มีอคติลำเอียงและยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีลห้าข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีลห้าแล้วมันจะได้ดิบได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีลห้าเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูสิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่ปล้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิจฉาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีลห้าข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นดังใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
ก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวรของเราหรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีลห้านี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีลห้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นดังนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีลห้าข้อคือตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันซะแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียตั้งแต่บัดนี้ได้ชื่อว่าศีลห้าเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร และศีลห้าประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศสู่กันฟังอยู่นั่นแหละทั้งที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้และท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศสอนให้เราละกิเลสโลภโกรธหลงเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั่นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเหลือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียทายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้
ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่าที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานแต่ในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ1ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์2ความมียศได้แก่ยศฐานบรรดาศักดิ์3สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม4ความสุข5อำนาจสิ่งทั้ง5นี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลส3กองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราทะเยอทะยานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ประการนั้นเองใครจะมีความทะเยอทะยานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโกรธความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วก็เพื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดี

0: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: ณราพงศ์ไวยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะคันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

ช่วงที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านได้พูดถึงหลักธรรมสำคัญนะครับหลักธรรมที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้พ้นจากความเสื่อมต่างๆให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากสังคมที่มัวเมาลุ่มหลงกับลาภยศต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ในธรรมะซึ่งเป็นธงชัยของชีวิตหรือว่าเป็นชัยชนะของชีวิตหรือว่าทางพระท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไปฟังช่วงที่2กันต่อเลยนะครับเชิญรับฟังครับ

การทำอันใดที่ไม่ผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเทินตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ท่านสอนว่าอุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอทินนาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอารักขาสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์เนี่ยคล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีที่เหนียวขึ้นมาอีกพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องทนีต้องตนีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เท่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขาสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้คบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออธินาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความชั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปานาติบาตมุสาวาทอย่าฆ่าอย่าด่าอย่าตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินนาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเราห้าข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลและธรรม
และประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจนสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีพิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างๆซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไปค
ิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาอรหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในเมื่อทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงค์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งคลองใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าว่าจิตมีอาการสงบลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไป

ถ้าจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดียรถีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่ถ้าที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือเสือโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้เพราะอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี้เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งรัศมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตดวงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกายจักตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอยังโขเมกาโยกายของเรานี้แลอุดทางปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตุมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุตถฌานค
คยฌานที่

0: 4ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในทุติยฌาน สมาธิที่มีสุขเอกคตาเป็นสมาธิในตติยฌานสมาธิที่มีเอกคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุตถฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบานเราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่4จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาธีปะมีตนเป็นเกาะอัตตะสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอาตาหิอาตาโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาศานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสำรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กำหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้หมดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติถึงซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปาปาตยานการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคยายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุเพนิวาสานุสติญาณจตูปาปาตยานอาสวัคคยายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุพเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปาปาตยานการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากรรมังสเตวิพัจติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วจิตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาอรหังใครไม่สัมมาอรหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะสอแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช้ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิต แต่คุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจก็จงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาด้วยสกาลฉะนี้
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายหลายท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ไทยเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมเปิดตัวมาตรการภาษีดิจิทัลคอนเทนต์รับเงินคืนสูงสุดร้อยละ20จูงใจนักลงทุนต่างชาติน
8: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ในนามประเทศไทยหรือ Thailand Pavilion ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ณหมู่บ้านนานาชาติเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในปีนี้ภาพยนตร์ของไทย2เรื่องได้รับคัดเลือกเข้าฉายในเทศกาลได้แก่เรื่องก้าวสู่สวรรค์และเรื่องหาอะไรถือเป็นความสำเร็จสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยบนเวทีโลกอีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมไทยพิชนำโครงการภาพยนตร์ที่ผ่านการคัดเลือก3โครงการมานำเสนอแนวคิดและศักยภาพของผลงานต่อนักลงทุนผู้ร่วมผลิตโดยมีผู้กำกับและผู้สร้างภาพยนตร์เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนและจัดกิจกรรมร่วมกับสื่อชั้นนำในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงระดับโลกนำเสนอภาพยนตร์ไทยที่มีความโดดเด่น5เรื่องเพื่อขยายตลาดขณะเดียวกันยังนำผู้ประกอบการไทย15บริษัทเข้าร่วมตลาดภาพยนตร์เพื่อจัดแสดงผลงานและเจรจาธุรกิจพร้อมนำเสนอมาตรการภาษีให้แก่บริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยรับเงินคืนสูงสุดร้อยละ20เพื่อจูงใจเข้ามาลงทุนในไทยปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งเตือนข่าวปลอมหาคนทำงานที่ประเทศออสเตรเลียผ่านกระทรวงแรงงานสร้างความเข้าใจผิดให้ประชาชน
9: นายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยได้ตรวจสอบข้อมูลข่าวปลอมเมื่อวันที่12พฤษภาคมมีข้อความที่ต้องตรวจสอบกว่า 2,800 ข้อความในจำนวนนี้มีข่าวปลอมที่เผยแพร่มากสุดคือเรื่องเพจพัชรินทร์วิชัยโพสต์หาคนไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียผ่านกระทรวงแรงงาน รองลงมาคือเรื่องธนาคารกรุงไทยร่วมกับ TTB เปิดสินเชื่อเคลียร์หนี้ผ่าน TikTok ข่าวปิดเบือนเรื่องอาการคันบริเวณเท้าผิวแห้งปวดแผลหายช้าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปรวมถึงข่าวปลอมเรื่องทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธสงครามเข้ามาในพื้นที่ไทยบริเวณช่องดารากาใกล้กับช่องสงำอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์จากการตรวจสอบกับกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครงานดังกล่าวพบว่าเป็นข้อมูลเท็จเนื่องจากผู้ประกาศรับสมัครงานไม่ได้ยื่นขอเอกสารอนุญาตจัดหางานต่างประเทศต่อกรมการจัดหางานตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดจึงขอแจ้งเตือนประชาชนเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นและควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การไฟฟ้านครหลวงวางมาตรการเฝ้าระวังระบบไฟฟ้าช่วงฤดูฝนแนะนำประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อความปลอดภัย
10: นายทัศเทพวันวิจิตผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลระบบจ่ายไฟฟ้าเปิดเผยว่า MEA ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าทีมช่างและวิศวกรเพื่อเฝ้าระวังความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงรับมือสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในระยะนี้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการเน้นย้ำให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยทางไฟฟ้าพร้อมมอบแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบความแข็งแรงของสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหากพบจุดชำรุดควรดำเนินการแก้ไขทันทีและในกรณีที่เกิดน้ำท่วมขังจนถึงระดับปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าให้รีบตัดวงจรไฟฟ้าภายในบ้านทันทีเพื่อป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ติดตามผ่านทาง Facebook ณราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันศุกร์ที่15พฤษภาคมครับวันนี้จะเริ่มต้นด้วยข่าวเรื่องการแก้ปัญหานอมินีทุนต่างชาติเข้ามาใช้คนไทยเป็นนอมินีหลังจากที่เราได้เห็นนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อเอาจริงเอาจังขันน็อตอย่างแข็งขันทั้งที่ภูเก็ตและที่สุราษฎร์ธานีในการที่จะไปจี้ให้หน่วยงานของรัฐปราบปรามทุนต่างชาติเหล่านี้วันนี้ก็มีหัวข่าวนี้เลยครับหนูสั่งล้างนอมินีให้สิ้นซากทั้งที่เกาะพะงันและที่ภูเก็ตเรียกบิ๊กตายมาถกเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกผบตรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยเข้าพบที่ทำเนียบรัฐบาลครับใช้เวลาคุยกันตั้ง2ชั่วโมงครึ่งนะครับซึ่งพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผบตรเนี่ยบอกว่านายกได้เรียกหน่วยงานมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายทั้งที่หาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตและที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็สั่งการให้จัดการให้สิ้นซากฟังเสียงของพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชครับ
7: นี่แหละท่านก็กำชับเรื่องของการปราบปรามพวกชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเรื่องหาดฟรีดอมหรืออาจจะที่เกาะพะงันก็กำชับให้จัดการให้สิ้นซาก
8: และอย่างมีการรายงานเรื่องของชายชาวจีนด้วยหรือเปล่าคะเรื่อง
7: คุยกันเรื่องประเด็นนี้มากกว่าคือเรื่องจีนท่านบอกก็คุยกัน
8: ท่านนายกให้นโยบายไว้ยังไงบ้างคะในการปราบปราม
7: ท่านก็อยากให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยใช้กฎหมายนะครับแล้วก็ดูแลความที่ไม่ถูกต้องของที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมหรือว่าจะเป็นเรื่องของเกาะพะงันนะครับที่มีพวกนอมินีต่างชาตินะครับซึ่งการทำงานก็นำโดยท่านผบ.ตร.นะครับแล้วก็รองศาสตราจารย์นะครับแล้วก็ทีมงานทั้งสตช.เนี่ยก็ช่วยกันดูนะครับรวมถึงหน่วยงานอื่นก็จะช่วยกันที่จะปราบปรามนะครับอย่างจริงจังนะครับท่านนายกบอกว่าต้องจัดการให้สิ้นซากครับ
8: มีการหารือกันถึงเรื่องของวีซ่าด้วยหรือเปล่าคะ
7: ก็มีบ้างครับก็จะเป็นเรื่องของนโยบาย ภาพใหญ่ในการแก้ปัญหาด้วยครับก็ท่านนายกกำลังดำเนินการอยู่ครับ
8: ทางฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเสนอไปยังไงบ้างไหมคะ
7: ก็จริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านผบ.กับท่านรองสำราญครับดำเนินการอยู่ก็คุยเรื่องรายละเอียดก็คุยอยู่เรื่อยๆครับนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับคร
8: ับ
7: ผม
6: นั่นเสียงของพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชครับอีกด้านหนึ่งครับในมติชนพาดหัวว่าพังงันลุยจับ2นอมินีขน10บริษัทต้องสงสัยยึดโฉนด51ไร่มาตรวจสอบทางผู้บังคับการภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพลตำรวจตรีสุวัฒน์สุขศรีครับบอกว่าได้จับผู้ต้องหาตามหมายจับมา2รายเป็นพี่น้องกันครับมีนางสาวอามีนากับนายประธาน2คนนี้เป็นคนไทยนะครับเป็นเจ้าของบริษัทในเกาะพะงันเข้าไปถือหุ้นในบริษัทต่างๆ187บริษัทครับอามีนาเนี่ยถือหุ้นอยู่144บริษัทส่วนน้องชายที่ชื่อประธานถืออยู่43บริษัทครับนี่คือไปถือหุ้นแทนเขาอ่ะนะครับตั้งบริษัทขึ้นมาเขาใช้เป็นนอมินีแล้วก็ไปถือหุ้นแทนเขาแล้วผู้การสุราษฎร์ธานีบอกด้วยว่าในการเปิดปฏิบัติการปราบนอมินีเมื่อวันที่13พฤษภาคมมีการร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วรับเป็นคดีอาญาแล้ว25คดีแล้วจะมีการขยายผลบริษัทต้องสงสัยอีก187บริษัทครับนี่คือการปฏิบัติการของตำรวจที่สุราษฎร์ธานีครับนี่เรื่องการปราบปรามทุนต่างชาติแล้วก็นอมินีคนไทยนะครับเรื่องพระราชกำหนดกู้เงินวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวจากหลายฝ่ายครับเริ่มจากฝ่ายค้านก่อนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งตอนนี้เป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วนะครับรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานคุณณัฐพงษ์บอกว่าขณะนี้ได้ยื่นญัตติด่วนแบบลายลักษณ์อักษรซึ่งจากคำตอบของรองนายกและรัฐมนตรีคลังเอกนิติธันประภาสที่ตอบกระทู้ในสภาว่าได้ตั้งคณะกรรมการกันกรองเดินหน้าทำงานและส่งเรื่องไปยังครม.เพื่ออนุมัติโครงการต่างๆให้จ่ายเงินให้เร็วที่สุดดังนั้นรัฐบาลไม่มีเหตุผลความจำเป็นอื่นถ้าไม่ได้ตั้งใจสอดไส้หรือปกปิดไม่ให้สภาตรวจสอบงบประมาณทุกบาททุกสตางค์อย่างโปร่งใสก็ไม่น่าที่จะขัดขวางในการตั้งกรรมาธิการวิสามัญคุณณัฐพงษ์บอกด้วยครับว่าในอดีตที่ผ่านมาพระราชกำหนดหรือพรกต่างๆที่เป็นเงินกู้ในช่วงโควิดก็มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้เหมือนกันดังนั้นแล้วหน้าที่ของสภาต้องร่วมกันตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการใช้งบประมาณเพื่อให้เกิดความโปร่งใสฟังเสียงของคุณแท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับ
9: ส่งนะครับข้อความไปยังรัฐบาลนะครับให้เห็นด้วยในการที่จะตั้งกรรมาธิการวิสามัญซึ่งตอนนี้เราได้ยื่นเป็นญัตติด่วนเป็นลายลักษณ์อักษรนะในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยมาตรวจสอบการใช้จ่ายนะครับงบประมาณเงินกู้ตามพรก. 400ล้านบาทนะซึ่งณตอนนี้เองเนี่ยจากคำตอบเมื่อเช้านะครับของท่านเอกนิติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะที่ออกมาให้การอภิปรายการคำตอบในที่สภาว่าตอนนี้คณะกรรมการกันกองเองเนี่ยก็เริ่มเดินหน้าที่จะทำงานแล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีการส่งไปที่คณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติโครงการต่างๆให้มีการใช้จ่ายเงินเนี่ยเร็วที่สุดก็คือประมาณช่วงภายในสัปดาห์สองสัปดาห์นี้นะเพราะนั้นเนี่ยณตอนนี้สำหรับพวกเราเองนะครับก็คิดว่าทางรัฐบาลไม่ได้มีเหตุผลความจําเป็นอื่นใดนะครับถ้าหากไม่ได้ตั้งใจที่จะสอดไส้หรือว่าไม่ได้อยากที่จะตั้งใจที่จะปกปิด นะไม่ให้สภาเนี่ยได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบงบประมาณทุกบาททุกสตางค์อย่างโปร่งใสเนี่ยก็ไม่น่าที่จะต้องมาขวางในการตั้งกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาในอดีตนะครับพรก.ต่างๆที่เป็นพรก.เงินกู้อย่างเช่นการในสถานการณ์โควิดเนี่ยในสภาเองก็มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญนะครับขึ้นมาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราในสภาที่จะช่วยกันในการตรวจสอบแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณส่วนนี้ให้หนึ่งมีการเยียวยาอย่างตรงเป้ามากที่สุดนะครับสองก็คือในช่วงช่วยในการกัดกองนะครับในส่วนของโครงการต่างๆให้มีความโปร่งใสครับต้องบอกว่านี้เป็นการยื่นยติด่วนด้วยลายลักษณ์อักษรนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องรอให้มีการตรวจสอบแล้วก็บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาซึ่งกรณีที่เป็นมติยติด่วนเนี่ยก็จะถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาก่อนนะแต่จริงๆเนี่ยผมเองก็คิดว่าถ้าทุกคนเห็นตรงกันนะการเสนอยติด่วนด้วยวาจาจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะเสนอในที่ประชุมแล้วก็สามารถที่จะลงมติตั้งกันได้โดยเร็วที่สุดหรือด้วยซ้ำซึ่งในตอนนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหตุผลที่อาจจะให้ว่าต้องรอให้มีการใช้จ่ายเงินก่อนแล้วค่อยตั้งกรรมการที่สามัญขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะฟังไม่ค่อยขึ้นนะเพราะอย่าลืมว่าในกระบวนการก็ประมาณปกติเนี่ยสภามีอำนาจในการที่จะพิจารณาในตั้งแต่ชั้นที่ส่งร่างพรบเข้ามาพิจารณาด้วยซ้ำคือเรามีอำนาจในการกันกองโครงการรายละเอียดต่างๆในร่างพรบงบประมาณรายจ่ายมีอำนาจในการอนุมัติแล้วก็มีอำนาจในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณหลังจากที่ผ่านสภาไปแล้วด้วยซ้ำนะเพราะนั้นก่อนและหลังการใช้งบประมาณการอนุมัติงบประมาณแล้วก็การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยหลังจากที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยในกระบวนการงบประมาณปกติสภามีอำนาจในการตรวจสอบทั้งหมดนะเพราะนั้นในพรกเงินกู้นี้ก็เช่นเดียวกันครับมันไม่ได้มีเหตุผลว่าต้องรอให้มีการใช้จ่ายไปก่อนเพื่อตั้งกรรมธิการวิสามัญขึ้นมาได้ในชั้นกันกองเองที่ตอนนี้เนี่ยท่านเอกวิติเองก็บอกแล้วว่าคณะกรรมการกันกองเตรียมที่จะทํางานแล้วเนี่ยก็ควรที่จะตั้งให้สภาเนี่ยมีกรรมธิการวิสามัญเข้ามาช่วยตรวจสอบไปพร้อมๆกันเลย
6: คุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับฝ่ายรองนายกและรัฐมนตรีคลังเอกนิติธรประภาสก็ยืนยันครับว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่เป็นวิกฤตทั่วโลกทุกคนก็ยอมรับกันว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตพลังงานแล้วมันก็ลามไปถึงเรื่องปากท้องของประชาชนยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินเนี่ยเป็นความจำเป็นในเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจฟังเสียงของรองนายกเอกนิติครับ
10: ผมเข้าใจว่าได้มีการยกประเด็นไปเปรียบเทียบของเรากับวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตผมขอย้ำเน้นนะครับว่าวิกฤตในอดีตที่ผ่านมาผมก็ผ่านมาทุกวิกฤตนะครับในปี2540วิกฤตต้มยำกุ้งอันนั้นเนี่ยเกิดจากวิกฤตของค่าเงินทุนสำรองเราหมดต้องลอยตัวค่าเงินบาทแล้วก็วิกฤตแบงก์ล้มเป็นวิกฤตธนาคารที่บอกว่ามีการล้มบนฟูกเป็นวิกฤตของอาจจะเป็นคนรวยล้มบนฟูกวิกฤตปี52คือที่เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์อันนี้เกิดจากสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยเกิดจากการส่งออกติดลบทำให้เศรษฐกิจไทยติดลบแต่วิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นวิกฤตของปากท้องประชาชนแล้วก็เป็นวิกฤตที่มาจากค่าของชีพมันไม่ได้เริ่มจากเศรษฐกิจติดลบแต่มันมาจากเงินเฟ้อแล้ววิกฤตครั้งนี้เนี่ยที่ผมบอกว่ามั่นใจว่าเป็นความมั่นคงเศรษฐกิจเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับประเทศไทยประเทศเดียวมันเกิดกับทุกประเทศมันชัดเจนว่าเกิดจากวิกฤตจากสงครามซึ่งวันนี้ยังไม่จบเลยนะครับจากวิกฤตสงครามผมบอกแล้วมันลามมาสู่วิกฤตพลังงานช่วงหนึ่งที่เราน้ํามันจะขาดแล้วก็ราคาน้ํามันสูงขึ้นวันนี้มันเริ่มลามมาเป็นวิกฤตต้นทุนก็คือเราเห็นเงินเฟ้อจากติดลบในไตรมาสแรกตอนนี้ขึ้นมาเป็น 2.9% และจะสูงขึ้นเราเห็นครับว่าต่อไปคือวิกฤตค่าครองชีพซึ่งจะกระทบประชาชนมากนะครับเพราะฉะนั้นวิกฤตครั้งนี้พระราชกำหนดเพื่อออกมาก็คือดูแลเรื่องปากท้องประชาชนอันนี้ประเด็นที่1 นะครับผมคิดว่าอันนี้มั่นใจและชัดเจนประเด็นที่2ที่อาจจะมีคนทักว่าเอาทำไมมาช่วยเยียวยาแล้วก็ต้องมาทำเรื่องเปลี่ยนผ่านด้วยนะครับใน 200,000 กับ 200,000 อันนี้ผมย้ำเน้นชัดเจนนะครับว่าอย่าไปมองเหมือนกับที่ท่านรองนายกประกรณ์บอกอย่าไปมองแยกเป็น 200,000 การที่เราเอามาช่วยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาช่วยประชาชนเยียวยาทั้งครู่นะครับแต่การเยียวยาเนี่ยที่เราไปทำเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยคือยิงนกทีเดียวได้2ตัวช่วยคนด้วยก็คือช่วยประชาชนแล้วก็ช่วยให้เขาเปลี่ยนผ่านเหมือนยาครับ ผมว่าวันนี้ผมว่ายอมรับว่าประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าวันนี้คือวิกฤตปากท้องไปถามประชาชนว่าวันนี้ต้นทุนสูงขึ้นไหมค่าของชีพสูงขึ้นไหมผมว่าชัดเจนถ้าเราปล่อยไปธุรกิจจะถูกกระทบคนอาจจะตกงานเพราะว่าพอค่าต้นทุนสูงขึ้นกำไรลดลงหรือบางคนขาดทุนธุรกิจใหญ่ๆเขามีอาจจะรองรับได้แต่ธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยเขาไม่มีอะไรรองรับโดยเฉพาะคนไม่มีอะไรรองรับเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไปตรงนั้นเนี่ยจะยิ่งเกิดความวุ่นวายยาวันนี้เนี่ยยาที่พระราชกำหนดที่ออกมาเนี่ยคือช่วยเขาบรรเทาผลกระทบเขาแล้วก็ทำให้เขาแข็งแรงขึ้นยาเนี่ยครับบอกว่าให้รออีก5เดือนค่อยกินยาผมว่ามันไม่ใช่นะครับผมว่ายาวันนี้ก็คือการให้ยาเวลาคนป่วยเนี่ยให้ยาวันนี้ผลมันอาจจะออกฤทธิ์ที่ใช้กว่าจะยามีประสิทธิผลเนี่ยอาจจะ 4-5 เดือน6เดือน7เดือนแต่มันต้องกินยาวันนี้ผมเคยเจอวิกฤตตอนรัสเซียยูเครนที่ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ค่าไฟสูงขึ้นตรงนั้นเนี่ยจริงๆเราควรเปลี่ยนผ่านตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะครับถ้าเราไปช่วยทำให้ประชาชนเนี่ยแล้วก็ธุรกิจเนี่ยเปลี่ยนไปพลังงานสะอาดมากขึ้นผมเจอกับรัฐมนตรีคลังจีนที่ IMF World Bank จีนกระทบน้อยมากนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนผ่านพลังงานจากพลังงานที่พึ่งพาแก๊สธรรมชาติพึ่งพาน้ำมันไปใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นวันนี้คนเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยมากเพราะยังวันนี้การที่เราช่วยคนเนี่ยให้ไปจะมาให้ติดโซล่าช่วยให้รถขนส่งไปใช้ไบโอดีเซลจะช่วยทำให้ไปใช้รถพลังงานสะอาดมากขึ้นเนี่ยผมว่าเราช่วยลดค่าครองชีพค่าใช้จ่ายค่าไฟเขาจากการที่เขาไปติดพลังงานสะอาดขณะเดียวกันช่วยบรรเทาผลกระทบเขาแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาระยะยาวเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไอ้ตัวของ transition การเปลี่ยนผ่านพลังงานรอได้ผมว่าอันนั้นนะมันไม่ใช่นะครับผมว่าวันนี้เรารอไม่ได้ควรทำตั้งแต่3ปีที่แล้วด้วยซ้ำแล้ววันนี้ถ้าทำวันนี้เรายังไม่รู้ว่าวิกฤตจะจบเมื่อไหร่ถ้ายิงกันอีกตุ้มตามราคาสูงขึ้นอีกเราก็ต้องยิ่งไปช่วยเยียวยาเขาอีกเพราะฉะนั้นวันนี้บอกอย่าเพิ่งกินยาเม็ดที่2นี้แล้วก็ไปรออีก5เดือนผมว่าไม่ใช่แล้วถ้าเกิดมันวิกฤตมันลุกลามขึ้นหนักขึ้นอีกซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ผมว่ารับไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องช่วยคนการให้ยาเนี่ยต้องช่วยตั้งแต่วันนี้แล้วพอช่วยยาวันนี้เนี่ยหลังจากวิกฤตมันจบให้เขากลับมาแข็งแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะได้ลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันนำเข้าแก๊สธรรมชาติช่วยเขาให้ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นให้ใช้ไบโอดีเซลก็คือน้ำมันปาล์มก็จะได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราผลิตปาล์มได้เราผลิตน้ำมันที่มาจากขุดใต้ดินเราไม่มีน้ำมันเยอะพอเพราะฉะนั้นวันนี้มาส่งเสริมให้ใช้ไบโอดีเซลให้ใช้เอทานอลผู้ผลิตมันผู้ผลิตอ้อยไบโอดีเซลปาล์มก็จะได้ประโยชน์ด้วยนี่ครับก็คือผมมั่นใจว่าพระราชกำหนดที่ออกแบบมาเนี่ยเราออกแบบมาครบถ้วนแล้วเราเตรียมพร้อมที่รองรับวิกฤตและมีความจำเป็นเร่งด่วนด้วยควรทำตั้งแต่วันนี้นะครับคนป่วยตอนนี้ต้องให้ยาวันนี้ไม่ใช่รอให้ยาอีก 4-5 เดือนรองบประมาณปี70ไม่ทันครับ
6: นั่นคือรองนายกและรัฐมนตรีคลังเอกนิติธันประภาสครับก็ยังย้ำยืนยันถึงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดกู้เงินเพราะมันเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจครับส่วนเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสคุณเอกนิติก็บอกว่าเดินหน้าต่อตามแผนครับแม้เรื่องจะไม่เข้าสู่การพิจารณาของสภาเพราะว่ามีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเนี่ยซึ่งกระทรวงการคลังก็เสนอแพ็กเกจรวมทั้งโครงการคนละครึ่งแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าด้วยกันครับเสนอต่อคณะกรรมการกันกรองโครงการแล้วคณะกรรมการหรือบอร์ดชุดนี้ก็จะมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานแล้วก็จะนำเสนอต่อครม.เพื่อพิจารณาในวันที่19พฤษภาคมเพื่อที่จะนำไปสู่การเปิดให้ลงทะเบียนกันวันที่25พฤษภาคมแล้วก็เริ่มใช้เงินกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนตามที่กำหนดเอาไว้นะฮะในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานเนี่ยคุณเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุล รองประธานสภาคนที่สองที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมก็ได้แจ้งกับที่ประชุมครับว่าหลังจากที่ครม.เสนอร่างพระราชบัญญัติเสนอพระราชกำหนดมาให้สภาพิจารณาแต่ว่าด้วยที่ทางพรรคฝ่ายค้านได้ส่งรายชื่อมาเข้าชื่อกันมานะครับเพื่อขอให้ประธานสภาส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยดังนั้นแล้วก็ต้องรอการบรรจุพระราชกำหนดฉบับนี้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมานะครับตามรัฐธรรมนูญนี่นะครับมาตรา173เขากำหนดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องแต่คราวนี้ใน60วันเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญท่านจะวินิจฉัยเสร็จก่อนก็ได้นะครับ5วัน10วันก็ได้ไม่มีข้อกำหนดแต่กำหนดกรอบภายในเอาไว้ก่อนคือภายใน60วันแต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญท่านเห็นว่าเป็นเรื่องด่วนเรื่องจำเป็นที่ต้องให้ทางสภาเขาไปพิจารณากันต่อเนี่ยท่านอาจจะวินิจฉัยเสร็จเร็วก็ได้5วัน10วันก็ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญครับท่านผู้ฟังหลังจากที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าการที่จะพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญยังไงเนี่ยให้เป็นเรื่องของรัฐสภาก็เลยทำให้ฝ่ายค้านเขาออกมาบอกว่านายกรัฐมนตรีโยนเรื่องให้กับทางสภาทั้งที่ฝ่ายรัฐบาลมีเสียงข้างมากถ้ารัฐบาลเนี่ยเอาร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขที่มันค้างอยู่ในสภาครั้งที่แล้วเนี่ยขึ้นมาก่อนในเวลากำหนดเนี่ยมันก็เดินหน้าต่อได้หรือเมื่อมันหมดเวลาแล้วเนี่ยฝ่ายรัฐบาลควรที่จะบอกไทม์ไลน์มาว่าจะเริ่มต้นในการแก้รัฐธรรมนูญกันยังไงถ้าไม่ทำก็แปลว่ารัฐบาลไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญเมื่อวานเนี่ยคุณพลาดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วครับบอกว่าในมุมมองของรัฐบาลเนี่ยการไม่ยืนยันร่างแก้รัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่ในสภาเนี่ยก็เป็นเพราะการแก้รัฐธรรมนูญในสภาที่ผ่านมามันเคยเป็นเหตุที่นำไปสู่การยุบสภาเพราะมันเกิดความขัดแย้งโดยเฉพาะเรื่องการตัดอำนาจของสว.1ใน3ในการให้ความเห็นชอบแก้รัฐธรรมนูญแล้วถ้ารัฐบาลยืนยันร่างเดิมเนี่ยก็อาจจะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสภาไม่ต่างกับก่อนที่จะยุบสภาและเชื่อว่าในวาระ3ก็คงจะไม่สามารถโหวตร่างรัฐธรรมนูญได้แล้วก็จะเสียเวลาเปล่าฟังเสียงของคุณพราดรปิศนานันทกุลครับ
11: รัฐสภาชุดใหม่ในส่วนของสภาล่างก็คือในส่วนของสสก็เป็นเหตุอันชอบธรรมที่สภาล่างคือพรรคการเมืองคือสสจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนทั้ง21ล้านเสียงสามารถที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมแล้วก็บรรจุระเบียบวาระต่อไปนะครับในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเองเราก็จะคุยกันในสัปดาห์หน้าคือในวันอังคารขณะนี้เราได้ร่างตัวรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาไว้แล้วก็จะเตรียมเสนอที่ประชุมพรรคในวันอังคาร ากที่ประชุมพรรคไม่มีความขัดข้องใดๆพรรคภูมิใจไทยก็จะรวมชื่อส.ส.ซึ่งวันนี้มี190เกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดคือ1ใน5เราสามารถที่จะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้พรรคเดียวเราก็จะดำเนินการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนทันทีถ้าหากว่าพรรคมีมติเห็นชอบในวันอังคาร
6: คุณพลดอนปริศนานันทกุลครับคมคิดคอลัมนิสต์วันนี้ในคอลัมน์ข่าวข้นคนเข้มหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้พญาไม้ครับเขียนถึงเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแน่นอนว่าผู้ว่ากทมชัดชาติสิทธิพันธ์ยืนยันจะรักษาตำแหน่งแชมป์กับผู้ท้าชิงชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรพรรคส้มที่มีคะแนนเสียงฐานหนาแน่นในเมืองหลวงมุมน้ำเงินวันนี้ให้ดีกรีชัดชาติเหนือกว่าชัยวัฒน์คุมเข้มและการเข้าหามวลชนชัดชาติเหนือกว่าล้วนหลามเมื่อเทียบกับแคนดิเดตพรรคส้มแต่โจชัยวัฒน์ได้ภาษีดีกว่าที่อารมณ์ประชาชนที่อึดอัดกับขาวเป็นดำดำเป็นขาวของอำนาจรัฐไทยแต่จะพาคะแนนในมือจาก 700,000 ถึงล้านหรือไม่น่าคิดครับพญาไม้เขียนในคอลัมน์ข่าวข้นคนเข้มของหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับรณรงค์ต่อเนื่องครับโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมรณรงค์กันผ่านช่องทางต่างๆนะครับทั้งแอปพลิเคชันทั้งเว็บไซต์ BKK Westpay เอาหรือถ้าใครไม่สะดวกไม่ถนัดในการใช้เว็บไซต์ใช้แอปเนี่ยติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่เลยครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะที่สำนักงานเขตในทุกพื้นที่ติดต่อเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะนะฮะเมื่อลงทะเบียนแล้วเนี่ยท่านก็ทำการคัดแยกขยะขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้2ต่อครับ1เสียค่าขยะในราคาเดิมก็คือเดือนละ20บาท2จะมีคนมาซื้อขยะรีไซเคิลของท่านก็คือบริษัท Westby Delivery ครับเขาจะมารับซื้อขยะถึงหน้าบ้านท่านหรือว่าในชุมชนของท่านในหมู่บ้านของท่านได้2ต่อเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเราพักกันสักครู่เดียวและกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
4: เช้าข่าวชัดโดยนราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
4: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: 6:37 นครับท่านผู้ฟังครับกลับมาช่วงนี้มีประเด็นการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ครับมีกระทู้ถามสดของฝ่ายค้านและก็รัฐบาลตอบ และผมถือเป็นมวยคู่เอกเป็นมวยถูกคู่ถ้าเป็นภาษามวยเนี่ยคู่นี้ไม่ใช่ประเภทดุเดือดไม่ใช่ประเภทสู้กันด้วยลำหักลำโค่นแต่เป็นมวยคลาสสิกครับเพราะคนถามชื่อกรจาติกวนิชเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนตอบก็คือเอกนิตินิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันสมน้ำสมเนื้อแล้วก็เป็นการถามตอบแบบคลาสสิกมากคุณกรในฐานะเป็นเจ้าของกระทู้เนี่ยถามเรื่องเกี่ยวกับราคาน้ำมันเรื่องกำไรโรงกลั่นเรื่องโรงกลั่นบางจากที่มีกลุ่มทุนสีเทาเข้ามาครอบงำเข้ามาถือหุ้นคุณกรถามยังไงคุณเอกนิติตอบยังไงผมเอามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันครับเชิญครับ
14: ท่านได้บอกว่ากลต.เป็นองค์กรอิสระเสมือนกับว่าท่านไม่สามารถที่จะไปแทรกแซงหรือไปกำกับการทำงานของทางกลต.ได้แต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับท่านประธานในกรณีของบางจากเดิมทีทางคณะกรรมการมีข้อเสนอไปว่าผู้ถือหุ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนได้เสียโดยตรงเนี่ยต้องไม่มีสิทธิ์มาลงคะแนนสุดท้ายเนี่ยกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถูกกระทบก็คือกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นทุนเทานั่นแหละเขาโต้แย้งในประเด็นนี้และคณะกรรมการก็ถอยยอมถอยแทนที่จะยืนสู้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยท่านเองก็เพิ่งบอกกับพวกเรานะครับว่าทางกระทรวงการคลังก็มีตัวแทนที่เป็นกรรมการอยู่บนคณะกรรมการของบางจากทำไมถึงถอยครับทำไมท่านถึงไม่ยืนสู้ทั้งที่กฎหมายก็อยู่ข้างท่านระเบียบข้อบังคับของกลต.ในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลที่ดีก็อยู่ข้างท่านคือนี่คือประเด็นที่ผมคิดว่าสร้างความกังวลใจให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องมากกว่าว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มีความกล้าหาญในการที่จะยืนหยัดต่อสู้กับทุนเทาแม้ว่ากลไกทางกฎหมายและกระแสความต้องการของสังคมยืนอยู่ฝั่งท่านทั้งสิ้นประเด็นที่สองครับก็คือเอาละกลต.เป็นองค์กรอิสระก็จริงแต่ท่านในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยท่านมีอำนาจในการที่พิจารณาแต่งตั้งหรือถอดถอนประธานกลต.ซึ่งประธานกลต.เนี่ยผมอภิปรายในที่นี้หลายครั้งแล้วนะครับมีส่วนถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับทุนเทาในฐานะอดีตปลัดกระทรวงดีอีที่ไปลงนามใน MOU ที่ถูกยกเลิกไปแล้ววันนี้ก็ถูกกล่าวหาโดย DSI ที่ปปช.มันเป็นเหตุผลหรือไม่ที่กลต.ลังเลมากๆนะครับในการที่จะเคลื่อนไหวในการที่จะกำจัดหรือต่อสู้กับทุนเทาเกี่ยวข้องหรือไม่เราไม่ทราบแต่เรื่องนี้เนี่ยอำนาจอยู่ที่ท่านครับท่านจะบอกว่าเป็นองค์กรอิสระท่านทำอะไรไม่ได้นั้นเป็นข้ออ้างที่ผมคิดว่าอ่อนเกินไปเรื่องนี้ผมเคยถามท่านไปแล้วบางส่วนแต่ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เนี่ยเรื่องราวมันแย่ลงระดับความอัปยศมีเข้มข้นมากยิ่งขึ้นชื่อเดิมๆหมดเลยครับผู้ที่เกี่ยวข้องกองทุน CAI ที่ปปง.กล่าวหาแล้วก็ยึดอายัดทรัพย์ไปนายเบนสมิธปัญหาเดิมคือกลต.ไม่ทำงานและเรื่องเดิมที่ท่านรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับกลต.ก็ยังไม่ขยับกรณีที่ผมพูดถึงก็คือกรณีบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียซึ่งมีปัญหาตั้งแต่อดีตรัฐมนตรี

0: คราวนี้ประเด็นคืออย่างนี้ครับเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันปรากฏข้อเท็จจริงว่าไอกองทุน CAI ของนายเบนสมิธเนี่ยสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียอยู่ดีๆเพิ่มขึ้นจากเดิม 24% ที่เคยซื้อมาจากบริษัทของท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยนั่นแหละวันนี้กลับกลายเป็น 44% ท่านรัฐมนตรีเห็นตัวเลขนี้ก็จะต้องเอ๊ะครับเพราะผมมั่นใจว่าท่านทราบดีว่าใครที่ถือหุ้นเกิน 25% ขึ้นมาเนี่ยจะถูกบังคับตามกฎหมายกลต.ว่าจะต้องตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกคนในราคาเดียวกันกับที่ซื้อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่านรัฐมนตรีคลังหนีความรับผิดชอบไม่ได้นะครับเพราะอย่างที่บอกนอกเหนือจากการเป็นผู้กำกับกลต.แล้วเนี่ยบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจออกโดยกระทรวงการคลังกลต.ถูกกำกับโดยรัฐมนตรีคลังเพราะฉะนั้นคำถามของผมคำถามสุดท้ายครับวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีไม่เห็นความสำคัญหรอครับท่านรัฐมนตรีจะดำเนินการในการที่จะจัดการกับทุนเทาจากบริษัทฟินแลนเซียบริษัทบางจากและผู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการถือครองหุ้นโดยกลุ่มทุนเทานี้ในตลาดหลักทรัพย์นี้เมื่อไหร่อย่างไร
1: ที่ท่านกล่าวอ้างว่าผมไม่ได้พูดสักคำนะครับว่าเป็นกลต.เป็นองค์กรอิสระที่เราไม่สามารถทำอะไรได้องค์กรอิสระทุกแห่งก็ต้องมีความรับผิดรับชอบนะครับแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าผมก็ไม่เคยอยู่นิ่งเฉยนะครับในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องธรรมาภิบาลความโปร่งใสความซื่อสัตย์ผมก็ทำตลอดแต่ผมต้องทำภายใต้ในกรอบกฎหมายหน้าที่ผมว่าท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังมาก่อนท่านก็ทราบดีขอตอบทีละเรื่องเลยนะครับบางจากครับบอกว่าทำไมกรรมการถอยเราเป็นผู้ถือหุ้นไม่ใช่รายใหญ่นะครับกรรมการเรามีกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังซึ่งรับมอบนโยบายจากกระทรวงการคลังกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระได้รับเลือกมาจากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านทราบดีครับบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องคำนึงถึงสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ได้เอาเสียง 15% 16% ไปมีอำนาจเหนือเขาแต่ผมได้กำชับให้กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังทำหน้าที่เต็มที่กรรมการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการท่านทราบดีครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราได้ยืนยันครับว่าให้กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังยืนยันไม่ใช่แค่นี้นะครับให้เปลี่ยนกรรมการผู้แทนจากบริษัทต่างๆเนี่ยที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องกฎหมายเนี่ยให้ออกจากบอร์ดชุดย่อยที่อาจจะมีความอันตรายสุ่มเสี่ยงข้อบังคับเป็นข้อบังคับที่นำเสนอโดยคณะกรรมการกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังก็สนับสนุนเช่นเดียวกันตามที่ท่านเสนอนะครับอย่างเต็มที่อย่างเต็มความสามารถที่เราต้องการที่จะไม่ให้ผู้แทนจากบริษัทที่อาจจะมีความเกี่ยวโยงที่ถูกการดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ให้มานั่งตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านทราบดีครับว่าเราทำหน้าที่นะครับท่านอาจจะไม่ทราบผมอาจจะไม่ใช่คนพูดเก่งออกไปพูดเปล่าประกาศว่าใครทำอะไรแต่ว่าผมทำหน้าที่เต็มที่แน่ครับโดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสเรื่องที่สองครับเรื่องของประธานกลต.ผมก็ฟังท่านพูดมาหลายครั้งนะครับต้องเรียนจริงๆครับว่าประธานกลต.ผมก็ได้กำชับกับทางท่านเลขากลต.ท่านปลัดกระทรวงการคลังที่เป็นกรรมการกลต.ให้ทำหน้าที่กฎหมายครับก็คือกฎหมายเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทางกระทรวงยุติธรรมเมื่อไรก็ตามที่มีความชัดเจนกระบวนการสอบสวนต่างๆนะครับถ้ามีความชัดเจนตามกฎหมายเป็นผู้ผิดและผิดคุณสมบัติของการเป็นประธานกลต.เราจะดำเนินการตามกฎหมายในการถอดถอนแน่ครับแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายถ้าประเทศไม่มีกฎหมายแล้วไม่ดำเนินตามกฎหมายและนโยบายผมก็ชัดเจนกับท่านปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้แทนกรรมการในกลต.ให้สามารถดำเนินการอย่างเต็มที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมย้ำเน้นและขอย้ำเน้นเป็นครั้งสุดท้าย

0: ใจว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยนิ่งเฉยและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับและตัวผมเองท่านก็ทราบดีผมเคยทำงานกับท่านผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาตลอดนะครับแล้วก็ไม่เคยลดหย่อนไม่เคยให้ความเห็นชอบกับทุนเทาและเรื่องทุนเทาผมก็ยังทำอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินแล้วก็ทำงานกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดนะครับขอบคุณครับ
1: ซึ่งวันนี้ผลลัพธ์ที่เป็นที่ประจักษ์เนี่ยก็คือกลุ่มทุนเทายังมีสิทธิ์เป็นกรรมการบริษัทระดับประเทศที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทยของเรานี่มันข้อเท็จจริงที่ยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้ครับผมเชื่อว่าถ้าเป็นที่สิงคโปร์เป็นที่อื่นมันไม่ได้ครับและอีกอย่างนึงก็คือผมก็เห็นด้วยว่าตัวบริษัทเองเนี่ยเขาก็มีความพยายามแต่เขาไม่ได้รับความช่วยเหลือที่เพียงพอเขาไม่ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอทั้งที่เนี่ยครับผมจะดูกฎหมายมาตรา11885นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็เขียนไว้ชัดนะครับผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียพิเศษห้ามลงคะแนนในข้อนั้นคือมันมีกฎหมายรองรับเขาอยู่แต่ไม่มีใครไปช่วยเป็นที่พิงหลังให้กับเขานะแล้วผลลัพธ์สุดท้ายปฏิเสธไม่ได้ก็คือทุนเทายังอยู่ในกรณีของฟินแลนด์เนี่ยครับก็ชัดเจนนะครับวันนี้เนี่ยคือถ้าท่านอันดับแรกก่อนถ้าเราเห็นตรงกันว่าตอนนี้มันชัดเจนแล้วนะครับว่ากลุ่มทุนเทาเนี่ยถือหุ้นในบริษัทนี้เนี่ยน่าจะเกิน 50% แน่นอนผิดกฎหมายอยู่แล้วแถมหลายข้อเลยครับรวมไปถึงการที่เขาไม่ได้ตั้งโต๊ะรับซื้อจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วยซึ่งความจริงนั้นเป็นความผิดที่อาจจะมีความสำคัญน้อยที่สุดได้ซ้ำไปบริษัทนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลในฐานะผู้ออกใบอนุญาตเราปล่อยปละละเลยแบบนี้ไม่ได้นะครับและที่ท่านบอกว่าท่านทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นองค์กรอิสระอำนาจทางกฎหมายท่านมีโดยตรงนะครับที่ท่านบอกว่าต้องรอพูดง่ายๆให้ท่านประธานกรตเนี่ยมีโอกาสได้พิสูจน์ตนเองก่อนเนี่ยอันนั้นถ้าสมมติท่านถูกพิพากษาว่าผิดมันก็คือผิดตามเงื่อนไขคุณสมบัติอยู่แล้วในตัวแต่วันนี้เรากำลังพูดถึงความเหมาะสมความเชื่อมั่นหลักธรรมาภิบาลขององค์กรอย่างเช่นกลต.ซึ่งอำนาจตามกฎหมายอยู่ในมือของท่านที่จะเป็นผู้ตัดสินใจนะครับว่ามันมีความเหมาะสมยังไงหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับผลการทำงานของกลต.ตามที่พวกเราเห็นและมีความกังวลอยู่ทุกวันครับขอบคุณครับ
0: นะครับจริงๆผมก็ยังเคารพท่านเหมือนเดิมเพราะว่าเคยทำงานกับท่านแล้วก็ทำงานใกล้ชิดด้วยนะครับต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับแต่ที่มากล่าวอ้างว่าผมไม่ทำอะไรหรือทำอะไรไม่ได้ผมไม่เคยพูดสักคำนะครับว่าทำอะไรไม่ได้ก็ผมทำตามอำนาจหน้าที่ผมทุกอันที่เป็นอำนาจหน้าที่แล้วผมเป็นคนศึกษากฎหมายอย่างเคร่งครัดและที่บอกไม่ทำอะไรที่เรายึดทรัพย์ที่กระทรวงยุติธรรมยึดทรัพย์กลุ่มทุนเทานะครับข้อมูลหลายอย่างก็มาจากกระทรวงการคลังและกลต.ที่เราไปใช้ความร่วมมือกับต่างประเทศแต่เราไม่จำเป็นต้องไปเป่าประกาศกับคนครับว่าข้อมูลไหนมาจากไหนเพราะข้อมูลและการสำนวนต่างๆเนี่ยข้อมูลเป็นความลับแต่ผลก็คือการยึดทรัพย์กลุ่มทุนเทานะครับและเช่นเดียวกันครับว่าการใช้อำนาจหน้าที่แก้ไขข้อบังคับผมก็ทำหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังให้เขาทำหน้าที่อย่างโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลนะครับแล้วเช่นเดียวกันครับในการของประธานกลต.ก็ย้ำเน้นอีกครั้งครับเมื่อไหร่ทุกคนนะครับอาจจะคิดเอาใจได้อยากจะทำตามที่ตัวเองต้องการได้แต่กฎหมายมันมีเมื่อไหร่ที่ถ้าเขาถูกดำเนินคดีตามกฎหมายผิดคุณสมบัติเราก็พร้อมใช้คณะกรรมการดำเนินการทันทีนะครับในการนำเสนอให้คณะกรรมการนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเมื่อถึงตอนนั้นผมก็พร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างถูกต้องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและให้เป็นไปตามกฎหมายขอบคุณครับ
2: นั่นคือกระทู้ในสภาเมื่อวานนี้ระหว่างอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรจาติกาวนิชกับรัฐมนตรีคลังคนปัจจุบันเอกนิติธันประภาสครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่จริงๆอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานที่สภาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทสสหนึ่งเดียวของพรรคเสรีรวมไทยซึ่งท่านเป็นหัวหน้าพรรคด้วยแถลงที่จะล่ารายชื่อพรรคร่วมฝ่ายค้าน พื่อยื่นถอดถอนคุณอนุทินชาญวีรกูลกับคุณชัยชนกชิดชอบว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงไปฟังเสียงของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับ
3: ยื่นต่อประธานสภาเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคุณสมบัติของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายชัยชนกนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะฮะประพฤติผิดคุณธรรมจริยธรรมนะครับนะไม่มีความเหมาะสมนะในการที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปนะครับก็มาล่ารายชื่อเพราะว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะผู้แทนจะต้องลงชื่อกันอย่างน้อย50คนนะครับพรรคเสรีรวมไทยมีส.ส.คนเดียวถูกไหมฮะแต่พรรคอื่นก็มีส.ส.เยอะอย่างพรรคกล้าทำมี 5.2 พรรคประชาชนมี118อย่างเงี้ยไปได้ปัดมี20อะไรเงี้ยนะครับนะเราคนเดียวเราไม่สามารถที่จะทำงานให้พี่น้องประชาชนได้ก็ต้องขอความร่วมมือกับพรรคฝ่ายค้านด้วยกันเนี่ยนะฮะที่จะร่วมลงชื่อนะครับตอนนี้เมื่อกี้ผมลงมาช้านิดนึงก็คุยกับคุณอภิสิทธิ์หน่อยคุยกับพรรคไทยรวมพลังหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องไปคุยกับกล้าทำคุยกับพรรคประชาชนให้ช่วยลงชื่อนะครับทีนี้ก่อนที่จะลงชื่อเราก็ทำนะเป็นไฟล์ส่งไปให้อ่านกันแล้วนะครับนะส่งเฉพาะหน้าหนึ่งให้สังคมได้รับทราบแล้วว่าวันนี้ผมจะมาให้พรรคร่วมฝ่ายค้านลงชื่อเพื่อถอดถอนคุณอนุทินนะครับแล้วก็คุณชัยชนกนะครับสองคนก่อนนะฮะพอรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้วนะความจริงผมรวบรวมพยานหลักฐาน3เรื่องพร้อมกันเลยทั้งเรื่องที่ดินเขากระโดงเรื่องที่เอาเงินของพี่น้องประชาชนเนี่ยไปอุดหนุนการแข่งขันจักรกันยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกเนี่ยมาตั้งแต่ปี61นะครับแล้วนี่ยังไม่ถึง70เลยอนุมัติอีก 4,000 ล้านนะครับไปจัดการแข่งขันก็เขียนไปรวมทั้งอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเมื่อที่ดินมันผิดกฎหมายแล้วยังไปประชุมสัมมนากันในพื้นที่นั้นเขียนไปเขียนมาไม่จบสักทีเพราะมันต้องรวบรวมหลักฐานเยอะนะครับตอนนี้เลยตัดตอนเอาเฉพาะเรื่องที่ดินเขากระโดงก่อนพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังให้ท่านดูนะฮะเดี๋ยวผมจะส่งให้ด้วยก็ได้เป็นไฟล์นะครับอยากอธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะครับว่าคุณรู้ไหมภูมิใจไทยเนี่ยณเวลาเขาจะร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาต้องการกระทรวงไหนบ้าง 1. ต้องการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาไปดูแลทุกยุคสมัยจะดูแลกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาหมดเพื่ออะไรนะเพื่อที่จะหาเอาเงินเนี่ยไปสนับสนุนการแข่งขันจักรยานยนต์เพราะอะไรเพราะคุณเนวินเนี่ยสร้างสนามบุกลุกที่นะครับแล้วสร้างสนามลงทุนไปเท่าไหร่ไม่มีคนมาแข่งรถเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนแล้วนะฮะตรงนี้ต้องเอาเงินของรัฐบาลส่งไปช่วยนะครับอันที่สองต้องเป็นกระทรวงคมนาคมเห็นไหมตั้งแต่ประยุทธ์เป็นรัฐบาลสมัยที่สองศักดิ์สยามก็มาเป็นนะครับตอนหลังนี้พิพัฒน์มาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออะไรคมนาคมมันคุมที่รถไฟนี่จะได้ไม่ต้องฟ้องนะตอนนี้คุณวิริศ อัลลปานผู้ว่ารถไฟฟ้องนะครับผู้บุกรุกที่ดินตระกูลชิดชอบอ่ะถูกบีบลาออกนะครับถูกบีบลาออกไอ้ผู้ว่ารถไฟคนใหม่มาเป็นไงบอกงั้นขอชะลอการดำเนินคดีไว้ก่อนเพราะว่าอาจจะมีการคาดเคลื่อนนะไม่ถูกต้องเดี๋ยวต้องดูที่คดีที่ฟ้องร้องไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับนะส่วนอีกกระทรวงที่อยากเป็นก็คือกระทรวงมหาดไทยเพราะมันคุมที่ดินใช่ไหมขนาดศาลที่พากษาเสร็จเรียบร้อยอธิบดีที่ดินต้องไงต้องเพิกถอนใช่ไหมอธิบดีที่ดินชื่อชยาวุฒิจันทร์ถูกบีบให้ลาออกแล้วก็ตั้งอธิบดีที่ดินมาใหม่นะครับพออธิบดีที่ดินมาใหม่ปุ๊บไม่เพิกถอนนะครับไม่เพิกถอนพอดีการเมืองมันเปลี่ยนแปลงนะครับแพ้ทองทานไปคุณอะไรนะของเพื่อไทยอ่ะภูมิธรรมมาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยสั่งให้เพิกถอนเจ้าหน้าที่ก็จะเพิกถอนเลยนะครับภูมิธรรมเป็นได้แป๊บเดียวนะครับเลือกนายกใหม่อนุทินกลับมานะครับ เปลี่ยนตัวใหม่นะครับเอาตัวเดิมกลับมาอีกไม่เพิกถอนมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะนอกจากมันจะเป็นความผิดทางจริยธรรมไม่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนจริยธรรมตามมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5แล้วเนี่ยนะคุณบัตรความเป็นรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลงตามมาตรา170วรรคแรกวงเล็บ4ประกอบวรรค3นะครับประกอบวรรค3นะส่วนชัยชนกเหรอชัยชนกเป็นดวงใจของใครนะครับมาเป็นรัฐมนตรีดิจิทัลนะครับก็มีที่ดินอยู่ในที่นี้คุณเป็นรัฐมนตรีทำไมไม่คืนเขานะครับนอกจากเป็นรัฐมนตรีแล้วคุณก็รายงานบัญชีทรัพย์สินนะครับว่าเป็นผู้บริหารในสนามแข่งรถไอสนามฟุตบอลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ผิดกฎหมายทั้งนั้นก็เลยต้องถอนด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมพยายามจะคุยกับนะครับหัวหน้าพรรคประชาชนกล้าทำนะครับประชาธิปัตย์แล้วก็ไทยรวมพลังให้ช่วยลงชื่อนะครับให้ลงชื่อด้วยของมันชัดเจนทำเพื่อประเทศชาติน้องๆรู้ใช่ไหมว่าไอ้ที่ดีเขาโกงเป็นที่การรถไฟทั้งนั้นน่ะประชาชนทั้งประเทศรู้แล้วถ้าสอยังไม่กล้ายังไม่เซ็นเพราะจะเป็นพรรคฝ่ายคอยกูจะคอยร่วมรัฐบาลกูจะเอาผลประโยชน์อย่างนู้นอย่างนี้นะต่อไปไม่ต้องคบกันนะพี่เสรีจะลาออกจากพรรคฝ่ายค้านนี่มาเป็นพรรคอิสระเสียงเดียวนี่แหละนะครับนะถึงเขาไม่สนพี่ก็อ้อมไปทางนู่นผู้ตรวจการได้ผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วถ้ายื่นตรงนี้ปั๊บเซ็นผ่านประธานสภาเนี่ยถึงแม้คุณจะอยู่ภูมิใจธรรมไอ้ภูมิใจไทยคุณก็ปฏิเสธไม่ได้คุณเป็นแค่ไปรษณีย์เท่านั้นนะครับต้องส่งผ่านไปศาลนูนมันจะเร็วไงครับ
2: พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทวันนี้รัฐบาลเขาจะเชิญเจ้าสัวเชิญ CEO บริษัทต่างๆยักษ์ใหญ่ด้วยนะครับไปจัดงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟัง 17:00 น.จนถึง 20:30 น.ที่ทำเนียบรัฐบาลครับเอาเวลาหมดแล้วครับเช้าข่าวชัดวันนี้และสัปดาห์นี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันจันทร์นะครับสวัสดีครับ
4: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนวันนี้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศหลายหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ผู้นำจีนเน้นย้ำกับผู้นำสหรัฐว่าจีนและสหรัฐควรเป็นพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่งการแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026วิลกุลวุฒิวิทิสารแชมป์เก่า2สมัยในรายการนี้ยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพด้วยวันที่14พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรม